0: ค่ะคุณแพตตี้
1: ได้เลยคุณผู้ฟังของเรานะคะก็วันนี้โอ้โหมารอทักทายกันแต่เช้านั้นใน Facebook นะคะหลายๆท่านก็ให้กำลังใจมา
0: ค่ะท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์บอกจะรอฟังครับอ้าวแล้วตอนนี้ฟังอยู่ไหมคะ
1: ฟังอยู่
0: ถ้าไม่ทัน6 โมงเช้าฟังย้อนกันได้นะคะเรามีไลฟ์บรอดแคสต์นะอยู่ทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 ซึ่งหลายๆท่านก็รับชมรับฟังส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณมากๆนะคะ
1: ค่ะคุณยุทธพงศ์ก็ทักทายมาคุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณชยุทธนะคะคุณชวรีคุณหมูนะคะคุณวิโรจน์ก็สวัสดีครับเข้ามานะคะคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอะไรนะที่แสดงความคิดเห็นกับเรื่องของคุณน้ำหวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมือถือที่บอกว่าค
0: ุ
1: ณน
0: ้
1: ำหวานได้ให้บทเรียนนะได้ให้บทเรียนแล้วก็ป้องกันที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
0: ค่ะโทรศัพท์มือถือก็มีทั้งรูปนะเรื่องความเป็นส่วนตัว
1: นะ
0: โทรศัพท์มีแอปมือถือที่
1: โอนต
0: ัง สารพัดเงินนะคะต้องอย่าลืมใส่รหัสกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งเอาไว้นะสำหรับระบบพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: คุณสายน้ำไม่ไหลกลับนี่เป็นมิสเตอร์ The water has no return นี่คือชื่อภาษาอังกฤษของคุณแล้วไปคุณยุทธพงศ์จากพะเยานะคะคุณอมรีคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านนะคะช่องทางไลน์ก็เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงพอดีล็อกเอาออกมาออโตเมติกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปทักทายกันเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีประชาสัมพันธ์นะว่าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมอบรมหลักสูตรที่เราตั้งใจเตรียมแบบพิเศษสุดเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะก็คือหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เห็นว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: spots left
1: ถูกต้องของสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะซึ่งการที่คุณได้เข้าไปอบรมเนี่ยนะคะมันจะเริ่มแล้วนะ2กันยายนนี้แล้วก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะเข้มข้นแน่นอนตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะที่คุณจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านอาเซียนเลยนะคะมือหนึ่งของเมืองไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้เหมือนกับว่า hand on จากคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆแล้วก็คุณจะได้นำไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะพาคุณเนี่ยนะคะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเทรนด์ AI AI for CEO มันจะเป็นยังไงแล้วก็มาเพราะกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะก็สมัครกันได้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายค่ะเข้าอบรมท่านละ 59,000 บาทเริ่มสมัครมาแล้วนะคะจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะ29สิงหาคือวันดีเดย์เดดไลน์จะไม่รับสมัครแล้วนะคะ
0: อ้าวใกล้นี่ใกล้แล้วอ๋ออีก5วัน
1: อีก5วันนะเขาดาวทูโก5วันแล้วนะคะใครอยากจะสมัครรีบโทรมานะคะตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งสุดท้าย
0: ไม่ถึง29สิงหาคมหรอกเดี๋ยวก็เต็มละ
1: ใช่นะคะอ่ะโทรมาค่ะ09448030760944803034และ0943966649ค่ะ
0: ค่ะเราตั้งใจจัดเตรียมหลักสูตรคัดสรรผู้รู้กูรูตัวจริงนะคะมาเล่าข้อมูลให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันแบบสนุกเข้มข้นได้สาระแล้วใน1สัปดาห์เวลาไปเรียนเนี่ยไปนี่ไปทีไปเต็มวันนะไม่ใช่ 2-3 ชั่วโมงนะคะทั้งวันมีอาหารกลางวันอีก
1: ถูกต้องแล้วก็จะได้เจอแบบคอนเนคชั่นต่างๆเจอเพื่อนนะที่จะต่อยอดกัน
0: กลายเป็นสนุกสนานกันต่อไปอีกนะคะเป็นคอเดียวกันว่างั้นแหละเอาละค่ะในช่วงนี้ท่านใดที่เป็นคอเดียวกันกับอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะอาจารย์มาแล้วติเพื่อก่อ constructive criticism นะคะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงสำเร็จ EP444อาจารย์มาแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: กราบสวัสดีอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกลุ่มนี้อาเซียนทุกท่านครับ
0: เปิดตัวอลังการพอไหมคะอาจารย์
1: เสียงเอ็กโคเลยอ่ะ
3: ผมฟังมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าแล้วคุณอิศรีก็ย้ำว่าติเพื่อก่อติเพื่อ

0: กอบมาตลอดเจ้าถามคุณอิทรีก่อนวันนี้ฟังมาจากดาวอังคารหรือฟังอยู่ประเทศไทยครับ
1: ท้าติดดินค่ะอาจารย์ค่ะ grounded
0: ต้องย้อนความให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยฟังประโยคนี้คือเวลาผมพูดผมจะชี้เห็นว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็คุณอิสรีเคยทิ้งท้ายไว้ตอนหนึ่งประชาชนคนไทยมองมาจากดาวอังคารก็เห็นปัญหาเหล่านี้นะทำไมผู้บริหารมองไม่เห็นบ้างก็เลยต้องแซวว่าจัดมาจากดาวอังคารหรือเปล่า
1: แซวแล้วก็แซวแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวทางนะคะ
0: ก็เหมือนหลายๆเรื่องนะครับมันก็พัวพันอยู่วันนี้จะขออนุญาตปิดจ็อบนะครับเรื่องราชการไทยเป็นรูปแบบไหนถึงสำเร็จเพราะว่าถ้าพูดยาวไปยากไปเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาไม่ฟังเอาสั้นๆก่อนแล้วถ้าเขาสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์รัฐประเสริฐเนี่ยผมไปเจอท่านที่งานบรรยายที่จุฬานะครับก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันท่านเป็นในฐานะอาวุโสและเกษียณละสนใจเรื่องธรรมาภิบาลคอร์รัปชันเมื่อเช้าส่งไลน์ไปท่านว่ามีรายการนี้ท่านเข้ามาฟังแล้วพอคุณน้ำหวานทักว่าเอ๊ะรอฟังหรือเปล่าท่านกลับมาตอบกลับนะครับลองดู นะครับ ก็บอกแล้วรายการนี้ผู้ใหญ่ฟังเยอะผู้ใหญ่ฟังเยอะนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ4ตอนละผมพูดถึง AI กับราชการไทยแล้วก็3ตอนที่ผ่านมาผมพูดถึงราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จวันนี้ขออนุญาตปิดจ็อบรวมเอาหลายๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับมาขมวดให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังสักทีเดียวตรงนี
1: ้ last episode แล้วล่ะคะอาจารย
0: ์ครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้คงกลับมาเรื่อยๆเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มแต่ว่าวันนี้จะให้เห็นภาพรวมนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาค่อนข้างลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับประการที่หนึ่งก็คือไทยเราประกาศปฏิรูปตั้งแต่ปี2530แล้วนะครับปีนี้2519ก็จะ70ก็40ปีละนะครับเราไม่ไปไหนเลยเราอยู่กับที่อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราได้คือศัพท์ใหม่ๆเท่านั้นเองเนาะสมัยแรกเราใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐการแปรรูปตอนนั้นคำว่า privatization กำลังดังพอ2540เป็นต้นมาหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็บอกเราจะปฏิรูประบบราชการเราจะบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วเราก็อยู่ที่เดิมนะครับช่วง557เป็นต้นมานะครับเราพูดถึงการกีโยตินกฎหมายเราบอกเราจะมีรัฐบาลดิจิทัลอันนั้นในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมายุคปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าแนวทางการเป็นรูประบบราชการเป็นรูประบบการบริหารจัดการและกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐบางทีก็มีศัพท์อังกฤษมานะคุณอิสรีคุณอิสรีเช่น Lean Government Data Driven Government AI Integration คำโกโก้พวกนี้ใส่เข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมพูดไป40ปีเนี่ยเราไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งของการเป็นรูปราชการที่เราพูดมา40ปีคือเราจะลดกำลังคนเราจะเลือกขนาดรัฐบาลที่เหมาะสมท่านผู้ฟังครับจริงอยู่เราสามารถตรึงจำนวนข้าราชการประจำได้เนาะตัวเลขที่ผมเห็น2549เนี่ยเรามีข้าราชการประจำ 1,620,000 คนนะครับปัจจุบันเรามีข้าราชการประจำ 1,730,000 คนดูเพิ่มไม่เยอะแต่อย่างที่เคยเล่าไปแล้วเราไปบวมอยู่ที่พนักงานราชการนะครับวันนี้โดยรวมทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการทั้งลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย20ปีที่แล้วเรามี 2,270,000 คน 2,200,000 ตัวเลขกลมๆตอนนี้เรามี 3,100,000 คนนะมันไปแอบบวมตรงนี้ซึ่งหลายๆประเทศก็มีปัญหาแบบนี้แต่เราไม่เห็นหรือเปล่าหรือเราไม่รู้หรือเปล่านะครับหรือดาวอังคารมันไกลไปหรือเปล่าเราไม่เห็นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือภายใต้ข้าราชการที่ฟิกอยู่ที่เหลือไปจ้างอย่างอื่นเนี่ยนะครับข้าราชการที่น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันไปบวมที่หัวเนาะหมายความว่าผู้บริหารเยอะขึ้นแต่ว่าลูกน้องน้อยลงคนทำงานคนลงมือจริงๆเนี่ยน้อยระดับนั่งพูดให้นโยบายเนี่ยมันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการผู้น้อยเขาบ่นเหมือนกันว่าโอ้โหเจ้านายเยอะมากนะแต่คนทำจริงๆน้อยนี่เป็นปัญหาใหญ่มันเป็นถ้าดูเป็นรูปพีระมิดมันก็จะเป็นรูปพีระมิดแบบคว่ำนะคุณอิสรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่เราเจอปัจจุบันนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพภาครัฐไม่ว่าจะวัดโดยตัวไหนก็ตามเนี่ยเราค่อนข้างมีช่องว่างให้ปรับปรุงเยอะถ้าจะวัดด้วย IMD นะครับที่เขาวัดประสิทธิภาพภาครัฐในที่ปรากฏอยู่ในดัชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่เขาวัดกันทุกปีเนี่ยจาก70ประเทศล่าสุดเราอยู่ที่32ก็ค่อนข้างอยู่

ับเนี่ยนะครับแต่จุดอ่อนของเราอยู่ที่การกำกับดูแลภาครัฐและความโปร่งใสซึ่งอันดับอยู่ที่50กว่าๆนะครับก็แปลว่าประสิทธิภาพภาครัฐที่วัดโดย AMD เนี่ยเราก็อยู่กลางๆไม่ค่อยดีนะครับกลางๆแต่ไม่ค่อยดีดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดโดยองค์การสหประชาชาติจาก193ประเทศเราอยู่ที่52ด้วยขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยพัฒนาการเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณ25บวกลบท่านผู้ฟังอันนี้เราอยู่ที่52นะครับดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐที่ธนาคารโลกวัดเราอยู่เปอร์เซ็นต์ไทยที่ประมาณ58ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแปลว่ามันมี42% เนี่ยดีกว่าเรานะครับเราอยู่ที่58ประมาณนั้นส่วนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันเนี่ยเราอยู่ที่116ประเทศจาก180กว่าประเทศที่เขาวัดกันอันนี้ถดถอยจนน่ากังวลเพราะล่าสุดเราได้33คะแนนเต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่า40ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปภาครัฐเราล้มเหลวนะครับเราไม่ไปไหนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปกันได้ไกลทีนี้ผมเคยนำเรียนแล้วว่าจังหวะเนี่ยครับเหมาะสมมากที่เราจะต้องปฏิรูประบบราชการเหตุผลมันมีก็คือ1ตัวบีบนะหมากบังคับก็คืองบประมาณภาครัฐเห็นแล้ววันนี้ตันละงบประมาณรัฐบาลถ้าไม่ปฏิรูปตอนนี้เราจะไม่มีงบเหลือไปลงทุนนะลงทุนในคนลงทุนในวิจัยและพัฒนาที่มันจะสร้างรายได้แต่เราไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปที่ภาคราชการซะเยอะอันที่2ตะกี้ได้พูดละประสิทธิภาพของภาครัฐเราไม่ดีเราต้องถือโอกาสปรับปรุงซะเที่ยวนี้นะครับอันที่3ตอนนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์มาแล้วนะครับซึ่งมันมีทั้งGenerative AI ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มี Agent AI ที่ทำงานแทนเราจริงๆมี Agentic AI ที่คุม Agent AI อีกทีโลกเขาไปไกลมากนะครับแต่ว่าเรายังไม่เริ่มเลยนะครับในคำประกาศของภาครัฐที่พูดมาถึงเรื่องการเป็นรูปราชการเนี่ยเราพูดได้แค่ว่าเราจะเอา AI มาทำงานธุรการแทนข้าราชการอันนี้ก็เป็นอะไรที่เบาหวิวมากเมื่อเปรียบเทียบกับเอสโตเนียสิงคโปร์ที่เคยได้เล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจังหวะเหมาะสมที่สุดที่จะปฏิรูประบบราชการของเรานะครับทั้งเป็นเหตุผลภาคบังคับและเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพอมาถึงตรงนี้คำถามในใจคุณอิศรีคุณเอกพัฒน์หรือท่านผู้ฟังคือว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีเติบโตก็ไม่เติบโตงบประมาณก็น้อยเนี่ยเราจะมีเงินที่ไหนหรือเราควรจะสนใจเรื่องปฏิรูปไหมหรือเราควรจะสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนเราควรจะเอางบประมาณมาทำไทยช่วยไทยพลัสต่อหรือว่าเราควรจะมาปฏิรูประบบราชการตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเอาบทเรียนของเกาหลีใต้ซึ่งได้แตะไปบ้างแล้วใน 3-4 ตอนที่แล้วก็คือหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งคุณอิศรีคุณธนพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเราเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันไปฟาดแรงกับเอเชียหลายประเทศและประเทศที่โดนหนักที่สุดคือเกาหลีใต้เพราะตอนนั้นระบบราชการเขาล้าสมัยเขายังโกงกันหนักแล้วโกงกันแบบบูรณาการเหมือนบ้านเราคือราชการพรรคการเมืองธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยร่วมกันโกงนะครับพอธุรกิจขนาดใหญ่ครอบครองธุรกิจเกือบทั้งหมดของประเทศที่เรียกว่าแชโบเนี่ยก็ไปซื้อสถาบันการเงินซื้อเสร็จเอาทรัพย์สินตัวเองไปปล่อยกู้ตีโป่งอะไรเงี้ยมันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งแบบบ้านเรานะครับรัฐก็ต้องมีเป็นหนี้ IMFนะครับอุตสาหกรรมก็สู้ไม่ได้นะครับในวิกฤตอันนั้นเราไม่ค่อยได้ทำเราประกาศจะทำนะเราประกาศจะไปรูปราชการอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะปฏิรูปกันนะเราใช้คำว่าปฏิรูปรูปราชการตอนนั้นเนี่ยแต่เกาหลีใต้เขาประกาศเหมือนกันแต่เขาทำนะครับเขาใช้ระบบนั้นเนี่ยในการรีอินจิเนียริ่งทั้งภาคการคลังคืองบประมาณแล้วก็เศรษฐกิจอันแรกเลยเนี่ยนะครับงบลงทุนตอนนั้นเนี่ยเขาชัดเจนเลยเขาไม่สร้างตึกไม่สร้างถนนไม่สร้างทางรถไฟแต่เขาบอกเอามาลงทุนในเศรษฐกิจฐานความรู้อะไรที่ไม่จำเป็นเขาตัดออกหมดเขาทุ่มงบไปที่กระทรวงศึกษาธิการเขาทุ่มงบไปที่การวิจัยและพัฒนาเขาทุ่มงบไปที่การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศแล้วเขาก็ลงทุนสร้างเซมิคอนดักเตอร์นะครับสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ในช่วงเช้าเนี่ยทั้งสองท่านก็ได้รายงานไปแล้วเนาะเรื่องชิปความจำที่เอ่ยชื่อบริษัทมาเนี่ยนะครับก็เป็นของเกาหลีซะสองบริษัทที่เขาไปได้ตอนนั้นแต่นั่นคือ

0: เป็นการลงทุนตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งอันที่สองที่เขาทำแล้วก็ได้ผลคือเขารื้อระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบแบบดิจิทัล 100% ที่เรียกว่าโคเน็ปส์นะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสที่สุดในโลกนะประหยัดเงินให้รัฐไปปีละหลายแสนล้านบาทแล้วเขาก็ถือโอกาสวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยครับขยายฐานภาษีแล้วก็ดึงแรงงานนอกระบบพวกที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าระบบภาษีมาเสียภาษีซะนะครับซึ่งมีทั้งกฎหมายบังคับแล้วก็มีแรงจูงใจให้ทั้งสิทธิประโยชน์ใช้ทั้งภาคบังคับรวมกันเนี่ยครับเขาทำสามสี่เรื่องในจังหวะที่เขามีภาวะวิกฤตนะครับแล้วเขาก็สามารถชำระหนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดนะครับเปลี่ยนงบที่มีอยู่น้อยเอามาลงทุนสร้างนวัตกรรมแล้วก็ GDP เขาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในที่สุดอันนี้เขาทำแบบเรียกว่าไม่ง่ายเลยเนาะแล้วก็ด้วยระบบไอ้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบดิจิทัล 100% เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันทำให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเขาดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับเซฟเงินอย่างที่บอกว่าเซฟเงินได้ปีละเป็นแสนแสนแล้วระบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ออนไลน์นะแต่เขาเอา AI เข้ามาช่วยมาดูว่าใครยื่นยังไงไอ้คนยื่นมันพัวพันกันไห
1: ม
0: แล้วก็ลิงก์กับระบบธนาคารลิงก์กับระบบภาษีนะครับทำให้ภาครัฐถึงแม้ว่าจะอยากคอร์รัปชันก็ไม่มีโอกาสที่จะคอร์รัปชันเลยนะครับสมมติยื่นราคาคุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ผมหัวกันไปยื่นราคาเขาดูย้อนหลังเลยว่าพวกเราอยู่บริษัทอะไรในนามบริษัทอะไรถือหุ้นไข้กันหรือเปล่าราคาที่ยื่นเป็นยังไงการไปประมูลในอดีตเป็นยังไงนะแล้ววิเคราะห์เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำและสำเร็จแบบเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเรื่องไทมิ่งไม่ใช่ปัญหานะครับตรงกันข้ามกลับเป็นไทมิ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำช่วงนี้นะครับโดยสรุปของเกาหลีใต้ที่เราควรจะทำนะครับเอางบลงทุนมาลงทุนในสิ่งที่สร้างอนาคตนะครับตึกรามบ้านช่องไอ้ตึกอะไรทั้งหลายยกเลิกลงทุนในเน็ตเวิร์กและอินโนเวชันลดการรั่วไหลของงบประมาณจากการคอร์รัปชันด้วยการทำระบบการประมูลที่เป็นดิจิทัลนะครับเรื่อง e-bidding ของเราไม่ต้องมาพูดถึงนะครับคนละเรื่องกับเขาเลยทีเดียวและสุดท้ายต้องดึงคนนอกระบบให้เข้าสู่ระบบไม่ฉะนั้นแล้วรัฐก็ไม่มีรายได้ในการที่จะเอามาพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็น3กรอบหลักๆเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาต่อกันว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรนะครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวมาฟังต่อช่วงหน้านะคะ
2: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN เช้านี้นะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วก็เจาะลึกเลยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับพอดีใน Facebook คุณอารีนาใช่ไหมถามว่าผู้นำเกาหลีใต้ตอนนั้นคือใครตอนนั้นคือประธานคิมแดจุงครับนะครับท่านก็มารื้อฟื้นตรงนั้นแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ริเริ่มการปราบคอร์รัปชันในเกาหลีใต้ในสังคมอุปถัมภ์ด้วยท่านไปนำระบบการปราบคอร์รัปชันจากฮ่องกง ICAC มาใช้ซึ่งก็ทั่วโลกคิดกันแต่พอเอามาเป็น K คือ Korea ICAC เนี่ยไม่สำเร็จเพราะเป็นสังคมอุปถัมภ์นะครับเจ้านายช่วยลูกน้องลูกน้องปกปิดเจ้านายเนี่ยในอีก 4-5 ปีต่อมาในสมัยประธานโนมูเฮียนคนต่อมาก็มาปรับระบบปฏิรูปที่เรียก ACRC ให้สามารถปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ได้แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนที่เขาเริ่มก่อตั้ง KICAC เนี่ยเขาได้45คะแนนเต็มร้อยตอนนั้นเราได้32คะแนนเต็มร้อยนะครับวันนี้เราได้33คะแนนเต็มร้อยกุกกิกกุกกิกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเกาหลีใต้ไป63คะแนนเต็มร้อยนะครับโปร่งใสขึ้นมากแล้วทำให้หลายๆอย่างเขาดีขึ้นนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำแล้วเอาเทคโนโลยีมาลดจำนวนข้าราชการได้ดีได้เคยเล่าไปแล้วก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเหมือนเราเลยครับตอนเขาจะบอกว่าลดข้าราชการเขาก็ไปแอบจ้างพนักงานข้างนอกมาทำงานแบบบ้านเราเขาก็เลยตั้งหน่วยงานกลางก็คือ Government Digital Service นะครับ GDS Government Digital Service เอามาแล้วเอามาทำงานแทนงานธุรการทั้งหมดของทุกหน่วยราชการนะครับเขาเริ่มเล็กๆครับเขามีทีมเล็กๆมีไม่กี่คนนะครับจากเอาภาคเอกชนกับภาครัฐมาช่วยกันนะครับพอเริ่มไปสัก 4-5 ปีพอเริ่มไปพอรู้ว่าประหยัดได้นะครับเขาก็เอาไปใช้จริงแล้วก็บังคับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาระบบเนี่ยคุณไม่ต้องทำเองระบบ IT เนี่ยเอา GDS เนี่ยเอา Government Digital Service เนี่ยไปทำให้นะครับแล้วก็รวมงบประมาณ IT ของทุกที่มาเพราะฉะนั้นพวกพนักงานธุรการทั้งหลายหมดไม่เหลือเลยครับและภายใน5ปีเขาก็ขึ้นสหราชอาณาจักรก็ขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกได้เรียบร้อยนะครับเว็บไซต์แม้กระทั่งเว็บไซต์ทุกหน่วยราชการยังมารวมมาอยู่ที่เดียวชื่อ gov uk ท่านผู้ฟังลองไปดูนะครับ gov แล้วก็ .uk เป็นที่ที่จะได้บริการและข้อมูลจากภาครัฐที่ดีที่สุดอันนั้นเขาก็ทำให้ดูแล้วเราก็ทำอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราน่าจะเรียนรู้คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ1 2 3ของโลกนะครับในแง่ประสิทธิภาพของภาครัฐเขาทำอยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันครับอันที่1เขาบริหารภาครัฐด้วยค่านิยมภาคเอกชนนะครับเขาไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์เขาไม่ได้เป็นฟาซิลิเตเตอร์นะครับไม่ใช่ผู้บังคับกฎหมายไม่ใช่คนอำนวยความสะดวกแต่เขาเป็นเอนเนเบลเป็นผู้บริการที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเขาใช้คำนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ในการเขียนเขาใช้คำว่า enabler นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอทำได้แบบนั้นจริงเนี่ยพอได้คนที่ดีจริงเข้ามาเนี่ยเขาก็ให้ค่าตอบแทนที่สูงและการส่งเสริมคนการทำให้คนเติบโตก็ใช้ระบบคุณธรรม 100% อันที่สองแน่นอนเขายุบคนเขาเรื่องคนนี่เขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเขาไม่ยอมเลยนะครับแล้วเขาบีบให้ทุกหน่วยงานต้องเอา IT เอานวัตกรรมมาแทนคนนะครับคนเพิ่มไม่ได้แน่นอนจะเอาคนใหม่มา1คนต้องไล่คนเก่าออก1คนหรือต้องรอคนเก่าออกมากไปกว่านั้นระบบราชการเขายังสามารถคนทำงานข้ามหน่วยงานได้นะครับเพราะคนเก่งๆบางทีสาย IT สายเทคสายสื่อสารเนี่ยเขาโยกไปช่วยงานอีกหน่วยงานนึงได้เลยนะครับเขาไม่ต้องจำเป็นต้องไปรับคนใหม่หน่วยงานนี้อยากทำ IT แต่ไม่มีคนเก่งไปโยกคนจากหน่วยงานอื่นๆมาแล้วก็แอปพลิเคชันเขามีระบบที่หลังบ้านผูกกันหมดนะครับมีแอปเดียวคือ Live SG นะครับคุณ It's a Live ที่ LIFE Live แล้วก็ SG คือสิงคโปร์เนี่ยหลังบ้านผูกกันหมดได้เล่าไปแล้วถ้าลูกเกิดคนหนึ่งไปแจ้งเกิดลูกแค่เข้าไปที่แอปเนี่ยมันจะลงทะเบียนเกิดอัตโนมัติลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมันจะเชื่อมโยงการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอันนี้เขาทำแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะให้รางวัลหน่วยงานนี้นะครับทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ประชาชนหน่วยงานนี้โลกกฎหมายได้ดีหน่วยงานนั้นทำได้ดีเนี่ยให้รางวัลนะครับยืดหยุ่นเรื่อยๆแล้วเขาก็มีแพร์ AI นะครับเป็นผู้ช่วยราชการซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ออกแบบเองเป็นผู้ช่วยราชการทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะลีนให้เล็กๆเอา AI เอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยนะครับเราต้อง

0: กิโยตินกฎหมายถ้าไม่กิโยตินกฎหมายเนี่ยนะครับภาครัฐก็จะบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่ต้องทำต้องเป็นกระดาษต้องมีลายเซ็นสดต้องมีตราประทับแล้วเราก็มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเป็นหมื่นฉบับกันอยู่ที่ต้องแก้นะครับเกาหลีใต้เขาก็ทำแบบนี้เขาทำพร้อมๆกันในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งครับทำในช่วงที่เขาลดงบประมาณนะครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จเพราะเขาขีดเส้นใต้เลยต้องลดกฎหมายไปครึ่งหนึ่งเขาเอาจำนวนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเขาก็บีบของเราใช้วิธีไปถามหน่วยงานสิกฎหมายไหนของเธอที่เก่าอยากจะปรับปรุงบ้างอยากจะยกเลิกบ้างระเบียบอะไรของเธอที่เก่าอยากจะลดยกเลิกบ้างไม่มีหน่วยงานไหนยอมรับเลยว่ากฎหมายฉันเยอะไประเบียบฉันเยอะไปเพราะกฎหมายและระเบียบคืออำนาจของหน่วยราชการเพราะฉะนั้นต้องกิโยตินกฎหมายให้เด็ดขาดซึ่งเกาหลีใต้ทำให้เป็นแล้วอีกอันนึงการคิดการทำงานของภาครัฐเรายังเป็นไซโลอยู่นะครับพอความคิดการทำงานเป็นไซโลหน่วยงานชั้นก็หน่วยงานชั้นหน่วยงานเธอก็หน่วยงานเธอไม่ยุ่งกันเวลาจัดระบบไอทีมันก็เป็นไซโลอีกนะครับต่างคนต่างจัดซื้อคนละระบบหลังบ้านก็เลยเชื่อมกันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีของอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยมารื้อหลังบ้านให้หมดงบ IT เอามารวมกันไว้ที่เดียวถึงจะแก้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าทำ2เรื่องนี้หลักๆเนี่ยมันจะแก้ได้นะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะสรุปก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ก็คือว่า เราต้องหาให้เจอนะครับ40ปีที่ผ่านมาทำไมเราปฏิรูปราชการแล้วล้มเหลวถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เราตั้งเป้าใหม่เราล้มเหลวแน่ๆนะครับถ้าตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวเราจะปฏิรูปสำเร็จอันที่สองบทเรียนดีๆในต่างประเทศเยอะมากทุกเรื่องปัญหาที่การที่เราปฏิรูประบบราชการไม่สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วทุกตัวอย่างไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยเจอแล้วประเทศอื่นไม่เคยเจอไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยแก้ไม่ได้แล้วหลายๆประเทศเขาแก้ไม่ได้มีบทเรียนที่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องไปดูบทเรียนเขาและสุดท้ายถือโอกาสเนี่ยครับปฏิรูปอย่าคิดแต่เพียงลดจำนวนคนเฉยๆอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับต้องยกประสิทธิภาพภาครัฐต้องเอา AI และดิจิตอลมารวมด้วยถึงจะสำเร็จในทีเดียวไม่งั้นลดคนไปแล้วประสิทธิภาพเท่าเดิม AI ไม่มีเนี่ยเราก็ไปไม่รอดนะครับประเทศไทย
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปต่อเรื่องไหนคะ
0: เดี๋ยวขอดูก่อนครับขอดูนิดนึงเพราะว่าเกรงว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อเรื่องปฏิรูปราชการเพราะว่าก็วันนี้เลยขบวนจบก่อนเพราะยังมีหลายเรื่องที่เราต้องพูดกันอีกเยอะเลยนะครับเรื่อง Data Center ก็น่าสนใจเรื่องงบประมาณภาครัฐก็น่าสนใจครับ
1: ไว้เดี๋ยววนมาใหม่เมื่อโอกาสเหมาะสมนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันติกุลค่ะและพวกเราลาไปก่อนนะคะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะ
2: ค่ะกับ Good Morning ASEAN ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์

0: ผอ.รมน.ภาค4ก็ไปตรวจจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเมืองตะลุบันหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ทำการเทศบาลเมืองตะลุบันทำให้เพลิงไหม้อาคารได้รับความเสียหายที่เทศบาลเมืองตะลุบันครับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอีกภาพนึงครับเป็นภาพสภาพของรถยนต์ในที่จอดรถข้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบงครับหนึ่งในจุดเกิดเหตุจาก22เหตุการณ์คนร้ายปูพรมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสทำให้รถยนต์ของส่วนราชการและก็รถประชาชนถูกไฟไหม้เสียหายหลายคันที่อบต.บง.อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสอีกภาพนึงครับเป็นภาพที่คนร้ายไม่น้อยกว่า10คนร่วมกันก่อเหตุเผายางรถยนต์แล้วก็ใช้อาวุธบุกปล้นร้านสะดวกซื้อข่มขู่ประชาชนและพนักงานออกจากร้านก่อนที่จะวางเพลิงอาคารร้านสะดวกซื้อทั้งหลังเสียหายเหตุเกิดบริเวณร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุรวม52เหตุการณ์ทั้งการวางระเบิดวางเพลิงปล้นทรัพย์และกราดยิงด้านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าเป็นฝีมือขบวนการค้ายาเสพติดและของเถื่อนลงขันจ้างสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐสถานการณ์ความไม่สงบก็เกิดขึ้นตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกิดเหตุขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะรามีเหตุลอบวางเพลิงเผาอาคารสำนักงานอบต.ระแงะก่อนที่จะปล้นรถยนต์กระบะขับหลบหนีลอบวางระเบิดเส้นทางสัญจรและเสาไฟฟ้าจุดไฟเผายางรถยนต์และรถแบ็คโฮใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลุกปล้นร้านสะดวกซื้อและเผาทำลายรวมถึงการลักลอบวางระเบิดทางรถไฟส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายรายและการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องสั่งหยุดเดินรถสถานีมะรือโบตันหยงมัดชั่วคราวในขณะที่อำเภอระแงะขออภัยครับในขณะที่พื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสก็มีรายงานพบเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดบินต่ำก่อนใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าภาพรวมเหตุการณ์ไม่ได้มุ่งหวังชีวิตต่อประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เปิดยุทธการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้จำนวนมากและล่าสุดก็มีการยึดบุหรี่ผิดกฎหมายได้จำนวนมากกว่า2ล้านมวนมูลค่าเงินสดรวมกว่า18ล้านบาทแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุด้วยนะครับว่าขบวนการค้าของผิดกฎหมายเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดมีมูลค่าหมุนเวียนในพื้นที่เดือนละหลายร้อยล้านบาทซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการสนับสนุนกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบจึงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้ร่วมลงขันเพื่อจ้างวานสร้างสถานการณ์ตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งทางการเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านนะครับก็บอกว่าเป็นการลาดตระเวนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงป่วน3จังหวัดใต้52เหตุบึ้มรางรถไฟหยุดวิ่งชี้แก๊งขายาของเถื่อนลงขันจ้างตอบโต้รัฐแม่ทัพภาค4เยี่ยมคนเจ็บปัดข่าวหอยิงชาวบ้านอนุทินถกความมั่นคงใต้ป่วนคนร้ายปล้นเผาวางระเบิด52จุดนายกเรียกถกความมั่นคงยกระดับมาตรการป้องกันแม่ทัพภาค4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บปัดใช้หอยิงสร้างสถานการณ์วางดิสเครดิตเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติดรถไฟไทยสั่งปิดมะรือโบตันหยงมัสครับ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะก็ยังมีเหตุความไม่สงบต่อเนื่องค่ะเป็นเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะได้รายงานว่าเมื่อเวลา 21:10 นาทีเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมกับเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมค่ะประเด็นเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ

0: ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะปลายขวานจ่อมิกขสัญญีโจรใต้เหิมป่วน3จังหวัดไฟเผาสถานที่ราชการมีร้านค้าโรงงานรถบึ้มรางรถไฟเสียหายยกพวกนับร้อยลงมือยามการข่าวล้มเหลวด้ามขวานใกล้เป็นแดนมิกขสัญญีโจรใต้ระดมพลนับร้อยโชว์ศักยภาพพร้อมกับมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะเป็นภาพปล้นเผา 7-11 กลุ่มโจรใต้กว่า10คนถือปืนสั้นและปืนยาวกราดยิงข่มขู่ไล่ลูกค้าและพนักงานออกจากร้านก่อนบุกเข้าไปปล้นสินค้าวางระเบิดและจุดไฟเผาร้าน 7-11 สาขาบางปูตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเสียหายหนักสินค้าในร้านถูกเพลิงไหม้วอดกระจกแตกฝ้าเพดานพังถล่มเครื่องช้าไฟฟ้าเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพคนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟกม.ที่1090อยู่ระหว่างสถานีรถไฟมะรือใบกับสถานีรถไฟตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดทำให้หมอนรองรางแบบคอนกรีตได้รับความเสียหาย2ท่อนรางเหล็กฉีกขาดรฟท.สั่งปิดเดินรถไฟทั้งขาขึ้นและขาล่องรวม12ขบวนค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดขาขาดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงชนะสังกัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ประสบเหตุขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับช่องอานม้าส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อเท้าขวาขาดครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปเยี่ยมและสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทันทีพร้อมกับพูดคุยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งลูกชายและก็ภรรยาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะให้การดูแลครอบครัวของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ขณะเดียวกันยังไปถึงลูกชายด้วยนะครับจ่าสิบเอกชาญณรงค์บอกว่ายังพูดถึงลูกชายด้วยนะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าอยากเป็นหมอครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ก่อนที่จะมอบสิ่งของเป็นสินน้ำใจและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะครับนายกเสียงสั่นทหารเสียขาเหยียบทุ่นบึ้มไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบแสวงแจงวุ่นปมหัวสวครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะรวมถึงเรื่องของพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขที่ประกาศใช้มีผลบังคับแล้ววันนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569โดยมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งได้กระทำตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2548ถึงวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2560

0: 68จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาค่ะทั้งนี้พรบดังกล่าวมีทั้งสิ้น13มาตราและจะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขประกาศใช้มีผลจันทร์ที่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568ยกเว้นคดีทุจริต112และคดีร้ายแรงส่วนไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะปล่อย 6,000 คนได้นิรโทษกรรมสลายสีมุ่งปรองดองมีผลย้อนหลังไป20ปียกเว้นคดีโกง112และฆ่าค่ะ
1: ครับด้านเลขาธิการกกต.ครับออกมาชี้ถึง3เงื่อนไขสำคัญตามกฎหมายในการยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคดีหัวสว.หลังจากฝ่ายค้านและก็ประชาชนนะครับเรียกร้องให้ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหา229รายนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านและภาคประชาชนเรียกร้องให้กกต.ยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคดีเลือกสว.ทั้ง229คนครับโดยอ้างอิงหลักฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เลขาธิการกกต.ระบุว่าการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังประกาศผลแล้วจะต้องเข้าองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือ1ประการแรกนะครับผู้สมัครกระทำการทุจริตเองหรือรู้เห็นเป็นใจประการที่2มีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตชัดเจนเช่นจ้างลงสมัครการสมยอมการแลกคะแนนหรือการให้ประโยชน์อื่นใดและประการที่3ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการเลือกมิได้เป็นไปตามสุจริตและเที่ยงธรรมหากครบทั้ง3ข้อกกต.จะส่งเรื่องถึงศาลฎีกาพิจารณาต่อไปในขณะเดียวกันครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้เผยแพร่ข้อมูลเปิดรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.จำนวน229คนก็แบ่งเป็นสว.138คนสว.3รองและผู้สมัครอีก50คนรวมถึงรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารและเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยรวม41คนนอกจากนี้ไอลอยังจัดเสวนาเปิดข้อมูลการทุจริตโดยนางสาวหทัยรัตน์พหลทัพอดีตผู้สมัครสว.สายสื่อมวลชนก็เปิดเผยนะครับว่าระหว่างการคัดเลือกเคยมีผู้สมัครโทรศัพท์มาชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มพร้อมเสนอเงินให้สูงถึง6หลักและยังระบุว่าก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภามีการพิมพ์รายชื่อสว.19คนเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจในพรรคการเมืองเพื่อขอโหวตแลกกับค่าตอบแทนสูงถึงคนละ3ล้านบาทนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับแสวงชี้3ข้อกกต.หัวเคาะหัวสว.แย้มเงื่อนไขส่งสารทำผิดเองเข้าข่ายทุจริตหลักฐานพยานชัดเจนไอลอโพสต์229รายชื่อเปิดเวทีแฉจ้างผู้สมัครประกาศใช้กฎหมายสันติสุขไอลอเปิด229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาผู้สมัครแฉถูกเสนอเงิน6หลักหัวสว.หวังสิ้นเดือนสั่งฟ้องคนทำผิดแสวงยก3เงื่อนไขเอาผิดปชป.พร้อมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินร่วมซักฟอกรัฐบาลแง้มมีข้อมูลใหม่ราชกิจจานุเบกษาประกาศพรบ.นิรโทษกรรมครับ
0: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะพร้อมกับได้ประชุมหารือนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวเปิดประชุมว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณนายยศชนันเป็นอย่างมาก พราะเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นท่านก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทันทีในช่วงที่ตนเองติดราชการที่ต่างประเทศแต่เราก็ได้มีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตนเองได้รับทราบสถานการณ์มาโดยตลอดจากการรายงานของนายยศชนันและทราบด้วยความมั่นใจว่าท่านจะสามารถกำกับดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยภาพรวมถือว่ามีการคลี่คลายลงไปแล้ว

0: แต่เรายังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังอยู่ในฤดูฝนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักและจากปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแม้ว่าบางพื้นที่จะมีน้ำลดและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ยังคงต้องตรึงทรัพยากรต่างๆเอาไว้เพื่อให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมกับภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะน้ำน่านลดท่อนไม้เกลื่อนเร่งเคลียร์ทับบ้านจ่าย 6,730 สิงหาคมอนุทินบินด่วนซับน้ำตาชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังใกล้ชิดสั่งปภ.เร่งหาแอปใหม่อัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยที่สุดแจ้งเตือนประชาชนอย่ารอน้ำถึงค่อยแจ้งขอบคุณยศชนันลงพื้นที่ทันทีมอบผู้ว่าและปภ.เร่งสำรวจฟื้นฟูเยียวยาหวังประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วเตรียมจ่ายค่าเยียวยารอบแรก 6,700 บาท30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ด้านสุริยะสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำสายหลักจับตาน้ำยมตอนล่างป่าสักน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรรีบยื่นขอความช่วยเหลือมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะและอีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะเป็นภาพท่อนไม้และเศษไม้ที่ไหลมากับมวลน้ำมหาศาลเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าซัดถล่มอำเภอปัวจังหวัดน่านส่งผลให้บ้านพังเสียหายเป็นวงกว้างค่ะ
1: ครับมาติดตามความคืบหน้าคดีโกงสอบนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงนะครับเตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการเอาผิดกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยกังวลว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นขบวนการขนาดใหญ่และมีผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังจึงต้องการนะครับให้สอบสวนเนี่ยสามารถขยายผลไปยังผู้บงการและตัวการสำคัญไม่ใช่ดำเนินคดีเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับล่างนายอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าถูกชักชวนให้จ่ายเงินอาจจะมีข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ผู้บงการแต่ก็ยังเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะถูกดำเนินคดีด้วยจึงเสนอให้ปปช.ใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อเปิดทางให้การผู้กระทำผิดซึ่งไม่ใช่ตัวการสำคัญไว้เป็นพยานหากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนและนำไปสู่ผู้กระทำผิดรายสำคัญโดยในวันนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์จะส่งโฆษกพรรคพร้อมกับนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้กำหนดแนวทางการกันบุคคลไว้เป็นพยานอย่างชัดเจนและพรรคก็พร้อมทำหน้าที่ประสานผู้ที่มีข้อมูลเข้าให้ข้อมูลกับปปช.นายอภิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่ามีผู้ที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยจำนวนได้และการใช้มาตรการการเป็นพยานควรมุ่งขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ไม่ใช่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงความผิดโดยไม่มีประโยชน์ต่อการสอบสวนขณะที่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับก็เปิดเผยว่า DSI อยู่ระหว่างการสืบสวนตามสืบสวนที่87/2569นะครับเพื่อขยายผลกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นช่วยให้สอบผ่านและเรียกรับเงินจากผู้สมัครซึ่งหากพบว่ามีการหลอกให้ผู้เสียหายจ่ายเงินแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างอาจจะเป็นการเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษพบผู้เสียหาย19รายร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหา7รายมีการจ่ายเงินตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 800,000 บาทต่อรายเฉลี่ยประมาณ 500,000 บาทรวมความเสียหายราว 9,500,000 บาทลักษณะการทำงานก็มีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่เรียกรับเงินวิ่งเต้นและส่งต่อเงินเป็นทอดๆนอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายในจังหวัดยะโสธร1รายซึ่งอ้างว่าได้มอบเงินสด 2,150,000 บาทเพื่อฝากผู้สมัคร5รายเข้าสอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เมื่อประกาศผลกลับไม่มีรายชื่อผู้สมัครตามที่ตกลงกันจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ DSI ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการรับเงินวิ่งเต้นเพิ่มนะครับแหล่งข่าวก็บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการถูกแอบอ้างหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางกฎหมายและทางวินัยโดยไม่มีการละเว้นนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชป.เดินเกมสางโกงสอบท้องถิ่นอภิสิทธิ์เผย

0: ชงยื่นปปช24สิงหาคมนี้ขอออกมาตรการกันเป็นพยานในคดีให้ข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์พร้อมเป็นตัวกลางประสานนำข้อมูลไปให้ข้อมูลยันไม่ใช่การเปิดช่องคนเอี่ยวพ้นผิดแต่ต้องการสาวถึงผู้มีอำนาจตัวจริงหัวร้อลั่นเป็นไปไม่ได้จะเป็นเรื่องของระดับเล็กด้าน DSI ตามขุดโกงสอบภาคอีสานปักหมุดศรีสะเกษหลังเหยื่อร้องเรียนจ่ายเงินให้อดีตผู้สมัครสสพรรคการเมืองดังเฉลี่ยหัวละ 500,000 เผยหลักฐานมัดแน่นแม้จะปฏิเสธแฉมีเรื่องขวามือขวาถือเงินส่งกลุ่ม VIP ในกรุงเทพคิวต่อไปเตรียมเชือดพวกตกเบ็ดตีกินด้านนิดาโพชี้ทุจริตสอบท้องถิ่นคดีหัวสวกระทบเสถียรภาพรัฐบาลอนุทินครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกรอบเลย
4: โอเค
5: โอ้
4: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์
9: กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เนี่ย
15: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาติดตามก้าวทันข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับนะคะยังมีประเด็นให้ติดตามค่ะจากกรณีนายชนพัฒน์นักสู้ว่าสสสงขลาพักกล้าธรรมเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งคดีนี้เป็นการกล่าวหาผู้ต้องหารวม27รายในฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินจากเว็บพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เงินทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์พร้อมยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการซึ่งมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวนะคะส่งชนพัฒน์ฟ้องเว็บฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเหตุหลักฐานมัดแน่นกรมสอบสวนคดีพิเศษนัดส่งตัวชนพัฒน์สส.สงขลาพักกล้าธรรมสั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีเว็บพนันฟอกเงินอ้างยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทเผยเจ้าหน้าที่แยกสำนวนการสอบสวนออกมาอีกคดีเพื่อสอบสวนกรณีคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ
0: ครับ TDI เสนอรัฐบาลเดินหน้าอุ้ม2ขาหนุนผลิตทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ครับเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอย่างเป็นธรรมนายนนริศพิศลยบุตรครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จึงเสนอให้รัฐบาลวางนโยบายสนับสนุน2ด้านควบคู่กันไปโดยต้องพัฒนาไทยเป็นฐานยานยนต์สมัยใหม่ไปพร้อมกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์สันดาปเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ในประเทศสำหรับแนวคิดในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบของรัฐบาล TDRI เห็นว่ามาถูกทางแต่ว่าต้องยึดหลักภาษีที่เป็นธรรมพิจารณาจากความสะอาดของเทคโนโลยีควบคู่กับประโยชน์ที่ประเทศได้รับทั้งการตั้งโรงงานลงทุนจริงการจ้างงานการใช้สินส่วนภายในประเทศไม่ควรมุ่งกีดการค่ายรถยนต์จากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าต้องสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในไทยอย่างเหมาะสมส่วนกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามจะดึงดูดค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นให้ย้ายฐานการผลิตนายนนริศมองว่าก็เป็นสัญญาณเตือนที่ไทยอาจจะต้องตระหนักและเร่งแก้ไขจุดอ่อนแต่ว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากปัจจัยการย้ายฐานการลงทุนนั้นมีหลายมิติซึ่งการออกแบบกติกาภาษีใหม่และการรักษาสมดุลของอุตสาหกรรมจะช่วยรักษาตำแหน่งศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคในระยะยาวได้ครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่าน TDRI แนะบาลานซ์หนุนผลิตทั้งสันดาป EV สุภจีดึง2กูรูช่วย SME บินมะกันถกภาษีมาตรา301 TDRI ชี้ถึงเวลาอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่านแนะบาลานซ์2ด้านหนุนผลิตทั้งสันดาปและ EV สุภจีดึงกอบศักดิ์วีรศักดิ์ช่วย SME เตรียมบินมะกันเจรจาภาษีมาตรา301ครับ
1: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชร ผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือ

0: ว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผบ.ตร.และรองเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการวาระประจำปี2569ที่มีตำแหน่งว่าง163ตำแหน่งรองผบ.ตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งและผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเคาะ163เก้าอี้บิ๊กเปาผงาดพื้นที่สีน้ำเงินผบ.ตร.เป็นประธานถกบอร์ดกลั่นกรองโยกย้ายนายพล163ตำแหน่งบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลสลับเป็นรองผบ.ตร.ผบช.ขับเคี่ยวเดือดอาทิชาคนสนิทพลตำรวจเอกอดุลคุมพื้นที่สีน้ำเงินบิ๊กนกมือขวาบิ๊กรานโยกคุมสตม.จับตาระดับผู้บังคับการครองตำแหน่ง4ปีค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นพาดหัวสั้นๆของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับณฤพลชูพัฒนาการศึกษาประชันเดชรัฐหาเสียงนนเลือกตั้งอบจ.กาฬสินธุ์คึกคักชาวกาฬสินธุ์แห่ลงคะแนนเลือกนายกอบจ.แสวงตรวจหน่วยยังไม่พบทุจริตณฤพลลุยขอคะแนนชาวนนรับไม้นายกเดชพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมครับ
0: มีข่าวในวงการบันเทิงนะคะเป็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะเป็นภาพสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่34ประจำปี2568นะคะอาทิบอยปกรณ์ใหม่ดาวิการัชภูมิอาภาสิริและเจ้านายจินเจตที่สยามพารากอนก็เป็นภาพที่มีทั้ง5คนนะคะรับรางวัลสุพรรณหงส์มาถ่ายภาพร่วมกันค่ะ
1: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าอิหร่านได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติมากกว่า 7.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตหรือว่าประมาณ 212,400 ล้านลูกบาศก์เมตรครับหลังจากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคพลังงานของประเทศโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันนะครับก็พูดกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐว่าค้นพบน้ำมันดิบประมาณ 5.7 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตจากแหล่งที่ค้นพบในจังหวัดฟาสนะครับอยู่ทางใต้ของประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยก๊าซที่ค้นพบเป็นก๊าซประเภทหวานซึ่งมีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำมากหรือว่าไม่มีเลยก็ส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาและดำเนินการลดลงนะครับมีพาดหัวสั้นๆนะครับอิหร่านค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ขนาดใหญ่เทียบเท่าเซาท์พาสครับ
0: ค่ะและขอปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง33จังหวัดอัปเดตพายุโซนร้อนนาราด้วยค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคุณสัชิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงชายวัย27ปีถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสตำรวจเร่งหาสาเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งเหตุมีชายถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตลาดธรรมสาโรจน์ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายวุฒิพัฒน์อายุ27ปีมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทั่วร่างกายและเสียเลือดมากจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนโดยพบเพื่อนของผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งรายจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบข้าวของแตกกระจายและเศษเทปสีดำซึ่งคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดปิงปองตกอยู่ขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงจับภาพได้เพียงเสียงระเบิดสนั่นทั้งนี้ยายของผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นเปลวไฟแต่ไม่เห็นว่ามีใครปาวัตถุเข้ามาหรือไม่สอดคล้องกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์และรุ่นน้องที่ให้การว่าเห็นผู้บาดเจ็บกำลังทุบวัตถุบางอย่างก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่มีบุคคลภายนอกปาระเบิดเข้ามาแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจสภ.สำรงเหนือได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหลักฐานโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจประกอบหรือทำวัตถุระเบิดตกกระแทกจนเกิดการระเบิดขึ้นเองอย่างไรก็ตามจะได้เชิญพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามค่ะ

0: วกันอีกช่วงนึงค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันดูแลทหารบาดเจ็บเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ไปหลังการเข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะสังกัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอ่านม้านายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวนโยบายและมาตรการตามแนวชายแดนกัมไทยกัมพูชาว่ากองทัพยังคงมีความพร้อมอยู่ตลอดแนวชายแดนซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลและกองทัพยังคงรักษาดินแดนของชาติอย่างเต็มที่ไม่มีสัญญาณว่าจะมีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นในช่วงนี้รัฐบาลจะให้การดูแลวีรบุรุษของชาติที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยความช่วยเหลือในส่วนของสำนักงานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมส่วนเรื่องชายแดนจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษในช่วงใกล้เลือกตั้งของกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเตรียมความพร้อมและทหารมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่เคยประมาทและให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนด้วยว่าทั้ง3เหล่าทัพตลอดจนตำรวจและฝ่ายปกครองที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามเขตจังหวัดชายแดนที่ติดกับกัมพูชาน้ำท่วมในเมืองน่านแห้งลดทุกจุดทางเทศบาลระดมกำลังเร่งฟื้นฟูเมืองระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตรสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านคลี่คลายเข้าสู่ขั้นตอนฟื้นฟูจากความเสียหายอย่างเต็มรูปแบบหลังต้องเผชิญกับภัยพิบัติในหลายพื้นที่แม่น้ำที่ท่วมขังจะแห้งลงแต่ทิ้งดินโคลนไว้ทั่วเมืองเทศบาลระดมรดน้ำพร้อมกำลังคนเข้าฉีดล้างทำความสะอาดเก็บขยะน้ำท่วมออกไปบ้างแล้วแต่ในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านที่น้ำลดลงช้าที่สุดยังคงมีดินโคลนอยู่ตามบ้านเรือนและถนนทุกสายรอให้เทศบาลเมืองน่านเข้าทำความสะอาดด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าหลังน้ำท่วมจังหวัดน่านมีการสำรวจพบรอยแตกร้าวหลายจุดและการซุดตัวบริเวณด้านที่ตะวันออกของพระอุโบสถวัดภูมินสร้างความกังวลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวหวั่นว่าวัดภูมินโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจะได้รับความเสียหายเบื้องต้นจากการสำรวจโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพบว่าภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถและรอยร้าวที่ปรากฏเป็นรอยเดิมกับที่พบภายในกับที่พบหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568ซึ่งเป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในยืนยันว่าโครงสร้างพระอุโบสถวัดภูมินยังคงมีความแข็งแรงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
3: ทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ๊ะจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
4: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา21-30สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: ที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียนที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียนที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: นาฬิกา13นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้พบกับคุณอัญชลีพรและผมไพศาลเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: พบกันเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้24สิงหาคมก็สัปดาห์เกือบสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะเป็นเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องแล้วก็เรื่องใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดข้างหน้าในสัปดาห์นี้ก็มีอีกหลายเรื่องเช่นกันนะที่เกิดขึ้นไปแล้วก็มีทั้งเรื่องอุทกภัยมีทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวประเด็นการเมืองเรื่องวสว.นะฮะแล้วก็มีเหตุป่วน3จังหวัดชายแดนใต
4: ้
3: อันนี้คัดเอาเฉพาะที่ดูจะเป็นข่าวคึกโครมมากๆนะฮะอุทกภัยก็น้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านก็ดูจะผ่านไปแล้วรอบนี้นะไม่แน่ใจว่าฝนมาอีกก็จะมีรอบต่อไปหรือไม่ยังประมาทไม่ได้แต่ว่าในขณะนี้หลายพื้นที่เห็นภาพความเสียหายที่หนักหนาสาหัสมากนะฮะโดยเฉพาะในหลายหมู่บ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านก็ต้องเร่งฟื้นฟูกันในเฉพาะหน้านี้ก็ต้องเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าไปนะเพราะว่ากำลังเครื่องไม้เครื่องมือของชาวบ้านคงรับไม่ไหวอุทกภัยนะส่วนปวนใต้นี่ก็เสาต่อเนื่องอาทิตย์เลยนะคุณนันเห็นว่ารวมแล้ว52เคส52เหตุการณ
4: ์เมื่อวานนี้ก็มีอีกค่ะรวมแล้ว74ละ
3: เพิ่มเติมอีกนะเพราะว่าวันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: คืนวันอาทิตย์
4: จนถึงเมื่อคืนนี้ค่ะ
3: ครับ
4: รวมแล้ว74เหตุการณ์คือดิ้นคิดเอาเองนะคะพี่ไพศาลว่า มันมาถึงจุดที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็แพ้กันไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เล่นแรงมากๆนะคะคือก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทางโจรใต้เนี่ยนั่งรถปิกอัพแล้วก็อาวุธครบมือเป็นไอ้โม่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็สามารถบุกมาถึงด่านตรวจแล้วก็ยิงทหารเสียชีวิตแบบคาตาเห็นๆได้5คนก การที่ออกมาแบบนั้นนั่งท้ายปิกอัพกันมาแบบนั้นการถามไม่รู้สกัดไม่ได้

0: อะไรแบบเนี้ยมันสร้างความสะเทือนใจในเรื่องความมั่นคงมากเพราะว่ามันสอให้เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาไม่ได้สงสารไม่ได้อะไรมาเลยที่ให้ตั้งตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าทางฝั่งราชการก็ลุยเต็มที่ลุยเต็มที่อย่างหนึ่งก็คือภาพการที่ไปจับของเถื่อนน่ะที่มีการยึดของเถื่อนยึดบุหรี่ได้เป็นล้านล้านมูลค่าล้านบาทแล้วก็ยึดเงินสดที่แพ็คได้อีก10กว่าล้านด้วยเหตุการณ์แบบนี้ในวันนั้นเนี่ยเราก็พอมองกันออกแล้วล่ะว่านั่นคือการกวาดล้างเพราะรู้ว่ากระบวนการโจรพวกนี้มันต้องมีท่อน้ำเลี้ยงถ้าไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้วเงินที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีมันไม่มีใครที่เอาเงินดีๆไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรอกค่ะนะเงินดีๆก็ไปทางดีก็ชัดเจนอะว่านี่คือเขารู้อะว่าท่อน้ำเลี้ยงเป็นยังไงก็ไปจับบุหรี่เถื่อนยึดเงินได้เป็น10ล้านเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนายกก็พูดเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ก่อเหตุกันเป็น10 50จุดแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยก็มาจากการที่ทางฝ่ายราชการเนี่ยเข้าไปทลายขบวนการไปจับพวกขบวนการค้าของเถื่อนพวกนี้ด้วยค่ะพี่นายสาร
1: ก็สรุปว่านายก
0: ชัดเจนเลยนะฮะ
1: เป็นการตอบโต้การปราบปรามของฝ่ายรัฐ
0: ป่วนชายแดนใต้สอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐรุกปราบปรามผู้ก่อการร้ายแล้วก็ยึดทรัพย์จับยาจับของเถื่อนเชื่อก็เห็นด้วยนะนี่คือเกิดแล้วก็พอรัฐบาลทางฝ่ายปราบปรามก็เอาจริงพอก่อเหตุปุ๊บก็เอาฮอขึ้นเอาโดรนขึ้นมีเครื่องมืออะไรก็ไล่เพราะก่อนหน้านี้คืออะไรเพราะตามไปปุ๊บก็โดนวางระเบิดดักถูกไหมฮะเข้าพื้นที่ไม่ได้มีพอเข้าพื้นที่ปุ๊บวางระเบิดซ้ำเจ้าที่ก็เจ็บเอาโดรนขึ้นเอาฮอขึ้นปรากฏมีประเด็นตามมาบอกว่ายิงลงมาจากคออีกค่ะพี่ไพศาล
1: โดนชาวบ้านใช่ไหม
0: มีคนบอกว่า
1: เห็นมาเป็นร้องร้องด้วยเห็นกันเคลื่อนไหวกันอยู
0: ่โดนจริงด้วยชาวบ้านอ้างว่าอย่างนั้นแล้วก็มีฝ่ายการเมืองออกมารับลูกด้วยเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะเหนื่อยอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะขยับด้านไหนเราจะมองเห็นมวลชนของเขาที่แสดงตัวตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4ซึ่งก็ทราบว่าในผู้โยกย้ายเนี่ยท่านจะพ้นจากภาค4ในการโยกย้ายรอบนี้ด้วยนะเหลืออายุราชการอีก1ปีปีหน้าเกษียณกันยายน70แต่เห็นว่าจะเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4ด้วยท่านจะไม่ได้เกษียณในตำแหน่งนี้นะบอกว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ย50กว่าหรือว่าเป็น70กว่าอย่างที่คุณอ่านว่าเนี่ยเป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่และยังมีการดำเนินการตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งสามารถจับกลุ่มยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำความผิดหลายฝ่ายแล้วก็พูดถึงเรื่องเนี่ยการไปตรวจค้นจับกลุ่มของกลางได้เป็นบุหรี่ผิดกฎหมายต้องสองล้านมวนที่อำเภอยะลังและเงินสดสิบแปดล้าน
0: เมื่อ8วันที่แล้วค่ะถ้าหากว่าข่าวเนี้ย8วันที่แล้วคือ16สิงหาคมเนี่ย
1: ครับ
0: 2ล้าน2แสนมวนถ้าหากว่าเอาค่าปรับด้วยค่าปรับจะ100ล้านค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแม่ทัพภาค4ก็บอกว่าขบวนการเหล่านี้ก็มองได้ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งจะเป็นธุรกิจใต้ดินที่มีเงินหมุนเวียนค่อนข้างสูงหลายร้อยล้านบาทก็เป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของขบวนการก่อความไม่สงบนะซึ่งมีการเรียกค่าคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้เสียประโยชน์อาจพยายามสร้างสถานการณ์

0: ตเจ้าหน้าที่รัฐท่านก็ฟันธงว่าอย่างนั้น
1: คือรัฐบาลมาแถลงเนี่ยวันที่16แต่ตอนจับเนี่ยจับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18ไม่ใช่ขออภัย13สิงหาคมค่ะโดยจับที่ยะลังจังหวัดปัตตานีอย่างที่ว่านั่นแหละเวลาที่เรานับเป็นมวลเนี่ย2,200,000มวลนะฮะแต่ว่าเขาจับได้ก็คือ400,000นะเป็นตั้งแต่จับที่ยะลังจับที่ยะลังเนี่ย122,000ที่ยะลังเนี่ยไม่ได้เจอแค่บุหรี่122,000นะที่ในศาลเจอเงินสดซุกซ่อนอยู่ในบ้านของเจ้าของโกดัง18,000,000ค่ะเปิดออกมาเป็นลังเป็นกล่องไม่ใหญ่มากเนี่ยเงินสดๆมัดไว้อย่างดีเลยทั้งหมด18,000,000บาทค่ะแล้วก็ขณะที่นราธิวาสเนี่ยก็บุกไปที่บ้านร้างที่อำเภอตากใบแล้วก็ยึดบุหรี่ได้420,000คิดดูกันละกันยะลาได้122,000นราธิวาสได้420,000แถมที่ยะลาเนี่ยได้เงินสดมา18,000,000ด้วยอาวุธปืนก็ได้นะฮะตอนที่ไปจับเนี่ยมีอาวุธปืน9มม2กระบอก .38 1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนกล่องกระดาษใบใหญ่3กล่องบรรจุกล่องละ6,000,000ใบเล็ก1กล่องมีอยู่ 750,000 เบ็ดเสร็จแล้วนับเงินสดได้ 18,759,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: เข้าใจได้อ่ะโดยรวมๆนะเข้าใจได้
0: ครับครับ
1: ว่า
0: แต่จริงๆไอ้เรื่องผิดกฎหมายเหล่านี้มันก็ต้องปราบปรามอยู่แล้วนะถึงว่าจะมีเหตุการณ์หรือไม่มีเหตุการณ์ยังไงมันก็ต้องปราบปรามค้ายาเสพติดค้าสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าในขณะนี้ทางฝ่ายทางการเชื่อว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะล่าสุดนี้ว่าเป็นการตอบโต้เพราะว่าฝ่ายรัฐเนี่ยทุ่มเทเข้าปราบปรามไอ้ธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างหนักหน่วง
1: คือก่อนหน้านี้
0: ถ้าตามตรรกะของท่านแม่ทัพภาค4นะ
1: นายกก็พูดพี่เมษายนคะนายกก็พูดเลยนายกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยไปจับกุมพวกเนี่ยนายกบอกเลยอนุทินชี้ป่วนใต้ชายแดนใต้ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐบุกปราบปรามผู้ก่อการร้ายยึดทรัพย์จับยาของเถื่อนไอ้ต่อที่พี่ประสานพูดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าปกติของเถื่อนเราต้องจับอยู่แล้วแต่พี่ประสานลองคิดดูสิคะก่อนที่จะโดนยิงถล่มฐานเสียชีวิต5นายอ่ะมันก็ไม่มีจับใหญ่อย่างนี้นะครับ
0: ซึ่งมันก็ไม่ควร
1: ไอ้จับใหญ่ไอ้จับใหญ่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่โดนถล่มฐานค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะต้องมีคำถามนะเพราะว่าจริงๆไอ้การโอ้ผมว่าเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่เขาคงไปเถียงกันในห้องประชุมด้านความมั่นคงนะอันนี้ยุทธการเนี่ยมันเปิดทางให้ทางกองทัพเขาได้ระดมกำลังเขาแบบเปิดยุทธการนะเดิมเนี่ยเข้าใจว่าภารกิจของทหารเนี่ยเขาต้องถอยห่างออกไปแต่พอมาเกิดเหตุอย่างนี้เขาก็ระดมเหมือนเข้ามาคราวนี้มันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้มาซึ่งผมก็คิดว่ามันก็มีเหตุมีผลเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูแล้วพุ่งเป้าไปที่จุดที่อ่อนแอแล้วก็เป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะก็คือใช้ระเบิดเนี่ยไม่มากอาวุธปืนก็เป็นอาวุธปืนแบบทำให้เกิดความ
1: ไม่ได้หวังชีวิต
0: ไม่มีการหวังต่อชีวิตแน่นอนเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอร้านสะดวกซื้อรางรถไฟระเบิดรางรถไฟจุดหนึ่งแล้วก็ไอ้สัญญาณไอ้เสาสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมก็เจอไปหลายต้นอบต.อบต.นี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีไอ้ไม่ใช่เป็นหน่วยที่มีการติดอาวุธคุ้มครองอะไรมีรปภ.บ้างก็เข้าไปก็ไล่พอรปภ.ไปยึดโทรศัพท์มือถือช่วงที่เขาปฏิบัติการพอปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยราดน้ำมันเผาเรียบร้อย

0: คือโทรศัพท์ให้รปภก็ดูรูปแบบแล้วเนี่ยมันก็ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดสัญลักษณ์ของความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาเจตนาวัตถุประสงค์คงต้องการอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่จะบอกไม่มีผลก็คงไม่ได้นะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นภาคเอกชนซะเป็นส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อคราวนี้ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้ว
1: ก็โดน
0: แล้วมีบริษัทอะไรบริษัททำไอ้ยางพาราไอ้นี่นะไอ้ใช้ไม้ยางนะเป็นโรงงานไม้ยางเพิ่งไปลงทุนหลายสตางค์ด้วยเป็นกลุ่มทุนซึ่งก็เข้าไปลงทุนในนั้นมันก็มีการจ้างงจ้างงานแล้วเผาเขาเรียบเลยแล้วผมก็เชื่อว่าระดับอย่างเนี้ยไม่น่าจะฟื้นตัวได้ง่ายมันก็จะมีผลกระทบมากแล้วก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่รุนแรงดูแล้วนะอย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าเผาขนาดนี้นะผมคิดว่าเอกชนที่เขาลงทุนเขาต้องทบทวนคงไม่ใช่เครือข่ายของบริษัทแม่ไปลงคงจะมีเอกชนนั่นแหละเขาซื้อแฟรนไชส์ไปทำ
1: ตอนนี้ก็ไปหลายปั๊มแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้จะโดนอยู่แบรนด์เดียวตอนนี้ขยับไปหลายแบรนด์ละอาจจะเล่นจนแบรนด์นั้นอ่วมไปแล้วค่ะนี่ก็เริ่มแบรนด์ใหม่ๆละแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่โดนกันก็คือเป็นเทศบาลค่ะพี่ไพศาลเข้าไปเผารถในเทศบาลรถอะไรรู้ไหมคะรถดับเพลิง
0: รถดับเพลิงรถขยะอะไรโดน
1: คันหนึ่งกี่คันหนึ่งกี่ล้านนะคะถ้าหากว่าซื้อแถวสุปราการนี่น่าจะหลายสิบล้านเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วผมสังเกตอบต.มันใหญ่โตมากคุณอันเห็นไหมพอที่เผาโอ้โหอบต.ใหญ่ต้องสร้างเสร็จด้วยเห็นว่าย้ายมาจากไอ้อบต.เก่ามาเป็นอบต.ใหม่ไกลจากชุมชนหน่อยเลยโดนเผา
1: อบต.ใหญ่ๆแค่นั้นนะคะ
0: โอ้โหแบบล้มทับเลยแบบใหญ่มากอลังการอ่ะใช้วัตถุมเงินทองค่อนข้างจะอู้ฟู่นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโอ้ทำอบต.ซะใหญ่โตมากเลยเศรษฐกิจ
1: ใบอนุญาตมันเยอะนะคะพี่
0: เศรษฐกิจย่ำแย่มากนะท้องถิ่น
1: แต่หน่วยงานราชการ
0: หน่วยงานราชการมีทุนมีรอนไปสร้างอะไรซะใหญ่โตเลย
1: ใบอนุญาตมันที่อบต.ก็เยอะอยู่เหมือนกันจะทำอะไรอะคะ
0: คือแต่ละจุดคือแต่ละจุดเนี่ยผมว่ามันมีเป้านั่นแหละไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแออย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าเป้าหมายที่อ่อนแอมันก็มีมากแต่ว่าทำไมต้องเป็นอบต.เทศบาลร้านสะดวกซื้อเสาสัญญาณอะไรต่างๆมันจะมีมันต้องไปตีความดูว่าอะไรที่เป็นเจตนาที่คนเหล่านี้เขาต้องการสื่อหรือว่าต้องการที่จะสร้างผลสะเทือน
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง
1: ว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนี่ยลาดตระเวนแล้วก็ยิงวัยรุ่นจนได้รับบาดเจ็บที่จะแนะทางพลตรีวันวินไทยสุวารีนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงค่ะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะก็คงหมายถึงที่รอมฎอนปัญจอสสคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตผ่าน Facebook ได้ละค่ะบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงค่ะในทางมิติทางยุทธการและยุทธวิธีเนื่องจากการใช้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีไว้เพื่อลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยมีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอเห็นได้จากการบังคับใช้กฎหมายผู้ต้องสงสัยตามหมายจับหากไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีการใช้อาวุธจากเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วเวลายิงเนี่ยยิงจากคอมันจะแม่นลงไปอย่างนั้นเลยไหมคะพี่เมษาคะ
0: อาวุธปืนก็ยังไม่แน่ใจต้องไปดูเพราะว่าถ้าเป็นปืนกลจากคอเนี่ยมันแต่ถ้าพักสี่ก็พูดซะน่าตกใจบอกโอ้ยถ้าเป็นอาวุธปืนอย่างนั้นตายไปแล้วคุณรอมฎอนเขาก็เลยสวยพูดเหมือนกับตอนยิงสอสออะไรนั่นนะบอกถ้าเป็นผมที่ปิดไมค์ไม่ได้พักสี่บอกเอาแล้วพูดแบบนี
1: ้ไม่รอดหรอก
0: คือก็ข้อเท็จจริงมันก็คือถ้าอาวุธปืนขนาดนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ไงว่าถ้าสมมติว่ายิง

0: อย่างคอเนี่ยอาวุธปืนอะไรที่ยิงใช่ไหมเงี้ยมันควรจะมีการสอบสวนนะแต่ว่าในขณะเนี้ยผู้ถูกยิงแล้วก็ญาติพี่น้องกันเนี่ยเขาย
1: ืนยัน
0: ว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะแต่ว่าตอนนั้นมันก็มีเหตุเข้าตรวจค้นแล้วชุลมุนนะแล้วเจ้าหน้าที่ใช้ฮอกับโดรนมีฟังได้ว่าเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นเรียนหนังสือนะ

0: ก็บอกว่าถูกยิงจากคอหรือว่าถูกยิงจากอะไรยังไงก็ยังไม่รู้แต่ถูกยิงอ่ะถูกยิงเนี่ยถูกยิงอ่ะเพราะนอนอยู่โรงพยาบาลอยู
1: ่แต่ยิงใครยิงยังไม่รู้
0: แต่ข่าวลือที่มันแพร่สะพัดไปแล้วมันสร้างความไม่พึงพอใจมากก็คือเนี่ยโอ้โหขึ้นใช้ปืนจากคอยิงคนเลยแล้วก็ไอ้คนเหล่านี้ก็ไม่ได้เชื่อมโยงอ่ะคือถ้าชาวบ้านด้วยกันเขาพอรู้ว่าไอ้กลุ่มเด็กเหล่านี้ไม่ใช่ข่าวมันก็มีผลกระทบอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงก่อนที่จะมียุทธการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ดิฉันแนะนำว่าถ้าไม่จริงให้ฟ้องเลยค่ะถ้าคิดว่าสสพูดไม่จริงนะคะลำพังแค่ตอบโต้แล้วก็บอกว่าให้ใช้วิจารณญาณนะคะเช่นบอกว่าระยะหลังพบการพลาดพิงการทำงานของหน่วยงานรัฐโดยอ้างข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ่อยครั้งจึงขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่อพิจารณาด้วยความระมัดระวังเพราะพฤติการเช่นนี้อาจเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อที่นำสังคมและสร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
0: ก็ควรจะทำเรื่องนี้ให้มันกระจ่างด้วยคือนอกจาก
1: ทำให้กระจ่างและถ้าคิดว่าไม่ใช่จริงๆก็ควรจะดำเนินการตามกฎหมาย
0: เพราะว่าถ้ามันยังไม่กระจ่างเนี่ยข้อกล่าวหาเหล่านี้มันก็ฟุ้งกระจายไม่จบครับคือก็เอาให้ได้ให้สอบให้มันเป็นที่สุดอ่ะให้มันเสด็จน้ำให้ได้
1: สิ้นสงสัย
0: ให้สิ้นสงสัยให้ได้ว่าตกลงเนี่ยถูกยิงแล้วถูกยิงจากอาวุธปืนอะไรยังไง
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าไอ้ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่เขาล้อมจับเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนี้ยมันคงจะเป็นเรื่องจริงละแต่ว่าปืนที่ยิงมันปืนอะไรเพราะมันกระสุนเนี่ยมันรู้อยู่กระสุนมันเข้าที่ขาอะไรยังพอตรวจรู้อยู่ว่ากระสุนปืนจากอาวุธชนิดใดมันไม่ใช่ว่าพยานหลักฐานไม่ได้ยากอะไรนะครับเอาละครับพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าหรือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: กความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8:38 ครับคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะในวันพรุ่งนี้ตามจริงแล้วจะเป็นกำหนดการที่จะส่งยานอวกาศฉางเอ๋อนะคะของจีนแต่ปรากฏว่ามีรายงานว่าเลื่อนนะคะพี่ไพศาล
2: มีแจ้งเหตุผลไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ยังไม่แจ้งค่ะ
2: เขาจะขึ้นไปไหนฮะฉางเอ๋อเนี่ย
3: ไป
2: ด
3: ว
2: งจันทร์ขึ้นไปสำรวจอวกาศ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสิบเอาไปว่าถ้าเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นข่าวว่าด่วนเลื่อนปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7เป็นเช้าวันพรุ่งนี้คือ27สิงหาคมตอน7โมงเช้าแล้วก็ไทยก็เตรียมจะส่ง CE7 Match สำรวจวงดวงจันทร์กับยานช้างเอ๋อ7ด้วยเราก็จะมีความสนใจตรงนี้เพราะว่าเราก็มีส่งอุปกรณ์สำรวจหรือว่าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นไปกับยานอวกาศช้างเอ๋อแต่ทีนี้ก็ถ้าหากว่าไปดูในประชาชาติธุรกิจเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนไปส่งเป็นเช้าวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่ารายงานข่าวจากสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริกของเราเนี่ยเผยว่าได้รับแจ้งการปรับกำหนดการปล่อยจรวดลองมาร์ช5Y14 เพื่อนำส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยขึ้นสู่อวกาศจากเดิมจะเป็นวันพรุ่งนี้25สิงหาคมเลื่อนออกไปอีก1เดือนค่ะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเหตุผลเนื่องจากพายุโซนร้อนนาราโดยดร.วิภูรุโจปการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าภารกิจอวกาศเป็นภารกิจที่มีความคาดหวังและความท้าทายสูงจึงจำเป็นต้องมั่นใจว่าสภาวะและองค์ประกอบต่างๆมีความพร้อมและเอื้ออำนวยต่อภารกิจสูงที่สุดแม้การเลื่อนกำหนดการออกไปอาจทำให้ต้องรอนานขึ้นแต่ในบางครั้งก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ภารกิจประสบความสำเร็จให้มากที่สุดค่ะจรวดลองมาร์ช5Y14 เนี่ยตอนนี้ประจำการอยู่ที่ฐานปล่อยของศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนชางที่มณฑลไหหนานนะคะภายในก็บรรจุยานอวกาศช้างเอ๋อ7ซึ่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยและยังคงติดตั้งอยู่กับยานและอยู่ในสถานะพร้อมสำหรับภารกิจค่ะพายุโซนร้อนนาราก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ค่ะ
2: ตอนนี้ของเราก็ที่แถวน่านแถวภาคเหนือที่โดนกันอยู่นี่ก็กลัวลูกนี้อยู่เหมือนกันก็มีประกาศเตือนเหมือนกันว่าอาจจะมีผลกระทบมาถึงบ้านเราได้นะ
3: ค่ะ
2: เรื่องการเมืองเมื่อวานยิ่งชีพอัจฉานนท์เขาก็จะเรียกว่าพรีชีพเลยนะยิ่งชีพพรีชีพเลยจัดงานในหัวข้อชนกำแพงให้จบผ่าพิภพสวนะคลี่ทุกปมการเลือกสวเปิดข้อมูลใหม่แฉกลไกโกงและเปิดสายสัมพันธ์เครือข่ายสีน้ำเงินก็มีผู้สมัครสวหลายคนรวมทั้งสื่อก็เข้าร่วมด้วยนะคุณยิ่งชีพเขาบอกว่าพบกลุ่มผู้สมัครสวมเสื้อเหลืองจับกลุ่มมีรถรับส่งโดยเอกสาร DSI ระบุว่ากลุ่มดังกล่าวแต่งเสื้อสีเดียวกับเจ้าหน้าที่กกต.เพื่อ

0: ดวกต่อการพูดคุยในช่วงตีสี่พบรถตู้สีขาวทะเบียนบุรีรัมย์รถเก๋งและรถตู้สีดำทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดรอรับกลุ่มดังกล่าวขณะที่การเลือกรอบใกล้พบผู้ได้คะแนนสูงเท่ากัน6คนใน20กลุ่มมีรูปแบบเขียนหมายเลข10ช่องเหมือนกันซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น1ใน 5.56 ล้านล้านครั้งล้านล้านล้านครั้งและพบการลงคะแนนซ้ำในกลุ่ม4จำนวน20ใบกลุ่ม9จำนวน18ใบกลุ่ม10จำนวน22ใบและกลุ่ม13จำนวน13ใบพร้อม10จังหวัดผู้ที่ผ่านเข้ารอบสูงสุดโดยบุรีรัมย์มีสวมากที่สุด14คนขณะที่13จังหวัดไม่มีสวรวมถึงพบสวอดีตข้าราชการ46คนผู้ประกอบการ58คนแต่ไม่มีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการคนชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศเรายังเปิดข้อมูลความสัมพันธ์สวปี2567กับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยไล่ชื่อมาต่างๆมากมายนะว่ามีใครที่ไปเชื่อมโยงเป็นญาติพี่น้องกันบ้างอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่านอกจากนี้ในช่วง24 25มิถุนาในคืนมหาหรณ์ก็มีการนำผู้สมัครสวมารวมตัวกันอะไรต่างๆมีการจัดทำโพยนะคราวนี้ยิ่งชี้ปิดท้ายว่าเรียกร้องขอให้กกต.อย่าใช้ดุลพินิจตัดสินว่าใครผิดหรือไม่ผิดเพราะกกต.ไม่ใช่ศาลหากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตต้องส่งศาลพิจารณาแล้วก็ย้ำว่าหลักฐานทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองคะแนนผิดปกติการลงคะแนนซ้ำและเครือข่ายสว.ส.ส.ดีลเลอร์โหวตเตอร์สะท้อนว่ากระบวนการดังกล่าวมีขนาดใหญ่เรารู้ว่าคนที่โกงระดับยึดสว140 150คนได้ขบวนการมันใหญ่มากและมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากมีสวมีสวมีสสมีดีลเลอร์มีโวตเตอร์ระดับอำเภอหลายคน
1: มีดีลเลอร์ด้วย
0: มีดีลเลอร์เนี่ยเราไม่ได้โง่เพราะคนที่จะโกงและทำผิดตามเนื้อแท้แล้วเขาจะต้องปกปิดความผิดซึ่งกระบวนการมันใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยหากท่านสั่งฟ้องไปไม่ถึงแสดงว่ากกต.ไม่มีน้ำยาเพราะเรารู้นะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าที่มาของกกต.ชุดนี้4คนมาจากสว.ชุดนี้ซึ่งเราต้องรอดูว่าหากมีการลงมติสว.4คนนี้จะโหวตอย่างไรซึ่งไม่เกินวันที่31สิงหาคมเราจะได้เห็นว่าเขาจะสั่งฟ้องคดีนี้หรือไม่และหากสั่งไม่ฟ้องใครเลยข้อมูล 90,000 กว่าหน้าในสำนวนจะไม่ถูกนำเสนอต่อศาลเลยประชาชนจะไม่มีโอกาสรู้ความจริงสว.ทั้งหมดจะลอยนวลเราจะย้อนกลับมาลื้อสิ่งนี้อีกไม่ได้แล้วสำหรับหากประชาชนเสนอแก้ระบบเลือกสว.ก็ต้องเสนอผ่านสว.ชุดสีน้ำเงินที่จะมาลงมติปกป้องที่มาของตนเองคราวหน้าการเลือกสว.ก็จะต้องใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งทุกคนก็จะวิ่งเข้าหากลุ่มพวกนี้และรู้แล้วว่ามีวิธีการเสนอกกต.วิธีจัดการกกต.อย่างไรยิ่งชีพยังได้ยกส่วนหนึ่งของกองเอกสารสำนวนฟ้องคดีทุจริตเลือกสว.ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มามอบให้เพราะรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้พร้อมกล่าวว่าได้อ่านแล้วรู้สึกเจ็บปวดจนไม่อาจจะรู้อยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นหากกกต.ตัดสินใจไม่สั่งฟ้องตนจะเปิดเผยเนื้อหาในสำนวนฟ้องทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู
2: ้และหากนะคะแล้วแกไปเอาสำนวนฟ้องแล้วมาจากไหน
0: มีเจ้าหน้าที่นำมามอบให้นี่ไง
2: เหมือนที่พี่พิสารพูดคราวที่แล้วเลยว่านอกจากเขาได้สำนวนของกกต.แล้วเขาได้สำนวนของ DSI ด้วยพร้อมคลิปแล้วไม่ได้มาแค่แบบนิดๆหน่อยๆ
0: มาเป็นแฟ้มมาเป็นคนยกมาเป็นตั้งเลย
2: ถ้าอย่างนั้นก็หมื่นหน้าน่าจะได้หมดนะคะ
0: เป็นหมื่นหน้าม
2: ันมาเป็นไฟล์หรือมาเป็นแฟ้มไม่แน่ใจ
0: เป็นแฟ้มเอกสารยกมาเป็นปึกเลยแล้วก็จะมีเข้าใจว่าจะมีไอ้พวกอะไรที่เป็น
2: แล้วเขาไปแอบก๊อปที่ไหนอะคะ
0: ไม่ทราบเขาเหมือนกันอันนี
2: ้ถ้าสมมติว่าแฟ้มเนี่ยมันอยู่ในกกต.แล้วใช้เครื่องของกกต.ซีล็อกเป็นหมื่นแผ่นเลยเหรอฮะ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
2: คือมันต้องเป็นไฟล์แล้วออกมาพิมพ์ข้างนอกไหมคะ
0: คือเปิดมาแล้วอาจจะเป็นกระดาษเปล่าๆเป็นปึกก็ได้รู้อะไรอันนี้เขาพูดว่าอย่างนั้นเอาว่าเขาพูดอาจจะขู่เฉยๆหรือยังไงก็ไม่ทราบได้เพราะตอนนี้มันยังเป็นเกมที่กดดันกกต.อยู่นะ แต่เขาพูดว่าอย่างนี้เขาย

0: ยกมาเลยเขายกไอ้แฟ้มสูงจากหน้าอกถึงนี่แหละประมาณจมูกของคุณ
1: คอหอยอะไรเงี้ยออกไปถึงจมูกเลยนะคะไม่ใช่แค่คอนะคะ
0: นี่แหละอุ้มมาให้วางแล้ววางบนโต๊ะแล้วก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยคือกองเอกสารสำนวนฟ้องคดีทุจริตเลือกสว.ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนนำมามอบให้เพราะรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แล้วก็ตนได้อ่านแล้วรู้สึกเจ็บปวดจนไม่อาจจะรู้อยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นหากกกต.ตัดสินใจไม่สั่งฟ้องตนจะเปิดเราตนจะเปิดเนื้อหาในสำนวนฟ้องทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู้และหากกกต.เลือกสั่งฟ้องแค่บางคนเราจะดูว่าท่านปล่อยใครไปหรือยกคำร้องใครเราจะเปิดข้อมูลของคนคนนั้นกกต.ไม่ฟ้องคนไหนเราเปิดคนนั้นแน่นอนแล้วยิ่งชีวิงบอกว่าขอยกตัวอย่างคำให้การของผู้ช่วยส.ส.อ่างทองที่พาผู้สมัครส.ว.จากอ่างทองมาพักที่โรงแรมในคืนก่อนวันเลือกส.ว.ระดับประเทศโดยอ้างว่าอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่เลือกระดับประเทศคือ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งเมื่อวันระยะทางกันแล้วไกลออกไปไม่ถึง14กิโลเมตรแต่ที่อยู่ใกล้จริงคือศูนย์กลางอำนาจของการเลือกสวต่างหากนะฮะยังมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสวหลายคนจากจังหวัดอ่างทองที่โทรหานายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในช่วงเช้านายยิ่งชีพกล่าวว่าวันเดียวกันในช่วง 00.00 นเที่ยงคืนนะโดยประมาณผู้สมัครทุกคนต้องถูกยึดโทรศัพท์มือถือแต่กลับมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครส.ว.จากอ่างทองโทรออกไปหานายพลาดรและนายกรวีทั้งที่ผู้สมัครคนอื่นยังใช้โทรศัพท์ไม่ได้ต้นทางชัดเจนว่าโทรจาก Impact Arena เมืองทองธานีและปลายทางก็อยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเช่นกันในชิงบอกว่าขอการเรียกร้องไปยังกกต.ว่าต้องสั่งฟ้องผู้ต้องสงสัยในสำนวนคดีหัวสว.ทั้งหมด229คนเท่านั้นหากละเว้นใครไว้จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นในสำนวนคดีให้ประชาชนได้รับรู้ย้ำว่าอย่าตัดตอนคดีเลือกสั่งฟ้องแค่บุคคลระดับเล็ก
1: นี่สไตล์เดียวกับบิ๊กเต่าเลยลูกน้องบิ๊กเต่าป่ะเนี่ย ให้สึกนะถ้าไม่สึกจะปล่อยคลิปแล้วก็ไม่สึกกันตอนกรณีเยสีกากรอปอะค่ะ
0: ครับ
1: พอไม่สึกปุ๊บปล่อยคลิปมาทุกวันเลยนี่เหมือนกันเลยให้ฟ้องนะไม่ฟ้องจะเปิดเผยทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: โอ้ถ้าเราเป็นกกต.เราจะทราบไหมคะว่าเราจะทำยังไง
0: ก็คุณแสวงเขาชี้แจงแล้วนี่คุณแสวงเขาเมื่อวานเขาไปตรวจไอความเรียบร้อยของการเลือกตั้งอบจ.กาฬสิน
1: ธุ์น่ะเขาบอกเขาทำตามพยานหลักฐาน
0: คุณแสวงบอกว่าไอ้ที่กำลังสำนวนที่กำลังวินิจฉัยกันอยู่เนี่ยที่กำลังตรวจแล้วเพื่อจะลงมติชี้มูลความผิดกันโดยกกต.คณะใหญ่เนี่ยคือความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา266นะคุณแสวงบอกว่าองค์ประกอบตามมาตรา226ประทานโทษ226ของรัฐธรรมนูญในกรณีกกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งภายหลังผลการประกาศเลือกตั้งสว.แล้วมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการนะประการแรกต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกที่กระทำการทุจริตในการเลือกหรือผู้สมัครรับเลือกรู้เห็นในการกระทำของผู้อื่นหากผู้สมัครไม่ได้กระทำการทุจริตหรือไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของผู้อื่นก็มีประเด็นว่ากรณีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา226หรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เอาว่าตามนี้คือว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นผู้สมัครเลยเนี่ยแล้วปีชื่อมาถูกฟ้องเนี่ยนะโอกาสที่จะโดนเนี่ยยากมากเพราะเขาจะมองตาม226เนี่ยคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะคุณไม่ได้มามีตำแหน่งแล้วคุณจะมาทุจริตทำไม
1: คือคนที่จะผิดต้องเป็นคนที่ลงสว.
0: คุณเป็นผู้สมัครและโดยเฉพาะว่าคุณต้องได้ด้วย
1: คนอื่นจะแบบว่า

0: มาช่วยให้คุณได้ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของไอ้พวกนั้นไม่เกี่ยวกับเราเราสมัครเฉยๆเราก็อยู่เฉยๆสวยๆของเราเราอยู่สวยๆของเราพวกนั้นโกงให้เราก็เรื่องของเขา
1: อาจจะมีการกล่าวหาว่าพยายามไปทำอย่างนู้นพยายามไปทำอย่างเนี้ยดูตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานฮะ
0: เรียนไม่ทำท่านอยู่เฉยๆพวกนั้นเขาทำ
1: ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้สมัครแล้วก็ได้ด้วยผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ค
1: นอ
0: ื่
1: นเขาทำมาให้คนอื่นเขาทำมาให้อะไรอย่างเง
0: ี้ยคนอื่นเขาสลับกันล็อกโพยล็อกอะไรกันม
1: า
0: แล้วมันก็มาลงที่ดิฉันที่ไม่ได้ทำอะไร
1: แล้วจะไปส
0: ่
1: งผมฟ้องเนี่ยอันเนี้ยคุณแสวงเขาบอกว่าอันเนี้ยสงสัยว่าจะไม่เข้าข่าย
0: ค่ะ
1: จะหลุดประการที่สองต้องเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตเช่นการจ้างให้ลงสมัครการจ้างให้ลงคะแนนการสมยอมการแลกคะแนนหรือการให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ตนเองเป็นต้น
0: พอ
1: เอ
0: าร
1: ถมาร
0: ับ
1: เรียกประชุมคุยกันมีจัดทำพงทำโผอาจจะรอดแล้วก็สามต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหากครบองค์ประกอบทั้ง3ประการกกต.จึงส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญคือถ้าฟังตามนี้หมายถึงว่าไงรู้ไหมโอกาสที่สว130กว่าคนจะโดนเนี่ยนะถ้าพยานไม่เข้ามาว่ามาพาดพิงถึงขั้นว่าเข้าไปทำด้วยอะไรด้วยนะจ่ายเงินจ่ายทองเส้นเงินไปถึงเลยว่าไปซื้อนั้นเลือกผมเองนะเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยเข้าใจว่าเขาจัดการมาให้หมดนะนั่งเฉยๆรอราชรถมาเกยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะรอดเป็นส่วนใหญ่ผมดูนะ
0: แล้วถ้าและมติของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26เนี่ยที่ให้สั่งฟ้องอ่ะเขาไม่มีหลักฐานเลยหรอคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า
0: อันนี้อาจารย์เอว่าถ้าเขาตัดสินใจชุดที่26ตัดสินใจให้สั่งฟ้องอ่ะแจ้งว่าชุดที่26ก็ต้องมีหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อได้ว่าผิดถึงให้สั่งฟ้องมันน่ากลัวตรงนี้ค่ะว่าทางฝั่งนู้นเขาก็อ้างว่าเขาได้หลักฐานตรงนี้
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคุณแสวงเขาเน้นมากว่าต้องเป็น226เพราะนี่คือการให้ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ได้งานให้พ้นจากตำแหน่งหลังจากที่รับรองไปแล้วนะส่วนไอ้ที่2ไอ้คณะที่อนุกรรมการสอบสวนชุดที่26มีสำนวนที่ DSI เข้าไปทำในเรื่องของไอ้อังยี่ซ่องโจรฟอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับ226ของกกต.เขาก็ได้นะซึ่งอันนั้นก็หมายถึงว่าคุณก็อาจจะต้องส่วนดีไซน์คุณก็ไปทำในเรื่องของกระบวนการของคุณอะไรของคุณไปแต่ว่าในส่วนที่จะอาจถึงขั้นส่งสารเพื่อให้เขาโดนใบแดงอย่างเงี้ยอันนี้คือการให้ใบแดงหลังจากที่รับรองไปแล้วก็ต้องตัดสินโดยสาร
0: ผลิตวัชรศิลป์ประเมินฉากจบคดีหัวสว.บอกอย่างนี้ค่ะคือข้อมูลของผลิตอย่างหนึ่งก็คือว่ายิ่งชีพเป็นคนเอาไปให้นะคะยิ่งชีพเนี่ยเป็นคนบอกว่าเปิดเผยพยานหลักฐานแล้วก็จะไปยื่นข้อมูลได้ยื่นข้อมูลต่อผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อผลักดันให้มีการตรวจสอบ
1: อ๋อตกลงว่ายิ่งชีพได้มาจากเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีแล้วก็
0: เอาไปให้คุณยิ่งชีพได้แล้วไปให้คุณผลิตเมื่อวันที่
1: แสดงว่าคุณผลิตไม่ใช่ว่
0: า
1: ได้ได้คุณผลิตไม่ใช่ว่าได้ตรงโอเคได้ผ่านยิ่งชีพอีกทีอ่ะ
0: ค่ะยิ่งชีพก็ยิ่งชีพเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาแล้วไปให้คุณผลิตเมื่อวันที่21แล้วคุณยิ่งชีพก็ได้คดีมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าไอ้ตอนที่เปิดเผยรอบแรก9คนเนี่ยมีใครบ้างอ่ะมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เขาก็คงฟ้องไปหมดแล้วนะคุณอนุทินเขาบอกแล้วเขาฟ้องคุณมีท่านนายกมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกภารดรกรวีมันแน่นอน
1: เขาเปิดชื่อหมดเลย200กว่าคน
0: ภารดรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกกรวีเป็นประธานวิปคุณพิพัฒน์ก็โดนด้วยนะรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณนภินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุขสำรวยก็น่าจะไปฟ้องที่อำนาจเจริญใช่ไหมคะพิชัยชมพูพลสุราษฎร์ภูมิใจไทยสุภชัยโพสุอดีตรองประธานก็ด้วยน่าจะไปฟ้องกันหมดแล้วทีนี้ผลิตวัชรศิลป์หลังจากที่ได้รับข้อมูลมาจากยิ่งชีพบอกอย่างนี้ค่ะประเมินฉากจบคดีหัวเนี่ยออก3ทาง1 สั่งฟ้อง

0: ไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งทั้ง229คนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องแล้วก็เป็นไปตามมติของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ด้วย2ยกคำร้องทั้งหมดไม่มีใครโดนเลยค่ะเป็นศูนย์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามมติของอนุกรรมการชุดที่36ไอ้นี่มันตลกหลักฐานเหมือนกันไอ้ชุดนึงบอกฟ้องหมดเลยอีกชุดหนึ่งบอกว่ายกไม่มีใครผิดสักคนหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้มันตลกมันน่าจะผิดสักคนสองคนก็ยังพอรับได้นะพี่ไพศาลถูกหมดทุกคนเลย
2: ก็เดี๋ยวเนี่ยชุดใหญ่เขาจะมาแนวเนี้ย
0: สามพลิตบอกว่าอย่างนี้ค่ะหลายคนเริ่มพูดกันเยอะก็คือสั่งฟ้องบางคนไม่สั่งฟ้องบางคนแล้วก็เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้ากกต.จะสั่งฟ้องใครไม่สั่งฟ้องใครอาจจะไม่ได้เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานว่าหลักฐานใครแน่นมากหรือน้อยกว่ากันแต่เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของการเอาสีน้ำเงินอ่อนๆขึ้นสังเวยเพื่อปกป้องสีน้ำเงินเข้มคือยอมสละบางคนอาจจะเป็นสวบางคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดศูนย์อำนาจอาจจะเป็นคนจ่ายเงินในระดับปฏิบัติการยอมส่งคนเหล่านั้นไปศาลเพื่อปกป้องนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่ในการวางแผนหรือว่าอุดหนุนงบประมาณค่ะให้สัมภาษณ์ไว้กับประชาชาติธุรกิจ
2: ก็ส่วนใหญ่ผมก็ฟังมาก็วิเคราะห์กันแนวนี้หมดเพียงแต่ว่าแนวที่3เนี่ยเขาก็พยายามจะเดาให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะว่าสักกี่คนนะเอาสักกี่คนเชื่อว่าน่าจะเป็นหลัก10แต่ว่ามันจะ10 20หรือว่า30อะไรเงี้ยยังไม่มีความชัดเจน
0: ค่ะแล้วทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะสู้ยังไงถ้ากกต.ยกฟ้อง
2: ต้องพักก่อนคุณนันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

9นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดแนวทางช่วยเกษตรกรน้ำท่วมน่านเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาให้ตรงจุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาให้ตรงกับความเสียหายและครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยมอบหมายนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูชลประทานกรมชลประทานระดมเครื่องจากเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเร่งซ่อมแซมคันดินคันกั้นน้ำฝายและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานและส่งน้ำได้โดยเร็วเร่งสำรวจความเสียหายของพืชของพื้นที่ปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนเพื่อเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เร่งสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงการสนับสนุนเสบียงและอาหารสัตว์ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจและดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกให้ถูกต้องจากนั้นยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกสศูนย์หนึ่งที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เกิดความเสียหายโดยแบบกสศูนย์หนึ่ง

0: ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความเสียหายจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีก่อนเข้าสู่กระบวนการประชาคมตรวจสอบรายชื่อและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การสำรวจต้องครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยข้อมูลการสำรวจพื้นที่และการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจะนำมาประกอบการกำหนดการแนวทางฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วรัฐบาลติดตามมวลน้ำไหลลงภาคกลางบริหารจัดการได้ใช้ริสแมปจุดรู้จุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมรับทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางภาคกลางมากขึ้นพร้อมบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจะทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือ risk map เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าว่าจุดใดมีความเสี่ยงจะต้องเตรียมการอย่างไรซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ3ภาครับมือฝนสะสมน้ำป่าหลากทะเลเคลื่อนยักษ์ทะลุ3เมตรประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

0: พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยออสเตรเลียพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตายจากหวัดนกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรออสเตรเลียแถลงยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกโดยพบเชื้อในแมวน้ำขนจมูกยาวที่ตายลงในเมืองบิชพอร์ตรัฐเซาท์ออสเตรเลียแต่ยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อในสัตว์ตัวเดียวและยังไม่เชื่อมโยงกับการป่วยหรือตายหมู่ของสัตว์ทะเลชนิดอื่นในบริเวณใกล้เคียงโดยแมวน้ำมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อเนื่องจากอาศัยอยู่บนโขดหินชายฝั่งใกล้ชิดกับฝูงนกป่าทำให้มีโอกาสสัมผัสเชื้อปริมาณสูงจากสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ออสเตรเลียเพิ่งพบนกทะเลตายจำนวนมากจากไวรัสชนิดนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเชื้อเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในระบบนิเวศทางธรรมชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ด้านนาฬิกา11นาทีนะครับคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
5: ค่ะเมื่อกี้มีค้างอยู่ที่ว่าความคาดหวังนะฮะว่ากกต.จะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องกรณีของกล่าวหาว่ามีคนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าบริสว226คนเนี่ยเพราะว่ากรรมการชุดแรกก็บอกฟ้องหมดทีนี้ถ้าเกิดไม่ฟ้องขึ้นมาจะทำยังไงพาณิชย์วัฒนสินบอกว่ากกต.มีการยกฟ้องหรือยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาคนไหนทั้งที่หลักฐานจะใช้สิทธิในการดำเนินคดีกับกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะแล้วก็ทีมกฎหมายเขาก็พยายามศึกษาอยู่ว่ามีวิธีอื่นที่จะพยายามทำให้เรื่องการโกงสว.ไปถึงศาลให้ได้แม้กกต.ไม่สนเพราะว่าถ้าพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62จะเขียนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตให้ส่งให้กกต.ส่งไปยังศาลฎีกาดังนั้นเป็นการกำหนดชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ต้องส่งถ้าปรากฏว่ากกต.ไม่ทำหน้าที่เราสามารถมีช่องทางอื่นหรือไม่เพื่อให้หลักฐานต่างๆไปถึงมือศาลค่ะ

0: ก็จะฟ้องอ่ะชัดเจนที่สุดก็คือ
1: ไม่พูดถึงเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ถ้าเราเห็นว่ากกต.มีการยกฟ้องหรือยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาคนไหนทั้งที่หลักฐานชัดจะใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีกับกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนี่คิดว่าคุณยิ่งชีพไปเกินออกคำว่าอภิปรายแล้วค่ะอภิปรายมันมีขอบเขตการที่จะเอาหลักฐานอะไรไปเสนอเอาคลิปอะไรไปเปิดเหมือนกับว่าต้องขออนุญาตก่อนถูกไหมคะแต่ยิ่งชีพคุณยิ่งชีพเนี่ยเขาเปิดได้เลยค่ะ
1: เขาบอกไงเขาพร้อมที่จะชนกำแพงให้จบในรุ่นเราเนี่ย
0: จะฟ้องอะไรก็ฟ้องไปเขา
1: คือ
0: ในสภาคงทำไม่ได้ขนาดนั้นด้วย
1: จะขู่หรือจริงก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขามีรายละเอียดของสำนวนทุกหน้าเลยที่กกต.ใช้พิจารณานี่แหละทั้งพยานหลักฐานที่เป็นคลิปเป็นอะไรเขาก็พูดนี่เขาบอกว่าถ้าคิดว่าไม่มีเส้นเงินโปรดทำ
0: จะเปิดให้ดู
1: จะเปิดให้ดูว่ามันมีเส้นเงินไม่มีข้อมูลเรื่องการติดต่อจะเปิดให้ดูว่ามันมีการติดต่อมันมีเขาโทรศัพท์พูดคุยมันมีคลิปครับอะไรพร้อมเสียงพูดจากฝ่ายหนึ่งอะไรคุยกันเรื่องอะไรต่างมีรายละเอียดหมดแล้วก็บอกว่าจะดูว่ากกต.จะวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไรนะถ้าส่งฟ้องไปโอเคก็กระบวนการก็ไปวัดกันที่ศาลทั้ง200กว่าคนถ้ายกคำร้องเนี่ยเปิดข้อมูลทั้งหมดถ้ายกทั้งหมดเปิดข้อมูลทั้งหมดถ้ายกเฉพาะบางส่วนก็จะเปิดเฉพาะส่วนที่ยกแล้วก็ประกาศไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าจะทำได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอดูไปใช่ไหมเพราะว่า
0: ทำได้จริงหรือไม่หมายความว่าที่เปิดมาที่ใช่ว่าก็แกก็กล้ามากแล้วนะแกโดนคดีทั้งสี่คดีแกก็ยังทุกอาทิตย์แต่เขาต้องเขย่าขวัญวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะ
1: ก็หมายถึงว่าเขาก็อาจจะมีการไปฟ้องเฟิร์มสกัดไว้อะไรต่างๆอะไรเราก็ไม่รู้ไงผมก็เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไอ้ที่เขาประกาศว่าจะทำเนี่ยตกลงในท้ายที่สุดแล้วจะทำได้ไม่ได้อย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าดูโดยจังหวะขนาดนี้นะก็คงจะเขย่ากันเต็มที่อ่ะนะเอาข้อมูลเอาอะไรต่างๆมาทยอยเปิดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปรอซึ่งถ้าเป็นอย่างที่กกต.เขาว่าคือวันจันทร์ที่31ใช่ไหมฮะหรือว่าจะเลื่อนไปเป็นต้นกันยายนก็ไม่น่าจะเลื่อนไปน่าจะอยู่ภายในสัปดาห์นั้นอ่ะ31หรือว่า123อะไรประมาณนี
0: ้
1: น่าจะได้ข้อสรุปเรียบร้อยว่าไอ้เรื่องของสำนวนหัวสอคดีหัวสอวอเนี่ยตกลงว่าอย่างไรคดีสิ่งที่จะจับตาต่อไปหลังจากนั้นก็คือที่ยิ่งชีพเขาประกาศก็ต้องเชื่อมโยงกับว่ากกต.สรุปว่าวินิจฉัยว่าอย่างไรเป็นแนวที่1แนวที่2หรือแนวที่3อย่างที่ผลิตวัชรสินเขาว่า
0: พี่ไพศาลว่ากกต.จะกลัวไหมคะคำขู่แบบนี้หรือว่าคนที่กลัวมากกว่ากกต.คือคนที่อยู่ในคลิปหรืออยู่ในสำนวนระหว่างคนที่อยู่ในสำนวนกับกกต.เนี่ยใครควรจะกลัวกันนะฮะอย่างกกต.โดนขู่ว่าถ้าไม่ฟ้องเราจะดำเนินคดีมาตราอะไรอย่างเงี้ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กกต.กลัวแบบไม่แน่ใจหรือว่าบางคนอาจจะไม่กกต.ฟ้องไปก็ได้เพราะกลัวเปิดสำนวนมากกว่าพอฟ้องเนี่ยมันยังไปสู้ยังหลายศาลแต่ไอ้เปิดสำนวนเลยมันดูน่ากลัวนะคะพี่ว่าไหนน่ากลัวกันนะคะ
1: ก็คงดูจากสถานการณ์ก็คงไม่สบายใจไม่สบายใจเท่าไหร่แต่ว่าในท้ายที่สุดก็ต้องว่าไปตามสิ่งที่กกต.แต่ละท่านจะตัดสินใจ
0: แล้วถ้าเราเป็นกกต.ที่เรามาจากสว.ชุดนี้แล้วมาตั้ง4คนนะเราจะทำยังไงอะฮะ
1: ผมก็คิดว่าโอกาสที่จะส่งฟ้องทั้งหมดเลยเนี่ยผมปิดประตูเลยนะเป็นไปไม่ได
0: ้ค่ะค่ะ
1: ผมเหลือให้สองช่องเลยก็คือว่ายกทั้งหมดหรือว่าฟ
0: ้
1: องไปสักจำนวนหนึ่งสักสิบกว่าคนอะไรเงี้ย
0: ตามความเหมาะสม
1: ก็ดูเอาประเภทที่อย่างที
0: ่ประมาณ
1: คนพอประมาณมีสิบกว่าคนแต่สิบกว่าคนเนี่ยก็
0: เดี๋ยวนะคะจาก226ฟ้องแค่10เองเหรอคะ
1: ก็สักหลักสิบอะสิบกว่าคนเนี่ย
0: แล้วตัวท้าย

0: ปลายแถวหมดเลย
1: ถ้าพูดถึงว่าบิ๊กบิ๊กเนี่ยจะต้องไม่โดนหมดก็อาจจะโดนประเภทที่เนี่ยเป็นมันมีหลายคนเนี่ยที่ไปเที่ยวจองโรงแรมทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยที่มีหลักพยานหลักฐานอะไรเงี้ยซึ่งก็จะโดนก็จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นบ้างอะไรบ้าง
0: แต่พวกที่ไม่เกี่ยวเลยนะถ้าเอาตามที่คุณแสวงพูดอะค่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนมาสมัครนี่ค่ะ
1: ก็ถึงว่าไปเชื่อมโยงผู้สมัครแต่ผู้สมัครเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนจ้างไม่มีเส้นเงินโยงมาจู่ๆไปทำให้เขาไอ้คนที่ทำก็ผิดไปเอง
0: เหมือนกับพวกที
1: ่ไอ้ตัวสวที่เขาได้รับเลือกไปเขาก็รอดไปหมดไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปเชื่อมโยงเขาได้ว่าเขาเป็นคนไปให้ไอ้พวกเหล่านั้นไปจ้างให้คนเหล่านั้นมาทำให้เขา
0: อ้าวถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับพวกที่สอบทุจริตเข้าไปในองค์กรบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นคนไปแก้ข้อสอบเองนะคะ
1: ไอ้คนที่
0: คนที่แก้ก็ผิดไป
1: ส่วนว่าเงินเขาก็บอกไม่ใช่ไม่เคยจ่ายเงินเลย
0: แ
1: ล้ว
0: ไม่รู้จัก
1: ไอ้หัวหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นย้ายเขาฟ้องอ่ะเพราะเขาไม่ได้จ่ายเลยเขาได้มาเองส่วนว่าไอ้ทำไมไปโกงกันไปหาว่าคะแนนเขาขึ้นมาเขาไม่ได้ทำเองใครทำก็ไม่รู้
0: จริงด้วย
1: ก็เหมือนกันในสวเหล่านี้ก็ไม่รู้ใครโกงใครมันไปหัวอะไรกันไงผมไม่รู้เรื่องเลยสวเขาจะตีกันเพราะนั้นสวจะรอดผมก็เลยคิดว่าสว138คนเนี่ยน่าจะรอดหมดแต่ว่าไอ้คนที่ประกอบร่างเขาไปที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สมัครด้วยกันหรืออะไรที่เชื่อมโยงไปถูกฟ้องเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมหลักฐานอะไรบ้างเนี่ยนะอาจจะโดนสัก10กว่าคนแต่ว่าถ้าไปพูดถึงระดับบิ๊กเนมอะไรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่โดนโอกาสเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนี้สูง
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นก็กกต.เขาก็บอกได้ว่าไอ้เขาก็พิจารณาแล้วนี่มันก็มีนี่คนพยานหลักฐานชัดก็ฟ้องคนที่พยานหลักฐานไปไม่ถึงก็ไม่ฟ้องเขาก็ยืนยันหลักข้อนี้คุณผลิตบอกว่าจะไปร้องมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเข้าชื่อกันแล้วก็ยื่นให้ประธานโสพลซาลัมให้ตรวจสอบปปช.ที่ไปลงมติให้คุณอะไรน้องชายคุณเนวิน
0: คุณศักดิ์สยาม
1: คุณศักดิ์สยามคุณโสพลซาลัมเขาบอกอุ๊ยปัญหามันยุ่งยิ่งมากขอตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพิจารณาดูไม่รู้เมื่อไหร่เสร็จได้ไหมเพราะฉะนั้นคุณบริษก็เข้าชื่อกันไปยื่นประธานให้ตรวจสอบกกต.ที่ทำหน้าที่ว่าทำโดยไม่สุจริตส่งให้ปปช.สอบคุณโสพลซาลัมเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจอยู่นั่นแหละได้ไหมฮะเพราะกกต.เขาก็ต้องมีความมั่นใจว่าถ้าเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าฝ่ายค้านจะเล่นงานเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันมีทางหนีทีไล่อยู่มันต้องมีหลักประกันอะไรกันอยู่นะผมเชื่อว่างั้นน่ะมันถึงทำให้ทุกอย่างเนี่ยฝ่ายค้านหรือว่าผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นไอรอหรือใครเนี่ยนะคือทำได้อย่างเดียวเนี่ยก็คือว่าฟ้องประชาชนเอาข้อมูลมาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบแต่ถ้าพูดถึงว่าจะมีผลทางกฎหมายจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในมือขององค์กรอิสระซึ่งก็มาจากการที่คัดกรองคัดเลือกมาเกือบเป็นส่วนใหญ่ละทั้งกกต.ทั้งปปช.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญต่างๆเพราะฉะนั้นดูแล้ว
0: สว.หมด
1: ดูแล้วมันอย่างเดียวเท่านั้นคือว่ามันจะมีผลทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนผมคิดนะเรื่องหัวสวเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรที่จะไปทำให้มันเกิดกระบวนการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆทางการเมืองได้แต่ว่าผลทางการเมืองเนี่ยจะมีผลสะเทือนแล้วมันจะไปกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลแล้วก็ตัวนายกตีเขามากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าอย่างนี้ฮะคุณอันจู่ๆเนี่ยยิ่งชีพเขาจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไง
0: ค่ะแสดงว่าจะต้องมีคนข้างในส่งมาให้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เขาก็บอกว่าคนข้างในส่งมาให้คนที่คนดูไม่ได
1: ้มันก็แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันก็คงจะไม่ไว้วางใจกันเท่าไหร่หรอกมันไม่ 100% กันหรอกไอ้ที่ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลที่ร่วมกันในรัฐบาลเนี่ยหน้าฉากก็โอเคก็ดูราบรื่นดีมันก็ต้องกลมเกลียวแต่ว่าถ้ามันอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยทุกคนก็ต้องรู้อยู่ว่าไอ้ข้อมูลที่มันหลุดมาได้ถึงยิ่งชีพแล้วก็หลุดไปถึงพรรคประชาชนได้ขนาดเนี้ยนะมันจู่ๆเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่าให้เราต้องพูดเลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ทางการเมือง

0: ืองของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยถึงว่าจะผ่านพ้นในเรื่องข้อกฎหมายนะเพราะองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะไปทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ก็ตามแต่ผลสะเทือนจากเรื่องนี้มันมีเอฟเฟกต์อยู่ตรงที่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่มันคลิกกันอยู่ภายในเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่ข้อมูลจะหลุดมาได้ขนาดนี
1: ้
0: มันต้องมีอะไรที่มันแบบมันมีแรงมันมีลักษณะของการที่มันยังนัดกันอยู่แล้วตรงนี้มันสอแสดงว่าถ้าจังหวะมาแล้วมันเกิดนำไปสู่วิกฤตได้นะผมว่ารัฐบาลนี้ไปเฉยเลยให้มีเสียงท่วมท้นขนาดนี้จู่ๆเวลาจะไปเนี่ยไปเฉยจริง
1: ๆพี่ไพศาลมองจากการที่ทั้งยิ่งชีพทั้งฝ่ายค้านได้ข้อมูลระดับนี้มาแล้วก็ดูเหมือนหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช่ไหมครับ
0: มันก็จะชัดเจนนะมันต้องมีคนที่เข้าถึงข้อมูลนี้ได้มีเคยเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อยู่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผมไม่มีทางเชื่อไม่มีใครเจ้าหน้าที่
1: ต้องระดับสูง
0: ต้องระดับที่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้และผมเชื่อว่าต้องเป็นฝ่ายการเมือง
1: ถ้าอย่างนั้นดิฉันคิดต่อได้ไหมคะว่าเขาก็คงคิดว่าอะไรถ้ามันเกินไปอ่ะมันก็ต้องโดนสกัดบ้างแล้วดิฉันก็มองที่ถ้าเขามองว่ามันเกินไปอ่ะดูจากประวัติทางการเมืองตั้งแต่สมัยคุณทักษิณน่ะเวลาที่มีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าเกินไปดี
0: ก
1: ็คิดว่าร
0: ั
1: ฐบาล
0: อะไรที่ดูแล้วมันเป็นเกมที่มัน
1: คำว่ากระบอกสีน้ำเงินเนี่ยมันอธิบายคำว่าเกินไปค่ะที่ไ
0: ม
1: ่ฉันไม่ต่างจากตอนสมัยคุณทักษิณที่ถูกกล่าวหาว่ามีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระแต่พอมาในยุคนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินนี่คือหนึ่งนะคะอาจจะมีอิทธิพลในเรื่องของการเมืองหรือองค์กรอิสระสองเด้งก็คิดว่าการที่มีอิทธิพลในเรื่องของการเมืองมากเนี่ยมันทำให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับจัดทัพใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจแบบที่มันไปกระเทือนเขาค่ะพี่ไพศาลถ้าแบ่งกันเนี่ยพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดจัดทัพใหม่แบบซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยมักจะเกิดเรื่องค่ะพี่ไพศาลเห็นด้วยไหมคะ
0: เห็นด้วยคุณทักษิณก็เจอมาแบบนั้น
1: ซิงเกิลเกตเวย์ตั้งโต๊ะใหม่เมื่อไหร
0: ่ครับ
1: เรียนว่า
0: คือถ้าอำนาจ
1: ก่อนหน้านี้คือปล่อยหลายๆโต๊ะพออยู่กันได้แต่ถ้าซิงเกิลเกตเวย์เมื่อไหร่เรียนว่าเนี่ยแหละมันเกิดขึ้น
0: คือถ้ากลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองที่อำนาจโอ้โหรวมศูนย์เข้ามาแบบมากมายเลยนะทุกทิศทุกทางเลยนะสามารถควบคุมได้มากเนี่ยโอกาสที่จะต้องเกิดผลกระทบหรือว่าการปริแยกออกไปด่างนี้เป็นเรื่องปกติต้องมีอยู่แล้ว
1: และที่หนักที่สุดที่มันจะผสมโรงก็คือผสมโรงนะคะก็คือเศรษฐกิจซึ่งเข้ามาลงทุนเยอะแต่มือไม่ถึงไม่กระจายเลยมันหมายถึงคนที่ได้มีกลุ่มเดียวและกลุ่มนั้นน่ะมันล้นเกินไม่รู้จะไปซื้ออะไรกินแล้วค่ะพี่เลขาจนไม่รู้จะไปลงทุนอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเงินไม่ไปถึงคนอื่นเลยสมมุติมีการก่อสร้างเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ดินถมดินรถบรรทุกหินก่อสร้างไม่มีรายเล็กรายน้อยเข้าไปได้เลยอยู่ในกลุ่มจะจุกแค่นั้น
0: ไม่แล้วในกลุ่มนี้มันก็ลดตัวเล่นลงแล้วเนี่ยบางกลุ่ม 2-3 กลุ่มนี้ก็เรียกว่าใกล้ล้มละลายละ
1: แล้วก็ยิ่งมีอิทธิพลมากบางทีก็ดึงเงินเขาจ่ายช้ามากคนอื่นจะเจ๊งหมดมันก็เลยทำให้เรียนคิดว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนี้นะพูดถึงว่าเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นเนี่ย 1. รวบอำนาจในองค์กรอิสระหรือว่าข้าราชการทั้งหมด 2. จัดทัพใหม่ใหญ่แล้วตั้งโต๊ะใหม่โต๊ะเดียวเข้าทางเดียวออกทางเดียว 3. เศรษฐกิจมันย่ำแย่จริงและเศรษฐกิจมันย่ำแย่จริงเนี่ยมันก็มาจากทั้งหมดนั่นแหละกินอยู่กันอยู่พวกเดียวแล้วอันเนี้ยดิฉันก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะแต่ GDP ไม่ขึ้นมันหมายถึงอะไร
0: อืม

0: มันหมายถึงเงินที่เข้ามามันไปตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
1: อืมครับมันมีความคล้ายกันอยู่กรณีของยุครุ่งเรืองคุณทักษิณกับการเมืองในปัจจุบัน
0: ยุคนี
1: ้ครับมีความคล้ายกันอยู่แต่ก็มีความต่างนะมีความต่างแล้วก็ผมก็คิดคราวนี้ระหว่างความเหมือนกับความต่างเนี่ยอะไรเป็นนัยยะสำคัญผมว่ามันมีความต่างเป็นนัยยะสำคัญ
0: แต่บางอย่างเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะคะพี่เรศันบางอย่างเราทำให้เข้าใจอย่างนั้นค่ะ
1: ก็ถ้าสมมติว่าที่เรารู้ทำให้คิดว่าเป็นนัยยะสำคัญแล้วมันเกิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็แสดงว่าเราเข้าใจผิด
0: บางอย่างเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะ
1: แต่ว่าที่เขาประโคมกันอยู่ขนาดนี้มันเป็นความต่างกับยุคคุณทักษิณที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยที่เขาประโคมกันอยู่เนี่ยทำให้คนคล้อยตามไปได
0: ้แต่ว่าคนที่คนระดับผู้ใหญ่อ่ะเขารู้ว่าแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้ใหญ่จริงๆเยอะนะคะไม่ใช่น้อยนะคะค่ะ
1: ครับ
0: อะไรเป็นอะไร
1: คุณยิ่งชีพเขาพาดพิงไปถึงคุณพลาดรปริศนานันทกุลแล้วก็
0: นั่นน่ะพี่น้องเด็กสวนเขาน่ะ
1: พี่น้อง
0: โดนด่ากันแรงนะยิ่งชีพไม่ใช่ยิ่งชีพแล้วเป็นยิ่งนู่นยิ่งนี่
1: เฮ้ยเขาสวนด้วยกันไม่เหรอเด็กสวนด้วยกันทั้งคู่เหรอ
0: ใช่ค่ะตอนแรกเขาบอกว่าสำหรับผมกับยิ่งชีพคุยกันส่วนตัวได้เป็นพี่เป็นน้องไปเอามาเขาบอกยอชอไม่ใช่ยิ่งชีพ
1: เขาน่าจะรุ่นใกล้ๆกันด้วยใช่ไหมดูอายุแล้วก็น่าจะรุ่นใกล้ๆ
0: ย
1: ิ่
0: งชีพไม่ถึง40สองคนนั
1: ้
0: นมีบางคน40แล้วนะคะใช
1: ่ค่ะแต่คุณพลดรเข้าใจว่าเขาจะเรียนพวกคณะวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณพลดรเนี่ยพลดรปริศนานันทกุลเนี่ย
0: อายุ47แล้ว
1: คุณพลดร
0: จบสวนกุหลาบแล้วก็จบสถิติที่ธรรมศาสตร์ค่ะ
1: คณะวิทยาศาสตร์ก็คุณพลดรเขาชี้แจงว่าอย่างนี้นะไอ้ที่บอกว่ามีโทรศัพท์มาหาเนี่ยจำไม่ได้เพราะผ่านมา2ปีแล้วตัวเองเนี่ยโทรหาคนในจังหวัดอ่างทองหรือรับสายจากคนอ่างทองเนี่ยน่าจะเป็นร้อยเป็นพันสายก็อยากจะตั้งคำถามว่าข้อมูลที่แชร์ออกมาเป็นข้อมูลจริงหรือไม่เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ซึ่งนี้ตนก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็บอกว่ามองว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันที่ใครจ้องโจมตีทางการเมืองก็ผลิตชุดข้อมูลปลอมขึ้นมากล่าวหาฝ่ายตรงข้ามกรณีดังกล่าวนำชื่อตนไปใส่ในตารางแล้วจับโยงใส่ชื่อคนนู้นคนนี้ใส่ลายป้ายสีเป็นเรื่องที่ต้องถามว่าใครทำผมไม่ปฏิเสธการตรวจสอบแต่ปฏิเสธการเอาข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่พิสูจน์มาตัดสินความผิดของคนอ่ะตอนเย็นเจอกัน
0: หมดเวลา
1: ครับ
0: คุณยิ่งชีพอายุ34ส่วน2พี่น้องอายุ47กับ45
1: โอ้ห่างกันเยอะ
0: ห่างกันเป็น10ปี
1: ห่างกัน
0: ห่างกันรอบนึงเลย
1: ครับตอนเย็นพบกันครับคุณอานครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร

0: 02-201-6770
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติว

0: แต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: 9:36 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานและพี่พรวันดีวันนับเมธังกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พร
7: สวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
6: ค่ะมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะกับน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ร้อนแรงพอสมควรนะคะก็มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามกันนะคะไล่เรียงไปตั้งแต่ Economic D-Day นะคะวันที่สหรัฐอเมริกาโดยรอบนี้เป็นรัฐมนตรีคลังนะคะสกอตต์เบเซนนั้นก็ประกาศกำหนดวันนะคะที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่นะคะซึ่งตามเวลาที่มีการกำหนดไว้คือช่วงบ่ายโมงตามเวลาสหรัฐอเมริกากว่าบ้านเราจะทราบข่าวก็น่าจะเป็นคืนวันนี้นะตีหนึ่งตีสองประมาณนี้นะคะท่ามกลางการจับตามองว่าเอ๊ะจะมีอะไรให้คว่ำบาตรเหลืออีกหรือไม่ให้สำหรับอิหร่านนะคะเพราะว่าเขาเผชิญกับการคว่ำบาตรมาหลายทศวรรษนะคะ40-50 ปีนะคะแล้วก็มา

0: จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่อเมริกามองว่าเป็นภัยคุกคามอยู่นะนั่นคืออิหร่านเจอความบาดมานะคะแต่ว่าก็จับตามองกันว่ารอบนี้เนี่ยการความบาดนั้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแค่อิหร่านแต่ว่าจะส่งแรงกดดันไปยังบรรดาชาติพันธมิตรของอิหร่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอย่างจีนหรือว่ารัสเซียนะคะรวมไปถึงอาจจะมีตุรกีหรือว่าประเทศอื่นๆในโซนกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่าตะวันออกกลางอีกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ตลาดเงินตลาดทุนก็คงจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าหน้าตาของมาตรการนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงสัปดาห์นี้เนี่ยในมุมของเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮนะคะซึ่งตลาดก็จับสัญญาณว่าประธานเฟดเควินวอชนะคะซึ่งก็ลักษณะตอนนี้เหมือนเขาจะนิ่งๆ นะคะเอสบอกว่าเป็นเหี่ยวที่จดจ้องๆอยู่หรือว่าในความเป็นจริงนั้นเขาไม่ได้เป็นเหี่ยวเขาเป็นพิราบเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยได้หรือเปล่านะฮะจะเห็นได้จากประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกานะคะที่ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วนะคะสกอตต์เบสเซนออกมาประกาศเพิ่มวงเงินการซื้อคืนพันธบัตรสหรัฐเป็นอีก1เท่าคือ 2,000 ล้านเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ปรากฏว่ามีผลเพียงแค่ระยะสั้นๆ นะคะบอนด์ยิลด์อเมริกาก็ดีดกลับขึ้นมาในขณะที่ภูมิรัฐศาสตร์เองก็ยังตึงเครียดนะคะแล้วก็มีข่าวบอกว่า อเมริกานี่มีการขยายวงเงินซื้อคืนพันธบัตรนะในขณะเดียวกันออกขายบอนด์ก็ไม่มีคนซื้อและแถมคนที่ถืออยู่เจ้าใหญ่ๆ ก็ยังขายเข้าไปอีกนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพของการทำสงครามเนาะทั้งสมรภูมิจริง ทั้งเรื่องของสงครามทางเศรษฐกิจ และในอีกแง่หนึ่งก็คือมันมีผลกับเรื่องของระบบการเงินโลกอีกด้วยค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงสงครามเศรษฐกิจเนี่ยรอบนี้สหรัฐเขาประกาศเตือนประเทศต่างๆที่ เลือกข้าง
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ให้เลือกข้างด้วยนะว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่มิเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะถูกตอบโต
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าให้การสนับสนุนด้านใดด้านใดด้านใดด้านหนึ่งกับอิหร่านนะคะก็จะถูกตอบโต้อาจจะกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจรอบใหม่ก็ว่าได
0: ้
1: นะคะส่วนเศรษฐกิจในประเทศของเราสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ในวันพุธที่26สิงหาคมก็จะทราบผลประมาณสักบ่ายสองนะคะเริ่มประชุมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพอมีหินทราบผลส่วนตัวเลขการส่งออกเดือนกรกฎาคมของไทยนะคะก็จะทราบผลวันพรุ่งนี้25สิงหาคมนะคะตัวเลขการส่งออกอาจจะดีแต่ต้องไปดูตัวเลขการนำเข้าด้วยว่าจะมากขึ้นน้อยลงอย่างไรนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าตัวเลขการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะมันก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศของเราด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนี่แหละก็บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่จะต้องติดตามกันนะฮะแต่ว่าถ้ามาดูภาพของตลาดเนี่ยเช้านี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สก็ขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะท่ามกลางประเด็นหลายๆเรื่องที่เราไล่เรียงกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีด้วยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีบริษัทเทครายใหญ่นะคะอย่าง Nvidia นะจะเผยตัวเลข earnings นะคะในช่วงวันพุธที่26สิงหาคมตลาดจับตามองเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของการใช้จ่ายด้าน AI นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีบริษัท Marvell Technology นะคะก็จะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีอีกด้วยนะคะในขณะที่ควบคู่กันไปก็คือจะจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ27ถึง29สิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เช้าวันนี้เนี่ยทางฝั่งของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเองก็ขยับขึ้น เล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูการปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับดาวโจนส์นี่ปิดบวกได้เกือบ 1% นะคะ S&P 500บวกไป 0.4% NASDAQ ก็บวกขึ้นไป 0.4% เช่นเดียวกันนะคะทั้ง3กระดานนั้นปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าดูรอบสัปดาห์เนี่ยทั้ง3ดัชนีเลยนะคะปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์ค่ะโดยดาวโจนส์ลงไป 0.8% S&P 500ลงไปถึง 1.4% ส่วน Nasdaq นั้นลงไป 2.05% นะคะซึ่งในรอบสัปดาห์ที่แล้วที่ปรับลงนั้นทำให้อย่าง S&P 500

0: 500และ Nasdaq นั้นยุติการปรับขึ้นติดต่อกันมา3สัปดาห์ในขณะที่ดาวโจนส์เองก็ลงมา2สัปดาห์ติดต่อกันค่ะประเด็นสำคัญยังเป็นเรื่องของทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่นักลงทุนจับตาแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลนะคะหรือว่าปัจจัยประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะรวมไปถึงมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เปิดเผยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ตลาดก็จับตานะแต่ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาน้ำมันเองนะคะที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นมานั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่กดดันบรรยากาศการลงทุนนะคะแล้วก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้วยโดยราคาน้ำมันดิบนั้นปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่6นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งตลาดน้ำมันนั้นก็มองนะคะว่าจะทำให้อุปทานที่ตึงตัวอยู่แล้วเนี่ยตึงตัวมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมกันที่เรื่องของราคาน้ำมันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะมาดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะเมื่อวันศุกร์ปิดบวกได้แรงหนุนจากสัญญาณเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีนะคะดัชนีสต็อก600ยังคงปิดในสัปดาห์ที่ผ่านมาในแดนลบเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดเพิ่มขึ้น 0.59% คือวันศุกร์ปิดเพิ่มขึ้นแต่ว่าในรายสัปดาห์ที่ผ่านมายังถือว่าภาพโดยรวมปิดลดลงนะคะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้น 0.37% ค่ะ DAX เยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 0.59% FTSE 100ลอนดอนปิดเพิ่มขึ้น 0.64% ค่ะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปที่แข็งแกร่งช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะขณะที่เศรษฐกิจยุโรปยังคงส่งสัญญาณความแข็งแกร่งแม้ว่าจะเผชิญความขัดแย้งในตะวันออกกลางนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจเนื่องจากว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างระมัดระวังค่ะการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยที่ยังไม่มีการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์โดยรวมถือว่านักวิเคราะห์มองว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างสมดุลนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตมากพอที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ ECB ลดระดับความระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อตลาดหุ้นยุโรปมีเงินไหลเข้าสุทธิกว่า 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่นานนะคะนักลงทุนเตรียมรับมือกับแนวโน้มที่ ECB อาจจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นค่ะขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างที่เราก็ทราบกันนะคะทำให้มีแนวโน้มเงินเฟ้อที่มันมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะทีนี้มาดูภาพของตลาดทางฝั่งเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะก็อยู่ในโซนสีแดงพอสมควรเลยทีเดียวนิเคอิเช้านี้ปรับลงไป 0.07% ก็ถือว่าไม่ได้ลงมากนะคะถ้าพูดถึงนิเคอินะคะเวลาเขาขึ้นเขาลงจะมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็แกว่งอยู่นะคะ 0.07% อยู่ในแดนลบค่ะหางเสงของฮ่องกงวันนี้ปรับลดลงไป 1.9% หรือว่าเกือบ500จุดเลยนะคะหางเสงของฮ่องกงนี่คือน่าจะมีประเด็นเรื่องของอาลีบาบานะคะซึ่งล่าสุดนี่เห็นบอกว่ามีการเพิ่มทุนนะคะประมาณหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีปฏิกิริยาในต่อราคาหุ้นของอาลีบาบาอย่างไรนะคะส่วนเอเชียอีกตลาดหนึ่งเช้านี้คือเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปรับลงไป 0.3%นะคะส่วนคอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้นะคะก็ในสัปดาห์ที่แล้วนั้นก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะคะดีขึ้นในช่วง2วันสุดท้ายของวันทำการส่วนเช้านี้คอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้ปรับลดลงไป 2.2% ค่ะ
1: ค่ะดูราคาทองคำกันบ้างนะคะในส่วนของทองคำสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3เดือนค่ะแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะคะได้รับแรงหนุนจากการที่ราคาพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญทางเทคนิค ขึ้นมาได้คนก็เลย follow buy ต่อนะคะขณะที่แผนการซื้อคืนดอลลาร์

0: สหรัฐของกระทรวงการคลังสหรัฐกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนแรงซื้อทองคำด้วยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น109ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะปิดเพิ่มขึ้น 2.39% ปิดที่ 4,680 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% รวมถึงการพุ่งรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนเมื่อวันพุธนะคะที่พุ่งแรงเลยทีเดียวการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำได้แรงหนุนจากปัจจัยทางเทคนิคค่ะหลังจากที่ราคาทะลุเส้นเฉลี่ยเช่นค่าเฉลี่ย200วันนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4,513 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนพอมันขึ้นทางเทคนิคสัญญาคนก็เลย follow by เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าการทะลุระดับดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยแรงส่งยังคงดำเนินต่อไปแต่ว่าจะมีแนวต้านสำคัญอีกหนึ่งแนวต้านก็คือ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐนะคะมาดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างค่ะเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน7รอบแล้วนะคะปรับเดียวเองนะคะก็ขึ้นมา350บาทขึ้น50บาทขึ้น100บาทแล้วก็ขึ้นครั้งละ50บาท50บาทแต่ว่าพอครั้งที่6ก็มีการปรับลง100บาท7ลง50050บาทนะคะทำให้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ฟัง 71,400 บาทนะคะขายออก 71,600 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,643 ดอลลาร์นะคะแล้วก็เงินบาทโค้ดอยู่ที่ 32 บาท 61 สตางค์วันนี้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็วันนี้
0: 7แข็งค่าขึ้น
1: แข็งค่ามาอยู่ที่32กลางๆละ 32.61 นะคะโอ้โหประกาศนี่แป๊บเดียวเองนะคะแค่ไม่ถึงชั่วโมงนึงเปลี่ยนแปลง7รอบวันนี้บวกมาแล้ว450บาทต่อบาททองคำเดี๋ยวนงย้อนนิดนึงวันเสาร์บวก250บาทต่อบาททองคำนะคะก็700บาทแล้วนะ2วันนะคะย้อนไปวันศุกร์ทั้งวันนี่บวกไป 1,150 บาทต่อบาททองคำเปลี่ยนแปลงถึง50รอบด้วยกันนะคะเรียกว่าทองนั้นสัญญาณทางเทคนิคนะเดี๋ยวเรามาเช็คเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันทิ้งท้ายสัปดาห์ไปก็เป็นสัญญาณขาขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ขนาดบาทแข็งนะคะแล้วก็สำหรับเดือนสิงหาคมทองไทยบวกมาแล้ว 7,450 บาทต่อบาททองคำส่วนถ้าเป็น year to date ทองไทยบวก 6,650 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะเดี๋ยวนงขออนุญาตเล็กน้อยนะคะ WTI ปิดบวกไป23เซนต์เมื่อวันศุกร์นะคะปิดที่ 87.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Brent บวกไป61เซนต์ค่ะหรือว่า 0.6% มาปิด 94.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยทั้งสัปดาห์ Brent ขึ้นไปถึง 6.4% WTI ทั้งสัปดาห์ขึ้นไปถึง 5.6% นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้หรือเปล่านะคะเป็นประเด็นนะคะที่กดดันทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับฟื้นคืนมาอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวันดีคุณวันดีท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอความเห็นอาจารย์เกี่ยวกับ Economic D-Day นะคะการจะคว่ำบาตรอเมริกาจะคว่ำบาตรต่ออิหร่านครั้งใหม่ครั้งใหญ่นะแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่หลายคนก็บอกอ้าวเขาก็คว่ำบาตรกันมานานแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้อาจจะพุ่งเป้าไปยังพันธมิตรของอิหร่านด้วยนะอาจารย์ประเมินว่าอย่างไรบ้างอาจจะออกมาในรูปแบบใดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพันธมิตรของอิหร่านจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะส่งผล อย่างไรกับภาพของเศรษฐกิจบ้างอะคะอาจารย์ค่ะ
2: ก็พูดยากนะครับคือเราไม่รู้ว่าเขาจะสโคปใหญ่แค่ไหนเนา
1: ะ
2: นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าพันธมิตรของอิหร่านที่สำคัญเนี่ยและก็ดูแล้วมีความผูกพันสูงในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงของการเงินในเกินของการใช้ทรัพยากรเนี่ยผมว่าหนีไม่พ้นจีนนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าดูจากบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยสหรัฐจะไปเปิดสงครามเศรษฐกิจกับจีนเชียวหรือนะครับคือถ้าพูดถึงในแง่ของการที่ผมพูดถึงจีนเนี่ยเพราะว่าจีนเองคงนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเยอะนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับอิหร่านในเชิงเศรษฐกิจในหลายมิตินะครับแต่ว่าถ้าถามว่ารัสเซียผมไม่แน่ใจว่ารัสเซียกับอิหร่านเนี่ยผูกพันกันแค่ไหนเพราะว่าต่างคนต่างมีน้ำมันนะครับแต่ว่าในเชิงของการเมืองน่าจะมีความผูกพันที่ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็น

0: คือว่าสหรัฐเองไม่ปฏิบัติการทางการทหารไม่ได้มุ่งเน้นปฏิบัติการทางการทหารนั่นหมายความว่าความรุนแรงของสถานการณ์น้ำมันที่จะแพงขึ้นกว่าเดิมความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่จะพลิกผันในเชิงลบไปเพราะสงครามที่อาจจะบานปลายยืดเยื้อกว้างขวางเนี่ยมันมีความน่ากังวลน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าสงครามเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับอิหร่านคือการแซงชั่นและใครนำเข้าสินค้าจากอิหร่านหรือว่าส่งเสริมอิหร่านอาจจะถูกนะฮะเรียกว่าแซงชั่นสหรัฐระงับธุรกรรมอะไรต่างๆความหมายคือมันต้องดูครับว่าสหรัฐจะทำอะไรจะยึดทรัพย์ฟีดเงินในบัญชีหรือทำอะไรมันไม่ชัดฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าทำเนี่ยมันคือทำกับใครต่างหากสมมติว่าถ้าประเทศเล็กๆไปนำเข้าน้ำมันอิหร่านสหรัฐไปฟีดเงินเขาอันนี้มันก็ไม่กระเทือนเศรษฐกิจโลกแต่ว่าถ้าเป็นเรียกว่าประเทศใหญ่ๆซึ่งประเทศใหญ่ที่จะกระเทือนเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือจีนมีขนาดเศรษฐกิจ 16% ของ GDP โลกหรืออินเดียมีขนาดเศรษฐกิจ 3% GDP โลกรัสเซียมีเศรษฐกิจประมาณ 2% กว่าๆของสีโลกนะฮะอันนี้ผมไล่จากท็อป10นะครับบราซิลไม่น่าผูกพันยุโรปไม่น่าผูกพันญี่ปุ่นไม่น่าผูกพันแคนาดาไม่น่าผูกพันเพราะผมก็เลยนึกไม่ออกว่าผลกระทบเป็นอย่างไรแต่ว่าการพูดอย่างนี้ชัดเจนนะครับว่าสงครามในสนามรบน่าจะไม่เยอะแต่การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เรื่องนี้ใช้เป็นฐานการเจรจาต่อรองกับอิหร่านหรือไม่อิหร่านยังไม่กลัวเลยแม้กระทั่งถูกถล่มด้วยทางกำลังทางอากาศหรือทางภาคพื้นดินเพราะฉะนั้นสงครามเศรษฐกิจอิหร่านก็ไม่น่าจะกังวลรุนแรงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะทำยังไงนะฮะ
1: จะมีผลต่อราคาน้ำมันโลกไหมคะอาจารย
0: ์มันก็พูดยากครับว่าสิ่งสำคัญมากๆตอนนี้คือว่าถามว่าหนึ่งทุกคนรับรู้ว่าการและความผลิตแก๊สธรรมชาติการผลิตน้ำมันเนี่ยได้รับผลกระทบมาจากการที่เกิดสงครามในพื้นที่อ่าวอยู่แล้วนะครับพื้นที่ชายฝั่งมุกอยู่แล้วเพราะเนี่ยทุกคนรู้ปริมาณซัพพลายอยู่แล้วล่ะว่ามันหายไปเท่าไหร่แต่กรณีสำคัญคืออิหร่านเขาส่งออกได้หรือส่งออกไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วถ้าเขาส่งเล็ดลอดไปให้คนอื่นๆเนี่ยน้ำมันอาจจะหายไปประมาณ4ล้านบาร์เรลเนี่ยมันก็คงมีตลาดชดเชยบางอย่างได้ผมก็เลยไม่คิดว่ามันไม่ควรจะเป็นผลกระทบในเชิงของราคาน้ำมันรุนแรงนะครับเพราะอิหร่านคงจะส่งออกไปได้บ้างบางประเทศเขาก็ไม่กลัวนี่สหรัฐจะแซงชั่นไปก็ไม่ได้ว่าอะไรผมว่ามาตรการที่ออกมาคงจะวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็มันคงมีผลแหละแต่ไม่รู้ว่าผลมันจะรุนแรงแค่ไหนหรือเป็นยังไงครับ
2: ค่ะทีนี้ถ้าออกในทรงว่าคือเป้าหมายก็คือตัดรายได้ของอิหร่านซึ่งหลักๆ ก็คงจะมาจากเรื่องของน้ำมันพลังงานเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วก็อาจจะขยับไปที่ว่าคว่ำบาตรอิหร่านแล้วก็ไปคว่ำบาตรคู่ค้าอื่นที่ยังค้าขายกับอิหร่านอยู่แบบนี้นะคะอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยหรืออาจจะไปถึงขั้นว่าบริษัทอะไรก็ตามที่ยังค้าขายกับอิหร่านแบบนี้นะคะอาจารย์ถ้าออกมาในรูปแบบอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าหนักไหมคะอาจารย์คะ
0: คือข้อแรกก่อนนะฮะหนึ่งเราคงลืมไปกลับมาที่พื้นฐานเบื้องต้นคือประธานาธิบดีทรัมป์จะทำหรือไม
2: ่ค่ะ
0: คือเพราะว่าบางทีหลังๆเนี่ยเราเห็นประธานาธิบดีทรัมป์พูดอะไรบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่คือขู่ไว้ก่อนบลัฟไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเจจาแต่สมมติก็ทำการที่จะไปแซงชั่นอิหร่านเนี่ยฟีดเงินอิหร่านเพื่ออิหร่านไม่มีเงินในการที่จะสร้างกำลังทหารไปสู้รบสนับสนุนกลุ่มฮูตีแรงต่างเนี่ยเพราะว่าสหรัฐทำไปละการที่จะไปแซงชั่นบริษัทนะครับเช่นสหรัฐเคยทำกับโฮเว่ยนะการแซงชั่นบริษัทจะสังเกตเห็นว่ามันแซงชั่นบริษัทไปบริษัทเหล่านั้นอาจจะมีพื้นที่ที่ไม่ต้องไปปฏิบัติกับสหรัฐอเมริกาไม่ต้องผูกพันกับสหรัฐอเมริกาแต่อาจจะมีพื้นที่อื่นๆที่ทำงานได้เช่นโฮเว่ยตอนนี้ก็โดดเด่นมากขึ้นนะฮะหลังจากที่สหรัฐเขาไปดำเนินการกับโฮเว่ยนะครับคำถามต่อมาถ้าทำกับประเทศคำถามคือด้วยเหตุผลอะไรมันจะบาดหมางกันโดยใช่เหตุไหมจะใช้มาตรา301มาตราอะไรที่ทำร้ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาแล้วเขาเทรดกันด้วยเศรษฐกิจเขาค้าขายด้วยเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นการค้าขายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่ทำการขายอาวุธยุทโธปกรณ์แต่อาจจะเป็นว่าพออิหร่านมีเงินอาจจะไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มันก็ดูว่าเงื่อนไขอะไรนะครับแล้วจะทำและสร้างความบาดหมางหรือไม่คือผมยังเห็นภาพไม่ชัดนะในเบื้องต้นผมเห็นไม่ชัดครับ
1: มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะกับการเร่งตัวกับการแบ่งโลกเป็นสองขั้วแล้วก็เรื่องของการลดพาการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอะค่ะอาจารย
0: ์เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่หมดเลยนะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนพูดว่ามัลติโพล่านะก็คือว่าหลายขั้วนะครับมันไม่ใช่ขั้วสหรัฐกับขั้วของอีกฝั่งนึงนะของบริกแบบนี้ไม่ใช่ฮะแต่มันมีหลายขั้วนะครับแต่ว่ามหาอำนาจสำคัญก็คงจะ2คนเนี่ยนะฮะคือสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็มีรัสเซียผูกได้สหรัฐกับพันธมิตรของจีนก็แล้วกันนะครับนะสำหรับในเรื่องของการที่ หลังๆนี่คนบอกว่าอำนาจของเงินดอลลาร์จะเริ่มหายไปผมก็เริ่มจริงนะครับเพราะตอนนี้เวลาที่เทรดกันเนี่ยระหว่างรัสเซียกับจีนเขาก็ขอเทรดกันด้วย

0: วนก็ได้นะรูเบิลก็ได้นะครับแล้วถ้าปีโตหยวนนะฮะการซื้อขายน้ำมันได้หยวนเพราะว่าได้ยินมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยความโดดเด่นของดอลลาร์สหรัฐมันก็จะหายไปมีเทรนด์อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูภาพทางอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ถล่มละอาจจะนำอาวุธไร้ร้ออะไรก็ตามแต่ไม่ถล่มละอาจจะหันมาที่มุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจแทนคือในสมรภูมิอาจจะไม่เดือดแต่ยังล็อกฮอร์โมนอยู่กับเรื่องของการแซงชั่นทางเศรษฐกิจอาจารย์ว่าอะไรมันหนักกว่ากันกับการที่มีสงครามจริงๆอะค่ะ
0: คือผู้เชี่ยวชาญการเมืองนอกประเทศนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านเพราะว่าผมไม่ได้ขอท่านนะฮ
1: ะ
0: ท่านก็บรรยายที่มหาลัยแห่งชาติไทยแล้วท่านก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยสหรัฐเนี่ยไม่อยากลบอีกแล้วเพราะว่าอยากหยุดนะอยากเอาบันไดเนี่ยลงไปเพราะจะเลือกตั้งกลางปีแต่ที่คนที่อยากลบคืออิสราเอลเพราะอิสราเอลถ้าลบเนี่ยนะฮะนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีของเขาเนี่ยจะรับการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านรู้ดีว่าถ้ายืดเยื้อไปเนี่ยจนถึงปลายปีใกล้พฤศจิกาเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐจะมามอบทุกอย่างให้เพราะสหรัฐอยากอยู่สงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาโจทย์เนี้ยที่มาตัวตั้งจากที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเนี่ยนะครับที่เป็นคนไทยนะเชี่ยวชาญการเมืองระดับโลกเนี่ยก็พูดเงี้ยแสดงว่าสหรัฐเองเนี่ยไม่ใช้กำลังทหารนะครับเราจะไม่เห็นเลยในระยะหลังแต่พอเริ่มมาขู่เศรษฐกิจเนี่ยก็หวังว่าพันธมิตรหรืออิหร่านอาจจะยอมเจรจาในบางเงื่อนไขให้สหรัฐมีหน้าตาที่สวยงามสังเกตนะหลังๆเนี่ยอิหร่านเริ่มบอกว่าขอให้ชดเชยปฏิมากรรมสงครามแรกๆเนี่ยขอบริหารช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ขอที่จะเอาเงินที่ฟรีซไว้เนี่ยมาให้ผมนะแต่หลังๆเนี่ยขอค่าชดเชยเพิ่มเติมอีกเพราะผมคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงอันนี้ผมตีความตรงนี้ก่อนนะครับแต่ต้องดูข้อมูลอีกทีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราคืนนี้เราได้ทราบนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพูดคุยกันอีกครั้งนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งพาเสียชีวิตกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยชาวป่วยจนวินาทีสุดท้ายนายสุภมงคลหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อเร่งนำอาหารและน้ำดื่มส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้โดรนลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภารกิจในครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือประชาชนใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่21สิงหาคมเนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพื่อนร่วมทีมเปิดเผยว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวและตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจพักผ่อนน้อยเนื่องจากต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดการจากไปในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่เพื่อนร่วมทีมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพราะนายสุภมงคลยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทิ้งไว้เพียงความเสียสละและความทรงจำของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เลือกลงพื้นที่ในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนหนักที่สุดสีหศักดิ์เตรียมถกฝ่ายความมั่นคงหลังเกิดเหตุจังหวัดชายแดนใต้หลายจุดนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ายังไม่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์เพื่อดูเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงซึ่งต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่ารู้ล่วงหน้าต้อง

0: ต้องต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและการเตรียมพร้อมต้องรัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดส่วนแม้การข่าวรู้ล่วงหน้าแต่ยังคงมีการก่อเหตุกว่า50จุดนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการข่าวอาจรู้ล่วงหน้าแต่การจะรู้ว่าปฏิบัติการเมื่อใดอาจจะยังคาดการไม่ดีพอดังนั้นการคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องดูในเรื่องของการข่าวและการเตรียมความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งไปคือให้มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่คาซัคสถานจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดชาวคาซัคสถานออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนกำหนดมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระชับและเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประธานาธิบดีคาสิมโจมาโตคาเยฟท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศแถบเอเชียกลางที่เป็นผู้ส่งออกพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแห่งนี้คาซัคสถานเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนระบบนิติบัญญัติจากสภาคู่มาเป็นสภาเดียวส่งผลให้ประธานาธิบดีตัวคาเยฟซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2019สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1วาระเป็นเวลา7ปีซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งรอบนี้พรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีตัวคาเยฟจะกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ไปได้อย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกเช่นหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีบอกคนไทยต้องสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวได้รับการนิรโทษกรรมแล้วถึงจะสามัคคีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข2569หรือกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568มองบรรยากาศการเมืองหลังจากนี้ว่าคนไทยควรจะสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวกับคนที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมถึงจะมาสามัคคีกันเป็นคนไทยด้วยกันเองศัตรูคนที่ไม่หวังดีกับประเทศมีมากมายสิ่งที่จะทำให้ได้ชัยชนะเกิดขึ้นและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจคือเกิดความสามัคคีของคนในชาติต้องไม่ว่ากล่าวให้ร้ายพวกกันเองไม่พูดอะไรที่เป็นการบั่นทอนหรือทำให้ขวัญกำลังใจของคนในชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องได้รับผลกระทบต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทหารอาสาสมัครทั้งหลายให้มีกำลังใจในการป้องกันประเทศปกป้องบ้านเมืองออมสินเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยฟื้นตัวหลังน้ำลดประกาศพักหนี้อัตโนมัติ3เดือนไม่คิดดอกเบี้ยนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแต่ความเสียหายต่อบ้านเมืองเครื่องมือเครื่องประกอบอาชีพและสถานประกอบการยัง

0: คงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินจึงเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและให้มีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพร้อมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและรายได้ในช่วงหลังน้ำลดโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายและเมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ GSB Contact Center โทร1115เพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะกลับมาคุยกันต่ออีคอนนิวส์อัปเดตสำหรับช่วงนี้มาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะเริ่มต้นสัปดาห์กันรู้สึกทรงไม่ค่อยจะดีนะคะเซ็นดีเด็กซ์เช้าวันนี้เปิดมาลบไปนะคะตอนนี้ลบ14จุดแล้วหรือว่า 0.87% นะคะหลุด 1,600 จุดลงมานะคะแต่ว่ายังไม่ไกลนะอยู่ 1,599 จุดตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ถ้าดูในส่วนของตัวหุ้นนะคะก็มีแรงขายในหุ้นหลักกระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เดลต้าอยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดมีแรงขายเดลต้าค่ะทำให้การเปิดตลาดวันนี้ราคาลงมา6บาท 2% กว่านะคะมาอยู่ที่252บาทอันดับที่2คือตัว TTB ค่ะปรับลงมา 2% หรือว่า6สตางค์นะคะ TTB เช้านี้อยู่ที่2บาท86สตางค์ค่ะปตท.อันดับที่3แต่ว่าราคายังยืนอยู่ที่40บาท75สตางค์นะคะKBank วันนี้ปรับลงเช่นเดียวกัน4บาทหรือว่า 1.5% เช้านี้ KBank ราคาอยู่ที่หุ้นละ253บาทมีเขียวที่แซมๆมาวันนี้เป็นตัวของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะตัว BDMS วันนี้บวกได้ 0.5% 10สตางค์นะคะเช้านี้อยู่ที่20บาทค่ะ Gulf วันนี้ก็มีแรงขายนะคะปรับลง50สตางค์อยู่ที่63บาท50สตางค์ KTB ปรับลง 1.1% True ลง 1.5% นะคะโรงพยาบาลอีกตัวคือ BH ค่ะวันนี้มีแรงซื้อราคาหุ้นบวกมา 2.5% 5บาทเลยนะคะเช้าวันนี้มาอยู่ที่205บาท

0: และปิดท้ายตารางคือ AOT นะคะวันนี้ก็ปรับลงเช่นเดียวกัน75สตางค์ 1.1% ราคาล่าสุด 66.25 ค่ะเป็นภาพของการเปิดตลาดวันนี้นะคะอ่ะก็ดูแล้วทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรนะคะหลุด 1,600 จุดลงมานะคะรวมไปถึงหุ้นในหลายกลุ่มด้วยที่มีแรงขายเอาเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงวันนี้ฮานานะคะก็ราคาปรับลงมา 6% กว่าหรือว่า3บาทเช้านี้ราคาหุ้นฮานาอยู่ที่44.75 บาทนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยมีการกำหนดนะคะสั่งใช้เกณฑ์ cash balance นะคะในช่วงเริ่มวันนี้นะคะ24สิงหาคมไปจนถึง11กันยายนค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดัชนีหลุด 1,600 นะคะแนวรับยังเป็น1570-1580ที่คุณจินนะให้ไว้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่นะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคสวัสดีค่ะคุณจินนะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับพี่นงค์ให้วันดีครับผม
1: ค่ะ
2: ครับตลาดหุ้นไทยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่าวีคที่แล้วเราก็เตือนเอาไว้ว่าให้ดู1610เอาไว้นะครับถ้าเห็นวันไหนปิดต่ำกว่า1610นะนะฮะจะเริ่มเห็นตลาดเริ่มลงละจริงๆมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ปิด1609ถ้าเราจำกันได้มันจะเวียงเหรียญที่เราเนี้ยนะวันนั้นแหละครับก็โอเคที่นี่เขาก็เริ่มเสียทรงนะครับก็ด้านล่างก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้มีข่าวที่จะมาเตือนนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะว่าลงรอบนี้ผมมองว่าเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณฟื้นกลับในภาพของ1ชั่วโมงเมื่อไหร่นะครับรอบนี้จะขึ้นจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนจับตาด้วยดีอันนี้เป็นสัญญาณเตือนเพราะว่าลงรอบนี้เราเริ่มเห็นว่า1ต่างชาติเริ่มโคเวอร์ช็อตบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาซื้อหุ้นแล้วเลยประเมินว่าเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดฟื้นในภาพ1ชั่วโมงจะฟื้นแบบจริงจังแล้วก็ทำนิวไฮด้วยนะครับโอเคก่อนจะไปตรงนั้นครับขออนุญาตอัปเดตภาพรวมหน่อยครับว่าตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับในวีคที่แล้วนะครับวีคที่แล้วนะครับตลาดหุ้นมาดาวบวกขึ้นมา 4.72 จุดนะครับหรือว่า 0.29% นะครับต่างชาติกลับเข้ามาcover shortหรือว่ากลับเข้ามาลองฟิวเจอร์บ้างนะครับหลังจากที่ช็อตต่อเนื่องมา4สัปดาห์ติดนะครับโดยกลับเข้ามาซื้อสุทธิในฝั่งลองนะครับอยู่ที่ 22,000 contact นะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขเน็ตสะสมในฝั่งลองอ่ะครับขยับขึ้นมานะครับจากเดิมที่เคยไปพีคประมาณสัก 104,000 นะครับแล้วก็ลงมาเหลือแค่ 67,000 ตอนนี้ลงขึ้นมาขยับเป็น 89,000 นะครับสำหรับตัวสัญญาในฝั่งของฝั่งฟิวเจอร์ในฝั่งรองงั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะว่าโอเคต่างชาติเริ่มเห็นโคเวอร์ช็อตบ้างแล้วนะครับลงมาจึงมองว่าเป็นการลงรอบสุดท้ายไปจะขึ้นต่อนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวที่เป็นแรงซื้อแรงขายบนหน้ากระดานบ้างครับกลุ่มแรงซื้อที่เกิดขึ้นในวีคที่แล้วนะครับมีพลังงานนะครับเป็นเบอร์1นะครับ 3,200 กว่าล้านนะครับในสุทธินะครับแล้วก็ทรานสปอร์ตครับเบอร์2ครับ 1,300 กว่าล้านนะครับปิโตรเคมีครับเบอร์3ครับ 1,200 กว่าล้านแบงค์ครับเบอร์4ครับ 1,100 ล้านแล้วก็เฮลท์แคร์ครับเบอร์5ครับประมาณสักร่วมๆ 1,000 ล้านนะครับส่วนแรงขายมีแค่กลุ่มเดียวนะครับก็คือคอมเมิร์ซนะครับขายไม่ถึง 1,000 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นแรงซื้อที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเริ่มเห็นสัญญาณของการโรเตทฝั่งหุ้นฝั่งหุ้นนะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นบ้างแล้วสำหรับต่างชาตินะครับฝั่งแรงซื้อครับในฝั่ง Energy ครับซื้ออะไรบ้างครับซื้อปตท.กับซื้อสผ.นะครับปตท.ซื้อไป 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็สผ.ซื้อไปร่วมๆ 1,000 ล้านครับฝั่งแรงขายไม่มีประเด็นครับทรานสปอร์ตครับซื้อ LT เป็นเบอร์1นะครับ 1,100 กว่าล้านนะครับฝั่งแรงขายไม่มีประเด็นนะครับแล้วก็ปิโตรเคมีครับซื้อ GC นะครับตัวเดียวเลยนะครับ 1,100 กว่าล้านนะครับฝั่งแรงขายไม่มีประเด็นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แบงค์นะครับซื้อ2ตัวครับซื้อKBank เอ้ยครับซื้อ KTB เป็นเบอร์1นะครับ 1,200 กว่าล้านนะครับแล้วก็ซื้อ KBank กันเบอร์2ครับรวมๆ 1,000 ล้านนะครับแต่มีฝั่งแรงขายที่น่าสนใจก็คือตัว TTB นะครับนะซึ่งอันนี้ก็มีข่าวออกมานะครับก็ขายไปที่มาสัก 1,400 กว่าล้านสำหรับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะเดี๋ยวต้องไปดูว่า TTB มี Nvidia มาซื้อหรือเปล่านะอันนี้บนหน้ากระดานก่อนนะครับที่เกิดขึ้นนะต่อไปครับ Healthcare ครับซื้อ BDMS ตัวเดียวนะครับ700กว่าล้านนะครับส่วนฝั่งแรงขายที่เมื่อกี้เราบอกมีกลุ่มเดียวคือ Commerce ใช่ไหมครับพอกลับไปดูไส้ในปรากฏว่า Commerce เนี่ยไม่ได้ถูกขายหนักแต่เป็นการขายกระจายเบาๆครับขาย CRC เบอร์1นะ400กว่าล้านแล้วก็ขาย CPO เบอร์2ครับแค่300กว่าล้านงั้นถ้าดูรวมๆนะครับฝั่งวีคที่แล้วถือว่ามีการสะสมหรือมีการซื้อหุ้นพอสมควรแต่ว่ายังคงเจาะจงนะครับในเบอร์1หรือเบอร์2ของแต่ละเซกเตอร์นะครับนะคราวนี้มาดูในฝั่งของ Nvidia กันบ้างครับว่าเอ๊ะไอ้ฝั่งที่เขาขายออกไปอ่ะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ฝั่งที่เขาขายเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ Nvidia รับซื้อมั้ยนะครับไปดูกันหน่อยนะครับอย่างตัว TTB นะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่า Nvidia รับซื้อนะครับงั้นที่มีถูกขายออกมาบนหน้ากระดานว่าจะขายโดยกองทุนหรือขายโดยใครก็ตามนะครับนะก็ถือว่าNVIDIA รับซื้อทั้งหมดนะครับก็ไปร่วม 7,000 กว่าล้านนะครับใน5วันที่ผ่านมางั้นก็ TTB เนี่ยต่างชาติยังซื้อสะสมนะครับในฝั่งของ NVIDIA อยู่นะก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่ทำการบ้านก็ได้เห็นย่อลงมาแบบนี้แต่ว่าต่างชาติรับอยู่นะครับนะแล้วก็สผ.

0: ซื้อจริงนะครับในนี้นะปตท.นะครับ GC ทุกอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ในแรงซื้อหน้ากระดานก็เกิดจากต่างชาติทั้งหมด มี CRC ด้วยจำได้ไหมครับว่า CRC โดนขายบนหน้ากระดานปรากฏว่า Nvidia ก็ซื้อเช่นเดียวกันนะครับงั้นจึงบอกเลยว่าค่อนข้างปลอดภัยเลยฮอตตี้มากนะครับในวิกที่แล้วนะอันนี้จึงบอกว่าเดี๋ยวรอบนี้ลงนะครับที่ผมบอกว่า1570 1580ถ้าลงมาใจดีลงมานะเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาเริ่มซื้อแล้วนะครับต่างชาติโอเคครับผมคราวนี้ต่างชาติยังคงซื้ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับผ่านตัวโปรแกรมเทรดดิ้งเนาะเมื่อกี้เราซื้อผ่านหน้ากระดานเนาะไปแอบซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งผ่านอะไรบ้างครับซื้อ GC เป็นเบอร์หนึ่งครับ2,000กว่าล้านงั้น GC ครับถูกซื้อทั้งบนหน้ากระดานแล้วก็เป็นถูกซื้อผ่านตัวโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยนะครับแล้วก็มีฮานาครับซื้อไป 1,800 กว่าล้าน CPF ครับ800กว่าล้านแล้วก็ Qualcomm ครับ800กว่าล้านนะครับ CRC ก็ถูกซื้อเหมือนกันนะครับที่ฝั่งนี้นะครับ700กว่าล้านครับBCP 600กว่าล้านแล้วก็ SPRC 600กว่าล้านอ่ะโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมแรงซื้อแรงขายนะครับขออนุญาตมาอัปเดตในมุมของเซ็นดิ้งเด็กบ้างนะครับถ้าเราย้อนกลับมาในฝั่งของเซ็นดิ้งเด็กนะครับวิกที่แล้วเนี่ยเตือนทุกคนเอาไว้ว่าถ้าเห็นวันไหนวันหนึ่งปิดต่ำกว่า1610นะครับจะเป็นสัญญาณเทคนิคอลนะครับเริ่มเสียทรงแล้วนะครับก็จะลงมาที่1570 1580นะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่วันนึงอ่ะปิดที่ประมาณสัก1609นั่นแหละก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่เทคนิคอลเนี่ยเริ่มเสียทรงแล้วนะครับวันนี้ก็ลงมานะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลพูดมาแล้วแต่ปีที่แล้วจะถึงจนถึงวันนี้ก็ยังยืนอย่างคำเดิมนะครับว่าเซตอินเด็กซ์นะครับก็ลงมาก็เป็นโอกาสอยู่ดีนะครับงั้นก็1570 1580นะครับตรงนี้นะเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็มาดูว่าพอถึงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มแรงซื้อจะเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ไปจับโฟกัสที่ภาพของ1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมงฟื้นแล้วนะครับตอนนี้น่าสนใจครับว่าจะจบรอบที่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเชิญครับคำถามครับ
1: แสดงว่านี่เข้าใกล้จุดที่นักลงทุนที่ทำการบ้านเตรียมไว้นี่จะเข้าแล้วใช่ไหมคุณจินาคะ
0: ใช่ครับเข้าใกล้แล้วแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าเวลาลงมาถึงแนวรับปุ๊บเนี่ยส่วนตัวผมผมจะรอเทคนิคอลในภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มฟื้นก่อนนะครับนะเว้นแต่ว่าเราเป็นสาย DCA จ๋าๆแล้วก็ไม่สนใจเรื่องเทคนิคอลนะครับแต่ถ้าเราดูหุ้นฟันดัมเบิ้ลหลักเนี่ยโอเคพอถึงแนวรับเนี่ยจะเริ่มทยอยสะสมได้สำหรับคนที่เน้นถือยาวอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครถือยาวแล้วผสมเทคนิคอลด้วยเช่นแบบว่ารอให้ฟื้นนิดนึงก่อนให้รู้ว่าโอเคมันน่าจะจบแค่บริเวณเนี้ยนะครับนะก็อาจจะดูสักตอนลงมาที่1570 1580ดูครับว่ามีภาพ1ชั่วโมงเริ่มฟื้นหรือยังตอนนั้นมาอัปเดตกันว่าโอเคเริ่มจบแล้วก็มีโอกาสที่จะจบรอบของการพักฐานแล้วก็เตรียมขึ้นต่อไปทำนิวไฮได้ครับครับผมครับ
2: ท่านผู้ฟังฝากถามมาทรูอะค่ะมีอยู่แล้วอยากจะรับเพิ่มรับแนวถ้าลงรอบนี้มันน่าจะรับประมาณไหนดีคะ
0: โอเคครับต้องบอกว่า True เองก็ถือว่าช่วงหลังก็ตัวกำไรเติบโตดีกว่าตัว Advance นะครับนะมองในมุมของตัวในภาพรวมนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็True เนี่ยการเคลื่อนที่ของเขานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในรอบล่าสุดเนี่ยจะมีสัญญาณแนวรับที่มาสัก 12.4 เขาจะเป็นสไตล์ของการย่ำฐานแล้วก็เบรกขึ้นแล้วก็ย่ำฐานแล้วก็เบรกขึ้นเป็นช่วงๆนะครับสัญญาณรอบล่าสุดเนี่ยมาสัก 12.4 ถึง 12.3 เป็นแนวรับสำคัญของหุ้น True นะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่ากำไรออกมาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ในภาพ1ชั่วโมงเขายังไม่ฟื้นเนาะเขามีสัญญาณถอยตัวลงก่อนก็อาจจะรอดูฟื้นในภาพ1ชั่วโมงก็ได้เช่นลงมาที่แนวรับนะครับก็ถ้ามี1ชั่วโมงฟื้นด้วยก็โอเคแถวนั้นได้เลยนะครับครับผม
1: ทีนี้วันนี้ดูคุณจินนะดูแล้วเนี่ยที่เซตลงมา10กว่าจุดตอนนี้นะคะแล้วก็เข้าใกล้จุดที่ว่านักลงทุนที่ทำการบ้านไว้จะเข้าเนี่ยน่าจะดูกลุ่มไหนนี่น่าจะถึงก่อน ถึงจุดที่จะเข้าอาจังหวะน่าจะมาเร็วกับเพื่อนเนี้ยค่ะ
0: โอเคหมายถึงว่าจะฟื้นก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: โอเคนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเราโฟกัสไปที่กลุ่มบิ๊กแคปที่มีผลต่อเซตแล้วกันนะเวลาที่ต่างชาติเขาจะดันนะครับนะก็จะมีตัวพลังงานนะครับนะมีแบงค์นะครับแล้วก็มีตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะสามกลุ่มเนี้ยที่จะดันตลาดให้เราเห็นว่าโอเคตลาดน่าจะเริ่มฟื้นหรือยืนได้นะครับก็ให้ดูพลังงานแบงก์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มนี้เพราะเราเห็นว่าเนี้ยอย่างตอนเนี้ยที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี้ยเขายังเก็บพวกตัวฮานาเก็บแคลคอมอะไรกันอยู่เลยผมก็มองดูว่าเนี้ยเดี๋ยวตอนจังหวะถอยตัวลงมาเสร็จแล้วพวกที่โดนเก็บรอบเนี้ยครับก็จะเป็นตัวหลีกขึ้นมาได้นะครับครับผม
1: งั้นเราหยิบทีละตัวสองตัวนะในกลุ่มหลักๆตรงนี้ดีไหมคะอย่างพลังงานนี่อะไรเป็นทรงลงไฟฟ้าหน่อยดีไหมหรือว่าจะเป็นทรงน้ำราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาดีนะคะอย่างลองดูตัวอายุปตท.ละกันนะวันนี้ปตท.รู้สึกจะยืนหน่อยคนอื่นลงตัวเองอาจจะนิ่งๆสักนิดนึงนะคะปตท.สัญญาณเป็นยังไงนะคะคุณจินัน
0: ได้ครับกลุ่มพลังงานเองก็ช่วงหลังก็จะมีตัวน้ำมันนะครับตัวโลกเนี่ยยังคงเรียกว่ายังยืนทรงตัวระดับสูงนะ90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ทำให้ตัวพวกกลุ่มพลังงานปิโตเนี่ยครับก็ยังคงยืนได้อยู่แล้วจริงๆพวกปตท.เนี่ยไปในล้มขาขึ้น

0: ู่แล้วนะครับเขาเป็นเวฟแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับงั้นการถอยตัวของเขาเนี่ยนะครับจริงๆดาวไซด์ของปตท.นะครับอยู่ที่37บาทสลึงถึง38บาทดาวไซด์ที่ถอยตัวลงมาแล้วรูปทรงไม่เสียน
1: ะ
0: ซึ่งผมมองว่าถ้าลงมาเนี่ยก็ใจดีมากๆโอกาสลงก็น้อยนะครับดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยไม่ลงนะครับนะดูยากมากงั้นตอนนี้อาจจะเทลลิ่งช่วงสั้นก็ได้ครับใครที่เล็งๆก็อาจจะตีเทรนนะครับรอรับเนี่ยครับอาจจะเห็นหลุดเทรนช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเริ่มโฟกัสหาหรือจะรอรับก็ได้สำหรับตัวนี้นะสำหรับในภาพของ1ชั่วโมงหรือ30นาทีหรือ10นาทีเนี่ยช่วงสั้นประมาณสัก40บาทแล้วกันถ้าถอยตัวลงมาต่ำกว่า40อาจจะเห็นกันพักตัวสั้นๆนะย้ำนะแค่นั้นเองครับผม
1: ค่ะสอพออีกสักตัวดีไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะปตท.สอพ
0: อได้ครับตัวสอพอจริงๆเคลื่อนที่ช่วงหลังจะแย่กว่าตัวปตท.สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเขาเริ่มฟอร์มตัวมาค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ในภาพของ1ชั่วโมงเองนะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณหัวทิ่มอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่หลุดแนวรับคือมีสัญญาณพักตัวช่วงสั้นก็จริงนะภาพมันเขียนว่ามองลงเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอแนวรับสำคัญเนี่ยประมาณสัก144ถึง145เนี่ยก็ยังคงยืนอยู่ได้งั้นตัวสผ.ถ้าไม่หลุด144-145นะครับผมมองว่าเป็นการพักตัวแบบไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ครับ
1: ค่ะอีกตัวนึงขอ GC ได้ไหมคะเพราะว่าต่างชาติซื้อทั้งในกระดาษแล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับซื้อหนักมากเลยครับ GC ที่เห็นนะครับ
1: ขอดูสัญญาณทางเทคนิคนิดนึงค่ะ
0: ครับก็ทั้ง NVDR นะครับทั้งตัวประกันเทรดดิ้งนะครับซื้อตัวนี้นะครับบนหน้ากระดานด้วยอีกนะครับเรียกว่าทุกช่องทางนะตอนนี้นะถ้าดูดีจริงๆรูปของเขาเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีอย่างคือเขาพักตัวลงมาก่อนหน้านะครับแล้วเริ่มเบรกไฮนะครับในวันศุกร์นี่เองนะแสดงว่าตรงนี้นะครับถ้านับเวฟ3อยู่อันนี้กำลังขึ้นเวฟ5นะครับนะถ้านับเวฟ3อยู่ขึ้นมาแต่ว่าผมกำลังกลัวว่าไออันนี้จะเป็นเวฟ3หรือเปล่าเพราะว่าดูจากตัว RSI ในช่วงนี้นะครับมันแรงนะครับนะซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นเวฟ1ก่อนหน้ามานะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นเวฟ3นะครับคราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวฟ3หรือ5นะทิศทางของฝั่งขึ้นเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะครับเราดูตรงในภาพของ1ชั่วโมงนะครับการเบรกขึ้นช่วงหลังเนี่ยยังคงแน่นไปด้วยวอลุ่มนะครับก็ในแนวรับสำคัญก็อยู่ประมาณสัก39บาทจนถึง38บาทสลึงนะครับเป็นจุดหมุนช่วงสั้นแล้วกันถอยตัวลงมาถือว่าใจดีมากๆนะโอกาสถอยนี่ค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ในตัวตรงตัวโมเมนตัมนะครับคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะค่ะทีนี้ขอขยับมากลุ่มโรงพยาบาลหน่อยดีไหมคะวันนี้เพื่อนๆเขาแดงๆกันเนาะแต่ว่าอย่าง BDMS และตัว BH วันนี้เป็นสีเขียวได้นะคะก็ยังบวกได้ประมาณสักอย่าง BH ถึง 2.5% เลยทีเดียวนะคะ5บาทเนาะแล้วก็ BDMS ด้วยนะคะ2ตัวนี้นะคะเราน่าจะวางกลยุทธ์อย่างไรดีตอนนี้ค่ะ
0: ได้ครับ BDMS นะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะว่ารูปทรงค่อนข้างแลกกาดนะครับแล้วก็เวฟ1เนี่ยขึ้นจบแล้วก็เวฟ2ถอยตัวลงมาไม่หลุดโลเดิมฮอตมันนี่เข้าสะสมตรงไปปลายเวฟ2ฟื้นขึ้นมาแบบนี้ถ้าทะลุขึ้นต่อได้หรือภาพ1ชั่วโมงฟื้นเนี่ยมีโอกาสจะเข้าเวฟ3ใหญ่ของไทม์เฟรมเดย์ได้เหมือนกันเนาะงั้น1ชั่วโมงนะครับของ BDMS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก20บาท20บาท30ตังค์นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าทำลายโครงสร้างของภาพ1ชั่วโมงนะครับที่มันเนกาทีฟอยู่ให้มันกลายเป็นโพซิทีฟนะครับงั้นถ้าเห็น BDMS นะขึ้นมาสูงเกิน20บาท30เมื่อไหร่มีโอกาสสูงมากครับว่าไทม์เฟรมเดย์จะขึ้นเวฟ3นะครับนะสำหรับตัว BDMS นะสำหรับตัว BH นะครับ
1: BH
0: นะครับจริงๆหุ้นตัวนี้แข็งแรงถ้าดูจากโครงสร้างนะครับแข็งแรงกว่า BDMS นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยดูสังเกตดูว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยหรือว่าการเก็บของพวก NVIDIA จะไปมุ่งเน้นทาง BDMS มากกว่านะอาจจะเป็นเพราะว่า1แลกกาดกว่าแต่ว่าฟื้นทั้งคู่นะครับรูปทรงอันนี้ก็มีโอกาสจะขึ้นเวฟ3ได้แล้วนะครับเพราะว่าฮอตมันนี่เข้าไปปลายเวฟ2ราคาก็เบรกไฮไปแล้วนะครับงั้นตอนนี้ก็ค่อยๆขยับขึ้น4ถึง5นะครับตอนนี้เนาะมีโอกาสจะขึ้นเวฟ5ได้1ชั่วโมงเข้าฟื้นแล้วนะครับสำหรับ BH เนา
1: ะ
0: ช่วงสั้นนะครับอย่าให้ต่ำกว่า195บาท2สลึงนะครับนะงั้นถ้า BH ฟื้นจบ4จะขึ้น5นะครับBDMS ก็อาจมีการจบ2จะขึ้น3ได้เหมือนกันครับไซเคิลเขย่งอยู่แต่ว่าอยู่ในฝั่ง impulse ทั้งคู่ครับผมใช่ครับ
1: ขอดูฮานาหน่อยได้ไหมคะติด cash balance วันนี้วันแรกสัญญาณเทคนิคเขาเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอเคฮานานี่มีแรงซื้อเข้ามาในฝั่งของตัวโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงโปรแกรมเทรดดิ้งเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วฮะว่าต้องติดตัวแคชบาลานซ์เนา
1: ะ
0: แต่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงมาเก็บนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็มีคนเข้าไปก่อนหน้านะครับแรงๆเนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวการถอยรอบนี้ก็มาบอกว่าเป็นการถอยไปจากขึ้นต่อนะครับเพราะมันมีแรงซื้อเข้ามาเก็บอยู่ในช่วง5วันที่แล้วในช่วงเนี้ยที่มันพีคขึ้นมานะครับนะงั้นตอนนี้เนี่ยการถอยของฮานานะครับก็จะอยู่ที่บริเวณสัก37บาท2สลึงไปจนถึง40บาท2สลึงอันนี้คือดาวไซด์ที่เป็นไปได้ที่ลึกสุดนะ แต่เขาอาจจะไม่ลงมาก็ได้แต่ถ้าเกิดถอยตัวลงมาแล้วไม่หลุดโซนดังกล่าวถือว่าเป็นการถอยตัวที่จะขึ้นต่อได้สำหรับ

0: คุณธานาครับผม
1: อืมค่ะนะคะสัปดาห์นี้จะมีประชุมกนง.หน่อยนะคะเราเช็คสัญญาณของกลุ่มธนาคารหน่อยดีไหมคะว่าน
0: ่
1: าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวหลักๆในกลุ่มนี้อาจจะสัปดาห์ที่แล้วมีตัว TTB อ๋อ TTB เขามีประเด็นเฉพาะตัวเนาะอาจจะเป็น KTB KBank แล้วก็ BBL ดีไหมคะ
0: ได้ครับ KTB KBank 2ตัวนี้ถูกซื้อสูงสุดบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับที่วีคที่แล้วนะครับนะภาพรวมยังคงอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนะครับถอยตัวลงมาก็1ชั่วโมงก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรทีนี้ถ้าเกิดจะเห็น KTB พักฐานแบบจริงจังในภาพของ1ชั่วโมงนะครับถ้า1ชั่วโมงพักฐานเนี่ยก็จะฉุดเวฟในฝั่งเดย์ให้ถอยลงมาได้เช่นถ้านับเวฟ3อยู่ก็นับเวฟ4ถ้านับเวฟ5อยู่ก็จะเป็นขาย A เนาะงั้นจุดหมุนช่วงสั้นของตัว KDB ครับที่ทำให้พักฐานลงมาช่วงสั้นเนี่ยครับต้องหลุดอย่างน้อยครับ42บาท2สลึงลงมานะครับ42บาท2สลึงจะเป็นจุดหมุนที่ทำให้เห็นว่า KDB นะพักฐานในระดับของ1ชั่วโมงได้ครับก็เป็นโอกาสสำหรับคนที
1: ่
0: รอสะสมกลุ่มแบงค์นะครับสำหรับตัวนี้นะต่อไปครับก็เป็น KBank นะคร
1: ับ KBank ค่ะ
0: KBank ก็เป็นเบอร์2ที่ถูกซื้อบนหน้ากระดานในวีคที่แล้วนะครับนะก็ถือว่าลงน้อยมากถ้าจะไม่ลงเลยนะจริงทำนิวไฮอยู่เลยนะครับตอนนี้นะงั้นช่วงสั้นของ KBank นะครับอยู่ที่245ไปจนถึง250นะครับนะอันนี้ถ้าถอยตัวลงมาก็จะเข้าสู่การพักฐานของ1ชั่วโมงได้เช่นเดียวกันนะครับ245ถึง250นะครับก็ครับผม
1: ค่ะ BBL อีกตัวนึงได้มั้ยคะ BBL
0: ได้ครับสำหรับ BBL นะครับ BBL ทรงดูจะแย่สุดในบรรดา 2-3 ตัวที่ผ่านมานะแต่ว่าแย่สุดแล้วเขาก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะไม่ใช่ว่าแย่สุดคือเป็นขาลงก็เป็นขาขึ้นแต่ว่าโมเมนตัมอาจจะสู้2ตัวที่แล้วไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ในภาพช่วงสั้นนะครับก็จะมีจุดหมุนสำคัญอยู่ที่ 186.5 ถ้า BBL หลุดตรงนี้นะครับน่าสนใจครับเพราะว่าจะทำให้แบงก์อื่นเนี่ยน่าจะเกิดเซนติเมนต์ในเชิงพักฐานลงมาได้งั้น BBL เนี่ยจะเป็นตัวแรกๆเลยที่อาจจะเห็นว่าเอ้ยถ้าหลุดตรงนี้ลงมาได้เนี่ยตัวอื่นจะฉุดพักฐานด้วยงั้นดู BBL ไว้ที่ 186.5 นะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยกลุ่มแบงก์ผมว่าน่าจะเริ่มเหมือนกันพักฐานทั้งกลุ่มก่อนนะครับครับผม
1: ค่ะค่ะให้คุณจินะบอกภาพรวมของสัปดาห์นี้นิดนึงได้มั้ยคะ
0: ได้ครับก็เหมือนเดิมครับที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะเซตเองก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่การพักฐานรอบนี้ก็เป็นการพักฐานช่วงสั้นนะครับที่จะพร้อมจะขึ้นต่อนะครับเราเริ่มเห็นต่างชาติเข้ามาซื้อฝั่งหุ้นแล้วก็ซื้อตัวฝั่งฟิวเจอร์บ้างแล้วนะครับแล้วจริงแล้วผมจะมีตัวระบบที่ดูฮอตมันนี่อยู่นะครับแล้วก็เราจะดูว่าฮอตมันนี่เนี่ยเก็บสะสมอะไรบ้างผมไปแอบดูในฝั่งฟิวเจอร์ปรากฏว่าเข้ามาแอบเก็บฟิวเจอร์ด้วยนะครับงั้นก็ผมเลยมองว่าช่วงนี้ถอยตัวลงมาทำโลเสร็จปุ๊บ1ชั่วโมงฟื้นมาไหลตอนนั้นล่ะครับเป็นจังหวะที่ทุกคนจะต้องมีของมีแอบให้เรียบร้อยงั้นตอนนี้ทำการบ้านไว้เห็นว่าตอนนี้ต่างชาติสะสมอะไรบ้างเอ็นวีดาซื้ออะไรบ้างสะสมตัวผ่านโปรแกรมเป็นเรื่องอะไรบ้างเก็บจดการบ้านเอาไว้นะครับพวกกลุ่มนี้นะครับจะเป็นตัวหลีดแรกๆที่ตอนตลาดฟื้นครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดี
1: ค
0: ่ะพี่วันดีสวัสดีครับ
1: ค่ะก็ใครทำการบ้านเตรียมไว้นะคะจังหวะใกล้มาแล้วนะคะ อันนี้เป็นการวิเคราะห์โดยคุณจินะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะก็หลายกลุ่มหลายตัวเลยนะคะก็อันนี้มีประโยชน์มากๆนะคะก็จะได้คุยกับคุณจินะในทุกวันจันทร์นะคะมีการเปิดกราฟให้เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกันไปด้วยนะคะใครที่อาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคนะคะก็สามารถเปิดเข้ามาดูได้ใน Facebook ของคลื่นเรานะคะเสิร์ชว่า Mcot News FM 100.5 นะคะก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็จับทิศจับทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะเช้าวันนี้เงินบาทแข็งค่านิดนึงนะคะเล็กน้อยค่ะแนวโน้มเป็นอย่างไรตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปพูดคุยกันนะคะกับคุณหญิงดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ที่รออยู่ประเด็นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วมีผลกับตลาดเงินแล้วหรือยังนะคะก็คืออย่างเรื่อง Economic D-Day ต่ออิหร่านแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องบอนยิลด์ด้วยนะคะคุณหญิงดูภาพเริ่มต้นสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะ
3: ก็เป็นบาดแข็งค่ะคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตให้ดอลลาร์ฟื้นตัวได้ค่ะอย่างตัวการเข้าซื้อพันธบัตรของตัวกระทรวงการคลังสหรัฐที่ทาร์เก็ตไปที่บอนด์ระยะยาวค่ะคือเขาคาดหวังว่ามันจะกดดันให้ตัวบอนด์ยิวระยะยาวเนี่ยกลับลงมาแต่เอาจริงๆก็คือลงวันเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบอนด์ยิวก็ยังมีอัพไซด์ขึ้นไปต่อเพราะว่าคนมองมาตรการนี้ในทางที่เป็นเชิงลบอะค่ะมันไม่ได้โพซิทีฟกับตลาดมันเหมือนแบบมองว่ามันเป็นการเข้าแทรกแซงโดยที่มันแบบบิดเบือนกลไกอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ว่ามาตรการนี้

ว่ามันทำให้เกิดการบิดเบือนนะคะดาร์กไอจะเป็นแบบในระยะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐทำหลายสิ่งหลายอย่างมากซึ่งมันเป็นล้วนเป็นการอินเทอร์วีนหมดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นโทนของเขาก็เลยถูกมองในเชิง

0: บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นภาคที่บาทแข็งแล้วก็จริงๆไปกับภูมิภาคนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีซัพพอร์ตเพิ่มเติมจากเรื่องของราคาทองคำด้วยบาทปิด 32.68 เมื่อวันศุกร์ค่ะตอนเช้าวันนี้ก็แข็งไปอีก10สตางค์ค่ะโดยรวมๆกันก็เป็นเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างอ่อนแอของดอลลาร์เป็นหลักเลยค่ะกรอบวันนี้มองด้านล่าง 32.55 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนที่ 32.75 บาทต่อดอลลาร์ค่ะวันนี้ฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจน้อยตลาดน่าจะรอดูในช่วงประมาณแบบกลางสัปดาห์เป็นต้นไปค่ะแล้วมีไฮไลท์ในตลาดบ้านเราก็เป็นกนง.แล้วก็ถ้าเป็นไฮไลท์ตลาดต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นแจ็คสันโฮค่ะในช่วงท้ายๆสัปดาห์ดูว่าตัวประธานเฟดจะส่งสัญญาณดอกเบี้ยแบบไหน
1: ค่ะศูนย์วิจัยการเกษตรกรไทยประเมินกนง.รอบนี้อย่างไรบ้างคะแล้วก็ตัวเลขการส่งออกพรุ่งนี้เนี่ยมันออกมาในทิศทางไหนคะ
0: คงเป็นภาพที่เป็นมาจากการเติบโตของการส่งออกที่ชะลอลงแต่ว่าสำหรับกนง.ในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยค่ะมองว่าน่าจะยืนดอกเบี้ยที่ 1% เพียงแต่ว่าคิดว่าผลการประชุมอ่ะไม่น่าจะเป็นไฮไลท์เท่าไหร่มันจะเป็นประมาณว่าเสียงแตกไหมเพราะว่าในรอบก่อนหน้านี้เป็นการโฮดอกเบี้ยหนึ่งที่หนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเอกฉันท์รอบนี้เนี่ยจะเอกฉันท์เหมือนเดิมไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือกนง.จะ address ประเด็นบาดแข็งยังไงใน statement ประเด็นที่สองนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเหมือนกับภาพของ GDP ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยมีโมเมนตัมที่หมุนช้าลง อันนี้จะมีน้ำเสียงว่าเป็นห่วงเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนค่ะคือไอ้ผลการประชุมน่าจะเป็นประมาณว่ายืนดอกเบี้ยที่ 1% ไปก่อนแต่ว่าน้ำเสียงเนี่ยว่าจะส่งสัญญาณในลักษณะใดต่อเอาลูกแง่นางสุดน่าจะเป็นประเด็นของตลาดมากกว่า
2: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหนิงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็กนง.ประชุมในช่วงที่บาทแข็งค่ารอบ2เดือนเลยนะเออนะแล้วก็โจทย์ก็ถือว่าอยู่ทางแยกเหมือนกันนะพี่พรจริงๆแล้วอ่ะก็บาทก็แข็งค่านะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลข GDP ที่คุณหนึ่งบอกไว้ว่าออกมาค่อนข้างจะน้อยนะไม่ถึง 2% แล้วทั้งปีนี้เนี่ยอย่างดีก็อาจจะ 2.2% แค่นั้นเองนะคะกับดอกเบี้ยของเราที่อยู่ 1% แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
2: เออเนาะเศรษฐกิจก็ยังโตแค่ 1% กว่านะคะซึ่งกนง.ประชุมวันพุธนี้นะคะ26สิงหาคมนะคะการลดดอกเบี้ยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่การประชุมรอบเดือนกุมภาพันธ์69นะคะปรับลงมา 0.25% แล้วก็คงในอัตรานี้มาตลอดนะคะจนมาถึงการประชุมรอบนี้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะลงอีกนะคะก็สัญญาณนี้อาจจะต้องดูนะว่ากนง.นี่จะอธิบายนะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอย่างไรนะก็ถือว่าเครื่องยนต์หลายๆตัวตอนนี้ก็อาจจะแบบหมุนช้าลงอย่างเป็นคำที่คุณหญิงพูดไว้เมื่อสักครู่นี
1: ้
2: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูราคาทองกันบ้างนะจะยังไปต่อหรือไม่นะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์ด้วยค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยม ร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emoss ได้

0: ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
3: 10:39 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้ราคาทองบ้านเราเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะ14รอบแล้วนะคะแต่ยังบวกอยู่นะคะบวกมา550บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออกนี่ 71,700 บาทนะคะ Gold Spot 4,646 เหรียญและเงินบาทวันนี้โค้ดที่ 32.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ราคาทองกันต่อเลยกับคุณวรุณรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณวรุณค่ะ
5: คร
4: ับ ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณปิยพัฒน์ครับ
3: ค่ะวันนี้คุณวันดีกับนงวันดีนะคะ
5: ขอเป็นวันดีนะครับค่ะสวัสดีครับคุณวันดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้าพูดถึงทองเนี่ยมันทะลุมาทุกแนวต้านเลยแนวต้านต่อไป 4,700 ประเมินว่าจะผ่านไหมคะคุณวรุณคะ
5: คิดได้ครับเพราะว่าปัจจัยบวกในตัวตลาดทองคำณปัจจุบันเนี่ยเยอะมากเลยครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย SBR Gold Trustมีการเข้าซื้อถึง 8.27 ตันนะครับก
3: ็
5: ถือว่าเป็นการเข้าซื้อของกองทุนขนาดใหญ่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะปกติเนี่ยเราเห็น SPDR พอทับซื้อก็ตัน2ตันมากสุดก็3ตัน4ตันนะครับแต่พอมาระยะหลังเนี่ยหลังจากสก็อตเบเซนประกาศจะแทรกแซงตัวตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับก็ SPDR เนี่ยบางวันซื้อ9ตันแล้วก็ประมาณ7ตันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ซื้อมา 8.27 ตันนะครับขณะที่มีข้อมูลนะครับว่าสถานะซื้อสุทธิหรือสถานะรองในฝั่งทองคำในตัวตลาดโคเมกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่านักลงทุนในกลุ่มการเก็งกำไรตัวทองคำก็มีลักษณะของการเข้ามาซื้อหรือมาสะสมทองคำเพิ่มเติมครับทางนี้เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าสถานะซื้อสุทธิหรือสถานะรองในตัวตลาดโคเมกสิ้นสุดณวันที่18สิงหาคมพบว่ามีสถานะซื้อสุทธิเนี่ย 154,594 สัญญานะครับก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 6,000 สัญญานะครับแล้วก็การถือสถานะรองสุทธิเนี่ยก็ถือว่าเกินกว่าระดับ 1.4 แสนสัญญาในระดับในระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการถือสถานะรองหรือถือสถานะซื้อที่อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอย่างที่บอกครับว่าตลาดมองครับว่าถ้าสหรัฐมีการเข้าไปแทรกแซงพันธบัตรจริงก็จะส่งผลบวกกับตัวทองคำไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ที่จะอ่อนค่าลงนะครับอัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรที่ปรับตัวลงหรือบอนด์ยิลด์ก็จะมีสัญญาณของการร่วงลงครับก็สัญญาณในลักษณะดังกล่าวน่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยโยกเม็ดเงินกลับเข้ามาเก็งกำไรในฝั่งทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับณปัจจุบันเนี่ยตลาดจับตาดูการโหวตของทางฝั่งสว.นะครับที่จะมีการผ่านในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับตัวคริปโตเคอเรนซีแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวทองคำโดยตรงนะครับแต่ต้องบอกว่าในร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีการระบุถึงการลงทุนในตัวสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็มองว่าถ้ากฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติหรือการผ่านจากทางสว.ในฝั่งของสหรัฐอันในปีนี้นะครับก็จะเปิดทางเกี่ยวกับโกลด์ดิจิตอลรวมทั้งการออกพันธบัตรที่มีการใช้ทองคำเป็นตัวแบ็กอัพหรือตัวสนับสนุนนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ยังคงกลับเข้ามาส่งผลเชิงบวกต่อที่ทางตัวราคาทองคำครับ อย
3: ่
5: างไรก็ตามต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกเยอะนะครับแต่การที่ราคาทองคำ

0: ึ้นมาเยอะหรือมากไกลมากนะครับก็ทำให้เช้าวันนี้ราคามีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเราเห็นตลาดเปิดมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับทองคำมีการแกว่งตัวอยู่ราวๆ60เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยบวกได้อยู่ราวๆประมาณ40เหรียญระหว่างวันเนี่ยก็มีการเหวี่ยงตัวหลุด 4,600 เหรียญดอลลาร์ต่อเซนต์ลงไปด้วยแล้วก็บางช่วงเนี่ยแกว่งขึ้นไปเกือบ 4,460 เหรียญดอลลาร์ต่อเซนต์ครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็แม้ว่าจะเป็นภาพหรือโมเมนตัมของตัวทองคำที่ยังคงเป็นบวกอยู่แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าราคายิ่งสูงความผันผวนในการแกว่งตัวก็อยู่ในระดับสูงตามไปด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้คือตอนนี้สัญญาณสั้นกลางยาวตอนนี้ทองขาขึ้นหมดแล้วใช่ไหมคะคุณวรุษค่ะ
0: ระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยถือว่าเป็นบวกครับแต่ว่าภาพของตัวราคาทองคำในระยะยาวเนี่ยยังมองว่าโทษครับในส่วนของระยะสั้นเนี่ยเป็นบวกครับแต่ระยะกลางเนี่ยภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยยังคงเป็นภาพของการแกว่งในทิศทางไซด์เวย์นะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยรอดูว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำในรอบนี้เนี่ยจะขึ้นไปยืนในระดับ 4,900 หรือ 5,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างมั่นคงหรือเปล่าเพราะว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำถ้ายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มในระยะกลางที่ยังคงเป็นภาพหรือเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ถ้าเราดูในระดับรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเป็นบวกแต่ในลักษณะของรายไตรมาสเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับขณะที่ภาพของทองคำในระดับในระยะยาวหรือในระดับรายปีเนี่ยก็ยังมีภาพหรือโมเมนตัมที่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าโรหรือระดับต่ำสุดและก็ไฮหรือระดับสูงสุดในระดับรายปีเนี่ยก็ยังภาพของการยกโรแล้วก็ยกไฮขึ้นนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยภาพของตัวทองคำในระดับรายควอเตอร์หรือราย3เดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีภาพที่ยังอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์มไปที่ทางขาขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือระดับต่ำสุดในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมเนี่ยเริ่มยกขึ้นขอโทษครับราคาเนี่ยเริ่มสร้างฐานในเดือนมิถุนากรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยเริ่มยกโลหรือลบยกระดับต่ำสุดภาพของในระดับรายเดือนเนี่ยก็เลยมีภาพของการขยับของตัวราคาขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาลงมาจากระดับในส่วนของโซนบริเวณ 5,600 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ราคาทองคำขยับขึ้นมาแถวๆระดับ 4,600 ก็จะเห็นว่าจะมีแกปที่ความกว้างเนี่ยห่างตั้งพันเหรียญ นะครับที่ราคาจะขึ้นไปชนในส่วนของไฮเดิมดังนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเนื่องจากราคาลงมาแรงมากการเด้นกลับหรือการรีบาวด์กลับเนี่ยในภาพของระยะกลางหรือในระดับรายควอเตอร์เนี่ยก็อาจจะต้องให้ราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นมามากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของราคาที่ดิ่งขึ้นมาจากระดับ 3,950 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็ถือว่า 4,600 เนี่ยถือว่าเป็นภาพของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างเยอะนักลงทุนก็เลยมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาอีกรอบนึงก็อาจจะทำให้นักลงทุนที่ไม่กล้าซื้อเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่กล้าซื้อเพิ่มมากขึ้นครับ
2: โอกาสที่จะกลับไปไฮเดิมทุกคนหลุดดอยกันหมดนี่ยังประเมินยากอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าย
0: ังยากอยู่ครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าภาพนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐดอกเบี้ยยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยที่ราคาขยับและปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเพราะตลาดมองว่าดอกเบี้ยจะถูกเลื่อนการขยับขึ้นจากเดือนกันยาซึ่งตอนนี้เนี่ยเพิ่งเดือนสิงหานะครับแล้วก็การประชุมในเดือนกันยาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนยังมีระยะเวลาอีกประมาณเกือบเดือนหรือประมาณครึ่งเดือนกว่าเราถึงจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยานะครับดังนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็เลยมองว่าเป็นภาพของการขยับขึ้นแต่ว่าสุดท้ายตลาดก็จะไปลุ้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยาและตลาดก็ยังมองว่ายังไงก็ตามเถอะ

0: นี้ดอกเบี้ยจะมีการขยับขึ้นอีก25 basis point ในเดือนธันวาคมสเตนหรือภาพของดอกเบี้ยเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อภาพหรือทิศทางดอกเบี้ยที่ยังคงเป็นขาขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงกดให้ทองเมื่อขยับหรือปรับขึ้นในระดับหนึ่งก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในณตอนนี้เองก็อาจจะหวังการปรับตัวหรือขยับขึ้น เป็นเป้าหมายที่วานิชธนกิจขนาดใหญ่ให้เอาไว้นะครับในทองคำในช่วงกลางปีนี้ก็ตั้งแต่โซน 4,900 ถึงระดับ 5,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วานิชธนกิจขนาดใหญ่หลายเจ้าประเมินหรือมองเอาไว้ครับ
1: ค่ะทีนี้มาที่กลยุทธ์กันนะคะอ่ะทั้งนั้นจังหวะตรงนี้เนี่ยคือคุณวรุษแนะนำอย่างไรดีนะคะบางคนอาจจะอยากจะกระโดดเกาะล้อรถ ทันไหมอะไรนะหรือว่าน่าจะวางกลยุทธ์อย่างไรดีนะคะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ระยะสั้นทองคำยังมีมุมมองเป็นบวกนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าราคาทรงตัวในระดับสูงหรือมีแรงขายสลับกลับลงมาไม่เยอะสายซิ่งหรือสายรับความเสี่ยงได้สูงอยากจะกระโดดเกาะล้ออย่างที่คุณมงวดีบอกนะครับก็ดูแนวรับ 4,596 เป็นโลของเมื่อเช้านี
1: ้
0: ที่ราคาลงมาชนและเด้งกลับนะครับก็คิดเป็นทองไทย 7,900 บาทต่อบาททองคำและก็ระดับต่ำสุดของทองคำในวันก่อนหน้า 4,563 7,400 บาทต่อบาททองคำถ้าไม่หลุดก็ยังพอที่จะเสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้อยู่นะครับราคาเนี่ยมีลุ้นไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นแนวต้านก็ 4,660 4,700 เหรียญดอลลาร์ต่อไปตอนครับ
1: ค
0: ิดเป็นของไทย 71,800 ถึงระดับ 72,400 บาทประมาณทองครับก็พยายามซื้อที่แนวรับแล้วก็แบ่งขายบางส่วนตามแนวต้านแต่ถ้าเบรกเอาหรือผ่านได้ก็สามารถถือรันกำไรได้ต่อนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเกิดลงแรงหรือเกิดหลุดในส่วนของแนวรับที่ให้ไว้อาจจะต้องระมัดระวังการพักฐานใครที่มีกำไรอาจจะทยอยแบ่งขายมากหน่อยดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมของตลาดถ้าเราเห็นจริงๆก็คือเมื่อราคาปรับตัวลงแรงหรือมีแรงขายออกมามาก
1: ๆ
0: คนที่เขาซื้อเอาไว้หรือต้นทุนถูกเขาก็จะรีบเทขายหรือรีบปล่อยของในกรณีที่เขามีกำไรอยู
1: ่
0: ดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังการความผันผวนของราคาที่อยู่ในระดับสูงมากขึ้นตามไปด้วยได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะค่ะคุณนุชขออนุญาตหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะอย่างถ้าตอนนี้บาทเราอยู่33บาทเนี่ยทองมันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ75,000อะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ถ้าคำนวณจากโอสปอร์ตณปัจจุบันนะครับ4,644 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับก็อัตราแลกเปลี่ยน33บาทต่อดอลลาร์
1: ถ้า33บาทท
0: องเนี่ย 96.5% นะครับน่าจะอยู่ 72,500 บาทต่อบาททองครับ
1: โอเคแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ความจริงนะตอนนี้คือ 32.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
0: ใช่ครับค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าก็เลยเป็นปัจจัยกดดันทำให้ทองไทยเนี่ยอาจจะขยับขึ้นได้น้อยกว่าของต่างประเทศครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณรุ่งรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะก็สัญญาณระยะสั้นก็คือขึ้นนั่นแหละส่วนกลางนี่อาจจะแกว่งไซด์เวย์อยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขึ้นมารอบนี้จาก3,950 มา 4,600 เหรียญก็ถือว่าซิ่งเยอะเหมือนกันนะซิ่งเยอะนะคะแต่ถ้าจะไปต่อนะคะเคยไฮไว้ 5,600 เหรียญก็อีกประมาณ 1,000 เหรียญ นะคะแต่คุณรุ่งเปิดไว้ในการพูดคุยกันวันนี้บอกว่าวันนี้ตอนนี้ปัจจัยบวกต่อทองเยอะมาก แต่ก็อย่าเพิ่ง เรียกได้ว่าคิดว่ามันจะบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะความไม่แน่นอนก็ยังคงสูงอยู่นะคะยิ่งสูงก็อาจจะยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนั่นเอง
2: ส่วนใครที่เป็นสายซิ่งนะคะก็รับที่ 7,400 บาทกับ 7,900 บาทนะคะคุณวรุษให้ไว้แบบนี้นะคะไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวกำลังติดต่ออาจารย์อยู่ขออนุญาตถ้าอย่างนั้นท่านผู้ฟังคะโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEOOf ASEAN รุ่นที่3ค่ะเข้มข้นตลอดทั้ง15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรม2

0: 2กันยายนนะคะ2กันยายนนี้ซึ่งจะได้รับข้อมูลเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมือหนึ่งอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่จะมาเปิดเผยประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปประสบความสำเร็จในอาเซียนค่ะจะรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคมนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามได้ที่0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ตอนนี้เหลือเพียง5ที่ด้านสุดท้ายเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะไอ้60วัน MOU ของอิหร่านก็ว่าล่มไปแล้วนะแล้วตอนนี้นี่มันก็จะเป็นความรุนแรงเพราะว่าเรากำลังรออยู่ใช่ไหมคุณสกอตต์เวสเทิร์นก็บอกว่ามันจะเป็น Economic D-Day แต่ว่าที่แคนาดาก็ล่มไปแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะจริงๆก่อนจะหมดอายุเมื่อคืนวันพุธเวลาเที่ยงคืน2ชั่วโมงคุณทรัมป์ก็ประกาศยืดไปอีก3วันพอวันพฤหัสก็มีข่าวว่ามันน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีพอวันศุกร์ปั๊บมาร์คไฮนี่ก็ประกาศบอกว่ารับไม่ได้นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะต่อสู้นี่เป็นการโจมตีเขาจะต้องทำสงครามตอบโต้เพราะประเทศเขาถูกโจมตีนั่นก็หมายความว่าเขาจะสู้แบบดอลลาร์ทูดอลลาร์เลยคือนั่นก็คือวงเงินที่ทางอเมริกาประกาศใช้338มาตรานั้นที่มีตั้งแต่1930ว่าด้วยการเขาเรียกว่าอะไรคะเลือกปฏิบัติทางการค้าเขาก็ขึ้นภาษีรายการต่างๆจากแคนาดาเนี่ยได้มูลค่า 20,000 ล้านUSดอลลาร์มันก็ไม่ถึงกับมากทั้งหมดหรอกนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็กระทบเพราะว่าสินค้าdairy product แล้วก็ไม้ต่างๆ plywood นะฮะแล้วก็มีซีเมนต์แล้วก็มีไอ้ฮอกกี้ไอ้ไม้เนี่ยนะฮะแล้วก็รวมทั้งเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในด้าน fishing หรือว่าการตกปลาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่ามาร์คคาร์นีเขาบอกว่ามันเขาใช้คำรุนแรงมากเลยเขาใช้คำว่า uneconomic อีกอันคือ unfair มาตามหลังนะอันอีกนะครับอีกนั่นแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกสิ่งที่อเมริกาทำอยู่นี้มันไม่ใช่เศรษฐกิจนะมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแรกอันก็คือไม่เป็นธรรมไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจคืออะไรเขาบอกว่าจะขอในสิ่งที่เขาให้ไม่ได้คือไม่ให้เขาเป็นอิสระที่เขาจะค้าขายกับคนอื่นอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วเขาเดินทางไปจีนเขาเดินทางไปอินเดียเขากำลังจะมีการเพิ่มคู่ค้าใหม่ทั้งรถยนต์จากจีนอีวีทั้งหลายแล้วก็แน่นอนพลังงานเขามีเยอะเหลือเกินเพราะว่ากว่าครึ่งนึงของพลังงานในอเมริกานี่มาจากแคนาดามาร์คคาร์นี่ยังพูดด้วยบอกว่าการที่อเมริกาพึ่งพา energy จากแคนาดาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันนะคะเพราะว่าในสิ่งที่ทรัมป์เขาประกาศ 50% tariff เนี่ยมันไม่รวม energy เพราะอเมริกาต้องพึ่งพลังงานจากแคนาดาหลายเรื่องเลยทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำมันทั้งถ่านหินเยอะแยะไปหมดเลยอย่างไรก็ตามคันนี้ก็ทางด้านมันก็มาไขความในวันอาทิตย์นี้เองคุณทรัมป์ก็ประกาศว่าสิ่งที่แคนาดาทำเนี่ยเขาขอเหมือนกับว่าเขาเป็นรัฐหนึ่งของเราซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ต้นเลยทรัมป์บอกว่าแคนาดาน่าจะเป็นรัฐที่51ถ้าเธออยู่กับฉันเธอก็ไม่ต้องจ่ายภาษีแทริฟอ๋อนี่มาย้ำอีกแล้วแต่ไม่พูดตรงเขาบอกว่าสิ่งที่แคนาดาขอเนี่ยเหมือนหนึ่งว่าคุณก็เป็นรัฐหนึ่งของเราไงล่ะซึ่งก็มาอยู่กับเราซะเลยก็เขาก็ไม่ได้พูดอันนี้แต่ว่าเขาได้บอกกันตั้งแต่ต้นนะแต่อันนี้เป็นประเด็นที่แหลมคมมากเพราะว่าแคนาดาอยู่ในเนโตแล้วถ้าประเทศหนึ่งใดในเนโตถูกโจมตีทุกคนต้องกลูกันเข้าไปแล้วนี่เป็นเนโตสู้กับเนโตนะฮะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็ตัดโดยมาร์คคาร์นีก็บอกแล้วบอกว่าเขาจะพิจารณาตอบโต้ดอลลาร์ทูดอลลาร์วันที่8กันยายนนี้ในมูลค่า20,000 ล้านUSดอลลาร์ประมาณ 6-7 แสนบาทไทยนะฮะล้านบาทไทยซึ่งก็แน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่าง2ประเทศซึ่งสิ่งที่ทางด้านมาร์คคาร์นีเขาบอกอันอีโคโนมิกเนี่ยน่าสนใจมากคือมันเกินกว่าเศรษฐกิจมันจะเอาประเทศแคนาดาขนาดเดียวกันทุกแคว้นในแคนาดาซัพพอร์ตนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของแต่ละแคว้นเนี่ยซัพพอร์ตมาร์คคาร์นีหมดเลยนะฮะรวมทั้งฝ่ายค้านด้วยเพราะสิ่งที่อเมริกาขอเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วก็จะกดดันเพื่อให้เขาเนี่ยยอมจำนนไม่ให้เขาค้าขายกับประเทศอื่นซึ่งเป็นไปไม่ได้อันนี้เหตุการณ์ก็เหมือนกับที่ทางด้านอิหร่านที่เขาประกาศบอกว่าสิ่งที่อเมริกาจะเอคโนมิก

0: เดย์เนี่ยนะฮะก็คือประเทศต่างๆในอ่าวเนี่ยไม่ให้ติดต่อกับเขาแล้วก็นี้จีนก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะห้ามจีนไม่ให้ค้าขายกับใครไม่ได้เพราะเป็นอิสระของประเทศจีนมันก็จะไม่ให้ค้าขายกับอิหร่านได้กันนี่แคนทรัมป์ก็บีแคนาดาไม่ให้ค้าขายกับคนอื่นเช่นเดียวกันทั้งสองท่าน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินด
1: ี
0: ค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็คงจะพูดคุยกันได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันเกี่ยวกับเรื่องของ data center สักนิดหนึ่งนะคะก็บ้านเราเองก็แตะเบรกนิดนึงนะสำหรับการอนุมัติโครงการเกี่ยวกับ data center ทั้งหลายนะคะก็ต้องดูดีๆเนื่องจากว่ามีประเด็นเรื่องของการใช้ไฟใช้น้ำแล้วก็การส่งผลกระทบกับบริเวณที่โครงการเหล่านั้นเนี่ยตั้งอยู่นะคะซึ่งวันนี้มีข้อมูลของทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะเขาออกบทวิเคราะห์ว่าตอนนี้การก่อสร้าง data center ในอเมริกาเนี่ยเริ่มส่งผลกับภาคขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางถนนซึ่งอาจจะเจอกับภาวะขาดแคลนรถบรรทุกแล้วก็ต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างบอกว่าก่อสร้าง data center 1กิกะวัตต์เนี่ยต้องใช้รถบรรทุกแสนเที่ยวเห็นภาพเลยเนา
2: ะ
1: แล้วจะไปยังไงต่อนะคะเพราะว่าก่อสร้างทีไม่ใช่แค่1โครงการนะ
2: คะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะพี่พอและน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

11นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตกเครียดหลังถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายอนุทินได้เรียกนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.และผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.สำหรับการพูดคุยคาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งการข่าวล่วงหน้าที่ค่อนข้างล่าช้าภูมิในการข่าวกรองชี้3ปัจจัยป่วนใต้50กว่าจุดใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเชื่อรู้ตัวผู้ก่อเหตุนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประเมินมี3สาเหตุหลักคือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองเป็นช่วงว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมการจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือไม่เกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลปราบสิ่งผิดกฎหมายยอมรับว่ามีส่วนดังนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดพื้นที่ใดซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุในตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบชัดเจนทางนี้คาดว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงทหารพรานปะทะเดือดกระบวนการขนยาเสพติดอันดับ2ยึดยาบ้า 600,000 เม็ดกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมา

0: ข้ามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณพื้นที่บ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พันเอกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจึงจัดกำลังชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334รวม3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจากจุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกระทั่งตรวจพบกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มกระบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนและเหตุการณ์สงบลงพบว่ากลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต2ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มกระบวนการได้รับบาดเจ็บแล้วสามารถหนีรอดไปได้โดยอาศัยความชำนาญเบื้องต้นพบถุงเป้ดัดแปลงยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 600,000 เม็ดและฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนายพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพระดอนเผยเร่งอนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วมขอจ่ายค่าเสียชีวิตกว่า 300,000 ต่อรายเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางเยียวยาเบื้องต้น 9,000 บาทต่อครัวเรือนนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเสนองบประมาณที่ใช้เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อใดว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านทันทีหลังเดินทางกลับจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพื่อไปเยี่ยมประชาชนและได้พบปะกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทั้งสองอยู่ในพื้นที่คงได้รายงานสถานการณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นคือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนเชื่อว่านายเจเสศที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคงจะเร่งรัดดำเนินการทำไมคลาดเคลื่อนวันนี้คงจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะลงนามและนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบกลางส่วนเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตล่าสุดทราบว่ามี 2-3 รายมี2ส่วนที่จะจ่ายให้คือขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.คงทำเรื่องขึ้นมาและอีกส่วนคือกองทุนของสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทบวก 30,000 บาทเท่ากับ 80,000 บาทส่วนที่2จากงบกลางจำนวน 250,000 บาทต่อรายซึ่งรวมทั้งหมดแล้วประมาณรายละกว่า 300,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094 480 3076

0: 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
4: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะ
6: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
5: วันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่เอ่ย
6: 24ค่ะ
5: 24สิงหาคมอุ๊ยเวลามันผ่านไปเร็วๆนะโถ
6: เร็วมากค่ะนี่คือยังมันยังมีจันทร์สุดท้ายของเดือนจันทร์หน้าติ่งไว
5: ้31ใช่ไหมจันทร์หน้านะวันนี้24สิงหาคมแล้วอีกไม่กี่วันก็จะมีการประชุมใหญ่ของประเทศไทยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็คือการประชุม World Bank
6: เดือนตุลาคมถูกไหมคะ
5: อีกไม่กี่วันประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งในการประชุม World Bank ครั้งนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยพร้อมไหมตอบได้เลยว่าพร้อมค่ะ
6: พร้อมมากๆ
5: พร้อมมากๆใส่มายมกหลายๆตัวเลยนะคะเรามาดูกันมาอัปเดตกันว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างเวลาที่หนุ้ยไปศูนย์ศิริกิติ์ตอนนี้รู้สึกว่าอะไรเป็นแลนด์มาร์คถ้าให้หนุ้ยมอง
6: โอ้โหจริงๆเอาจริงๆด้วยเพิ่งไปหลังจากที่ทำเสร็จใหม่เนี่ยครั้งเดียวไม่แน่ใจว่าอันที่เป็นแลนด์มาร์คเดิมยังอยู่ไหมที่เป็นหรือเรียกไม่ถูกอ่ะจะเรียกว่าเป็นอะไรดีนะ
5: ด้านข้างที่มีความสวยงามของไม้แกะสลักใช่ไหมอันนั้นก็ยังอยู่แต่วันนี้นุ้ย
6: มีพิเศษกว่านั้น
5: มีพิเศษกว่านั้นนะอันนี้มุมส่วนตัวน
6: ะ
5: ส่วนตัวสร้อยฟ้าเวลาไปทำข่าวที่ศูนย์ศิริกิติ์แต่ละครั้งเนี่ยเราจะประทับใจก็คือสวนเบญจกิติข้าง
6: ๆใช่ค่ะใช่
5: คือตรงนั้นเนี่ยมีลานอเนกประสงค์สวนเบญจกิติลองมองมุมสูงมาสิแล้วคุณจะเห็นบึงน้ำขนาดใหญ
6: ่
5: แล้วก็เห็นแบบเวิ้งที่แบบคนสามารถ

0: ยืนตรงนั้นได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวไปปันอะไรนะเรือเป็ดได้ใช่ไหมนี่แหละค่ะครั้งนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจเลยและคิดว่าน่าจะต้องมีการไปถ่ายรูปตรงนั้นนะ
1: โอ้แน่นอนเนาะมันก็เป็นสิ่งที่จะบอกใกล้ชิดธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เป็นความสวยงามด้วยไม่ใช่แค่ในอาคาร
1: อัน
0: นี้คือด้านนอกอาคารข้างๆกับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองค่ะอันนี้คือแลนด์มาร์คในใจที่พี่คิดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ากทม.เขาว่าอย่างไรคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการผู้ว่ากทม.เขาบอกว่ากทม.เนี่ยมีความภูมิใจมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของเมืองที่มีศักยภาพในทุกมิติสำหรับการจัดประชุมระดับโลกทั้งระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางแล้วก็ประสิทธิภาพความพร้อมด้านที่พักความปลอดภัยด้านการบริการตลอดจนระบบสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติและที่สำคัญคือพลังของผู้คนและวัฒนธรรมการต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทยจะสร้างความประทับใจให้กับแขกมาเยือนทั่วโลกค่ะแล้วแลนด์มาร์คของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่ม World Bank นะคะณลานอเนกประสงค์สวนเบญจกิติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราคิดนะเราก็คิดถูกเหมือนกันนะด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: สะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเมืองเจ้าภาพที่พร้อมเชื่อมต่อกับนานาชาติและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะ
0: และแน่นอนบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็จะเป็นความทรงจำที่ดีของผู้นำประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
1: เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าชมได้นะแลนด์มาร์คนี้ค่ะไปได้ทุกวัน
0: ค่ะ
1: ตีสี่ครึ่งถึง4ทุ่มก็คือเป็นตามเวลาที่สวนเขาเปิดให้คนเข้าไปเลยนะสวนเบญจกิติสายออกกำลังกายเขาชอบไปตอนเช้าๆเพราะว่าอากาศกำลังดีไม่ร้อนแล้วก็วิ่งเสร็จก็พอดีต่อด้วยอาจจะไปเดินแถวๆนั้นหาอะไรกินต่อนะคะ
0: แน่นอนพี่กำลังนึกเลยนะหนูต้องพูดเรื่องของกินนะ เพราะว่าวิ่งเสร็จออกกำลังกายเสร็จต้องได้โปรตีนต้องได้กิน
1: ใช่
0: ตีสี่ครึ่งนี่คือก็เหมาะกับสายที่แบบไปออกกำลังกายตอนเช้า
1: ใช่ค่ะบางคนเขาไปออกกำลังกายแล้วก็ไปทำงานต่อเพราะว่าตรงนั้นก็สะดวกอยู่แล้วการเดินทางใช่ไหมคะลงใต้ดินอะไรอย่างนี้ต่อได้เลย
0: สายถ่ายรูปก็สวยนะ
1: ใช่
0: เพราะมุมนั้นสวยมาก
1: ต้องแสงประมาณนั้นแหละ
0: ใช่แล้วลองคิดดูสิถ้าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วถ่ายรูปในมุมนั้นเนี่ย มันจะมีคล้ายๆกับเป็นลานยื่นเข้าไปในน้ำนึกออกไหม
1: นึกออกค่ะ
0: มันจะสวยงามเป็นวงกลมเลยนะอ
1: ัน
0: นั้นเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งนะคะที่จะเป็นแหล่งเป็นจุดต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้ฟังกัน
1: ค่ะเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะกับงานประชุมนะคะWorld Bank นะคะ MF World Bank Group นะคะที่จะเกิดขึ้นในปี2026นี้ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังกลับมาสู่เศรษฐกิจปากท้องกันวันนี้ท่านผู้ฟังความรู้สึกหลายๆคนบอกฉันรู้สึกว่ารายได้ฉันมันก็ทรงๆแต่รายจ่ายมันโตพรวดอ่ะ
1: คือรายได้อาจจะยุบยุบย่อย่อบ้างแต่รายจ่ายไม่มีย่อเนาะ
0: มันพุ่งอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละมันเลยทำให้เกิดภาวะ shrinking power chest power ก็คือเป็นภาวะที่อำนาจซื้อลดลง
1: ค่ะ
0: คือเรามีเงินนะแต่เหมือนเงินเราซื้อของน้อยลงอ่ะ
1: เหมือนนึกถึงวันนี้ถ้าเราเดินไปในตลาดแล้วเรากำเงินไป100บาทถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเราเด็กนะพี่กุ้งโอ้โหข้าวขนม
0: มันเต็มไม่เต็มมือ
1: ยังเหลือแต่ทุกวันนี้ร้อยหนึ่งคือพอกินข้าวปุ๊บนี่ก็ต้องเลือกแล้วว่าจะกินขนมหรือว่ากินน้ำปั่นแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวภาวะแบบนี้แหละเดี๋ยวเราลองไปคุยกับทางนักการตลาดกันว่าควรจะต้องมีการปรับตัวหรือว่ารับมืออย่างไรในเมื่อกำลังซื้อที่หดหายลงไปนะคะไปที่คุณวิทวัฒน์ชัยปานีนะคะซึ่งเป็นนักการตลาดจะมาพบกับเราทุกๆวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิทวัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ครับก็เป็นตัวรับมือที่เรียกว่า shrinking

0: purchasing power กันนะฮะทีนี้กำลังซื้อเนี่ยที่มันลดลงหรือว่าในที่สุดทำให้ค่าใช้จ่ายต่อบินลดลงเนี่ยนะฮะหรือจริงๆเหมือนกับที่เกิดเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามี100บาทเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยชิ้นลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับประการแรกเลยมันเกิดขึ้นเพราะเงินเฟ้อนะราคาสินค้าราคาอาหารค่าบริการมันปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมก็เลยเกิดประเด็นที่ว่านี่แหละนะฮะข้าวแกงจาก40บาทกลายเป็น80บาทก็ต้องพยายามทำ40บาทให้ได้นะก็มีรัฐมนตรีท่านสุภจีพยายามทำอยู่แต่ว่าก็เถียงกันไปเถียงกันมานะฮะก็เลยยังไม่เกิดสักทีก็น่าเสียดายเหมือนกันนะอย่างที่สองนี่ก็คือนอกจากเงินเฟ้อเนี่ยมันก็คือเกิดอาการรายได้โตไม่ทันค่าของชีพก็คือแปลว่าเงินเฟ้อสูงกว่าเงินเดือนที่ขึ้นนะฮะคือจริงๆถ้ามันขึ้นไปในดีกรีที่เท่าๆกันเนี่ยมันจะซื้อได้เท่าเดิมอ่ะนี่ก็ออกมาแต่ว่าจำนวนเงินมันจะมากขึ้นนะอาจจะจาก100บาทเป็น150บาทหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความสามารถในการซื้อเนี่ยมันยังซื้อได้2อย่างอยู
1: ่
0: นะฮะไม่ต้องซื้อได้อย่างเดียวต้องเลือกน้ำปั่นหรือขนมอย่างที่ว่านะอย่างที่3นี่ก็คือมันเกิดขึ้นจากหนี้สินครัวเรือนที่สูงนะฮะพอหนี้สินครัวเรือนสูงเนี่ยคนเราก็ต้องกักรายได้ส่วนหนึ่งไว้ชำระหนี
1: ้
0: นะจ่ายค่าบ้านค่ารถนะจ่ายค่าบัตรเครดิตไอ้ส่วนที่จะเหลือท็อปปิ้งหรืออะไรเนี่ยมันก็น้อยลงนะก็กำลังซื้อมันก็ต่ำลงกับสุดท้ายนี่ก็คือโดยรวมเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับหรือบรรยากาศในเรื่องเศรษฐกิจมันดูแล้วชะลอตัวไม่น่าไว้ใจก็ทำให้คนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็เลือกที่จะเก็บเงินไว้บ้างออมเงินไว้บ้างไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะโดยเฉพาะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแพงเลยเกินถ้าไม่มีประกันเนี่ยโอ้โหหนาวเลยนะฮะก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอเกิดสภาวะนี้ขึ้นแล้วนี่ผู้บริโภคก็เลยเลือกที่จะหนึ่งตัดงบนี่ตัดอะไรได้ก่อนก็ต้องตัดสินค้าฟุ่มเฟือยก่อนใช่ไหมครับก็เลือกซื้อแต่สินค้าที่จำเป็นเป็น priorityกับอันที่สองเนี่ยก็จำเป็นและที่ต้องเลือกซื้อแบรนด์ที่ราคาถูกลงก็หาออปชันต่างๆที่โอเคแบรนด์ที่ยังถ้าเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าราคาถูกลงนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้ผลกระทบโดยรวมเนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างหนึ่งก็คือผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงเนี่ยก็คือนักธุรกิจหลายคนก็ชะลอการลงทุนนะก็ไม่แน่ใจก็ไม่เปิดโรงงานใหม่ไม่เปิดสาขาใหม่นะครับอันที่สองก็คือชะลอมันก็เท่ากับชะลอหรือเลิกการจ้างงานนะบางคนนี่ชะลอไม่พอเนี่ยอย่างบอกว่าเปิดสาขาใหม่ไม่เปิดเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นยุบสาขาที่มีอยู่แล้วด้วยนะยกเลิกไปก็ทำให้เกิดการเลิกการจ้างงานนะครับหรือชะลอการจ้างงานการที่สามเนี่ยก็มีการดิ้นรนปรับราคาสินค้าให้ดึงดูดลูกค้าส่วนมากก็คือต้องถูกลงนะครับผลกำไรก็จะในทางธุรกิจก็จะต่ำลงนะฮะแล้วก็เข้าสู่ price war เข้าสู่การเชือดเฉือนกันเป็น red ocean นะฮะก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับใครเลย ก็ได้ผู้บริโภคได้ซื้อของถูกก็จริงแต่ว่าไม่นานธุรกิจถ้าเขาเจ๊งขึ้นมาก็จะไม่มีของที่จะซื้อนะฮะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งว่าในที่สุดถ้าในระยะยาวเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องหันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ทำของราคาแพงก็อาจจะต้องหันมาทำ fighting brand ที่ราคาถูกลงนะก็จะมีการใช้ชื่อของแบรนด์รุ่นพี่มา endorse แบรนด์รุ่นน้องบอกโอเคนี่บริษัทเดียวกันนะแต่ของมันราคาถูกลงและเป็นแบรนด์นี้นะครับก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้ข่าวเรื่องนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยขออนุญาตอ้างอิงก
1: ็
0: คือได้อ่านคำสัมภาษณ์ของนัดวงพาณิชย์ซึ่งเป็นประธานสมาคมผู้ค้าปลีกเนี่ยนะครับซึ่งมองว่าผลกระทบเนี่ยมันมีผลต่อผู้ค้าปลีกค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูซิว่าท่านมองว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วเอามาพูดคุยกันก็คือคุณนัดได้มองบอกว่าในปี2569เนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยสัญญาณจริงๆมันดีขึ้นนะแต่มันไม่ดีขึ้นทั้งหมดนะฮะท่านใช้คำว่าบอกว่ามันดีขึ้นเป็นแบบ K-shape อันนี้น่าสนใจถามว่า K shape เป็นยังไงก็คือตัว K เนี่ยมันมีขาหนึ่งที่มันขึ้นขาหนึ่งที่มันลงนะครับก็คือเป็นการเติบโตหรือตกต่ำลงเป็น2ทิศทางนะฮะในทางที่1ที่เป็นขาบน

0: ที่มันดูขึ้นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้แรงส่งจากเรื่องของการส่งออกเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของ data center และเรื่องของการลงทุนนะครับพวกนี้ก็คือมีโอกาสและที่จะพุ่งขึ้นได้นะครับกับกลุ่มที่2เนี่ยที่เป็นขาล่างที่เป็นเคที่ทิ่มลงเนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงเพราะมันเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือเป็นธุรกิจ SME ธุรกิจรายย่อยนะครับพวกนี้จะขึ้นช้าหรือตกต่ำลงเพราะว่าเผชิญกับปัญหาที่บอกต้นทุนสูงขึ้นมีสภาพการคล่องตัวที่สภาพคล่องที่ตึงตัวนะครับมีหนี้เสียอันนี้น่ากลัวนะการเริ่มเบี้ยวหนี้เริ่มไม่จ่ายเริ่มอะไรกันทวงหนี้ไม่ได้ก็ขาดสภาพคล่องไปในตัวนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการแข่งขันจากการนำเข้าสินค้าราคาถูกมาตัดราคากันนะซึ่งมีอยู่เยอะมากเลยนะผมชอบยกตัวอย่างปากกาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีปากกาที่เรารู้จักหลายยี่ห้อตราฮอสตราบิ๊กสมัยก่อนที่เด็กๆรู้จักกันเออเดี๋ยวนี้มันเป็นปากกาจากจีนหมดเลยเพราะพวกนั้นนี่ด้ามละ10บาทพวกนี้ด้ามละ2บาทมันราคามันต่างกันเยอะนะฮะมันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้แบรนด์แม้แต่แบรนด์ใหญ่ๆก็ตามทีนี้ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเรียกว่าเป็นมุมมองของประธานสมาคมผู้ค้าปลีกเนี่ยก็เลยพูดถึงธุรกิจค้าปลีกเยอะหน่อยนะครับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะโต 3% ก็ยังดีนะ
1: ก็
0: ยังมีอัตราการเติบโตก็คือมันถ้าโต 3% เนี่ยก็เท่ากับฐานปี2568นี่มันเป็นอยู่ที่ 4.25 ล้านบาทนะครับก็เท่ากับเม็ดเงินจากปี2568เนี่ยมันเดิมมันมีอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 127,500 ล้านบาททำให้ตลาดค้าปลีกเนี่ยมูลค่ารวมเนี่ยของปีนี้เนี่ยจะปิดไปที่ประมาณ 4.338 ล้าน
1: คือยังโตอยู่
0: 4.3 ล้านล้านบาทโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่อ้างอิงมาจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยด้วยนะครับทีนี้การฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นบางช่วงและบางกลุ่มนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาตรการที่ส่งผลมากที่สุดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นมาตรการของรัฐบาลนะครับเช่นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเรื่องของไทยช่วยไทย plus
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวหมดช่วงไปเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงนี่ก่อนไห
1: ม
0: นะฮะ60-40เนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้ยังคึกคักอยู่
0: ก็จะยังคึกคักอยู่แต่ถ้าหมดช่วงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องเตรียมก๊อก2มารองรับแล้วทีนี้ก็ได้ข่าวแล้วว่าก๊อก2นี่จะไปเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเข้าสู่ปลายปีนะครับก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วไทยนะฮะแล้วก็การกระตุ้นการใช้จ่ายปลายปีแล้วก็การลงทุนต่างๆนะครับทีนี้หมวดที่มันมองว่าค้าปลีกนี่ยังจะเติบโตได้ดีเนี่ยก็ยังเป็นหมวดสินค้าจำเป็นอยู่นะครับหมวดอาหารหมวดเครื่องดื่มหมวดของใช้ส่วนตัวของใช้ภายในบ้านสินค้าสุขภาพยังดีอยู่สินค้าที่เกี่ยวกับความงามก็ยังดีอยู่นะครับส่วนหมวดที่จะต้องระมัดระวังและจับตามองให้ดีและอย่าเพิ่งไปเรียกว่าลงทุนอะไรใหญ่โตเนี่ยนะครับก็คือหมวดเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านนะฮะแล้วก็สินค้าที่ราคาสูงมากๆก็ยังเรียกว่าฝืดเคืองกันอยู่นะตลาด real estate อย่างบ้านอย่างตลาดรถยนต์ราคาสูงเนี่ยยังจะมีปัญหาอยู่นะครับแต่รถยนต์ราคาที่ต่ำกว่าล้านเนี่ยยังพอเดินนะคิดว่าก็มีรถไฟฟ้าต่างๆเข้ามาทำตลาดกันมากมายก็ยังพอไหวนะครับส่วนการคาดการณ์ปี2570เนี่ยนะฮะปีหน้าเนี่ยก็มีความคาดว่าอันนี้เป็นตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคาดว่า GDP จะโต 1.8% ซึ่งมันจะมีแรงกดดันจากเรื่องของการส่งออกสินค้าซึ่งมันมีการกระตุ้นสูงในปีนี้อันนี้เป็นการบ้านหนักของคุณสุภจีแล้วนะคือกระตุ้นไว้ปีนี้คาดว่าจะดีนะฮะแล้วก็จะสูงขึ้นอย่างมากแต่นี่พอสูงขึ้นมากปั๊บเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะไม่สูงตามปี69นะเพราะนั้นการคาดการณ์ในปี70นี่ก็คาดว่ามันจะมีแรงกดดันจากการส่งออกสินค้าที่คาดว่าจะชะลอตัวลงนะครับอันนี้ก็ต้องดูฝีมือก๊อก2กันอีกทีนึง
1: ค่ะพอเวลากำลังซื้อมันหดหายไปแบบเนี้ยเวลาใช้จ่ายต่อบิลของผู้บริโภคเนี่ย ็เหลือน้อยลงแล้วแหละเพราะมันต้องกันเงินไปผ่อน

0: ชำระหนี้การเงินไปทำส่วนอื่นเนี่ยแบบนี้ตัวผู้ประกอบการเองพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยเราควรจะมีการปรับกลยุทธ์ตัวเองอย่างไรล่ะคะ
1: ครับก็มีข้อแนะนำอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมองไว้ให้สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันมีสองเรื่องใหญ่เลยก็หนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนธุรกิจให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปหรือว่าแม้แต่คนที่ทำธุรกิจค้าปลีกอยู่เนี่ยต้องมีซอร์สในเรื่องของการควบคุมต้นทุนธุรกิจที่ดีที่มีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันขึ้นโดยที่มันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได
2: ้
1: เช่นปัจจัยเรื่องวิกฤตพลังงานนะน้ำมันขึ้นนะค่าน้ำมันดีเซลขึ้นค่าขนส่งขึ้นเนี่ยต้นทุนสินค้ามันก็ขึ้นนะ
0: คุมไม่ได้
1: ทีนี้ก็ต้องหาทางที่จะควบคุมเรื่องนี้ให้ได้ดีที่สุดนะเป็นหลักการแรก
0: okay.
1: นะครับอันนี้ก็คือทางขาเข้าแล้ว okay. ที่ต้องควบคุมให้ดีกับทางขาออกเนี่ยก็แน่นอนก็จำเป็นที่ต้องหามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อนะครับซึ่งทั้งหมดนี่ไม่ว่าจะการควบคุมธุรกิจให้มีต้นทุนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือการหามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเนี่ยมันมองได้เป็น3ระยะด้วยกัน
0: okay.
1: นะครับ1คือมาตรการระยะสั้นเนี่ยต้องเริ่มจากการกระตุ้นกำลังซื้อก่อนเลยนะฮะมันมีหลายอย่างที่เอื้ออยู่นะฮะเพราะว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวดีขึ้นนะพอการท่องเที่ยวดีขึ้นเนี่ยลองดูเรื่องของ VAT refund เรื่องของ Easy e-receipt นะครับและเรื่องของที่รัฐทำเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะมากระตุ้นในระยะสั้นได้รวมทั้งการคิดโปรโมชั่นต่างๆที่น่าสนใจนะครับนี่โปรโมชั่นเนี่ยถ้าทำใหญ่ทำให้ดีเนี่ยมันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะกำลังซื้อภายในประเทศนะ
0: ยังไงคะ
1: คือกลายเป็นการคือนึกออกไหมว่าอย่างถ้าดูใน YouTube บ่อยๆเนี่ยก็มีคนพูดถึงไอคอนสยามเยอะนะชาวต่างชาตินะมีคนพูดถึงเซ็นทรัลเวิลด์ค่อนข้างเยอะเหล่านี้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยถ้ามารวบรวมเป็นแพ็กเกจดีๆแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าโอเคในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์สำหรับพวกเขานะซึ่งมันมีตัวเลขอยู่เนี่ยว่าชาติไหนเนี่ยนิยมเข้ามาในช่วงเวลาใดนึกออกไหมฮะเราก็ดึงดูดสินค้าและโปรโมชั่นที่มันจะเรียกว่ากระตุ้นหรือว่าสร้างความสนใจให้กับพวกนั้นถ้ามาเมืองไทยช่วงนี้ต้องมาช้อปปิ้งนะก็จะกระตุ้นกำลังซื้อในระยะสั้นได้คือก็หวังในประเทศอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องหวังในเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งเขาอาจจะมีกำลังซื้อมากกว่า
0: อย่างนี้ถ้าเกิดเราทำให้นักท่องเที่ยวมีหมุดหมายว่าเฮ้ยถ้ามาไทยแลนด์เนี่ยต้องมาช้อปปิ้งไอ้นี่นะแล้วมันจะได้แวดรีฟันน
2: ะ
0: มันสะดวกรวดเร็วนะอันนี้จะดึงกำลังซื้อเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะเราก็เตรียมช็อปอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ฉันในชั้นนั้นอยากจะให้เขามาเนี่ยอยากให้ต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้ามาเลยว่าเอ้ยฉันไปฉันต้องซื้อไอ้นี่นะจากตรงนี้จากเพื่อจะได้แบตรีฟันด้วย
2: ค่ะ
0: อันนี้จะดึงกำลังซื้อได้สูงค่ะ
1: ใช่เพราะนั้นจริงๆมันต้องจับมือกันนะทั้งกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะก็ต้องจับมือกันแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องกระตุ้นไอ้แคมเปญช้อปปิ้งพาราไดซ์เนี่ยขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดค้าปลีกของบ้านเรานะอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นงานระยะสั้นที่ทำได้เลยนะเพราะมันเป็นลักษณะแคมเปญ
2: ค่ะ
1: นะครับถ้าเป็นระยะที่2คือระยะกลางก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะฮะแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนในต่างจังหวัดนะบอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะช่วยเศรษฐกิจประเทศเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันควรจะเพิ่มการลงทุนในต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มแรงงานใหม่สร้างแรงงานในพื้นที่แล้วก็สนับสนุนอย่างหนึ่งที่ธุรกิจค้าปลีกที่คุณนัทประธานของสมาคมค้าปลีกเนี่ยนะครับพูดถึงอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของการสนับสนุนการจ้างงานรายชั่วโมงซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ต้องการของคนที่ทำธุรกิจค้าปลีกค่อนข้างเยอะ คือด้วยเศรษฐกิจสภาพปัจจุบันนี้อาจจะไม่สามารถมีกำลังที่จะจ้างลูกจ้างเต็มเวลาได้นึกออกไหม
2: ฮะ
1: บางทีเนี่ยต้องมาเสริมช่วงเสาร์อาทิตย
2: ์
1: ทีนี้ด้วยระบบกฎหมายแรงงานหรืออะไรของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เอื้ออำนวยตรงนี้เท่าที่

0: ควรเช่นสวัสดิการของคนกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกจ้างนี่ก็จะพึงพอใจที่จะได้จ้างเป็นเพอร์มาเนนต์นะฮะมากกว่าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
1: ค่ะ
0: นะก็

0: ย่างที่บอกในธุรกิจร้านอาหารยกตัวอย่างนะร้านอาหารแน่นวันศุกร์เสาร์นะครับหรือวันอาทิตย์กลางวันเนี่ยบางทีเขาอยากจ้างพนักงานเสิร์ฟเพิ่มตรงช่วงนั้นนี่ก็ออกไหมครับแต่เดิมเนี่ยมันทำค่อนข้างยากเพราะว่าเด็กที่มารับจ้างเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่จะได้รับงานการจ้างงาน3วันนะฮะก็ทีนี้มันอาจจะมีธุรกิจอื่นที่มันลงรอยกันพอดีต้องลองศึกษาดูนะครับเช่นธุรกิจที่ต้องการจ้างงานในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสไม่ต้องการวีคเอนด์นะแรงงานพวกนี้เนี่ยอาจจะมีทางออกมีทางเลือกให้เขาว่าโอเคจันทร์อังคารพุธพฤหัสคุณไปทำงานนี
1: ้
0: พอศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณมาเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารหรืออะไรเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งแรงงานและทั้งสำหรับนายจ้างด้วยนะฮะนายจ้างก็ไม่ต้องจ้างเงินเดือนเต็มเดือนนะนึกออกมั้ยก็สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีก็จะทำให้ธุรกิจไปได้ดีนะครับ
1: เป็นอีกวิธีหนึ่ง
0: เป็นอีกวิธีหนึ่งระยะกลางก
1: ับ
0: ระยะยาวนี่ก็คือถ้าทางค้าปลีกนี่เขาจะเร่งเราตรงนี้มากๆคืออยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลกติกาเรื่องของการแข่งขันที่เท่าเทียมเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการไทยที่ทำค้าปลีกอยู่เนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็เรื่องราคาเลยเห็นนะครับเพราะภาษีที่จะนำเข้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมีแกลบที่แตกต่างกันแล้วก็เรื่องของค่าส่งเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะแต่ตรงนั้นผู้บริโภคมองอีกอย่างนึงมองว่าเป็นประโยชน์ของเขา
1: ค่ะ
0: นะซึ่งรัฐก็ลำบากใจเหมือนกันว่าถ้าไปเรียกว่าจำกัดอีคอมเมิร์ซเยอะทำให้ราคาแพงขึ้นผู้บริโภคก็จะโวยได้
1: ต้อง
0: ทำจุดสมดุลร้านค้าปลีกคุณไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการเรียกร้องของผู้ค้าปลีกก็จริงแต่ในทางกลับกันเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการไทยและผู้ค้าปลีกไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องทำอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มให้เป็นนะเห็นความพยายามอยู่นะครับอย่างเช่นเซ็นทรัลเองเคยมีจับมือกับ JD ทำรัฐทำไมมันก็ไม่เวิร์กอ่ะในที่สุดมันสู้ Lazada สู้ Shopee ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ยังสู้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่สู้ไม่ได้นะมันไม่สู้ไม่ได้คือตอนนี้อย่างเซ็นทรัลเนี่ยต้องยอมรับว่ายังเก่งมากอยู่ในเรื่องของการทำธุรกิจค้าปลีกที่เป็นห้าง
2: ยืนแข็งมากยืนแข็งมาก
0: แข็งมากยังเป็นเรียกว่าแทบจะที่เดียวในโลกเลยที่ทำได้ดีแล้วก็ไปทำได้ดีในต่างประเทศด้วยนะครับที่เป็นลักษณะที่คนมาเดินช้อปปิ้งอยู่นะฮะแต่หลายคนก็พูดว่าโอเคเซ็นทรัลไปได้นะแต่ว่าแทนเน้นของเซ็นทรัลหรือผู้เช่าเนี่ย ยังลำบากอยู่นะนะครับนอกจากคนที่ขายเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็ยังไปได้ดีอยู
2: ่ส่วนใหญ่ตอนนี้คนไปห้างจะเน้นเรื่องอาหารที่สุดมั้ย
0: ไปกินไปกิน
1: เพราะว่าต้องทานแบบปรุงสุกใหม
2: ่เพิ่มอาหารเพิ่มอาหาร
0: เพิ่มตัวนานกันค่อนข้างเยอะ
1: ก็ถือว่าเราจะเห็นการขยับของหลายภาคส่วนเนาะเพื่อที่จะไปรอดด้วยกันนะคะในยุคที่คนจับจ่ายก็ระวังแต่ว่าผู้ประกอบการร้านค้าเขาก็อยากให้เขาอยู่ได้ยอดขายเติบโตแล้วก็ภาครัฐเองจะสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไรด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะมาพูดคุยกันอีกเป็นระยะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจกับการค้านะการบริโภคแบบนี้มันมีการตลาดให้เราได้ศึกษากันอีกหลายแง่หลายมุมเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ด
2: ีค่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: เม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุดตาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเทรนด์ของการทำงานในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมันเอื้อให้เราเนี่ย flexible มากขึ้น
5: ค
4: ือสบายสบายบริหารเวลาได้มากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นด้วยเดี๋ยวดูการตรงนี
5: ้ก่อนจะไปดูเรื่องของเทรนด์การทำงานแบบที่พี่กุ้งว่านะคะขอฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่านะคะกับเรื่องของประกันภัยนะคะทางกรุงเทพประกันภัยค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลค่ะลูกค้าสามารถดูและดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยค่ะแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตัวเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศได้นะคะนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุและสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่ะปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะในวันนี้ค่ะทั้งระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมที่02-285-8888ค่ะ
4: ค่ะอ่ะเรามาดูเรื่องของเทรนด์การทำงานที่บอกกันไปเนาะ
5: ค่ะเทรนด์การยืดหยุ่น
4: มันยืดหยุ่นมากขึ้นการทำงานที่แบบยืดหยุ่นก็หมายถึงว่าแบบเข้าเวลามีออนไลน์ได้บ้างไม่จำเป็นจะต้องออนไซต์ตลอดเวลามันทำให้การทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแบบนี้มันเปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยสามารถเลือกเวลาเลือกสถานที่ทำงานได้อย่างอิสระการเดินทางจึงไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าหยุดพักจากงานอีกต่อไปนะเอาพูดง่ายๆก็คือทำให้เราบริหารเวลาเที่ยวได้ง่ายขึ้น
5: ใช่เพราะตัวเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราสามารถทำงานได้ครับแบกอาจจะเป็นแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามแต่มือถือก็สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นฉันบอกว่าแทนที่ปกตินะลาได้สัก5วัน7วันก็อาจจะยาวๆไปเลยสักเดือนนึงอันนี้คือต้องสำหรับบริษัทที่ทำได้นะอาจจะไม่ได้ทุกที่
4: ใช่บริษัทที่มีเงื่อนไขแบบนี้กับพนักงานนะก็คือมองที่เอาพุทเป็นหลักไงเอาพุทก็คือผลงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วทำงานที่ไหนก็ได้ที่เน็ตแรง
5: ค่ะมีงานส่งอะ
4: มีงานส่งก็จบได้นะคะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถบริหารเวลาไปเที่ยวต่างประเทศได้มากขึ้นนานขึ้นแล้วก็คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อม

0: นะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะก็ทำให้เรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยได้รับอานิสงส์ในเรื่องนี้ไปด้วยนะคะการเข้าพักทาง Agoda นะทางเพจ Agoda เขาบอกว่าสำหรับการเข้าพักตั้งแต่30คืนขึ้นไปเนี่ยมันก็เลยมีเพิ่มมากขึ้น
1: โอ้โห
0: 30คืนคือยังไงอ่ะ
1: คือได้นึกถึงฝั่งทางตอนตกก่อนเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้วันลาแบบเต็มที
0: ่
1: ประมาณนี้หรือบางคนถึงขั้นเขาเรียก leave without pay เนาะก็คือไม่ต้องรับเงินเดือนนั้นเขาขอเดือนนึงอาจจะไปท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่อันนี้อาจจะผสมผสานแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทงานด้วยนะคะนิยามก่อนว่าการเดินทางที่ผสมผสานการทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าleisure มาจาก business ธุรกิจใช่ไหมคะบวกกับ leisure ที่เป็นการพักผ่อนเนี่ยทำให้กินนิยามใหม่เดี๋ยวนี้จะมีศัพท์ใหม่ๆเยอะขึ้นการผสานกันแบบนี้นะคะคือการทำงานกับการพักผ่อนเอามาผสานกันจุดหมายปลายทางที่คนจะไปทิ้งตัวนานๆแบบนี้พี่กุ้งเป็นเดือนเนี่ยต้องคิดถึงอะไรก่อนเราจะไปอยู่ที่ไหนสักเดือนนึงเงินค่าใช้จ่ายนะคะปัจจัยหลักเลยคือดูความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวไงเขาต้องมีผสานการทำงานเข้าไปด้วยไลฟ์สไตล์ที่เขาจะต้องชอบด้วยกับจุดหมายปลายทางนั้นค่ะอันเนี้ยทั้งหมดนี้นะคะ3อย่างหลักๆเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาตัดสินใจว่าอ่ะจะใช้เวลาในจุดหมายปลายทางนั้นๆเป็นเดือนถึงขั้นเป็นเดือนแล้วนักเดินทางชาวไทยล่ะที่เขาสนใจที่ใช้เวลาในต่างประเทศเนี่ยที่นุ้ยบอกไปว่าปัจจัยที่ว่ามาเหล่านี้เนี่ยนะคะสำคัญไม่แพ้กับปักหมุดแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวนะคะว่าอ่ะสมมติเราจะไปประเทศหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากฉันอยากจะไปแลนด์มาร์คตรงนี้ไปถ่ายรูปตรงนี้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่อีก3อย่างที่นุ้ยว่าทั้งค่าใช้จ่ายทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่มันตอบโจทย์เราเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจด้วยนี่ทางAgodaเขารวบรวมข้อมูลมานะคะแล้วเชื่อไหมคะว่าพอไปดูว่าอ่ะคนค้นหาที่พักบนAgodaที่บอกว่า30คืนขึ้นไปอ่ะอยู่เป็นเดือนอ่ะที่ไหนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดพี่กุ้งพอเดาได้ไหมใกล้ๆเราใกล้ๆเรา
0: ญี่ปุ่นไหม
1: ใกล้กว่านั้นอีกค่ะ
0: ที่ไหน
1: ใกล้ไทยเวียดนามเมืองที่คนค้นหามากที่สุดคือดานังเพราะค่าครองชีพไม่สูงอ่ะอันนี้เป็นปัจจัยถ้าอยู่เป็นเดือนอ่ะ
0: มันต้องใช้เงิน
1: ญี่ปุ่นอยู่เป็นเดือนนี่ก็มีสิทธิ์นะคะต้องอาจจะกลับมาปั่นเงินกันเยอะมากเลยนะนะคะแล้วก็คือดานังเนี่ยเขาก็ค่าครองชีพไม่สูงสิ่งอำนวยความสะดวกก็พร้อมแล้วก็มีชายหาดด้วยคือมีชายหาดแล้วก็เป็นชีวิตเมืองก็มีมันผสมผสานกันถือว่าลงตัวเพราะว่าต้องดอกจันว่าอันเนี้ยคนไทยเราก็ต้องเลือกอันที่ใกล้แล้วมีทุกอย่างครบเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าดานังนี่แหละค่ะได้รับความสนใจมากที่สุดจากการสำรวจครั้งนี้นะคะ
0: คือเวียดนามเขาก็มาแรงเนาะคือถ้าจะดึงดูดไปที่โตเกียวเนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็สนใจน
1: ะ
0: มันก็เดินทางสะดวกแต่ว่าอันนี้ต้องกระเป๋าหนักนิดนึง
1: ใช่
0: เงินหนักนิดนึงอ่ะกลับมาที่ประเทศไทยดีกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีเวลามากๆแบบเนี้ยAgodaก็บอกว่าเทรนด์พักระยะยาวในประเทศไทยค้นหาตั้งแต่30คืนขึ้นไปเนี่ยเขาไปไหนกันบ้างถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยู่ประเทศไทยมีเวลาจะเที่ยวได้นานขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเที่ยวเราต้องทำงานด้วยน
1: ะ
0: ไม่ใช่พักเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยจะไปที่ไหนที่แบบเที่ยวด้วยได้งานด้วยมีเน็ตแรงให้เราใช้ทำงานได้ด้วยAgodaเขาเฉลยมาว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นทะเลเป็นเกาะต่างๆได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆคือถ้าพี่ได้ไปแล้วต้องทำงานด้วยนะ
1: พี่กุ้งเลือกที่ไหน
0: พี่ก็จะเลือกทะเลพี่ไม่เลือกภูเขา
1: เพราะ
0: บางครั้งเน็ตมันไม่แรง
1: อ๋อหนูคิดว่านี่หนูคิดแนวศิลปินเลยคิดว่าเวลาเราเครียดคิดงานไม่ออกขอไปมองนะมองทะเลไม่ได้นี่ว่ามองเขาอ๋อจริงเข้าใจว่าบางทีเรา
0: เคยอย่างนี้ไหมล่ะ
1: ขึ้นดอย
0: ขึ้นดอยอ่ะคือแบบทำงานไปด้วยระหว่างที่รถนั่งรถตู้ขึ้นดอยอ่ะคุยอยู่ส่งเน็ตอยู่เอ้าต้องหยุด
1: มันจะมีบางจุดที่
0: มันโดนเขาหลายจุดนะ
1: แม้ว่าทางเครือข่ายโครงข่ายต่างๆเขาพยายามไปตั้งเสาแต่มันก็จะมีนิดนึงอ
0: ่
1: ะ
0: สะดุด
1: มีแบบถูกบดบังนิดหน่อย
0: หลุดบ้างติดต่อไม่ได้บ้างอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพี่นะพี่จะเลือกแบบไม่ใช่เขาก็แล้วกัน เอาเป็นเราอ่ะก็คือเอาไปทะเลเนาะ
1: ไม่ได้นัดกันเลยนะ
0: แสดงว่าเราเกิดยุคใกล้เคียงกันนะไม่ใช่เขาก็ต้องเราอะไรเงี้ยทะเลก็คือเราคิดตรงกับอากูด้าน
1: ะ
0: อากูด้าเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกทะเลเลือกเกาะเป็นความ

0: นิยมอันดับต้นๆ
1: ค่ะ
0: สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจกับจุดหมายปลายทางที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เอื้อต่อความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวเห็นไหมตรงใจพี่เลยอ
1: ่ะใช่แล้วใกล้สุดล่ะทะเลที่ใกล้สุด
0: ใกล้สุดก็ต้องพัทยาบางแสนไหม
1: ใช่เลยยอดนิยมก็คืออันดับหนึ่ง
0: ที่ไหน
1: ตกที่พัทยาไงคะคิดเหมือนเรานี่แหละ มนุษย์ทำงานก็คิดเหมือนเราเพราะว่าไปจากกรุงเทพสะดวกนะคุณจะขับไปเองก็ได้หรือว่าจะรถสาธารณะก็เยอะแยะใช่ไหมคะไปพักยาวๆได้เลยแล้วมีทุกอย่างครบครันถ้าห่างจากพัทยาถัดจากพัทยาไปก็อันนี้จะไกลหน่อยภูเก็ตกับสมุย
0: นี่ต้องมีตังค์เลยนะ
1: จริงอันนี้ต้องมีตังค์นิดนึงนะแต่ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่อาจจะเป็นต่างชาติเยอะหน่อยนะที่พักมีให้เลือกหลายแบบคุณอยากจะพักเป็นโรงแรมจะเป็นวิลล่านะคะหรือว่าอาจจะอุ้ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายประเภทอ่ะอยู่เป็นเดือนๆได้เลยไม่แพง
0: ขึ้นอีกนิดนึง
1: ค่ะแล้วปิดท้ายนะคะที่เป็นการสำรวจแล้วพบว่าเป็นอันดับกลางๆถัดมาก็คือหัวหินกับชะอำใช้ได้อยู่ก็อาจจะไกลกว่าพัทยาหน่อยแต่หลายคนเขาก็ชอบมากเลยหัวหินเป็นโอ้โหสถานที่พักตากอากาศของยอดทิพย์ตั้งแต่สมัยโบราณเนาะ
0: ก็คือโดยสรุปเลยนะคะทางผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของ Agoda นะคะคุณอัครพรรอดคงเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลของ Agoda เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางชาวไทยเนี่ยหันมาสนใจในการเข้าพักนานขึ้นในจุดหมายปลายทางต่างประเทศที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็ความคุ้มค่าค่าใช้จ่ายและโครงสร้างพื้นฐานอ่ะแล้วก็กลับมามองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอย่างประเทศไทยนะคะมองหาที่พักระยะยาวในไทยเนี่ยต่างชาติก็ให้ความสนใจกับเกาะแล้วก็ริมทะเลอากูด้าก็มุ่งมั่นที่จะให้ช่วยให้นักเดินทางค้นหาที่พักที่ตอบโจทย์ในรูปแบบของการเดินทางที่เปลี่ยนไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานระยะไกลก็คือทำออนไลน์บวกกับการพักผ่อนที่นานขึ้นหรือว่าการประสานทั้งการทำงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกัน
1: นุ้ยแค่ฟังแล้วก็อยากไปเที่ยวแล้วอ่ะอยากไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมคะไหนส่งความคิดเห็นมาบอกเราได้นะทั้ง Facebook แล้วก็ LINE เลยค่ะถ้าไปเบลเชอร์เนี่ยไปที่ไหนกันดี
0: ตอนนี้พี่ยังไม่รู้สึกอยากเที่ยว
1: ทำไมล่ะคะ
0: อารมณ์อยากเที่ยวมันจะมาช่วงใกล้ๆหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวอ๋ออ่
1: ะตอนนี้หยอดกระปุกไปก่อนตอนนี้เราก็ปั่นงานทำเคลียร์งานให้แบบไปเยอะๆก่อน
0: เก็บตังค์เก็บตังค
1: ์
0: แล้วเป็นไหมล่ะนุ้ยเป็นไหมพอเริ่มสักเข้าพฤศจิกาธันวาพอเริ่มมันมีแสงแดดมันให้อารมณ์หน้าหนาวอ่ะแสงแดดหน้าหนาวกับแสงแดดหน้าอื่นไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แสงแดดหน้าหนาวมาแล้วลมเบาๆมาแล
1: ้
0: วอุ๊ยฉันอยากจะไปแล้วอยากจะไปนู่นไปนี่จะเป็นในไทยหรือต่างประเทศก็ตาม อารมณ์ท่องเที่ยวจะอยู่ตรงนั้นมันถึงเป็นไฮซีซั่นไง
1: โอ้แล้วมันก็เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลทั่วโลกไงมันเป็นบรรยากาศของเอ้ยปลายปีแล้วคริสต์มาสมาแล
0: ้
1: วปีใหม่มาแล้วตรุษจีนอะไรมันต่อเนื่องกันไปเฟสนั้นไป
0: ใช่งั้นตอนนี้ทำงานเก็บตังค์ไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะอ่ะ มาดูเชนกาแฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าเชื่อนะว่าเชนกาแฟแบรนด์เนี้ยโอ้โหทำรายได้แล้วก็สร้างความฮือฮามากนะคะ Blue Button
1: ค่ะ
0: เขามีอะไรดีคะ
1: ค่ะ
0: เป็นจากร้านกาแฟรถเข็นเนี่ยแต่ตอนนี้มีรายได้ 8,000 กว่าล้าน
1: ขนาดนั้น
0: เลยอ่ะ
1: ในไทยอาจจะยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวจะเห็นเร็วๆนี้ค่ะเอ๊ะจริงๆเห็นแล้วน
0: ี่เห็นแล้วมาแล้ว
1: มาแล้ว21ใช่ไหมเหมือนเพิ่งเปิดไปใช
0: ่
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวปลายเดือนจะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะคือสำหรับ Blue Bottle เนี่ยก็เปิดมา20กว่าปีแล้วเป็นเชนกาแฟระดับโลกเลยนะคะ
0: ในต่างประเทศ
1: ก็ย้อนไปก่อนละกันตั้งแต่ปี2002ผู้ฟังที่เมืองโอ๊คแลนด์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกาเจ้าของนะคะก็คือเจมส์ฟรีแมนค่ะเป็นอดีตนักดนตรีที่เขาชอบดื่มกาแฟมากแล้วเขาก็ตัดสินใจเอาเงินเก็บที่มีเนี่ยประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้จุดเริ่มต้นเขานะเอาไปลงทุนซื้อเครื่องคั่วกาแฟแล้วก็ดัดแปลงรถเก่าเพื่อเข็นไปขายตามตลาดนะคะตามตลาดเกษตรกรแล้วเขาก็ตั้งชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ย Blue Bottle Coffee ก็คือสัญลักษณ์ตามแบบโลโก้เลยนะเป็นขวดสีน้ำเงินสีฟ้าๆแบบนี้ค่ะอันนี้เขาก็ถือว่ามีที่มาที่ไปตอนนั้นนะจริงๆแล้วไอ้พวกการตั้งชื่อแบรนด์หรือว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขารำลึกถึงร้านกาแฟแห่งแรกของยุโรปตอนกลางที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียแต่ละคนก็จะมีแรงบันดาลใจในการทำแบรนด์ทำจุดเริ่มต้นของสินค้าบริการของตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นที่มาของ Blue Bottle

0: แต่ที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยอยากจะให้เห็นว่าหัวใจหลักที่ทำให้แบรนด์กาแฟนี้แตกต่างและประสบความสำเร็จท่ามกลาง Red Ocean นะโอ้โหกาแฟนี่มันกี่ยี่ห้อต่อกี่ยี่ห้อนะคุณจะอยู่ได้มันต้องมีจุดขายจุดเด่นอะไรที่ทำให้อยู่มายาวนาน20กว่าปีแล้วขยายสาขาออกมาจากประเทศของตัวเองไปแต่ละภูมิภาคทั่วโลกนะคะคือถ้าเป็นเชนร้านกาแฟส่วนใหญ่อะถ้านุ้ยบอกว่าเปิดมา20กว่าปีพี่กุ้งต้องนึกว่าโอ้โหมันต้องแบบขยายสาขาเยอะๆแบบเต็มไปหมดแล
1: ้
0: วแต่นี่ก็ไม่นะคะเขาไม่ได้เน้นว่าต้องขยายสาขาแบบรวดเร็วแต่เขาเน้นเขาเป็น specialty coffee อย่างแรกเนี่ยเขาตั้งมาตรฐานเลยว่าเขาจะต้องชงกาแฟส่งมอบกาแฟถึงมือลูกค้าหรือว่าชงในร้านเนี่ยแค่ใน48ชั่วโมงไม่ขนาด24 48ชั่วโมงภายใน2วันหลังการคั่วแล้วบนถุงกาแฟนะคะที่เขาขายเมล็ดกาแฟด้วยเนี่ย Blue Bottle จะประทับวันที่คั่วนะให้ชัดเจนเลยไม่ได้บอกแค่ว่าหมดอายุเมื่อไหร่แต่บอกว่าอ่ะถุงเนี้ยคั่วเมื่อไหร
1: ่
0: นอกจากนี้ค่ะการคั่วของเขาเนี่ยคั่วระดับอ่อนถึงกลางจะดึงเอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟที่มาจากแต่ละแหล่งปลูกแล้วก็ชงดริปมือแบบถ้วยต่อถ้วยนะคะอันเนี้ยทำให้โอ้โหมันพิถีพิถันน่ะใช่ไหมกว่าจะได้มากว่าจะออกเป็นแต่ละแก้วและที่สำคัญการออกแบบสาขานะคะแต่ละสาขาของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่จะดูเป็นเอกลักษณ์ก็คือเขาเน้นเรียบง่ายร้านจะโทนสีสว่างอาจจะมีไม้มีปูนเปลือยแล้วก็โปร่งโปร่งแบบนี้ค่ะคือดีไซน์มันไม่ได้สูตรสำเร็จว่าจะเหมือนกันทุกสาขาทั่วโลกนะแต่มันจะดูเป็นเอกลักษณ์เห็นแล้วพอจะแบบเอ๊ะได้ว่าอ่ะอันนี้ Blue Bottle นะแล้วมันก็จะกลมกลืนกับสถานที่แถวๆนั้นด้วยไม่ได้โดดออกมาแบบคุณสมมติว่าเป็นการรีโนเวทเนี่ยคุณก็ต้องเข้ากับไอ้ร้านข้างๆอ่ะที่มันอยู่แถวๆนั้นด้วยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่ได้โดดฉันเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ตรงนี้แบบนี้ค่ะ
1: คือฟังดูแล้วนุ้ยมันคือกาแฟที่พรีเมียม
0: สเปเชียลตี้
1: มันเป็นพรีเมียมเป็นสเปเชียลตี้แต่ว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญสิเขาต้องได้โตอย่างก้าวกระโดดได้ขนาดนั้นน่ะ
0: ก็เนี่ยแหละอันนี้ใช่จุดเปลี่ยนก็คือมีการขายค่ะ Blue Bottle นะคะเมื่อปี2026ค่ะทีนี้มันก็มีจุดเปลี่ยนของธุรกิจมาเรื่อยๆนะคะเอาจุดเปลี่ยนแรกก่อนปี2017 Nestle เข้าไปถือหุ้น
1: นั่นไง
0: นะ400กว่าล้านดอลลาร์หรือว่า 14,000 ล้านบาท
1: คือมียักษ์ใหญ่เข้าไปด้วย
0: ใช่เข้าไปจากนั้นพอปีล่าสุด2026ค่ะ Nestleเลขขายให้กับ Centrum Capital เป็นกองทุน Private Equity ของจีนต้องบอกว่ากองทุนนี้นะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ Luckin Coffee อันนี้เริ่มเข้ามาใกล้เราแล้วนี่ล่ะค่ะมูลค่าก็เลยเติบโตขึ้นไปอีกแต่ว่า Blue Bottle กับ Luckin เขาบริหารแบบแยกกันนะเอามาตัดภาพมาตอนนี้พอมีการขายกิจการนะคะมีคนมาเทคไปเนี่ย Blue Bottle มีสาขา140กว่าแห่งทั่วโลกนะทั่วเอเชียก็หลายที่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยล่ะค่ะในไทยของเรา2สาขาแล้วนะคะ21ที่ผ่านมาเปิดที่เซ็นทรัลพาร์คและเดี๋ยวปลายเดือนนี้เนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวจะเปิดที่เอ็มควอเทียร์อีกสาขาหนึ่งนี่อาจจะรอติดตามกันนะคะว่าจะได้รับความนิยมขนาดไหนแต่นุ้ยเชื่อว่าคนก็ไปรอคิว
1: ก็ต้องไปแบบสัมผัสสักนิดนึงนะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้เป็นทิ้งท้าย
0: ช่วงท้ายนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามและสนใจหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะที่จะอบรมกันตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะเริ่ม2กันยายนนี้แล้วค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยร่วมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะและมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเป็นพี่เลี้ยงค่ะพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนไปวิเคราะห์เจาะลึกกันกับ2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยค่ะค่าอบรมนะคะท่านละ 59,000 บาทเราเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้นะคะและตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งสุดท้ายแล้วอะค่ะสนใจโทรตอนนี้ได้เลยนะคะที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครกันเลยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะที่เป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงรับประกันให้1ปีเต็มด้วยนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือ 1,390 บาทเท่านั้น

0: ค่ะสนใจโทรได้ที่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot นะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ทาง100.5 นี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์พบกันนะคะกับ Marketing New Update วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 12:00 นปัตตานีป่วน3คนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาและวางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุครั้งนี้นายกรัฐมนตรีถกหน่วยงานความมั่นคงหลังป่วนใต้นับร้อยจุดและถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวผอ.ข่าวกรองชี้สามปัจจัยป่วนใต้ใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามเกิดเหตุภูเขาขยะพังถล่มในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีชาวบ้านเสียชีวิต30คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับกลุ่มเห็นต่างกลุ่มก่อความไม่สงบยังป่วนซ้ำครับที่ปัตตานีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาแล้วก็วางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 21:00 นเมื่อคืนนี้ครับมีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายลอบเข้ามาภายในสำนักงานของเทศบาลตำบลพ่อมิงอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีก่อนจะลอบวางเพลิงและก็วางระเบิดจนทำให้ทรัพย์สินของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางเทศบาล2คนครับดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณป้อมยามมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนพร้อมอาวุธปืนครบมือลอบมาทางด้านหลังของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะก่อนจับเจ้าหน้าที่รปภ.มัดมือด้วยเชือกเคเบิลไทยแล้วก็นำตัวออกจากป้อมยามจากนั้นคนร้ายได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุกลุ่มแรกได้ไปยังโรงจอดรถก่อนจะใช้ของแข็งตีกระจกรถแล้วก็ราดน้ำมันเข้าไปในห้องผู้โดยสารก่อนจุดไฟเผาทำให้รถยนต์ที่อยู่ภายในโรงรถได้รับความเสียหายไป4คันครับนอกจากนี้คนร้ายอีกกลุ่มได้ใช้ครีมงัดหน้าต่างเหล็กดัดของสำนักงานเพื่อลอบเข้าไปราดน้ำมันจุดไฟเผาเพื่อหวังทำลายอาคารสำนักงานทั้งหมดแต่โชคดีทางเจ้าหน้าที่เข้าดับเพลิงได้ทันส่วนคนร้ายอีกกลุ่มนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเมื่อคนร้ายปฏิบัติการเสร็จล่าถอยไปด้านหลังของสำนักงานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับระเบิดที่คนร้ายวางไว้ในป้อมยามก็ทำงานแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายมีเศษระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลข้างเคียงเข้ามาช่วยดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดไว้หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็จะมีการรอชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจพื้นที่แล้วก็เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินของทางเทศบาลได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพบว่ารถยนต์ของเทศบาลได้รับความเสียหาย4คันก็ได้แก่รถดับเพลิง1คันรถขยะ1คันรถกระบะของสำนักงาน1คันและรถกู้ชีพ1คันครับเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพ

0: จากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นอกจากกลุ่มแนวร่วมชุดเดิมที่เคยก่อเหตุไปแล้วหลายครั้งในพื้นที่ยังมีกลุ่มหน้าขาวหรือผู้ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุโดยกลุ่มเหล่านี้ครับไม่มีหมายจับของทางการไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ทำให้การดูเส้นทางและก็คอยอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุและหลบหนีได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการก่อเหตุของคนร้ายที่กระจายกำลังเข้าก่อเหตุในจุดที่ต้องใช้คนจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีการแบ่งกำลังแล้วก็หน้าที่การทำไม่ว่าจะเป็นการดูต้นทางกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุรวมถึงกลุ่มให้การช่วยเหลือในการหลบหนีและซ่อนตัวโดยครั้งนี้ครับเฉพาะพื้นที่ปัตตานีรวมแล้วเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด14เหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า80คนทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะส่วนการรถไฟยังคงงดเดินรถชั่วคราวสายใต้ปลายทางสุไหงโกลกนะคะหลังเกิดระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดค่ะขณะที่สถานียะลาเปิดเดินรถสายสั้นนะคะส่วนปลายทางสุไหงโกลกนั้นยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมรุโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อที่จะซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายและแตกหักจากแรงระเบิดเมื่อวานนี้มีการปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆเช่นขบวนที่มุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชออกจากสถานียะลาตอนประมาณ 6:30 เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ยังให้บริการตามปกตินะคะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของการรถไฟอส.คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ขบวนรถที่งดให้บริการวันนี้นะคะก็คือขบวนรถ453ยะลาสุไหงโกลกขบวนรถ448สุไหงโกลกยะลาขบวน48รอออกต้นทางยะลาเวลา 8:30 โดยประมาณถ้าซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการการรถไฟก็จะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะและหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองยะลาตรึงกำลังตามจุดตรวจด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจตำบลสเตงจุดตรวจตำบลท่าสาบเพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทบุคคลต้องสงสัยป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในศูนย์กลางชุมชนแล้วก็ให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเมื่อวันที่19สิงหาคมตรวจพบกลุ่มนายอาเดลผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกเคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อตำบลจะกัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาและตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะคาดว่าเป็นการประชุมวางแผนโจมตีฐานปฏิบัติการและวันที่20สิงหาคมปรากฏข่าวคนร้ายนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีดำแดงประกอบระเบิด2ลูกผ่านจุดตรวจเข้าสู่เขตเมืองยะลามีรายงานข่าวกรองเตือนการก่อเหตุคาร์บอมในเขตเมืองยะลาเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจพบนายอับดุลเลาะผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญา3หมายเข้ามาเคลื่อนไหวในหมู่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาปลุกระดมเยาวชนขนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดมาพักคอยเพื่อเตรียมก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่วางมาตรการป้องกันเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารพักอาศัยแล้วก็ฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาก็ต้องระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำด้วยนะคะว่าการเดินทางโดยลำพังนั้นอาจจะเป็นอันตรายค่ะ
0: เมื่อเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือถกเครียดเลยนะครับหลังจากถูกวิจารณ์ว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังเกิดเหตุความไม่สงบนับร้อยจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายธนัทสุวรรณนานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการพูดคุยถกกันเครียดเลยครับก็คาดว่าจะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะ

0: เพราะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งข่าวล่วงหน้าล่าช้าขณะที่นายเสียศักดิ์ กวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงการข่าวเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติที่เกิดขึ้นต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรต้องมาประเมินสถานการณ์ต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเรารัดกุมมากยิ่งขึ้นทุกจุดนั้นต้องทำแบบไหนนักข่าวก็ถามนะครับว่าประสานกับมาเลเซียหรือไม่เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามแดนกลับไปนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าต้องดูกันเพราะทางมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือถ้าเราแจ้งไปความจริงมีการพูดคุยกันตั้งแต่นายกไปเยือนเดี๋ยวดูกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครหลบหลีกไปทางไหนบ้างทั้งนี้การก่อเหตุที่ถี่มากขนาดนี้ประเมินหรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายเสียศักดิ์ตอบว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนครับ
1: ค่ะฟังจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะคุณธนัทสุวรรณานนท์ค่ะเป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเมินการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามี3สาเหตุหลักนะคะสาเหตุแรกก็คือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าค่ะคาดว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายก็จะทำให้เราเสียเปรียบนะคะดังนั้นก็ต้องวางแผนค่ะว่าจะเตรียมการพูดคุยอย่างไรและประเด็นที่2นะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นช่องว่างและก็เป็นการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและ3นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูฝนค่ะของที่เตรียมอาจจะเสียหายก็ได้จังหวะเวลาพอดีค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามเสมอเลยว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการก่อเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะรู้กันโดยทันทีค่ะไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้จะต้องมาพร้อมกันและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าการก่อเหตุเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายธนัทยอมรับว่าก็มีส่วนค่ะแต่ว่าอย่างในยะลาเนี่ยก็เป็นเหตุก่อกวนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสนั้นมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในปัตตานีด้วยดังนั้นก็จำเป็นจะต้องแยกออกมานะคะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพและตอนนี้ก็รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะส่วนเรื่องการข่าวในพื้นที่ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และแม่ทัพภาคที่4ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ข่าวส่วนมาตรการรับมือนะคะก็มี2ประเด็นค่ะก็คือทหารจะต้องมีการจัดเตรียมกำลังกันใหม่และจะต้องออกแนวทางแก้ปัญหาใหม่หรือไม่รวมถึงการนำเรื่องดังกล่าวสู่โต๊ะการพูดคุยก็ต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งส่วนว่าจะให้ทางการมาเลเซียช่วยเหลืออะไรหรือไม่นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่ามาเลเซียเขาก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีความร่วมมือจากมาเลเซียในการควบคุมดูแลชายแดนไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามไปข้ามมาด้วยค่ะ
0: 12นาฬิกา12นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับเรามาดูเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่น่านกันครับแม้ว่าปัญหาน้ำท่วมจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเราสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกะทันหันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์ 20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดิน

0: างไปพร้อมๆกันนะครับ
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: น้ำป่าหลากในจังหวัดน่านจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าความสูญเสียยังคงอยู่ล่าสุดครับสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกะทันหันหลังลุยช่วยพี่น้องชาวน่านจนสุดกำลังจนวินาทีสุดท้ายครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบุคลากรของทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับซึ่งล่าสุดได้สูญเสียนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปอย่างกะทันหันหลังลุยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเมืองน่านและชาวอำเภอปัวจนวินาทีสุดท้ายทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติครับส่งกำลังคนเข้าพื้นที่เมืองน่านตั้งแต่19สิงหาคมจนสามารถคลี่คลายก่อนย้ายทีมเข้าฟื้นฟูอีกหลายชุมชนในอำเภอปัวโดยเป็นศูนย์กลางประสานระดมทีมกู้ภัยในเครือข่ายทีมอาสาคูโบต้าเข้าจัดการเศษซากความเสียหายจากน้ำป่ามีการนำรถไถรถแมคโครเลื่อยยนต์รถบรรทุกพร้อมเครื่องมือครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องอย่างสุดกำลังจนทุกวันนี้ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติยังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลวรนครจุดที่สะพานฝายถูกตัดขาดนำโดรนส่งขึ้นท้องฟ้าหอบอาหารน้ำดื่มของยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาไปข้ามแม่น้ำส่งให้กับผู้ประสบภัยที่ติดค้างนะครับติดต่อโลกภายนอกไม่ได้ใช้ยังชีพครับนายสุภมงคลรัตนจิตหรือว่าพี่เอหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นคีย์แมนคนสำคัญหน้าที่ประสานโรงครัวเข้าพื้นที่ภัยพิบัติหลายเหตุการณ์รับหน้าที่ดูแลจัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดเตรียมอาหารกล่องสิ่งของยังชีพจำเป็นส่งเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติทั้งเหตุการณ์วารีพิโรธที่อำเภอแม่สายเมื่อปี67น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมเมืองน่านทั้ง3ปีอุทกภัยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับ
3: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับทางคุณสุภาพมงคลค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัตินะคะเร่งนำอาหารน้ำดื่มส่งให้ประชาชนค่ะก็ปฏิบัติงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็รวมแล้วก็ไปที่3ตำบลของอำเภอปัวนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทีนี้เส้นทางเนี่ยมันเดินทางลำบากมากเลยนะคะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าคุณสุภาพมงคลเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็ตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจจะพักผ่อนน้อยค่ะเพราะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เสียชีวิตอย่างกะทันหันที่โรงแรมที่พักค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างชัดเจนนะคะว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรขณะที่ทางด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณสุภาพมงคลนะคะเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ DSI ส่งฟ้องคุณชนนพัฒน์นะคะคดีเว็บพนันค่ะคณะพนักงานสอบสวน DSI นำสำนวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นัดนายชนนพัฒน์นาคสัวสชนพัฒน์นะคะขออภัยค่ะชนพัฒน์นาคสัวสสสงขลาเขต4พักกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาพิเศษค่ะสำนวนคดีบรรจุมาใน6ลังด้วยกันถึง 12,000 หน้านะคะแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาค่ะคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันมีส่วนร่วมใน

0: ค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานเป็นอ้างยี่ค่ะก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดมีความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเป็นอ้างยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และข้อกล่าวหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทางเจ้าตัวก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้ก็เดินทางมาตามนัดนำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายื่นต่ออัยการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับพันทินจี้กกต.ส่งสำนวนคดีโกงสว.ครบ229คนวันต่อเหลือ8รายเปิดทางผู้มีอำนาจตัวจริงลอยนวลครับนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้พูดถึงคดีโกงสว.โดยบอกว่าวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านจะมีการจัดเสวนารอบสุดท้ายที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซึ่งอาจจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดกว่าไอลอว์แล้วก็วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดเสวนาโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็นายวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการปปช.เข้าร่วมเสวนาครับซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องนี้ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้สว.ที่ถูกเอ่ยชื่อทั้งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ยังตั้งคำถามกลับให้ไปถามคนที่มาฟ้องรวมถึงสว.ที่อยู่ในสำนวนก็อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังมี13รัฐมนตรี17ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งหมด229คนดังนั้นถ้ากกต.ริอาจหมกเม็ดตัดตอนเฉพาะ8คนตามจำนวนคดีของ DSI ไม่ใช่ทั้งกระบวนการแล้วใครเป็นผู้อำนาจตัดสินที่แท้จริงเส้นทางกันสุดท้ายเงินมาจากไหนซึ่งต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับนายพันทินบอกว่าคลิปเสียงที่ออกมามักมีคำว่าพวกเราเขาเคาะมาแล้วข้างบนเขาจัดการกันหมดซึ่งอันตรายมากสำหรับกระบวนการเมืองไทยเพราะมันคือการกินรวบเข้าถึงอำนาจของแต่ละองค์กรทั้งหลายได้นะครับเงินโพยคนมีอำนาจทางการเมืองเป็นเนื้อเดียวกันอัยการเองบอกว่าอย่าตัดตอนเพราะ8คนให้สอบถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจจึงฝากไปถึงกกต.ครับว่าให้ส่งสำนวนของทุกคนไปยังศาลฎีกาเพราะกกต.มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่แล้วครับ
2: มาอีกคนหนึ่งนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องที่ไอลอว์โพสต์กล่าวอ้างนะข้อมูลการโทรศัพท์สว.อ่างทองว่ามีการโทรหา2พี่น้องปริศนานันทกุลค่ะคุณภราดรบอกว่าก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าตนและนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสส.อ่างทองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ที่มีการเลือกกันในปี2567ค่ะที่ไอลอว์นำข้อมูลการโทรศัพท์เข้าและออกของตนทั้งการรับสายโทรออกมาเปิดเผยเนี่ยทางคุณภราดรบอกว่าข้อมูลการโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลนี้มาได้ก็ต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะเพราะไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เอามาเป็นการเอามาปะติดปะต่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แม้แต่ตนยังไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะต้องไปขอที่เครือข่ายโทรศัพท์ก็ยังต้องใช้เวลาในการขอพอสมควรเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะดังนั้นนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่า

0: ข้อมูลที่ได้มาจะถือว่าเป็นการแฮกข้อมูลหรือไม่นายพระดอนบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่เอาข้อมูลมาว่าได้มาจากไหนต้องไปดูที่มาถึงจะตอบได้ว่าข้อมูลนี้มีหลักฐานแค่ไหนนะคะก็มองว่าการสร้างข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะทำได้ในยุคปัจจุบันค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าข้อเท็จจริงที่ว่ามีผู้สมัครสว.อ่างทองโทรหาในวันที่27มิถุนายน2567หลังเลือกสว.เสร็จน่ะจริงหรือไม่นายพระดอนบอกว่าคือเรื่องของการถามคำถามแบบนี้ที่มันเกิดขึ้น2ปีที่แล้วเนี่ยมาถามแบบนี้เนี่ยนะคะแค่ว่าถามว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยเชื่อว่าบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะยืนยันว่าไม่ได้โทรหรือโทรเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเช้าวันนั้นเป็นวันสำคัญนะมีสว.2คนโทรหาคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วเหตุใดจึงมาโทรหาทางคุณพระดอนคุณพระดอนก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าไปเอาข้อมูลมาดูก่อนว่ามีหลักฐานมีคลิปเสียงมีภาพมีวิดีโอเป็นเสียงจริงหรือไม่แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าเมื่อวานที่เห็นข่าวก็หัวล้อในคอเลยนะนึกถึงวรรณกรรมของชาติกอบจิตติเรื่องคำพิพากษาค่ะนึกถึงไอ้ฟักนะคะให้ไปอ่านดูว่าเรื่องเหล่านี้ในสังคมไม่ใช่เกิดวันนี้แต่ว่าเกิดมา50ปีแล้วสังคมเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเราจึงควรจะเอาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไอ้ฟักทำกับสมทรงแบบนั้นจริงหรือไม่หรือไม่ได้ทำสุดท้ายคำพิพากษาของสังคมก็ออกมาแล้วนะคะก็ยกเอาวรรณกรรมเรื่องสำคัญในอดีตของเรามาเป็นคำตอบด้วยค่ะ
1: กรมธนารักษ์ครับเปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ด้วยระบบออนไลน์ครั้งแรกของโลกนะครับเสนอราคามากกว่า50ครั้งจบที่ 2.54 ล้านบาทครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับเปิดตัวประมูลเหรียญ10บาทนะครับถือว่าเป็นตลาดประมูลเหรียญกษัตริย์ระดับสากลบนระบบดิจิตอลแห่งแรกของโลกมุ่งเน้นการเปลี่ยนมรดกทางประวัติศาสตร์ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้การเพิ่มมูลค่าและก็คุณค่าของทรัพย์สินแผ่นดินสู่ความยั่งยืนวันนี้ครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ซึ่งเป็นเหรียญในตำนานผลิตออกมาเพียง100เหรียญเท่านั้นครับจำนวน1เหรียญที่เอามาประมูลกันเริ่มต้นที่ราคา 300,000 บาทมีผู้ลงทะเบียน130คนแต่วางเงินประกัน23คนจึงมีผู้มีสิทธิ์ที่จะประมูลแค่23คนครับกรมธนารักษ์ตั้งเป้าไว้2ล้านบาทแต่ว่าการประมูลขับเคี่ยวกันมากจบที่ราคาประมูลเหรียญ10บาทในประวัติศาสตร์นี้นะครับ 2,540,000 บาทผ่านการเสนอราคาถึง52ครั้งด้วยกันครับ
0: ค่ะมาที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศอิสราภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถึงแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่การเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งทางคุณทรงศักดิ์บอกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานต้องอาศัยความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายการเยียวยาความเสียหายเป็นไปอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเชิงระบบเข้ากับการบริหารราชการแผ่นดินลดช่องว่างในการกำกับดูแลและผลักดันประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และการเยียวยาอย่างรวดเร็วครบถ้วนเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นส่วนทางคุณสุภมาศนะคะขอบคุณผู้ตรวจการที่เข้าใจการทำงานของสคบที่มีงบประมาณจำกัดแต่มีภารกิจต้องดูแลทั้งประเทศเพราะปัญหาผู้บริโภคไม่เหมือนสมัยก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนช่วงข้ามคืนก็เลยจำเป็นต้องบูรณาการกันสคบยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพราะก็ต้องทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมา5เดือนก็ปิดเคสได้เป็นจำนวนมากด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมทั้งเอกชนนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นพันธมิตรในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุ ตุร้ายในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีครับเมื่อภูเขาขยะพังถล่มทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป30 คนบาดเจ็บกว่า20 คนครับสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้คือฝนที่ตกลงมาอย่าง

0: ทำให้กองขยะในลานทิ้งขยะดาเอชซาลามบริเวณเชิงเขาผสมกับดินที่ล่มลงมาไหลลงมาทับบ้านเรือนหลายหลังทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายบาดเจ็บอีก22คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสที่น่าเศร้าคือเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงดังสนั่นช่วงเวลาประมาณ 2:00 จึงพากันออกมานอกบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกองขยะละลอก2ถล่มลงมาครับจนทำให้บ้านหลายหลังพังทลายผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าลูกๆทั้ง5คนของเธอเสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็เกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นไปครับขณะที่ทางการได้เร่งรถขุดเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเกลี่ยซากขยะที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อระดมบุคลากรจำนวนมากรวมถึงกำลังทหารค้นหาผู้ที่ยังอาจจะรอดชีวิตอยู่ใต้ซากกองขยะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแองเจล่านิโคลาวแล้วก็วานย่าเบียคุสค่ะเป็นคู่รักชาวรัสเซียก็จะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในวันนี้ค่ะหลังจากทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนยอดเสาอากาศของตึก Empire State ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางป้ายผ้าขนาดใหญ่เรียกร้องสันติภาพโลกแล้วก็ตามไปด้วยการขอแต่งงานสุดอลังการแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ลงในโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเพราะว่าแลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กรวมถึงตึก Empire State เขายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุตึก World Trade Center เมื่อปี2001ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณวงจันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
7: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
6: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
7: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก่อนที่จะคุยเรื่องข่าวต่างๆขอเพิ่มเติมสักนิดนึงอันนี้เขาถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะคุณเก๋
7: ค่ะ
6: โค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครหลักสูตร M

0: COT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายนะคะซึ่งก็คาดว่าวัน2วันนี้น่าจะเรียบแล้วล่ะนะคะแต่ก็คือแจ้งไว้สำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ยังรีรอ
1: ค่ะ
0: โดย15สัปดาห์เต็มนะเราเริ่มอบรม2กันยายนซึ่งก็ใกล้แล้วล่ะอันนี้เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในเรื่องของ

0: ื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะเปิดรับสมัครถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะคะสอบถามได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของ Mcot แต่เรื่องไม่ดีในช่วงปลายสัปดาห์มีหลายเรื่องมาก
1: ค่ะ
0: คุณเก๋ช่วงก่อนหน้านี้ที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเราจะเห็นเลยนะว่าในรัฐบาลอนุทิน2คณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะมีความต่อเนื่องแล้วก็ไปกันเวลาไปก็คือยกไปเป็นทีมเลยมีหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะไปต่างประเทศโดยเราก็คาดหวังนอกเหนือจากเรื่องของการเชื่อมสัมพันธไมตรีเรายังหวังเรื่องของการเปิดตลาดแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของการค้าการลงทุนนะแล้วก็เรื่องของพลังงานและความมั่นคงหลายๆด้านแต่ปรากฏว่าพอการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงหลายวันหลังมีเหตุการณ์ทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากน้ำมือมนุษย์ต่อเนื่องนะเพราะเป็นช่วงฤดูที่บางจุดเริ่มมีน้ำท่วมนะแล้วก็ทางอุตุก็มีการเตือนตลอดนะในช่วงระยะนี้สำหรับเรื่องของสภาพอากาศซึ่งในช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็โดนด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดก็เรียกว่ามีฝนถล่มในหลายพื้นที่เหมือนกันนะซึ่งประเด็นที่เราติดตามกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมน่านแล้วก็ระยะหลังมันก็จะมีคือคำที่คนนึกอะว่ามันท่วมซ้ำมันท่วมซ้ำสองครั้งสามครั้งอย่างไรก็ตามในครั้งนี้นะคะมีการมอบหมายให้กับรองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันเป็นประธานในเรื่องของการดูแลในส่วนของภาคเหนือที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็มีการรวบรวมเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งทางด้านคุณยศชนันเองเนี่ยนะครับก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นโมเดลของทางตอนที่เขาเรียกว่าเชียงรายโมเดลเพราะว่าเรานึกถึงระบบเลยตั้งแต่ช่วงที่มีการเกิดเหตุจะต้องมีหน่วยงานไหนช่วยเหลือแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาไม่ให้มันล่าช้าเหมือนในครั้งก่อนๆ นะคะสิ่งที่ในส่วนของแนวคิดของคุณยศชนันที่ใช้ก็คือเรื่องของคือเขามาเอามาใช้เป็นต้นแบบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันเรียกว่าบูรณาการและโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูนี่สำคัญมากก็มีการประสานหน่วยงานนอกจากปภ.ก็จะมีทางด้านของหน่วยงานฐานพัฒนาซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในหลายๆจุดนี่ก็มีความชำนาญในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็มีการประสานในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเห็นเขาบอกว่าใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยเพราะว่าคุณยศชนันเป็นอาจารย์เก่าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีการระดมสรรพกำลังรวมทั้งมันสมองที่เอามาช่วย
1: คือไปตั้งซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านเลยนะคะแล้วก็รวมแล้วก็บูรณาการเนี่ยหลายๆกระทรวงนะคะเข้าใจว่าน่าจะมีถึง6กระทรวงด้วยกันนะคะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีวอเนี่ยท่านก็ไปสั่งการเองเลยนะใช่ค่ะก็คือถึงขนาดแบบว่าคุณอนุทินอ่ะชมคุณยศชนันเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็บอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยโอ้โหทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เลยเป้าหมายสำคัญก็คือเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะแล้วก็มีการกล่าวชื่นชมคุณยศชนันด้วยนะบอกว่าเข้ามาบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ประสานงานกับหลายหน่วยกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างใกล้

0: ใกล้ชิดจนสถานการณ์เนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องเตรียมเดินหน้าเรื่องของมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็นำเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาถอดบทเรียนด้วยเพื่อที่จะเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพในการรับมือกับน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็ภัยพิบัติในอนาคตนะคะจะบอกว่าไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวนะคะที่ชมจริงๆเนี่ยอย่างฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกเลยบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยทำงานได้ดีนะคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจากการติดตามสถานการณ์ต้องชมเชยคือคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ระบุชื่อนะแต่ใช้คำว่าจากการติดตามสถานการณ์ต้องชมเชยบรรดารัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็รวมไปถึงขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ด้วยก็มองว่าการทำงานในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างมีเอกภาพอย่างมากอยากให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการฟื้นฟูความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติที่อื่นแล้วก็จะสามารถใช้สถานการณ์แบบนี้ค่ะเป็นบทเรียนเป็นรูปแบบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปด้วย
1: แนวคิดสำคัญเนี่ยนะคะของเชียงรายโมเดลที่เขาใช้กันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็เตรียมรับมือในเรื่องการฟื้นฟูเมืองแล้วก็รับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนจริงๆแล้วลักษณะของน่านกับจังหวัดอื่นๆอาจจะมีความแตกต่างบางจังหวัดเป็นแอ่งอย่างหาดใหญ่เนี่ยเป็นแอ่งเวลาน้ำทะลักเข้ามามันจะค้างแล้วก็มีระดับสูงขึ้นแล้วค้างอยู่นะคะแต่ว่าอย่างของน่านนี่ลงมาท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่านทางเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของจุดที่เหมือนเป็นร่องแล้วก็รวมเส้นทางน้ำหลายๆหลายเส้นแล้วก็เวลาที่มีน้ำหลากมามันก็จะตูมลงมานะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงเพื่อที่จะใช้เป็นต้นแบบในด้านอื่นๆในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่สามารถจะนำมาใช้ในพื้นที่อื่นๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในเรื่องของการดูแลภัยพิบัติที่น่านแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ปรากฏว่ามันมีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมาซึ่งหลายๆท่านติดตามอาจจะ2วันไม่ได้ติดตามข่าวพอดูข่าวก็อาจจะตกใจมากเรื่องของการก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถึง51จุดนะในช่วงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดนี้โอ้โหกระจายกันหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุนี้เข้าใจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังไม่กลับนะแล้วก็กลับมาหลังจากนั้นก็มานั่งเขาเรียกว่าเป็นหัวโต๊ะตั้งแต่เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ไฟใต้นะคะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นทางด้านผู้อำนวยการข่าวกรองประเมินสถานการณ์ในประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: คุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กล่าวถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดมีการประเมินไว้3สาเหตุหลักก็คือประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงปลายตุลาคมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์สร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาซึ่งถ้าเกิดว่าทางภาครัฐนั้นรีบเข้าไปเจรจาก็อาจจะเสียเปรียบแล้วก็ต้องรีบยอมรับข้อเสนอของกลุ่มก่อเหตุเพื่อส่งผลให้เราได้รับความเสียหายดังนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องวางแผนว่าจะต้องเตรียมการเจรจาอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นที่2นะเป็นช่วงใกล้การสับเปลี่ยนกำลังของทางกองทัพคือทหารอาจจะมองว่าเป็นช่องว่างการก่อเหตุนั้นก็เป็นการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุในครั้งนี้จำนวนจุดมากๆนี่เป็นลักษณะของการก่อกวนเช่นในยะลาแล้วก็มีหลากหลายมิติในการก่อเหตุอีกด้วยนะคะบางจุดก็จะเป็นการก่อเหตุ

0: ในเชิงสัญลักษณ์โดยเห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะแล้วก็การเผาสถานที่รวมถึงรถของทางราชการก็จะต้องนำมาประเมินอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆประเด็นที่3เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ของที่เตรียมอาจจะเสียหายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่มีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุมากขนาดนี้นะคะซึ่งทางด้านผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะบอกว่าบางครั้งคือประเด็นต่างๆเหล่านี้มันบางทีมันก็ไม่มีการบอกล่วงหน้านะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าวางแผนตรงนี้มันเวลามันจะตรงกันหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีมันก็อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่ามีการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายในบางจุดนะคะเช่นที่ยะลานี่ว่ามีการวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องของการก่อกวนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์เรื่องการจับสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามีการจับกลุ่มกรณีสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ที่ปัตตานีเพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดมันต้องมีการจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่กลุ่มใครเชื่อมโยงกลุ่มไหนพื้นที่ไหนแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นอะไรที่สำคัญซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถ เปิดเผยข้อมูลได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: คือท่านบอกว่าข้อสงสัยว่าทำไมเหตุรุนแรงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลปราบปรามยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะพอข่าวกรองยอมรับนะคะว่ามีส่วนโดยเฉพาะบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสปัตตานีเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับว่ามีเรื่องของการจับกุมยาเสพติดเป็นจำนวนมากเลยขณะที่ยะลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหตุในลักษณะในการก่อกวนนะคะก็ต้องแยกเป็นรายพื้นที่ไปแล้วก็จำแนกว่าเป็นการกระทำของกลุ่มใดก่อนที่จะมีการสรุปเรื่องของความเชื่อมโยงส่วนเรื่องของการระบุผู้ก่อเหตุนะคะคุณธนัทก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจริงๆอ่ะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงต้องรอเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเสียก่อนนะคะด้านมาตรการหลังจากนี้คงจะต้องทบทวนแล้วก็จัดกำลังแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยรวมไปถึงอาจจะนำประเด็นเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยนะคะเห็นว่านะคะอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของแนวคิดพื้นที่ปลอดภัยด้วยค่ะเพื่อให้ทางคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลหารือกับฝ่ายทหารในพื้นที่เพื่อที่จะกำหนดเรื่องของแนวทางร่วมกันด้วยนะคะขณะเดียวกันท่านก็บอกว่ามาเลเซียเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญด้วยในฐานะผู้อำนวยการนะคะความสะดวกในเรื่องของกระบวนการในการพูดคุยฝ่ายไทยก็อาจจะต้องขอความร่วมมือเพิ่มในการควบคุมชายแดนป้องกันผู้ก่อเหตุข้ามไประหว่าง2ประเทศแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังแนวชายแดนด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์เองนะคะท่านก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการถกฝ่ายความมั่นคงด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าหลายจุดเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงออกมายอมรับว่ารู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพอคำนี้ละค่ะต้องเรียกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปประชุมกันเพื่อให้เกิดความรัดกุมนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะเพื่อให้หน่วยข่าวของเราเนี่ยมีความแม่นยำเพียงพอนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลายจุดแล้วมันก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะต้องมีการเร่งประเมินเลยเพราะว่ามีการยอมรับว่าหน่วยข่าวกองเนี่ยมีข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อเหตุแต่ยังประเมินช่วงเวลาแล้วก็รูปแบบเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยได้แม่นยำยังไม่เพียงพอนะคะทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสมช.สำนักข่าวกรองแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดแนวทางในการรับมือระยะต่อไปด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยก็คือรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพออันนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงนะคะอาจจะทราบว่ามีเรื่องของการเตรียมปฏิบัติการแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะลงมือเมื่อใดและเหตุเนี่ยมันกระจายไปในหลายพื้นที่ทำให้ว่าแม้ว่าจะมีข่าวกรองแต่ก็ไม่สามารถนำข้อมูลไปสู่การป้องกันได้นะคะก็ต้องกลับมาทบทวนทั้งระบบเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคือตามไม่ทันข่าวสารของผู้ก่อเหตุซึ่งหลายๆท่านที่วิเคราะห์นี่มันน่าจะเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายได้ไหมเนี่ย

0: มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่ามีคนร้องนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเหตุการณ์ที่ชาวบ้านแล้วก็เยาวชนที่จะแนะค่ะอำเภอจะแนะนี่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะคะมีการกล่าวอ้างแล้วก็ประเด็นนี้มันกระจายออกมานะคะว่าถูกกระสุนยิงใส่ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็กล่าวอ้างว่ามีการยิงมาจากบนเฮลิคอปเตอร์ซึ่งทหารบินปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะทั้งฝั่งผู้ที่กล่าวหาเนี่ยเราสรุปประเด็นเข้ามาว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามีทั้งผู้แทนหลายๆท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะฝั่งผู้กล่าวหาบอกว่าคือมีคนเจ็บแล้วก็บอกว่าชาวบ้านและผู้ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าถูกยิงมาจากที่สูงคือเฮลิคอปเตอร
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็แม้จะพยายามแสดงตนแต่ว่าก็ยังถูกยิงซึ่งอันนี้มันเป็นหลักฐานที่สามารถใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจสอบได้ยิงจากมุมสูงมาเนี่ยบาดแผลอะไรต่างๆมันก็อาจจะตรวจสอบได้ง่ายนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งกองทัพคือพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาค4นะคะแม่ทัพภาคที่4ออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุว่าหากเป็นการยิงปืนกลจากอากาศยานจริงผู้ได้รับบาดเจ็บคงไม่รอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระบุว่าต้องรอการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็รูกระสุนคือร่องรอยเนี่ยยิงจากที่สูงเนี่ยลงที่ต่ำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจากแนวราบที่ยิงเข้าใส่กันเนี่ยนะวิธีกระสุนมันจะทำให้เห็นจะให้ทราบว่ามาจากด้านใดกันแน่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะคะคือถ้าท่านที่ติดตามเหตุการณ์ทางภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของความรุนแรงนะคุณเก๋นะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีอยู่เป็นประจำเป็นลักษณะเรื่องเล่าที่มักเกิดขึ้นแทบทุกครั้งใน3จังหวัดชายแดนใต้ดิฉันได้ยินบ่อยนะคือติดตามข่าวเพราะว่าสมัยก่อนมีโอกาสลงพื้นที่ไปในช่วงทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นมันจะอย่างที่บอกอะก็คือร่องรอยมันสามารถที่จะดูได้ถึงจะไม่โดนคนโดนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นโดนเสาบ้าน
1: ค่ะ
0: โดนกำแพงบ้านมันก็จะเห็นร่องรอยชัดเจน
1: มันมีอาจจะมีเรื่องของวิถีกระสุนอะไรแบบนี้ที่อาจจะตามหลักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของแนวกระสุนเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างงี้เฮลิคอปเตอร์มักจะใช้เป็นลักษณะของปืนกล
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็กระสุนมักจะมีขนาดใหญ่นะแล้วอนุภาพร้ายแรงหรือซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร์ก็จะมักใช้อาวุธที่เขาเรียกว่าเป็นปืนที่มีอนุภาพร้ายแรงเพราะฉะนั้นระยะยิงปกติก็จะหวังผลไปได้ไกลถึงเกือบ1กิโลเมตรยิงทีละหลายๆนัดได้เพื่อสร้างกลุ่มกระสุนเพราะนั้นบาดแผลที่เกิดขึ้นจากกลุ่มกระสุนมักจะร้ายแรงแล้วก็มักจะเสียชีวิตในทันทีเพราะนั้นเป็นไปได้ยากสำหรับนักวิเคราะห์นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะมีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อดูจากรูปการน่าจะเป็นการยิงจากบนพื้นดินมากกว่าส่วนใครเป็นคนยิงลักษณะการยิงเป็นอย่างไรในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะรายงานนะที่จะยืนยันว่างั้นเถอะมันก็จะมีหลายๆประเภทซึ่งดิฉันก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจในเรื่องสเปคของปืนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะของปืนที่มีอนุภาพร้ายแรงมันจะก่อความเสียหายมากถ้าเกิดโดนคนก็จะบาดเจ็บแบบสาหัส
1: อ
0: ่ะแล้วก็มันมาเป็นกลุ่มใช่ไหมกระสุนเนี่ยเพราะนั้นส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งทีนี้ในเรื่องของการพิสูจน์ซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องรอนะมันก็จะมีกลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีหลายจุดอยู่เหมือนกันที่น่าสนใจแล้วก็คือน่าจะศึกษาได
1: ้
0: ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเช่นการก่อเหตุในจุดสำคัญ
1: ค
0: จุดสำคัญก็คือเช่นสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคม

0: หรือว่าสาธารณูปโภคนะเสาไฟเสาไฟฟ้าแล้วก็แหล่งกำเนิดไฟฟ้าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งรางรถไฟซึ่งมักจะเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะอย่างกรณีที่สุไหงป่าดีก็เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันแล้วมันจะเป็นเขาบอกว่าระเบิดซ้ำจุดเดิมแล้วก็ก่อเหตุที่บริเวณเสาไฟฟ้าแล้วก็รางรถไฟจริงๆนะจุดที่เป็นรางรถไฟนี่หมอนรถไฟเสียหายไปหลายท่อนเหมือนกันแล้วก็ที่ระแงะด้วยอย่างกรณีเหตุระเบิดที่บ้านจือแรหมู่หนึ่งตำบลริโกที่สุไหงป่าดีนราธิวาสจะเป็นซ้ำจุดเดียวกับที่มันเป็น2คืนน
1: ่ะ
0: ที่เดิม
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มีคนบาดเจ็บแต่เป็นลักษณะของสถานการณ์แล้วก็เสาไฟฟ้าส่วนใหญ่จะโดนของการไฟฟ้าภูมิภาคนะเป็นเสาใหญ่ที่อยู่ริมทางอย่างกรณีที่สุไหงป่าดีเหมือนกันเป็นริมถนนสาย4056พื้นที่บ้านควนนะคะแล้วก็มันมีร่องรอยการระเบิดเส้นทางรถไฟ1จุดในพื้นที่มารือโบอันนี้บ้านมารือโบนี่จะอยู่ที่มารือโบตกที่ระแงะนะมันก็จะมีทั้งสิ้น51เหตุการณ์แบ่งเป็นที่นราธิวาส22เหตุการณ์มากสุดเลยที่ปัตตานี11เหตุการณ์แล้วที่ยะลา18เหตุการณ์อย่างนรานี่22เลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยะลานี่18ที่ปัตตานีนี่11นะเพราะฉะนั้นแต่ละจุดที่มีการก่อเหตุมากๆมันก็คงต้องติดตามนะว่าในจุดต่างๆเนี่ยค่ะมันมีลักษณะเป็นแบบใดแล้วก็มันก็จะโยงถึงกลุ่มที่ก่อเหตุรวมถึงสาเหตุนะแล้วก็บางทีมันอาจจะคือถ้าบางทีก็พูดมากๆก็ไม่ค่อยได้ก็คือมันก็จะโยงไปถึงกลุ่มที่มีการอาจจะเคยทำซ้ำแล้วก็กลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงชุมชนแม้กระทั่งบางจุดอยู่ใกล้ชุมชนมากนะก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีข้อมูลให้สืบสาวราวเรื่องต่อได้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าต้องมานั่งเป็นหัวโต๊ะทั้ง2ประเด็นหลักในขณะนี้ก็คือเรื่องของการก่อเหตุร้ายทางภาคใต้3จังหวัดแล้วก็เรื่องของภาคเหนือเรื่องน้ำท่วมในขณะนี้เรื่องน้ำท่วมก็จะมีรองนายกอาจารย์ยศชนันท์มาที่ดูแลแล้วก็สถานการณ์เริ่มจะนิ่งแล้วก็เริ่มคลี่คลายแต่อย่างไรก็ตามหลายๆจุดนั้นทางภาคใต้ที่ยังร้อนแรงเราก็ยังคงต้องติดตามรายงานกันต่อมีความเห็นจากเพื่อนสมาชิกมาด้วยนะคุณโบเรียม
1: ค่ะ
0: โมเดลอะไรที่ใช้ได้ผลที่อื่นช่วยมาใช้ที่สุโขทัยบ้างนะคะท่วมทุกปีติดต่อกันยิ่งกว่าน่านอีก จริง ก็ให้กำลังใจกันนะครับ ในช่วงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วย

0: เฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลขาสมชชี้เหตุป่วนใต้เกิดจากกลุ่มในพื้นที่โต้รัฐปรามเข้มไม่ฟัน BIN ใหม่เอี่ยวนายชัชชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ภาคใต้ขณะนี้กองทัพภาคที่4ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนายชัดชัยกล่าวว่ากรมนภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบและวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหลักส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยใดนายชัดชัยกล่าวว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่จะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเฉพาะชนของ BRN ใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันไม่ได้หมายว่าเป็นกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลความสำคัญและให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักบังคับใช้กฎหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมรฟท.เร่งตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเตรียมความพร้อมซ่อมแซมทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรืออิวดีจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทางนี้การรถไฟได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าดำเนินการได้เบื้องต้นการรถไฟประเมินว่าแขวงบำรุงทางตันหยนมัดจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้อย่างปลอดภัยเลขาปปท.แย้มคิวต่อไปลุยปฏิบัติการล้างขบวนการปืนเถื่อนกระสุนปืนเถื่อนผนึกปกครองและตำรวจเล็งบังคับใช้กฎหมายในภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตนำชื่อของบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายไปสวมรอยใส่ในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูว่าผู้ว่ากทม.และที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแต่ตนยังไม่เห็นว่ามีรายงานหรือรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆได้ลงไปดำเนินการแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มีเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่แล้วซึ่งหากปปท.หรือกทม.หรือตำรวจมีข้อมูลจะส่งให้ปปง.ไปดำเนินการขณะนี้ยังไม่พบข้าราชการเกี่ยวข้องส่วนเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังพบอาวุธปืนหายจากระบบแต่มีใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3แต่ไม่มีการยื่นขอใบป.4มากสุดในประเทศถึง2,255กระบอกหรือไม่นายภูมิสารยอมรับว่าถูกต้องส่วนเรื่องของความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงเร็ววันนี้คิดว่าน่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรวบผู้ต้องสงสัยป่วนดารา40จุดได้แล้ว1รายที่เจาะไอร้องพร้อมเร่งตรวจรางรถไฟโดนวางระเบิดก่อนที่จะซ่อมแซมเปิดการเดินรถโดยเร็วเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกับ EOD กองกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ชุดสุนัขสงครามดมกลิ่นได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟเขตรอยต่อระหว่างสถานีรถไฟมะรือโบกับสถานีรถไฟตันหยวนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็น1ใน40จุดที่คนร้ายได้ลอบวางระเบิดในช่วงคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจนการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดการให้บริการเดินรถไฟทุกขบวนตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าบนเส้นทางรถไฟด้วยความระมัดระวังพบว่าจุดดังกล่าวคนร้ายได้วางระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในภาชนะถังแก๊สปิกนิกน้ำหนัก25กิโลกรัมจุดชนวนด้วยการตั้งเวลา3ลูกคาดว่าคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า6คนสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการเดินรถสายใต้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะซ่อมแซมรางให้กลับคืนสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยได้1คนที่ร่วมลงมือก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้ขณะผู้ต้องสงสัยได้ทุบทำลายกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าริมถนนบ้านกือรงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลแต่ผู้ต้องสงสัยยังคงให้การปฏิเสธทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทอง

0: ใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
1: คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
4: ค่ะ
3: ก็ก่อนที่จะคุยกันต่อดิฉันขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคลื่นเม็ด107นะเม็ด107จัดคลิปExclusive Met Mute on Tour ก็ไปจีนนะคะรอบนี้บินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวครบ3เมืองเฉิงตูชงชิ่งอูหลงท่านที่สนใจนะคะก็ขอเชิญติดตามสอบถามข้อมูลได้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายแล้วเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: นะก็ดูแลอย่างอบอุ่นแน่นอนตลอดการเดินทาง6วัน5คืนนะคะออกเดินทาง24ตุลาถึง29ตุลานี้ที่นั่งละ 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเขาบอกท่านที่สนใจสอบถามได้ที่0814986322ค่ะ
4: ค่ะ
3: เรากลับมาคุยกันต่อ
4: ขออัปเดตนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเยาวชนที่ถูกยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะค่ะก็วันนี้เนี่ยมีทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลดาราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ออกมาแถลงความคืบหน้าแล้วนะเมื่อสักครู่ที่
3: ทาง
4: ค
3: ุ
4: ณศ
3: ิ
4: วพรคุยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะแล้วก็ลักษณะบาดแผลเนี่ยเบื้องต้นประเมินนะคะว่าเป็นอาวุธปืนที่ไม่ได้มีอนุภาพทำลายล้างสูงก็เห็นบอกว่าเร่งส่งต่อหลักฐานให้นิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความชัดเจนนะคะแล้วก็ทางนายแพทย์พรประสิทธิ์เนี่ยจันทระเองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะท่านก็บอกว่าผลการรักษาตัวเนี่ยตอนนี้คือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลได้ให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้วก็อยู่ในขั้นของการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนเรื่องของประเด็นว่าเป็นชนิดอาวุธปืน เรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุหรือเปล่าอะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าจากการประเมินร่องรอยแล้วก็สภาพบาดแผลตามประสบการณ์ของแพทย์เบื้องต้นนะพอจะระบุได้ว่าน่าจะเกิดจากอาวุธที่มันไม่ได้มีเรื่องของอนุภาพทำลายล้างสูงอะค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถยืนยันชนิดของอาวุธปืนที่แน่นอนได้นะคะต้องรอเรื่องของผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
3: เพิ่มเติมเหตุการณ์ที่นราธิวาสเรื่องนี้นะคะคือเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างข้ออ้างของฝ่ายผู้ที่บาดเจ็บกับคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับที่มาของลูกกระสุนนี่แหละนะคะคือมีข้อมูลสรุปเหตุการณ์ดังนี้นะคะก็คือฝ่ายทางเยาวชนที่บาดเจ็บแล้วก็ข้ออ้างที่มีการยกขึ้นมาก็คือเป็นเยาวชนชายชั้นม.2น้องเขาได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณท้องทะลุสะโพก
4: ค่ะ
3: คือจุดเกิดเหตุอยู่ที่จะแงะนะคะคืนวันเสาร์ที่22สิงหาคมเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มันมีการเกิดเหตุป่วนใต้แล้วก็ลอบวางเพลิงหลายจุดข้ออ้างของน้องที่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าคือไปกับพี่ชายตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดูเหตุไฟไหม
4: ้
3: นะปรากฏว่าน้องก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร
4: ์
3: ของทางเจ้าหน้าที่ทั้งที่พยายามยกมือแสดงตัวแล้วแสดงว่าบอกว่าตัวเองเห็น
4: ท
3: อแล้วก็ยกมือคือแสดงตัวว่าเป็นชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จก็คือถูกยิงบาดเจ็บอาการก็คือล่าส

0: สุดที่คุณเก๋เล่าไปปลอดภัยแล้วนะครับแต่คำชี้แจงของทางกองทัพแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงโดยกองทัพภาคที่4และกอรมน.ยืนยันว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยแม่ทัพภาค4และโฆษกกอรมน.ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่มีการใช้อาวุธหรือยิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์ใส่กลุ่มชาวบ้านอย่างแน่นอนแล้วก็มีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธก็คือนักวิเคราะห์ความมั่นคงระบุว่าอาวุธประจำเฮลิคอปเตอร์เช่น Black Hawk เนี่ยนะครับจะมีอนุภาพรุนแรงแล้วก็เป็นการยิงรัวหากถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์จริงบาดแผลและร่องรอยบนถนนมันจะมีความเสียหายขนาดใหญ่ให้เห็นแล้วก็จะต้องมีนัดของกระสุนได้เยอะกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะก็คาดว่าน่าจะเป็นจากทิศทางอื่นหรือจากประเด็นอื่นเช่นปืนลั่นแบบนี้ซะมากกว่าดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสมพรคุณเกศท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเหตุร้ายเจอกันก็คุยแต่เรื่องร้ายๆเนาะ
1: เป็นต้นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยมีข่าวดีสักเท่าไหร่เลยนะ
0: เนาะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดร.กิฟในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่ามีเหตุร้ายที่ภาคใต้3จังหวัดภาคใต้มีสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยมีการทั้งทำลายรางรถไฟเผาตรงเสาไฟฟ้าของหลวงเผาสันที่ราชการนะอะไรต่างๆหลายจุดประมาณ51จุดด้วยกันนะแล้วก็มีปรากฏว่ามีวัยรุ่นที่ถูกกระสุนปืนแล้วก็อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยน้องเนี่ยออกไปดูไฟไหม้อะค่ะกับพี่ชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลว่ายกมือแสดงคือเหมือนกับโบกแหละว่าไม่ได้เป็นคนร้ายประมาณนี้นะครับบอกว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของทางเจ้าหน้าที่ทั้งที่ยกมือแสดงตัวแล้วมันก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในช่วงหลังจากนั้นแต่ตอนนี้น้องม.2ท่านนี้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วทางกองทัพแล้วก็กอ.รมน.ยืนยันว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ส่วนทางอาวุธเนี่ยค่ะนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญอาวุธให้ความเห็นว่าปกติเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นอาวุธประจำเฮลิคอปเตอร์จะเป็นอาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงร้ายแรงแล้วก็เป็นลักษณะแบบปืนกลคือไม่ได้ยิงทีละนัดนะเพราะฉะนั้นมันจะมีถ้ามีจริงสภาพบาดแผลและร่องรอยบนพื้นถนนจะมีความเสียหายขนาดใหญ่แล้วก็จำนวนนัดของกระสุนจะมากกว่านี้คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนที่มาจากทิศทางอื่นหรือประเด็นอื่นมากกว่าเช่นปืนลั่นอะไรต่างๆนะอย่างไรก็ตามในช่วงก่อนที่จะมีคำตอบทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะสสในพื้นที่แล้วก็สสพรรคประชาชนอย่างเช่นคุณกนวีสืบแสงคุณรมดอนปัญจอก็มีการโพสต์ตั้งคำถามแล้วก็เรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญคือการเกิดกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ฝ่ายหนึ่งมองว่าควรสืบสวนหาความจริงทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดก่อนแล้วก็เตือนการกระจายข่าวลือที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดในเชิงของความมั่นคง
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การละเมิดสิทธิ์ของประชาชนมันก็มีการต่อสู้กันใน2แนวคิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนี่สำคัญนะอย่างไรก็ตามก็มีอีกแนวคิดหนึ่งว่าการก่อการร้ายกับการก่อเหตุร้ายเนี่ยมันจะมีความพยายามในการเลี่ยงที่จะยกระดับการก่อเหตุร้ายให้เป็นเรื่องของการก่อการร้ายเพราะว่าเรามีความพยายามในการที่จะพูดคุยเจรจากับกลุ่มที่มีแนวคิดทางการเมืองที่มีความแตกต่างแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นช่วงที่กำลังใกล้จะมีการเจรจาเช่นช่วงเดือนตุลาหรือว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของการกวาดล้างพวกยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายของเถื่อนในหลายแห่งก
1: ็
0: อาจจะเป็นสาเหตุได้นี่หลายท่านก็สงสัยว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทางภาคสังคมเองจะมองในเรื่องของการปกป้องสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างมาก
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องย้อนกลับมาว่าไอ้เรื่องของการเจรจาเนี่ยมันยังทำได้ไหมแล้วก็มันควรจะตั้งหลักกันที่ไหนในเวลาที่มันเกิดเหตุร้ายรุนแรงขนาดนี
2: ้คือจริงๆประเด็นเรื่องของก่อการร้ายก่อเหตุร้ายเนี่ยด้วยชื่อของมันเองมันก็มีความแตกต่างอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: คือภาษาสำนวนทั่วไปอะเนาะคำว่าก่อเหตุร้ายเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของการก่อให้เกิดอันตราย

0: ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดความไม่สงบแบบวางระเบิดวางเพลิงจำได้เนาะนะคะทำลายทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆมันเป็นคำกว้างๆเป็นภาษาทั่วไปนะคะแล้วก็มีอย่างที่รายงานในข่าวฉันก็นั่งดูข่าวก็เป็นเสาร์อาทิตย์ที่ทั้งงาน
1: งานราชงานหลวง
0: ก็ยุ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางลูกอีกใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็มานั่งดูข่าวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความรุนแรงขึ้นมานะคะในช่วงนี้แล้วก็เห็นจากตัวเลขนี่ก็ไม่ธรรมดานะคุณสมบัตินะคะจุดต่างๆเนี่ย50กว่าจุดนี่มันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะใช้คำว่าอะไรอธิบายได้บ้างนะคะแต่ว่าคำว่าก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นความหมายในเชิงกฎหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงแล้วกันนะคะในกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็จะมีความผิดนะคะเกี่ยวกับการก่อการร้ายไว้อยู่นะคะก็คือเป็นมาตราตั้งแต่135/1เนี่ยเป็นต้นไปเนาะทีนี้ถ้าจะบอกว่าต่างกันอย่างไรคือมันเป็นลักษณะของการกระทำรุนแรงบางอย่างนะคะที่มีความเฉพาะเจาะจงต้องพิจารณาเรื่องขององค์ประกอบในทางกฎหมายเรื่องของเจตนาเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะดังนั้นไม่ได้แปลว่าการกระทำรุนแรงหรือการก่อเหตุร้ายต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการก่อการร้ายโดยอัตโนมัติได้นะคะก็จริงๆเราเห็นเหตุการณ์นะคะร้ายๆเนี่ยมาหลายเรื่องเหมือนเมื่อสักครู่นี้คุณเสือพรกับคุณเก๋ก็ยังตอกย้ำอยู่ดีว่าเจอกันทีไรเรา3คนนะคะก็มีแต่เรื่องร้ายๆตลอด
1: เรื่องดีๆไม่ค่อยมีประเด็น
0: ค่ะเรื่องดีอ่ะจริงๆก็มีอยู่แต่เราไม่ค่อย
1: ได้
0: ยกมาพูดนะคะเอ๊ะหรือว่าเดี๋ยวเราบอกโปรดิวเซอร์เราว่าขอเรื่องดีสักวันละเรื่องดีไหมคะ
1: ดิฉันจะพยายาม
2: หรือว่าเรื่องดีมันอาจจะไม่ต้องถอดบทเรียนคือแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหม
1: มันแรงเรื่องชูใจนี่มันวูบไปแล้วก็วูบมาแต่เรื่องร้ายนี่มันจำแม่น
0: โอ้โหแล้วมันก็เกิดแบบเหมือนเดิมๆเนาะนะแล้วก็พอเราทำรายการมานานๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้กลายเป็นเห็นความเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนบริบทหรือว่าตัวละคร
1: ตัวจริงตัวละคร
0: นะคะ
2: เหมือนมันวนมาเป็นวงรอบ
0: ค่ะค่ะคนที่วางระเบิดเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีเป้าประสงค์เนาะหลายเป้าประสงค์อาจจะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะคะอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วก็มีคดีบุกไปยิงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็มีเขาเรียกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นถูกไหมเกี่ยวกับวัตถุระเบิดบ้างนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นความผิดฐานก่อการร้ายโดยอัตโนมัตินะคะแต่ในทางกลับกันถ้ามันมีลักษณะของไวโอเลนซ์หรือมีความรุนแรงที่มันตรงกับองค์ประกอบแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะขยับไปพิจารณาเรื่องของฐานก่อการร้ายนะคะแล้วก็มีจุดสำคัญประการหนึ่งเนี่ยที่มีความน่าสนใจก็คือประเด็นของชายแดนใต้เองเนี่ยนะคะผู้ก่อการร้ายหรือว่ายังไม่อยากเรียกคำนี้นะคะเรียกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงก่อนละกันหรือว่าผู้ก่อเหตุร้ายนะคะไม่ควรเขาเรียกว่าใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายเข้ามาแทนโดยอัตโนมัติอาจจะต้อง
1: ยกระดับ
0: แบบนี้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับเรื่องนะคะเป็นเรื่องไปเนาะผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นข้อสรุปที่บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าสรุปไปว่าทำความก่อเหตุรุนแรงที่มันรุนแรงมากกว่าปกติทั่วไปดังนั้นควรจะต้องดูเป็นเคส by เคสหรือว่าแต่ละกรณีไปมากกว่านะคะก็เกี่ยวข้องหมดแหละนะคะถ้าจะบอกเรื่องของการก่อการร้ายมันก็เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่างๆนะคะแล้วก็มันคงต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่มาพิสูจน์ในเรื่องของเจตนากับความรุนแรงที่มันส่งผลกระทบเรียกว่าต้องดูทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนปลายด้วยนะคะนอกเหนือจากการพิจารณาการกระทำที่มองเห็นหรือพฤติการต่างๆแล้วก็อย่างเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีความเขาเรียกน่าสนใจในเรื่องของเชิงของทางวิชาการนะคะก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนาะก็ดูเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีกระสุนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องของการเขาเรียกว่ายิงจากพื้นที่อะไรต่างๆนานานะคะก็มีแนววิถีจากตำแหน่งตรงไหนไปตรงไหนอย่างนี้นะคะก็แน่นอนว่าเราคงต้องรอผลเนาะในเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ถ้าดูเขาคือพอที่ฉันอ่านแล้วเนี่ยนั่นจะรู้สึกว่ามันต้องดูอะไร

0: บ้างนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของชนิดเรื่องของขนาดของกระสุนหรือแม้ปลอกกระสุนต่างๆนะคะลักษณะของบาดแผลต่างๆเนี่ยมันจะใช้วิธีการในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ได้นะคะรอยกระสุนต่างๆเนี่ยตำแหน่งของผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่มีภาพจากโดนจากกล้องวงจรปิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของพยานในพื้นที่ต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวนะอยากจะฝากเลยสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันน่ะเราคุยกันหนึ่งเรื่องเนี่ยใช้หลักต่างๆว่าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรามักจะใช้พูดคุยนะคะแต่คำว่าพูดคุยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในเชิงพยานหลักฐานเนี่ยกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยเขาเรียกพยานบุคคลเนี่ยมีน้ำหนักน้อยที่สุดแล้วนะคุณโสภณคุณเก๋นะคะ
1: เพราะเหตุใด
0: เหตุผลเพราะว่าคนดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่า นะคะอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อคติบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วๆไปนะคะที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคนไม่ได้เราก็เปลี่ยนระดับในการให้น้ำหนักของพยานไปแต่ละประเภทนะคะถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตอบได้ไปเยอะมากแล้วนะคะในระดับที่เรียกได้ว่าตอบได้เกือบหมดนะคะแล้วก็เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักนะคะมากกว่าพยานบุคคลเยอะมากในปัจจุบันเขาก็เลยไม่ค่อยคือเขาก็พูดเลยเนาะสัมภาษณ์อะไรมนุษย์บุคคลต่างๆนะคะแต่ท้ายที่สุดพอไปอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานที่แน่นอนที่ไม่มีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกลไกในการตรวจสอบที่เรียกว่าปัจจุบันมันไปได้ไกลมากแล้วค่ะ
1: หมายถึงว่าการตรวจโดยทางนิติวิทยาศาสตร
2: ์
1: ตรวจเมื่อไหร่จะได้ผลเช่นนั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: จะไม่เหมือนกับพยานบุคคลซึ่งอาจจะทั้งลืมเลือนแล้วก็มีอคติทั้ง4รวมถึงประสบการณ์หรือว่าความคลาดเคลื่อนของเหตุการณ์อย่างกรณีนี้กรณีที่เด็กม.2เนี่ยน้อง2คนเนี่ยนะที่โดนกระสุนปืนคนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยนะทั้ง2คนก็บอกยืนยันเลยยืนยันว่าได้ยินเห็นเฮลิคอปเตอร์บินติดตามแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเนี่ย2นัดนะคะแล้วก็โดนในซอน้องคนหนึ่งที่บาดเจ็บแล้วก็ถึงจะพ้นขีดอันตรายแต่ทางการเองทางกองทัพเองก็บอกว่าหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธก็บอกว่าปืนหรืออาวุธที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของอาวุธหนักคือร้ายแรงเป็นลักษณะแบบปืนกลถ้ายิงมันจะไม่ออกมาทีละ1นัด2นัดมาเนี่ยมันต้องมาเป็นกลุ่มแล้วก็เกิดความเสียหายที่มากนะคะแล้วก็ไม่น่าจะรอดชีวิต
2: ซึ่งจริงๆหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าไปดูเรื่องของลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บเรื่องของเศษกระสุนวัตถุอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดบาดเจ็บใช่ไหมคะมันจะมีผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาแล้วมันจะรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยก็คือดร.กิฟต์กำลังจะบอกว่าหลักฐานพวกนี้มันเป็นตัวชี้ขาดมากกว่าการกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ
1: คือ
0: ใช่
1: ทีนี้มันช่วงก่อนที่จะมีข้อมูลออกมามันจะเกิดกระแสสังคมก่อน
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็กระแสสังคมมี2ด้านนะดร.กิฟต์ด้านหนึ่งก็คือเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ปกป้องเยาวชนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือไปดูไฟอ่ะไปดูไฟไหม้แล้วก็ไปโดนปืนอีกด้านหนึ่งก็บอกว่ามันก็มีความแตกต่างเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ถูกผู้ก่อเหตุร้ายทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยหลายคนแต่ว่าทางนักการเมืองเองไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งมีเป็นจำนวนมากมันก็เลยมี2ด้านที่เหมือนกับขัดแย้งกันอยู่ในแนวความคิดนะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงทีนี้ในพื้นที่บางพื้นที่ปรากฏว่าต้องใช้เคอร์ฟิวย้อนกลับมาในเรื่องของการใช้เคอร์ฟิวซึ่งบางท่านอย่างกรณีของกฎหมายพิเศษคุณเก๋วันก่อน ก็มีการถามเรื่องของกฎหมายพิเศษนะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนของเคอร์ฟิวนี่เขาใช้กันยังไง
0: จริงๆแล้วเคอร์ฟิวเนี่ยภาษาไทยก็คือการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเนา
1: ะ
0: ในช่วงเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะเรื่องของการก่อเหตุเนี่ยหลายๆจุดบางทีมันไม่ได้

0: เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเนี่ยถ้ามองดูดีๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ความปลอดภัยหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดจะต้องใช้กฎหมายพิเศษต้องดูก่อนว่ากฎหมายพิเศษมันต้องเป็นข้อยกเว้นนะคุณสมพรคุณเสกเวลาจริงๆปกติเนี่ยการที่บอกว่าคุณห้ามออกนอกจากออกบ้านนั่นเนี่ยนะจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเรามีสิทธิในการเดินทางในการทรานสปอร์ตในการออกไปจากไหนคือเรามีสิทธิแล้วเรามีเสรีภาพตรงนี้อันนี้คือพื้นฐานถูกไหมคะแต่ถ้ามันเกิดมันมีเหตุการณ์บางอย่างคุณสมพรคุณเกศจำได้เนาะถ้าฉันยกตัวอย่างกลับไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตอนสมัยที่มีโควิดนั่นแหละนะคะทำอย่างไรออกไปแล้วมันจะไปรวมตัวกันอยู่เป็นชุมนุมชนแล้วก็โรคระบาดก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าอ๋อมันต้องมีสถานการณ์มาทริกเกอร์ก่อนคุณคือมันต้องมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันจึงต้องมีมาตรการบางอย่างในการจัดการกับสถานการณ์นั้นแต่สถานการณ์แต่มาตรการที่มาจัดการเนี่ยต้องได้สัดส่วนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องกระจุกตัวอยู่เล็กๆแต่ว่ามาตรการใหญ
1: ่ๆทำใหญ่
0: ใช่ถูกต้องนะคะไอ้ใหญ่แล้วมาตรการเล็กเนี่ยยังไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ว่าไอเหตุการณ์เล็กแต่ว่ามาตรการใหญ่อันเนี้ยมันก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้สัดส่วน
1: แล้วมันจะเกิดความเดือดร้อนอย่างอื่น
0: สิทธิและเสรีภาพนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องเรื่องของผลกระทบต่างๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วทุกท่านทราบดีนะคะโดยเฉพาะท่านที่ดูแลเรื่องนี้มานานแล้วนะคะมาตรการดังกล่าวเนี่ยมาตรการถ้าจะทำเคอร์ฟิวหรือว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะต่างๆเนี่ยมันต้องได้สัดส่วนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้การต้องพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะใช้วิธีปิดทั้งหมดหรือปิดเฉพาะเหตุพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือจะจำกัดเส้นทางจะเพิ่มคล้ายๆเช็คพอยต์ใช่ไหมนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวอร์นิ่งหรือการเตือนประชาชนนั่นเองนะคะดังนั้นการใช้เคอร์ฟิวก็ต้องดูด้วยว่ามันเคอร์ฟิวแบบกว้างเกินจำเป็นหรือไม่นะคะเพราะท้ายที่สุดทุกอย่างที่ทำมีผลกระทบเสมอนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณสุพรเกศจำได้ไหมว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีการใช้กฎหมายในสถานการณ์พิเศษแล้วมันก็ไปกระทบต่อเรื่องของโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็การทำให้ประชาชนที่ต้องสัญจรไปมาเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้นะดังนั้นเนี่ยข้อยกเว้นก็ควรมีข้อยกเว้นอีกทีหรือเปล่านะอันเนี้ยช่องทางที่มันถูกต้องมีการอนุญาตให้มีความชัดเจนนะคะดังนั้นการจำกัดนะเรื่องของการเดินทางออกนอกเคหสถานเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกเหตุการณ์นะนะคะแต่ว่ามันเป็นมาตรการหนึ่งมากกว่าที่ต้องเลือกคือรัฐต้องเลือกให้มันได้สัดส่วนและต้องพิสูจน์ถึงความจำเป็นนะคะถ้าจำเป็นจริงไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยจำเป็นจริงก็ต้องดูอีกว่าจำกัดแบบไหนบ้างระยะเวลาด้วยเท่าไหร่พื้นที่เวลาต่างๆนะคะอันนี้คือความก็เรียกความท้าทายในระดับที่ต้องคิดแบบมุมลึกอะเนาะแล้วก็กว้างด้วยคือไม่ได้คิดแค่ว่ากว้างๆเคอร์ฟิวไม่หมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันก็จะกระทบถึงเรื่องอื่นด้วยค่ะ
1: ระยะเวลานี่เป็นสาระสำคัญไหมเราทำต่อเนื่อง
0: จริงๆระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเขาก็จะบอกว่าคือพูดง่ายคือหลักการทางสากลเนี่ยเวลาจะจำกัดเรื่องของการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวเนี่ยมันต้องแค่ที่สุดทั้งเรื่องพื้นที่เวลาและระยะเวลาด้วย
2: ค่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวนะคะดร.กิฟต์ในแง่ของการสื่อสารทุกหน่วยงานเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามุมมองของดร.กิฟต์เนี่ยอย่างเรื่องของการลดข้อสงสัยเรื่องของการบิดเบือนข่าวสารอะไรแบบนี้เรามันควรจะต้องเป็นวางยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันสับสนไปหมดเลยหลายฝ่ายก็เนาะออกข่าวมาอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานเรื่องของความชัดเจนอะไรต่างๆนะคะเอามาคุยกันนะคะ
0: คือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทุกอย่างเนี่ยถ้าสมมตินะคะว่าเรื่องมันเป็นระดับหนึ่งเนาะอย่างเดนยกตัวอย่างเป็นเราเป็นแฉแล้วกันนะคะเป็นแผลถลอกแต่เราบอกแต่การสื่อสารออกมาทำให้เหมือนแบบแผลที่เพิ่งผ่าตัดใหญ่เสร็จอย่างเงี้ยดังคิดว่ามันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนมีความตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวนะคะดังนั้นประเด็นที่มีความที่ต้องคำนึงถึงมากๆเนี่ยดังคิดว่าเร็วมันก็สำคัญระดับหนึ่งอะเนาะสิ่งที่รัฐควรคำนึงถึงเนี่ยไอออกข่าวเร็วเนี่ยมันก็สำคัญระดับหนึ่งแต่สิ่งสำ

ันมากกว่าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความมี unity อ่ะในเรื่องของสื่อสารว่าเอ้ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันมันต้องถูกต้องเหมือนกันทั้งหมดนะเพราะข้อมูลเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบต่อใครส่งผลกระทบไม่ใช่แค่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนด้วยถูกไหมคะข้อมูลเนี่ยการปฏิบัติการที่เชื่อถือได้มันต้องมาจากแหล่งไหน

0: ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยโดยหลักการในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระดับดีกว่านะคะระดับแรกเนี่ยข้อมูลต่างๆถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเซฟตี้หรือความปลอดภัยเนี่ยต้องเร็วที่สุดอันนี้ในสถานการณ์วิกฤตนะ
1: คะ
0: แต่ระดับที่เรียกว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อันนี้อาจจะไม่ต้องเร็วแต่ต้องแม่นยำถูกไหมนะคะอันที่3เนี่ยเรื่องไหนที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ต้องมั่นๆเลยนะตอบให้ชัดเลยว่ากำลังตรวจสอบอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงตรงจุดนั้นอันนี้3เรื่องนี้ถ้าแยกประเภทได้หลักๆแบบนี้แล้วอ่
1: ะ
0: แล้วสื่อสารตามนี้มันจะลดปัญหาลงเยอะมากนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องไหนที่ควรต้องพูดเร็วกับช้าใช่ไหมคุณจะพอนุ่นเกศเรื่องไหนที่ควรจะช้ากับเร็ว
2: พูดก่อน
1: สื่อสารไม่ละเอียดนี่เกิดข่าวลือแล้วก็กลายเป็นข้อมูลไปอีกชุดนึงเลยนะคะ
0: โอ้อันนี้ต้องเขาเรียกว่าคำนึงถึงมากๆเพราะว่าเราอะไม่รู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะคนในพื้นที่เขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: เป็นประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่น
2: เดี๋ยวเรา
0: ใช่ถูกต้อง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาถ้ามีโอกาสเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะ
1: ค่ะ
2: สักครู่ค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
2: ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่3จังหวัดภาคใต้แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเรื่องแต่หลายคนเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สำคัญนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ กันใน

0: ระหว่างกลุ่มผู้ที่เขาเรียกว่ามีความชื่นชอบแนวคิดทางด้านการเมืองนะที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ปรากฏว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำแนวคิด
1: เคลื่อนไหว
0: เคลื่อนไหว
1: เรื่องของการเมือง
0: นะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้เกิดเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางดร.กีฟสัญญาณหมายอย่างคะมาแล้วเนาะเอาอย่างนะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ย้อนกลับไปถึงความเหมาะสมหรือว่าบางกรณีนี่อาจจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะหลายคนก็ติดตามกันเพราะว่าแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นเนี้ยนะอย่างตอนแรกๆที่เราติดตามข่าวเนี่ยทีแรกก็ยังอ่านแล้วก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะดร.กิฟส์สัญญาณ
2: ค่ะคุณค่ะได้ยินนะคะคุณสมพรคุณเก๋ค่ะ
1: ได้ยินแล้ว
0: เกี่ยวกับกรณีเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวที่เกิดขึ้นกับผู้นำแนวคิดนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะแต่รอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นด้านเดียวกันซะเยอะเลยก็มีการออกมาตอบกับผู้ที่กล่าวอ้างพูดตรงๆตอนนี้ก็คือมีคุณสมยศ112นี่แหละคุณสมยศนะเนาะแล้วก็บก.ลายจุดอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฝ่ายนักเคลื่อนไหวที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายล่วงละเมิดนักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหวในรุ่นลูกนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงแรกๆที่มีเพจSocial Gas ที่ออกมาสัมภาษณ์ผู้หญิงท่านหนึ่งที่ใช้ว่าคุณ A ก็พูดคุยแล้วก็เปิดใจถึงประสบการณ์ที่กล่าวหาว่าถูกนักกิจกรรมการเมืองรุ่นอาวุโสซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงนักเคลื่อนไหวท่านแรกก็คือด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนก็คือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนั่นแหละนะคะแล้วก็น้องท่านนี้ที่ชื่อน้อง A เนี่ยที่เขาตั้งชื่อเป็น A ก็บอกว่าถูกคือเธออ่ะปัจจุบันเนี่ยเธอเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการล่วงละเมิดทางเพศนะฮะทีนี้ประเด็นที่มีการเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่รู้จักกันแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การล่วงละเมิดปรากฏว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะคุณสุนัยภาสุขซึ่งเป็นที่ปรึกษา Human Rights Watchประจำประเทศไทยก็มีการโพสต์ให้ความเห็นประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าอัปเดตผ่านมา24ชั่วโมงก็ข้อมูลจากปากคำต่างๆก็เชื่อว่านักกิจกรรมทั้งนี้ก็คือคุณสมยศนะจริงๆคุณสมยศก็ออกมาตอบแล้วเรียบร้อยนะทีนี้ประเด็นที่มีการตอบเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอย่างกรณีคุณสุนัยก็ให้ความเห็นว่าน่าตกใจกับพฤติกรรม Sexual Predator นะแล้วก็แถมมีความเห็นอีกด้วยคุณสุนัยบอกว่าพฤติกรรม Sexual Predator นะเป็นที่รับรู้มานานแล้วแล้วที่ผ่านมามีผู้ถูกกระทำจำนวนไม่น้อยแต่ทำไมยังมีที่ยืนยังมีการใช้เคลื่อนไหวยังมีความเขาเรียกว่าความสำคัญในการเคลื่อนไหวในกระบวนการแรงงานอะไรต่างๆแต่คุณสมยศก็ออกมาคือเป็นคำขอโทษนะกับคุณที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยน้องเอเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณสมยศก็ให้ความเห็นว่าคิดเพียงฝ่ายเดียวว่าคุณ A เนี่ยคือให้ความยินยอมคือไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณ A เนี่ยเข้าใจคุณ A เข้าใจว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดคือตอนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจำยอมหรือว่าด้วยความเป็นเด็กอะไรต่างๆนะด้วยความที่ได้ติดตามนักเคลื่อนไหวรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยคือต่างฝ่ายก็ต่างคิดคนละอย่างเนื่องจากอายุมันต่างกัน
1: ค่ะ
0: คุณ A อายุ20กว่าแต่ผู้ชายเนี่ยอายุ64มันมีความแตกต่างทั้งวุฒิภาวะทั้งทางทางสังคมแล้วก็คือทั้งชื่อเสียงอะไรต่างๆเนาะหลายอย่างก็อาจจะทำให้เข้ากันไม่ได้อะแล้วก็ตอนหลังก็คือมีปากเสียงกันแล้วก็เลิกรากันไปนะคือฝ่ายชายก็มองในลักษณะนี้ปรากฏว่าก็มีคำที่มีท่านหนึ่งออกมาอีกคู่หนึ่งที่ออกมาเขียนเหมือนกันว่าคุณสมยศเขาก็รับแล้วเนี่ยแล้วคุณสมบัติล่ะฟัดกัน

0: หมายถึงว่าอีกคู่นึงก็เป็นไปในแนวทางที่คือฝ่ายชายจะอายุมากกว่าแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวรุ่นใหญ่ฝ่ายผู้หญิงทั้งสองท่านก็จะอายุน้อยแล้วก็คือเหมือนกับเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็เป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์กันแล้วตอนหลังก็เชิญค่ะ
1: แต่ว่าประเด็นก็คือเหมือนฝ่ายชายทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์
1: เรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าเหมือนกับประเด็นในมุมของฝ่ายหญิงเนี่ยทั้งสองคนมองว่าฝ่ายหญิงยินยอมแต่ว่าฝ่าย
0: ไม่ใช่ฝ่ายชายเนี่ยเห็นว่าฝ่ายหญิงยินยอม
1: ใช่ใช่คือเหมือนกับเห็นว่าฝ่ายหญิงยินยอม
0: เหมือนกับคนชอบกันธรรมดา
1: แ
0: ต่ว่าฝ่ายหญิงเห็นว่าตัวเองถูกล่วงละเมิด
1: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนกับประเด็นแล้วก็ที่หลายคนมีการออกมาตั้งคำถามเนี่ยเหมือนกับว่านักกิจกรรมเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆเองทีนี้เนี่ยก็เลยเหมือนมีคนก็เลยมองกันว่าอ่ะแต่ว่าพอมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของจากเดิมที่เคยมาพูดเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของเสรีภาพเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่อาจจะมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เหมือนเขาออกมาพูดกัน
0: ทีนี้ก็จะมีออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายท่านอย่างน้องเพนกวินเองก็ออกมาเห็นว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยเนาะคุณใบตองแห้งก็อีกแบบหนึ่งก็เห็นว่าคือแต่ละท่านเนี่ยที่มีเรื่องแบบนี้บทบาทก็เหมือนกับจบอะถึงจุดที่จบแต่ทีนี้เรากลับมาคุยเรื่องประเด็นทางกฎหมายหลายๆท่านที่ฟังดร.กิฟกับคุณรณรงค์บ่อยครั้งเนี่ยมันก็จะได้ข้อคิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความยินยอมพร้อมใจเรื่องของอายุที่มันจะพ้นขีดจากประเด็นเรื่องของการเขาเรียกว่าผิดกฎหมายเนาะอ่ะดร.ที่วิเคราะห์แล้วกันไม่กล้าถาม
2: จริงๆมีคำหลายคำที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนกับว่าปรากฏการแฮชแท็กมีทูเนี่ยกลับมา
0: ถูกนึกถึงคดีในต่างประเทศได้ไหม
2: ใช่ใช่
0: โดยเฉพาะ
2: เล่าให้ฟังว่า
0: ประธานาธิบดีดังๆอ่ะเชิญค่ะ
2: ได้คือเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งใกล้ทั้งไกลนะมันก็เกิดขึ้นแบบไม่น่าจะเกิดเนาะคือสังเกตเห็นไหมคะว่า
0: เหตุการณ
2: ์ที่มันผ่านไปอ่ะมันผ่านไปเป็น10ปีเลยนะแล้วมันถึงจะ
0: กว่าจะหลุดออกมา
2: หลุดออกมานะคะเพราะว่าคือฉันมองปรากฏการณ์แบบนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆครั้งอ่ะมันถูกฝังอยู่ในใจ
0: คือมันเป็นความอายแล้วก็ความข้องใจแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งถึงตอนที่ตัวเองมีวุฒิภาวะโตพอที่จะเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไร
2: มันคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยฉันขออธิบายคำว่า sexual predator นิดหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้ลองวิเคราะห์ดูเองแล้วกันว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เรียกได้ว่ามันเป็นsexual predator หรือเปล่านะคะคือถ้าดูในเชิงคำศัพท์เองเนี่ยคำว่า predator เนี่ยคือผู้ล่าเน
0: า
2: ะ
0: ผู้ล่าน
2: ะคะอีกฝั่งนึงก็คือเป็นเหยื่อถูกไหมนะถ้าเราดูระบบนิเวศเนี่ยพวกเรื่องทางสิ่งแวดล้อมทางป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยมันจะมีคำนี้อยู่แล้วสัตว์ปลาสัตว์ป่าอะไรต่างๆนะคะ sexual predator มันคือใช้เรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมแสวงหานะคะเลือกเป้าหมายหรือว่าฉวยโอกาสเพื่อกระทำทางเพศต่อผู้อื่นแล้วก็มันจะมีลักษณะเป็นการซ้ำๆด้วยนะคะคือไม่ได้เกิดกับแค่บุคคล
0: คนเดียว
2: นะคะ
0: บ่อย
2: ใช้อำนาจใช้ความไว้วางใจความเปราะบางหรือแม้กระทั่งสถานะที่
0: เหนือกว่า
2: เครื่องมือคุณสุพรคุณเกศจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกนี้บางทีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในคนที่รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อยู่ในแวดวงเดียวกันที่ทำงานเดียวกันถูกไหม
0: ลูกน้อง
2: มันใช่ลูกน้องเจ้านายผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งนะเพียงแต่ว่าเราก็คิดว่านะคือคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นความรักก็ได้
0: ใช
2: ่หรือมันอาจจะสักพักหนึ่งเราค่อยรู้ก็ได้ว่ามันไม่ใช่แล้วนะอย่างนี้นะคะดังนั้นมันจะไม่มีหรอกค่ะในสถานการณ์ที่ว่าอุ๊ยณขณะนั้นเกิดขึ้นแล้วนี่คือคนนี้คือ sexual predator มันจะไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะแต่ต้องเล่าแบบนี้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยไม่ได้มีฐานความผิดเรื่องของ sexual predator เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้า sexual predator เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมอาจจะต้องดูองค์ประกอบแล้วก็ข้อหานะคะเพราะว่า อย่างประเทศเราเราก็มีเรื่องของข่มขืนกระทำชำเราคุกคาม

0: ามกระทำอนาจารนี้ใช่ไหมในประเทศอื่นๆนะคะบางที่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการกระทำที่เข้าองค์ประกอบตัวอย่างเช่น sexual assault นะคะ rape ต่างๆนะคะ sexual harassment อะไรนี้ได้ยินบ่อยนะคะแต่ถ้าเกิดหนักๆไปกว่านั้นก็คือเป็นผู้เยาว์หรือว่าเรียกว่า abuse of minor นั่นเองนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศทีนี้ความน่าสนใจคือจะกลายเป็นเรื่อง predator ได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในวงการที่มันมักจะเป็นมีอำนาจ
1: มีอำนาจกว่าม
0: ี power นะมีการเข้าถึงอำนาจมีความไว้เนื้อเชื่อใจและมีความเงียบด้วยมันจะไม่มีกระตกกระตากนะคุณสุภพรคุณเก๋เรื่องแบบนี้ sexual predator มันจะไม่มีกระตกกระตากออกมานะคะถ้าเราเห็นเนี่ยวงการอะไรบ้างที่มีบันเทิงการเมืองสถาบันการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยเคยได้ยินกีฬานะคะโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: องค์กรศาสนามีไหม
1: มี
0: องค์กรภาคประชาสังคม
1: มี
0: มูลนิธิบริษัทสหภาพแรงงานกลุ่มเคลื่อนไหวอื่นๆมีทั้งหมดเลยและก็เกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกใบนี้ด้วยนะคะในต่างประเทศนั้นยกคดีก็เอาเป็นแวดวงไปละกันนะคะจริงๆถ้าแฮชแท็กมีทูเนี่ยเกิดขึ้นนะคะหลายแวดวงมากๆนะผู้หญิงจำนวนมากก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆนะคะยกตัวอย่างแวดวงกีฬาดีไหมนะคะเป็นอดีตแพทย์นะคะของเขาเรียกสมาคมย
1: ิ
0: มนาสติกหรือเปล่ากระทรวงนะคะของ USA ยิมนาสติกเนี่ยนะคะก็ปรากฏคุณเชื่อไหมว่าเหยื่อเนี่ยพอออกมาแฮชแท็กปั๊บเนี่ยมีมากกว่า100คน
1: มีเต็มเลย
0: แล้วการรายงานต่างๆตรงนี้นะคะกระแสตรงนี้ก็มีลักษณะที่ทั้งเปิดเผยและคนที่เงียบก็มีด้วยดังนั้นอย่างน้อยมี100คนมันมากมากไปกว่านั้นได้อีกนะคะแล้วจริงๆต้องเล่าแบบนี้ว่าเรื่องนั้นน่ะสะเทือนถึงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเหตุผลเพราะว่าอะไร100คนเหล่านั้นเองเนี่ยนะเรียกร้องนะคะให้มีการชดใช้แล้วก็น่าจะระดับสัก100กับอีก40ล้านดอลลาร
1: ์ทีนี
0: ้3นะคะค่ะ
1: มันมีประเด็นที่น่าสนใจเราเทียบเคียงไปเรื่อยๆนะกับกฎหมายไทยเนื่องจากมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นมานานแล้วก็คือเกิดขึ้นในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะที่อาจจะอยู่ใต้อำนาจหรือว่าภาวะจำยอมหรือว่ายังไม่เข้าใจจนระยะเวลามันผ่านพ้นไปแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่หลุดพ้นออกมาจากตรงบริเวณในเหตุการณ์นั้นแล้ว
0: สถานการณ์นั้นแล้ว
1: สามารถที่จะเข้าใจเหตุการณ์แล้วต้องการที่จะต่อสู้แล้วเรียกร้องแล้วออกมาเนี่ยอายุความมีปัญหาไหม
0: ถึงนี้อายุความเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่ดังนั้นคิดแบบนี้ว่าไอ้ประเด็นเรื่องของแฮชแท็กมีทูสมัยก่อนคนไม่ค่อยออกกล้าออกมาพูดหน
1: ึ่
0: งอาจจะไม่ทราบอันที่สองคือไม่รู้จะพูดที่ไหนอ
2: ัน
0: ที่สามคืออับอายแต่จริงๆปัจจุบันแล้วเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้วก็แก้ประมวลกฎหมายอาญาตอนช่วงสักปีที่แล้วไปปีที่แล้วเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเป็นความผิดอาญาโดยตรงถูกไหมดังนั้นนะคะถ้าปัจจุบันเราก็คิดว่ามันคงเป็นผลพวงจากจะบอกว่าเป็นคุณูปการก็ดูฟังดูแต่มันก็ใช่นะ
1: บวกเกินไหม
0: ค
1: ือ
0: มันคือ movement สมัยก่อนอะจนกระทั่งปัจจุบันเกิดการแก้กฎหมายให้มีความชัดเจนว่าคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดประชาชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปฉันไม่ใช่แค่เหยื่ออย่างเดียวแล้วนะฉันมาสู้เพื่อสิทธิของฉันได้เพราะว่ากฎหมายก็วางไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะปรากฏตรงเนี้ยแค่คุกคามทางเพศเนี่ยสมัยอดีตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่ชัดเจนในกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยมีความชัดเจนแล้วว่าคุกคามทางเพศนะคะอย่างมาตรา284/1อย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนนะคะว่าแม้กระทั่งยังไม่ถึงขั้นอนาจารก็ถือว่ามีความผิดแล้วทำไมถึงบอกว่าเวลามันชัดเจนในกฎหมายแล้วอะทุกคนมีความสบายใจมากขึ้นเหตุผลเพราะว่ามันมีการชี้ชัดเจนว่าสิ่งที่คนคนนี้ทำอะกฎหมายรับไม่ได้นะคุณหร
2: ือ
0: ว่าแม้สังคมรับไม่ได้ด
2: ัง
0: นั้นถ้าเกิดมันเกิดแต่ยังไม่รุนแรงมากนั่นแปลว่าคนที่ถูกกระทำไม่ต้องรอไปจนกระทั่งถึงหรือกระทั่งรุนแรงมากแล้วค่อยไปดำเนินการตามกฎหมายบางคนเนี่ยไม่มีกฎหมายชัดเจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยอีกฝ่ายนึงผิดนะนึกออกเนาะสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งอีกสิ่งนึงนะเดี๋ยวอยากจะมีแสดงให้เห็นว่ามันนอกจากอาญามันยังมี

0: เรื่องละเมิดด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องที่ไปเชื่อมโยงกันได้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความเสียหายดังกล่าวเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่มีทั้งประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รับรองไว้ด้วยแต่จุดนึงนะอยากจะอันนี้อาจจะเชิญชวนคิดกันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะว่าจริงๆคนทำเนี่ยจะองค์กรเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มักจะคิดอย่างนี้เสมอว่าองค์กรมันมีวัฒนธรรมบางอย่างเลยทำให้คนบางคนเนี่ยเหมือนเขามีอำนาจมากจนกระทั่งว่าเขาตัดสินใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือ
1: เปล่าอำนาจให้คุณให้โทษ
0: ถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ predator เนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยเขาอยู่เองได้ลอยหรือว่าองค์กรปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ได้ดังนั้นก็คิดแบบนี้ว่าจุดที่มีความน่าสนใจตัวอย่างที่เป็นองค์กรเนี่ยมีความชัดเจนเช่นโรงเรียนนะคะที่อะไรสถาบันการศึกษามูลนิธิพรรคการเมืองบริษัท NGO วงการบันเทิงวงการกีฬาจริงๆการร้องเรียนหลายครั้งเนี่ยถือได้ว่าองค์กรปล่อยปะละเลยแล้วไหมอยากจะแถมจุดนี้ไปสักนิดหนึ่งนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องร้องเรียนไม่ว่ามันจะเป็นบัตรสนเทศหรือว่าลง
1: กลัวเสียชื่อไหมกลัวเสียชื่อ
0: คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้คำว่ากลัวเสียชื่อแต่กลายเป็นว่ามนุษย์คนอื่นเขาถูกกระทำและเขาเดือดร้อนไม่ได้รับการเยียวยาแก้ปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจในมุมมิติทางกฎหมายก็ได้ว่าถ้าเกิดร้องเรียนแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบสนองเลยสถาบันหรือองค์กรควรจะผิดไปด้วยหรือเปล่า
2: อันนี้
0: เล่าให้ฟังว่ามันมีหลายประเทศที่ขยับไปถึงคิดเรื่องของเขาเรียกว่าเชิงระบบเหมือนกันใช่ค่ะ
2: ในแง่ของกฎหมายก็ต้องแยกให้ออกด้วยใช่ไหมคะว่าเรื่องของระหว่างความยินยอมกับภาวะจำยอมมันก็เป็นคำที่แตกต่างกันแล้วก็มีผลไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
0: แน่นอนค่ะคือคำว่ายินยอมเนี่ยมันหมายถึงอะไรคอนเซนต์ก็คือคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันมีข้อมูลอย่างไรแล้วคุณตัดสินใจยินยอมได้ตามข้อมูลที่คุณคิดไว
2: ้
0: แต่ถ้าคุณถูกหลอกขึ้นมาอันนี้อย่างเรียกว่ายินยอมก็ยังไม่ได้นะคุณเสถียรพรคุณเก๋ถูกไห
2: ม
0: มันอาจจะเป็นภาวะบางอย่างที่มันทำให้จำยอมโดยที่มิสคอมมิวนิเคชันหรือมิสอินฟอร์เมชันได้ด้วย
1: คนก็บอกว่าก็ทำเป็นสองคนมันก็รู้สองคนนะว่าเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงทีนี้ท่านในสำนวนไทยนะมีเสน่ห์เป็นคุณแผน หรือเจ้าชู้มันมีความใกล้เคียงไหมมันนี่เป็นเชิงบวกนะ
0: คือเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นเชิงลบเนาะถามว่ามีเสน่ห์เองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยนะ
1: บางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็น
0: ใ
1: ช่บางคนบอกตัวเองเป็นเสรีชน
0: เจ้าชู้ก็เยอะแยะถูกไหมนะคะคนเจ้าชู้เองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่านิสัยและเป็นแพทเทิร์นน่ะจะเรียก
1: ค
0: ำอื่นนี่มันก็ดูไม่ค่อยดีเน
1: า
0: ะเดี๋ยวมันจะดูแรงเกินไป แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก็คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะคุณเสถียรพรคุณเก
2: ๋
0: แต่ถ้าบอกคนที่มีเสน่ห์เนี่ยจริงๆเดนมองว่าก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี
1: ่
0: ใช่ไหมนะคะอันนี้ต้องดูแยกให้ออกนะคะแต่ยุคปัจจุบันเดนคิดว่าหลายๆคนพอรับทราบเรื่องเหล่านี้ก็จะคิดมากขึ้นอีกเห็นไหมเราก็เข้าสู่สังคมที่คนไม่แต่งงานไม่มีลูกอะเห็นเปล่าน
1: ี่หลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าอายุเนี่ยก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าบรรลุนิติภาวะแล้วถูกไหมประเด็นอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นความยินยอมทั้งสองฝ่ายไหมเพราะว่าบางคนมีความรู้สึกตัวเองเป็นเสรีชนนะสมัยก่อนฮิปปี้จำได้ไหมเขาก็มีความเสรีในหลายด้านรวมทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วย
0: คือถ้าเป็นประเด็นที่เขายินยอมแล้วเขาพร้อมที่จะยินยอมทั้งตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงอันนี้เดียวกันว่ามันไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะพรีเดเตอร์มันก็คนละอย่างกันเหมือนกันนะคุณเฉพาะคนเก่ง
1: แบบล่าทำแต้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันควรจะเป็นไปในแนวทางใดเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในวันหลังได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: เวลามันไม่อำนวยเนาะดิฉันเสียวพรยานาวิทยาคุณค่ะ
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
0: สุภาพรรสศิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผบ.ทบ.สั่งปรับปรุงงานด้านการข่าวหลังผลใต้กว่า50จุดด้านโฆษกทบ.ยันข่าวกรองไม่ได้ล้มเหลวพลตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและพลตรีวินไทยสุอาลีโฆษกกองทัพบกแถลงข่าวร่วมกันภายหลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกถึงกรณีเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ภาคใต้มาโดยตลอดพร้อมกำชับให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บิดเบือนและให้รีบแก้ไขสื่อสารต่อประชาชนได้รับทราบทางนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดเพื่อส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีการก่อเหตุกว่า51จุดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่และไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป้าประสงค์ต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่และมีความคืบหน้าพอสมควรสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ดูแลดังนั้นหลักทั่วไปของกรมน.ต้องใช้ควบคู่กับงานด้านการข่าวและปัจจุบันยังสามารถทำได้แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพต้องดูแลแผนทางยุทธวิธีของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งจะมีความเข้มข้นในการดูแลแตกต่างกันแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้มีแนวโน้มก่อกวนมากกว่าส่วนข้อกังขาการข่าวในพื้นที่มีปัญหานั้นการข่าวมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่และการข่าวในระบบซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องการเพิ่มการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆซึ่งการทำงานของหน่วยข่าวมีลักษณะสอดประสานกันข้อมูลทางด้านการข่าวถือว่ามีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าประชาคมข่าวเพราะจะเห็นการบูรณาการทางด้านการข่าวมากที่สุดและเชื่อว่าไม่น่าจะใช้ระบบการข่าวสันคลอนซึ่งเรียกว่าแยกกันทำแต่รวมกันคิดกรรมาธิการมั่นคงแห่งรัฐขยับเรียก6หน่วยงานเข้าชี้แจง27สิงหาคมนี้ถกปมความไม่สงบชายแดนใต้นายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้ง76จุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกเหตุล่วงหน้าและปัญหาชายแดนภาคใต้ก็เกิดมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา22ปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4จังหวัดซึ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเช่นในช่วงวันสำคัญที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ก่อการร้ายหยิบยกมาเป็นประเด็นก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดคำถามหรือสร้างกระแสผ่านสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและวางแผนป้องกันตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการขอแสดงความห่วงใยและเห็นใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชนทุกคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งขอประณามการกระทำของผู้ก่อการร้ายใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์และตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความขัดแย้งดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการวันที่27สิงหาคมนี้กรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง6หน่วยงานคือสมช.กรมน.สอบต.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหวังว่าการร่วมประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการปรับปรุงการรักษาความสงบในพื้นที่ที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับโสพลเร่งตั้งคนเหมาะสมร่วมกรรมาธิการ

0: นิรโทษกรรมส่งนายกใน2วันนี้นายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569หรือพรบนิรโทษกรรมและประธานสภาต้องตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าตามมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานสภาในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องของการขจัดความขัดแย้งซึ่งเสนอได้1รายชื่อขณะนี้ตนกำลังพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเสนอโดยเร็วเพื่อให้กรรมการชุดนี้เดินหน้าทำงานและใครที่เข้าองค์ประกอบได้รับการนิรโทษกรรมก็จะได้รับการนิรโทษกรรมโดยเร็วแต่กำลังดูอยู่ว่าใครที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ขจัดความขัดแย้งส่วนมีการกำหนดคุณสมบัติไว้หรือไม่นายโสพลกล่าวว่าตนเพิ่งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูขอบเขตเพราะต้องตั้งคำถามตามที่กฎหมายให้อำนาจซึ่งคาดว่าน่าจะได้รายชื่อใน 1-2 วันนี้และส่งรายชื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเอกนิติเผยรัฐบาลต่อยอดความร่วมมือกับแคนวาชวนตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้าน AI ดีไซน์ในไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการภารกิจเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีว่าหนึ่งในความร่วมมือที่มีศักยภาพสูงคือการต่อยอดความร่วมมือกับแคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านการออกแบบดิจิทัลสัญชาติออสเตรเลียซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ประกอบการ SME ตลอดจนภาคการศึกษาไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและตลาดโลกปัจจุบันแคนวามีผู้ใช้งานมากกว่า265ล้านคนต่อเดือนในกว่า190ประเทศและให้บริการบริษัทในกลุ่ม Fortune 500ถึง475บริษัทในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ใช้งานมากกว่า7ล้านคนต่อเดือนและมีบัญชีผู้ใช้สะสมกว่า30ล้านบัญชีทำให้ไทยเป็นตลาดอันดับ6ของโลกในด้านจำนวนผู้ใช้งานสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีฐานความพร้อมและศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมออกแบบ Creative Economy รัฐบาลจึงได้เชิญแคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัย AI Design ในประเทศไทยเพื่อให้ไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการออกแบบในภูมิภาคความร่วมมือดังกล่าวจะส่งประโยชน์โดยตรงถึงผู้ประกอบการไทยโดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตั้งเป้าช่วย SME ไทย 40,000 รายพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าบรรจุภัณฑ์แคมเปญและสื่อการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง
1: Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของ

0: เทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะครับเจอกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
4: ค่ะวันนี้มีหลายข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็เป็นข่าวเดือดร้อนเดือดทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องขออนุญาตเจาะไปที่เรื่องของคุณแสวงบุญมีกับกกต.
3: ครับ
4: ที่ล่าสุดเนี่ยมันมีการพูดขึ้นมาว่าการตีความของคุณแสวงบุญมีเนี่ยมันไปถึงเรื่องของการตัดตอนคนบางคนที่จะมาเอี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.หรือเปล่า
3: หรือเปล่า
4: ใช่เพราะว่าคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยท่านอธิบายว่าการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยต้องดูองค์ประกอบ3ข้อข้อแรกคือต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกที่กระทำการทุจริตหรือผู้สมัครรู้เห็นกับการกระทำของผู้อื่นข้อ2คือต้องมีพฤติการเป็นการทุจริตเช่นจ้างลงสมัครจ้างลงคะแนนสมยอมแลกคะแนนหรือให้ผลประโยชน์เพื่อให้เลือกตนแล้วก็ข้อ3คือต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถ้าครบทั้ง3องค์ประกอบนี้กกต.ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา
3: ครับ
4: แต่ทีเนี้ยประเด็นของการตีความเนี้ยค่ะมันเลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาในหลายๆวงสนทนาว่าเอ๊ะแบบนี้มันเป็นการตัดตอนหรือเปล่าเหมือนตีให้มันแคบลงแล้วก็สาวไปไม่ถึงคนที่บิ๊กๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีการโต้กลับของคุณไอติมพฤทธิ์ซึ่งวันเนี้ยเราให้ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมาช่วยตีความกันดีกว่าว่าตกลงแล้วมันจะเป็นการตัดตอนไหมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนิดาโพเองก็ออกมาบอกผลสำรวจซึ่งมันมีทั้งเรื่องของหัวสว.แล้วก็กองสอบเนี่ยมาสะเทือนรัฐบาลคุณอนุทินเหมือนกัน
3: ใช่ดูจากคะแนนดูจากสถิติแล้วก็ใช่ย่อยอยู่นะสำหรับความคิดเห็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับทางอาจารย์จ๊ะอาจารย์ธนพรศรีอากุลเลยนะครับ
4: ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: อาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับคุณอุ้ม
4: ค่ะ
5: วันนี้คุณไม่ไปหาขนมไทยกินกันใช่ไหม
3: ไม่แล้ว อาจารย์จะล้อผมไม่เลิกแล้วใช่ไหมเรื่องนี้
4: เดี๋ยวต้องนัดอาจารย์แล้วต้องไปทานข้าวหน่อยแล้วทั้งข้าวทั้งหวานเลยอาจารย์แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องของการตีความในเรื่องกฎหมายก่อนหลังจากที่คุณแสวงออกมาแล้วล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยโต้ทันทีเลยว่ากฎหมายการตีความกฎหมายของคุณแสวงเนี่ยมันตีวงแคบเกินไป
5: ครับ
4: ซึ่งมันจะทำให้เกิดการตัดตอนหรือเปล่ามุมอาจารย์มองยังไงคะ
5: ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่ครับก็คุณไอติมแกเป็นกกต.หรือเปล่าล่ะนะฮะคุณไอติมจะตีความยังไงเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงถูกไหมครับ
3: ครับ
5: แต่บทบาทคุณไอติมเนี่ยนะครับคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจในการไปวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับคือสิ่งที่คุณไอติมเนี่ยดำเนินการมาเนี่ยนะครับคือการเอาข้อมูลมานำเสนอต่อสังคมนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยอันเนี้ยเป็นไปตามหน้าที่ของฝ่ายค้าน
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับแต่ถ้าจะมาบอกว่ากรอบที่คุณแสวงพูดเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าคุณไอติมก็แสดงเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะฮะแต่สิ่งที่คุณแสวงพูดอันเนี้ยมันเป็นกรอบการทำงานของกกต.ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในทางกฎหมายผมก็พูดตรงๆเลยฮะว่าถ้าเอากรอบที่คุณแสวงพูดว่าการจะส่งสารต้องครบ3องค์ประกอบใช่ไหม
4: คุ
5: ณบอลคุณอุ้ม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็มันผิดอะไรอย่างที่ผมเคยพูดล่ะ ผมเคยบอกแล้วว่าสว.โดนน่ะยังไงก็ไม่ถึง20คนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่านี่มันเป็นหลักในการพิจารณาจริง
4: ๆ
5: นะครับแล้วหลักนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ผมพูดหลักนี้มันก็เป็นกรอบการทำงานของกกต.มาทุกยุคทุกสมัยแน่นอนครับจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลแต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยเลขากกต.เขาเปิดออกมาว่า

0: อาจจะส่งสารหรือไม่ส่งสารต้องดูองค์ประกอบต้องครบทั้ง3ด้านด้วยถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนจะเข้าข่ายสัก1ด้านแต่อีก2ด้านมันไม่เข้ามันก็ชัดเจนแล้วว่าโอกาสที่จะส่งสารน่ะไม่
1: ม
0: ีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมเคยพูดว่ายังไงก็ไม่เกิน20คนน่ะก็เป็นไปตามนั้นนั่นแหละนะครับ
1: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดเอาเรื่องของกฎหมายมาเถียงกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอ้ามันอยู่ที่ดุลยพินิจของกกต.เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องอิงไปตามกฎหมายเลยเหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่ครับกรอบทั้ง3อันเนี่ยเป็นไปตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับ1ก็คือว่าต้องเป็นตัวผู้สมัครเป็นคนดำเนินการเองนะครับที่คุณแสวงพูดนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องรู้เห็นเป็นใจ2จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเงินทองทองนะครับแล้วก็3เนี่ยนะครับก็จะมีข้อห้ามอย่างอื่นด้วย
1: หลักฐานนะครับคนเชื่อได้
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่เข้า3องค์ประกอบนี้เนี่ยต่อให้วันนี้เนี่ยกกต.เป็นสีส้มทั้งหมดเนี่ยนะครับกกต.สีส้มก็ส่งสารไม่ได้
1: นะครับ
0: เพราะนี้มันเป็นหลักมันเป็นหลักทั่วไป
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนไงฮะว่าใครจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงถ้าคิดว่ากฎหมายกกต.เนี่ยนะครับมันตีความแคบไปอะไรไปคุณก็ไปแก้กฎหมายเพราะคุณอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: นะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรที่ปฏิเสธการตรวจสอบเลยนะครับแต่เราต้องยอมรับว่ากติกาปัจจุบันเนี่ยนะครับกรอบการพิจารณาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเกมก็ต้องไปเปลี่ยนกรอบการพิจารณาให้ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับซึ่งก็คือการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: แต่เรื่องที่จะเอามาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าระบบการเลือกสว.มันมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นด้วยนะครับก็ทำไปเถอะแต่เพียงแต่พูดกันตรงๆว่าไอ้จะมาหวังผลว่าจะไปน็อกสว.นะเนี่ยครับอีกไม่กี่วันเนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆอ่ะมันเพ้อเจ้ออ
1: าจารย์แต่มันมีอีกอันนึงที่คุณไอติมอ้างคือมาตรา76อะค่ะที่บอกว่ากฎหมายห้ามให้กรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในส.ส.ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือด้วยวิธีใดๆก็ตามอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นการเอาหลักกฎหมายมาเถียงกันที่มันน่าจับตาขนาดไหนคะอาจารย์
0: ผมเรียนว่ากฎหมายมันเขียนแต่คำถามคือว่ามันมีหลักฐานอย่างนั้นหรือยังนะครับเมื่อวานผมเห็นมีการจัดอีเวนต์กันนะครับผมก็ตามดูแล้วก็มีการมาเล่นบทแบล็คเมย์แล้วก็ขู่กันกลางอากาศบอกว่าถ้ากกต.ไม่ส่งสารก็จะเอาสำนวนมาเปิดนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆฮะเรียนกันตรงๆเลยเพราะผมก็อยากอ่านสำนวนก็คุณเป๋าไม่ต้องรอให้กกต.ส่งสารหรอกเปิดได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าผู้รู้ทางด้านกฎหมายกฎระเบียบต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นล้านคนจะได้ช่วยกันดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเอามาเปิดเลยสำนวนที่ว่านะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะได้รู้เลยว่าไอ้ที่บอกว่าไปเกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองน่ะสรุปแล้วมันมีหลักฐานอะไรบ้างเพราะหลักฐานไม่ต้องอยู่ในสำนวนใช่ไหม
2: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นก็เปิดเลยครับที่บอกว่าอ้าวอะไรนะมีการโทรกันที่จังหวัดอ่างทองไปถึงรัฐมนตรีพาราดอน
1: กับกรวี
0: ก็ฮะก็ในสำนวนเนี่ยมันมีไหมล่ะว่าเขาพูดกันว่ายังไงเขาพูดกันไหมครับว่าเฮ้ยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับท่านอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะครับผมเนี่ยสนับสนุนฮะว่าถ้ามีหลักฐานชัดๆและมีสำนวนอยู่ในมือแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ยิ่งทีบนะครับผมไม่ได้พูดแทนใครทั้งนั้นผมพูดในฐานะอาจารย์คนหนึ่งและในฐานะประชาชนคนหนึ่งถามว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอย่าเอาพฤติกรรมแบบนักการเมืองน้ำเน่าในอดีตมาใช้นะครับบอกก็มีเอกสารลับถ้าไม่อย่างนั้นจะเปิดโปงไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเกมนี้เปิดมาเลยนะครับเอาไปแขวนในเว็บไอลอไปแขวนในเว็บอะไรล่ะกรรมาธิการพักส้มเอาไปแขวนในเฟซคุณไอติมเลยก็ได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วให้สังคมไปโหลดมาอ่านกันเลยผมไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกมาแล้วว่ามันน่าจะโดนไปสักประมาณอยู่ในหลัก20ท่านใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ผมพูดตรงๆเลยนะอ้าวผมยังยืนยันนะแล้วผมพอจะยกตัวอย่างแล้วกันมีอยู่บางกรณีเช่นนะครับคุณบอลเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยเลือกสว.เสร็จใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: พอตอนบ่ายคุณบอลก็ไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ไปโอนเงินให้คุณอุ้มกับผม นะครับ

0: ซึ่งก็เป็นคนที่สมัครสวอยู่ด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ยโดนแน่นะครับเพราะว่า1คุณบอลเป็นผู้สมัครสวดำเนินการด้วยตัวเอง2นะครับโอนให้ใครโอนให้คุณอุ้มกับโอนให้ผ
1: ม
0: ซึ่งโหวตเลือกคุณบอลนะครับเมื่อตอนเช้าหรือว่าเมื่อคืนก่อนหน้านั้นด้วยกันนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมีแน่นอนโดนแน่นอนไม่เกิน20คน
1: ครับ
0: นะครับแล้วประเด็นที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีหลักฐานเรื่องเส้นเงินเนี่ยพูดจริงๆนะครับโอกาสจะเอาผิดน่ะยากมากนะครับเพราะกฎหมายมันเขียนไว้แบบนี้จริง
1: ๆ
0: นะครับแล้วกกต.ก็มีบทเรียนจากกรณีใบส้มของคุณสุรพลเกียรติชยากรมาแล้วนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องนะครับรณรงค์ให้ไปถึงการแก้ไขกฎกติกามันถึงจะเกาถูกที่คันนะครับส่วนถ้าจะเอากันแค่ล้มสว.สีน้ำเงินเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าก็ตอนเลือกสว.น่ะสว.สีส้มแพ้สว.สีน้ำเงิน มันก็ยังอยู่ในเรื่องของความแค้นส่วนบุคคลกันแค่นี
2: ้
0: ความแค้นในส่วนทางการเมืองแต่มันไม่สามารถจะยกระดับไปสู่ความยั่งยืนในเชิงกติกาได้นะครับ
2: อาจารย์ถ้าแบบนี้กกต.เขาส่งสารไปเพียงแค่บางรายหรือว่าหลัก20ท่านอย่างที่อาจารย์บอกเนี้ยแล้ว DSI เขายังเดินต่อในเรื่องของอ้างยี่ฟอกเงินหรืออะไรต่อไปได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวโยงกันหมดแล้ว
0: ก็ต้องเอาจาก20คนเนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับ20คนนี้ก็จะโดน DSI ดำเนินการในข้อหาฟอกเงินอะไรกันต่อไปนะครับเพราะว่า DSI จะแจ้งข้อกล่าวหาได้เนี่ยกกต.ต้องชี้ก่อนนะครับเพราะถ้ากกต.ยังไม่ชี้เนี่ยนะครับ DSI ก็เดินต่อไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายจริงๆนะครับส่วนใครจะถูกใจไม่ถูกใจผมเข้าใจดีทุกอย่างแล้วฮะ
1: ครับ
0: แต่กระบวนการมันเป็นแบบนี
1: ้คือก็แปลว่าถ้าเกิดเส้นเงินมันไปไม่ถึงในระดับที่สูงมากไปกว่านี้ก็จบ
0: ก็มันก็จบกันแค่นี้ฮะใครจะมองว่าตัดตอนอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพราะผมเข้าใจดีครับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็ต้องเรียนก่อนว่าก็หลักมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเราลองคิดว่าอย่าว่าแต่พวกสว.ที่จะวุ่นวายกันเลยครับถ้าคุณบอลคุณอุ้มกับผมเนี่ยนะครับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเราก็คาดหวังว่าดุลพินิจของอัยการดุลพินิจของศาลเนี่ยก็จะต้องครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราถึงจะพูดได้ว่าเฮ้ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับมันมี rule of law นะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยวินิจฉัยกันตามใจฉันเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันอาจจะถูกใจเราแต่หลักการ rule of law มันจะเสียนะครับถึงมันจะไม่ถูกใจเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของมันนะครับ
1: เพราะตัวบทมันเขียนไว้แบบนี้แต่ว่าทีนี้พอมันมาดูในการที่เราจะพิจารณาย้อนกลับไปอีกนิดนึงอาจารย์ว่าถ้าเรามองพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาถึงสว.ที่คุณไอติมพูดถึงมาตรา62ที่ใช้คำว่าผู้สมัครหรือผู้ใดแต่ว่าตรงรัฐธรรมนูญ226เนี่ยพูดถึงตัวผู้สมัครเท่านั้นแล้วอย่างนี้มันจะต้องดูตรงไหนเป็นตัวเริ่มต้นยังไงฮะอาจารย
2: ์
0: ก็ศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยจะมีอะไรใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญครับเวลาเขายึดอำนาจเนี่ยเขาฉีกอะไรก่อนครับเข
1: าฉีกรัฐธรรมนูญครับ
0: ถูกครับเพราะนั้นเวลาเขายึดอำนาจเนี่ยอย่างกรณีลุงตู่ยึดอำนาจเมื่อปี57เนี่ย
1: คร
0: ับนะครับถามว่าแปลว่าพระราชบัญญัติทุกฉบับต้องสิ้นผลตามใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแต่คสช.เนี่ยฉีกรัฐธรรมนูญก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญน่ะมันสูงสุดอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้ก็ต้องว่าไปตามแบบนี้แล้วถ้าคุณบอลกับคุณอุ้มเราเรียนหนังสือมาก็จำได้ใช่ไหมครับกฎหมายอะไรที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้บังคับไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับเรื่องนี้อย่าว่าแต่เรื่องเลือกตั้งสว.เลยคุณบอลกับคุณอุ้มก็เห็นเลือกตั้งท้องถิ่นน่ะถ้ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีหลายคำวินิจฉัยที่บอกว่าใช้บังคับไม่ได้ก็ต้องไปยกเลิกกันต่อไปนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าต้องเอาตัวรัฐธรรมนูญนะครับเป็น
1: ตัวตั้งก่อนเลย
0: เป็นตัวตั้งที่สำคัญที่สุดส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองลงไป
1: ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต่ออีกนิดนึงกับมาตรา226อาจารย์แล้วไอ้ตัวข้อที่3ที่บอกว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้อันควร

0: มันเชื่อได้นี่มันตีมันแปลว่าอะไรฮะถ้าสมมติว่ามันมีความอันควรเชื่อได้แล้วมาเชื่อในพ.ร.ป.ที่บอกว่าผู้ใดที่อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวผู้สมัครเองอันนี้มันเรียกว่ายังควรเชื่อได้อยู่ไหมอาจารย์ตามรัฐธรรมนูญ
1: ก็คุณก็ต้องเอาพยานหลักฐานเอาคำให้การทั้งหมดเนี่ยเอามาพิจารณาประกอบถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ประเด็นก็คือว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าคนที่ให้การนะครับหลายคนก็แล้วกันผมไม่เอ่ยว่ากี่คน
0: ครับ
1: หลายคนเนี่ยวันนึงให้การอย่างนึง
0: อีก
1: 2-3 วันมาขอเปลี่ยนคำให้การตัวเองแล้วอีก 2-3 วันก็ไปให้การอีกแบบนึงนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายกกต.เองเนี่ยเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาประกอบการนำเสนอประกอบการพิจารณานะครับของกกต.ชุดใหญ่นะครับซึ่งหลายเรื่องผมถึงบอกนะฮะว่าหลายเรื่องถ้ามันเข้าองค์ประกอบครบ3อย่างเนี่ยยังไงเขาก็ส่งศาลนะครับเพียงแต่ก็กล้าฟันธงอ่ะว่าการส่งศาลครบทั้ง3องค์ประกอบนะครับซึ่งมันก็ต้องมาจากพื้นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
0: ครับ
1: อันเชื่อได้ว่าอะไรล่ะครับที่มันชัดเจนที่สุดก็พวกเส้นเงินต่างๆนะครับเพราะนั้นมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่เกิน20คนนะครับส่วนที่มันไม่มีเส้นเงินเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณบอลคุณอุ้มผมเข้าใจเจตนาแต่ในทางคดีอ่ะมันเดินลำบากจริงๆ
0: เข้าใจได
1: ้นะครับมันเดินลำบากจริงๆแน่นอนครับมันไม่ได้ถูกใจใครไปซะทุกคนน่ะแต่ในทางคดีมันเดินลำบากนะครับแล้วกกต.เองเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้หน้าที่และอำนาจของกกต.ในการวินิจฉัยตรงนี้ก่อนนะครับเขาไม่ได้เขียนนี่ฮะว่าเมื่อกกต.รับเรื่องแล้วสอบสวนแล้วจะต้องส่งศาลทุกกรณีรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้แบบนั้นนะครับถ้าเราอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสภาจะเปิดแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเขียนใหม่ซะนะครับรอบนี้เนี่ยยอมรับกันเถอะครับว่าไอ้ที่ออกมาดิ้นกันทุกวันเนี่ยมันคือการพ่ายแพ้กันทางการเมืองนะครับแต่ถ้าจะเอาชนะกันในทางการเมืองผมก็มีข้อเสนอแน่ไงก็ไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไปเขียนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ซะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการที่จะมีกฎกติกาใหม่นะครับมันก็ย่อมทำให้การดำเนินการในการเลือกสวหรือจะเลือกตั้งสวกันต่อไปหรือจะไม่มีสวเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับแต่ถ้าเอาตอนนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วครับก็เลอะเลอะเทอะกันอยู่อย่างนี้แหละ
0: ก็อารมณ์คล้ายๆกับคดีอาญาที่ถ้าสมมติว่าไม่มีหลักฐานเอาผิดผู้ต้องสงสัยได้ก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยอารมณ์นั้นเลย
1: มันต้องเป็นหลังนั้นฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะปรัชญากฎหมายเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาคนขอโทษนะครับเอาคนไม่ผิดแต่ไปติดคุกคนเดียวเนี่ยโอ้โหกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนี้เป็นปรัชญากฎหมายเลยมันไม่มีใครยอมรับได
2: ้
1: นะครับเขาต้องการคนที่กระทำผิดเท่านั้นถึงจะได้รับการลงโทษคนไหนเนี่ยสำนวนมันไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยนะครับเขาทำความผิดหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องยกประโยชน์ให้อยู่แล้วอันนี้เป็นหลักสากลนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือว่าเราจะไม่ชอบมันก็ตามนะครับ
2: งั้นทิ้งท้ายการสนทนาของเราวันนี้ด้วยผลนิดาโพลหน่อยได้ไหมคะอาจารย์มันน่าสนใจตรงที่ประชาชนส่วนหนึ่งเขามองว่าปัญหาที่สะเทือนรัฐบาลมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็ข้อกล่าวหาคดีหัวสวนี่แหละอาจารย์มองยังไงคะสำหรับความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มนี
1: ้ผมไม่ได้บอกยังไงละฮะผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงกดดันสำหรับรัฐบาลน่ะมันมีอยู่แล้วนะครับโผล่ออกมา3เรื่องนี้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นแต่ประเด็นเนี่ยมันจะไปเพิ่มความกดดันให้กับฝ่ายค้านต่างหากว่าถึงวันอภิปรายแล้วเนี่ยมีหลักฐานเด็ดๆจริงหรือเปล่านะครับเช่นที่มาบอกว่าทุจริตสอบเนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวใหญ่กว่าอธิบดีเนี่ยช่วยไปเอาหลักฐานมาอภิปรายหน่อยได้ไห
2: ม
1: นะครับว่ามีหลักฐานอะไรที่จะโยงไปถึงรัฐมนตรีไปถึงเลขารัฐมนตรีอะไรเอามาเปิดกันเลยนะครับเรื่องหัวสวก็เหมือนกันนะครับผมมั่นใจว่าข้อมูลที่จะมาเปิดไม่มีอะไรใหม่ไปกว่าที่จัดอีเวนต์กันหรอกเพราะอย่าลืมนะฮะคดีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไอติมกับ
2: พี่ที
1: ่เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่คุณทวีคุณภูมิธรรมแล้วผมถึงได้บอกว่าถ้าเรื่องนี้ถึงคุณอนุทินถึงใครต่อใครนะไม่ต้องมา ไม่ต้องมาไอติมกับไอรอหรอกนะครับเขาจัดการมาตั้งแต่ปี68แล้วไม่ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นะครับ

0: ำหรับผมเนี่ยฝ่ายค้านนั่นแหละจะรับแรงกดดันมากกว่าว่าเนื้อหาที่อภิปรายเนี่ยมันสมราคาไห
1: ม
0: แต่ผมอยากให้ดูเปอร์เซ็นต์นะครับ
2: ครับ
0: ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยนะครับคิดว่ารัฐบาลจะไม่รอดแน่ๆเนี่ย
1: 37.86 อาจารย
2: ์ก็ไม่น้อยนะอาจารย์
0: 37.86
2: แค่เหรออาจารย
1: ์แค่เหรออาจารย
2: ์จะ40แล้วอาจารย
0: ์มองไม่เลยเพราะว่าอะไรครับก็แปลว่าคนที่เชื่อว่าคนที่เชื่อว่ารอดเนี่ยนะครับมันมากกว่าตั้งเยอ
1: ะ
0: คนที่เชื่อว่ารอดเนี่ยนะครับมัน60กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าหนูหนังเหนียวนะครับนี่ขนาดนะครับจัดอีเวนต์กันทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับคนยังเชื่อว่ารัฐบาลจะรอดตั้งเกือบ 70% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับโพลเนี้ยมันก็เป็นโพลที่สะท้อนความรู้สึกของชาวบ้านชาวเมืองนะครับและแน่นอนว่าถ้าชาวบ้านชาวเมืองมีความรู้สึกแบบนี้ก็เท่ากับว่าอนุทินหนังเหนียวนะฮะแล้วพอเราไปดูว่าต่อให้มีอภิปรายเนี่ยนะครับรัฐบาลจะรับมือได้หรือเปล่า
2: ครับ
0: นะครับเราลองเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันก็ได้ครับส่วนที่บอกว่ารับมือได้เนี่ยนะครับ 40% บวก 16% ก็ 56% แล้ว
2: บ
0: วกอีก 11% ก็ 68%
2: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเอาตัวเลขเรื่องอยู่รอดกับเรื่องรับมือได้เอาเปอร์เซ็นต์มาดูกันนะมันก็เกือบ 70% แล้ว
2: ได้4บวกแล้ว
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหนูหนังเหนียวแน่นอนนะคร
2: ับ โอเคเข้าใจได้ครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วฮะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะขอนิดเดียวได้ไหมทิ้งท้ายนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดดูจากผลโพลกับสิ่งที่เราคุยกันเรื่องหัวสวกฎมงกฎหมายมาตราใดๆก็ตามแต่เนี่ยคือสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือรู้สึกหรือคิดว่าใช่เป็นแบบเนี้ยอาจจะได้แต่ถ้าเกิดมองในตัวกฎหมายอาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: ก็ต้องมองว่าถ้าหลักฐานสาวไปไม่ถึงแม้เพียงข้อเดียว
2: ใช่
1: ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลย
2: เหมือนกับเราไม่สามารถที่จะหาหลักฐานไปเอาผิดฆาตกรได้อะก็ไม่สามารถไปกล่าวหาฆาตกรผู้ต้องสงสัยคนนั้นได
1: ้และนิยามที่อาจารย์จ้าบอกหนูหนังเหนียวเนี่ยก็หมายรวมไปถึงผลโพลด้วย
2: ผลโพลผลโพลใช่เพราะว่าคนบอกว่ารอดแน่ๆรวมๆกันเนี่ยไม่ว่าจะรอดนิดหน่อยหรือรอดอะไรเนี่ยรวมๆกันมันมากกว่าแบบไม่รอด
1: ค่ะ
2: เออ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้และเดี๋ยว2เบรกสุดท้ายถ้ามีเวลาเราจะมาขยายเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวแล้วก็กองสอบท้องถิ่นกันวันนี้ก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะคะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy

0: เนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ช่วงนี้นะครับเรามาคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อเหตุรุนแรงหลายจุดมาก

0: นี้เรียกว่าการข่าวเนี่ยทำงานมาตั้ง2เดือนแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆอันนี้เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันเลยนะคะว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะไปหยุดหรือว่าหรือทำให้มันเกิดเหตุที่มันทุเลาเบาบางกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนเขาก็มีความสงสัยว่าทำไมถึงมีคนที่ถืออาวุธแล้วเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วก่อเหตุได้ในช่วงระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
1: ใช่
0: แล้วดูเหมือนกับว่ามันเป็นการเตรียมการมาเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทั้งเรื่องของช่วงเวลาทั้งเรื่องของกำลังค
1: นทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็สถานที่ด้วยนะฮะเราจะคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้แล้วก็เป็นนักวิชาการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ศรีสมภพครับ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับ
0: ครับอาจารย์ขาจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะครั้งนี้อาจารย์มองว่าผู้ก่อเหตุต้องการอะไรคะ
2: คือคงคืออย่างที่สะท้อนออกมาโดยทั่วไปก็คือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในทางการเมืองนะครับเป้าหมายหลักเลยนะครับนะ
1: ครับ
2: มันเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันการสะท้อนสัญลักษณ์ในทางการเมืองที่หมายความว่าการต่อสู้กับรัฐแล้วก็ความพร้อมด้านศักยภาพของการต่อสู้ของเขานะครับนะที่เขาต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าสามารถจะปฏิบัติการได้ในพื้นที่ในขอบเขตที่กว้างแล้วก็ความถี่ของคือการเกิดเหตุเนี่ยสูงนะครับนะหลากหลายมากวิธีการนะครับนะตั้งแต่การระเบิดการเผาสถานที่การเผายางรถยนต์ต่างๆแล้วก็เผาจุดต่างๆแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็จะมีลักษณะของกระจายในหลายพื้นที่อย่างที่เรียนทราบแล้วก็มีความพิเศษเนี่ยของการว่าสถานที่เช่น
1: สถานราชการ
2: กรมปกครองท้องถิ่นใช่ไหม
1: ครับ
2: เทศบาลหรืออบต.พวกนี้นะครับนะที่เป็นพื้นที่ของสถานที่ราชการในพวกนี้นะคร
0: ับ ครับแต่ทีนี้มันมีการยอมรับออกมาจากท่านพลโทนรทิพย์อาจารย์ว่าข้อมูลข่าวเนี่ยรู้ล่วงหน้ามาประมาณ2เดือนแล้วอาจารย์มองว่าทำไมสุดท้ายมันยังสามารถที่จะมีการก่อเหตุพร้อมกันได้หลายสิบจุดขนาดนี้ล่ะคะ
2: คงจะเข้าใจว่าทราบล่วงหน้าว่าจะมีปฏิบัติการอันนี้ยอมรับว่าไม่ได้หลุดหลวมในด้านของข้อมูลในด้านการข่าวนะฮะอันนี้เข้าใจก็ทราบดีแต่ในการเตรียมการป้องกันเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อทราบข่าวแล้วการป้องกันเนี่ยว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าการคาดคะเนเหตุการณ์ว่าไม่มากขนาดนี้ครับนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์อาจว่าก่อเหตุพร้อมๆกันในวันเวลาเดียวกันกระสุดเนี่ยมันไม่เ
1: ค
2: ยมาติดไปแล้วนะครับนะ
1: ถ้า
2: ก็ประมาณปี58ครับนะคือตั้งหนักตัว50กระสุดเนี่ยนะฮะทั่วพื้นที่เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยนั่นแสดงว่าทางฝ่ายที่ราชการกับฝ่ายราชการก็คงไม่ได้คาดคะเนว่ามันจะเกิดขนาดนี้ครับนะคือว่าอาจจะเป็นบางจุดบางพื้นที่ลักษณะของการป้องกันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เลยประเมินสถานการณ์ต่ำไปอย่างนี้ไปได้ครับ
1: มีข้อมูลจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะครับที่ได้บอกในลักษณะประมาณว่าคือรัฐเนี่ยอาจจะรู้แต่ว่าจำนวนของคนที่มาก่อเหตุเนี่ยคือเหมือนกับประมาณว่าเวลาที่เขาจะก่อเหตุหลายๆจุดพร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยคือบางครั้งมันไม่ใช่ว่านัดกันทีเดียวว่าเอาเดี๋ยวไปด้วยกันทั้งหมดหรือว่าเดี๋ยวกระจายกำลังออกไปแต่เป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าไม่ต้องบอกกันล่วงหน้าแต่พอเกิดเหตุก็จะรู้กันในทันทีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนกับมีการวางแผนเวลานี้ต้องมาพร้อมกันอันนี้มันลักษณะเป็นแบบเข้าข่ายอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: กับที่ท่านอธิบายว
1: ่
2: าใช่กับว่ามันมีเครือข่ายเนี่ยในซอสเหตุว่าคือการจัดการความรุนแรงแบบนี้นะจะมีเครือข่ายของความสัมพันธ์พื้นที่นะในชุมชนเนี่ยกว้างมากครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายข้อมูลข่าวสารเครือข่ายการจัดการเนี่ยอาจจะทับจุดๆแล้วก็ไม่เชื่อว่าว่าระดมกันพร้อมกันมีการนัดหมายกันแบบว่าเฮโลกันไปอะไร
1: อ๋อคือไม่ได้นัดอยากเป็นทางการใช่ไหมอาจารย์
0: อาจารย์ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพอดีสัญญาณไม่ชัดแล้วอยากได้ยินอาจารย์ชัดๆเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานติดต่อไปอีกทีได้ไหมคะอาจารย
1: ์สักครู่ค่ะขาดหายอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะคะ
0: สักครู่นะคะค่ะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะพี่บอลแล้วก็หลายๆข้อมูลเนี่ยที่อาจารย์พูดเราก็อยากจะให้ได้ยินแบบชัดถ้อยชัดคำเราใส่หูฟังเราก็จะได้ยินชัดเจนแต่ว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็จะฟังผ่านวิทยุอะไรเงี้ย
1: แล้วมันขาดตกหล่นไปบางข้อความ
0: ค่ะ
1: นะก็เมื่อสักครู่ที่ถามอาจารย์ไปก็คือทางท่านผอ.ธนัทผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาตินะฮะคือท่านบอกว่ามันมีคำถามมาตลอดว่า

0: ทำไมรัฐไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุเยอะกันขนาดนี
1: ้
0: ท่านก็เลยอธิบายว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้องบอกกันล่วงหน้าแต่พอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะรู้กันโดยทันทีไม่ใช่ว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้แล้วต้องมาพร้อมกันพูดง่ายเหมือนกับไม่ได้นัดหมายพร้อมกันแบบเป็นทางการนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกับทางอาจารย์ศรีสมภพต่อครับอาจารย์ครับ
2: ครับเชื่อว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะลักษณะของการจัดการการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ครับคือเขาจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นในระดับชุมชนเนี่ยที่กระจายไปวงกว้างโดยเฉพาะในหมู่ในคนวัยรุ่นหรือว่าคนที่ฝ่ายปฏิบัติการของเขาเนี่ยนะครับเพราะการจัดการแบบนี้อาศัยเครือข่ายแล้วก็การกระจายเป็นจุดๆนะครับแล้วอาจจะไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการเป็นแบบขนานใหญ่แบบเตรียมการพร้อมกันนั้นเรื่องเป็นราวแบบนั้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติการลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติการแบบทางการทหารแบบอะไรการโจมตีแบบรุนแรงใช่ไหมจะเป็นการก่อกวนนะเพื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าการกระจายกำลังการจัดการเนี่ยมันจะพื้นที่กว้างได้แล้วก็การป้องกันเนี่ยการป้องกันเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับนะอาจจะทำได้ยากผมก็จะอยู่ว่าทางราชการก็คงคาดไม่ถึงว่าเขาจะมีการปฏิบัติการอย่างนี้แต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าศักยภาพของการจัดการของฝ่ายหรือกระบวนการเนี่ยในเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนเห็นว่าความเข้มแข็งก็มีอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันในแง่ของการระดมเครือข่ายในการจัดการเนี่ยคนในผมว่าเป็นร้อยนะครับนะอะไรนะเป็นพื้นที่กว้างเนี่ยการจัดการจะต้องค่อนข้างจะดีแล้วก็เครือข่ายก็จะต้องเข้มแข็งมากนะครับ
1: อาจารย์ค่ะทีนี้อาจารย์มองว่าคนในพื้นที่อะค่ะเขาจะสามารถที่จะจริงๆอาจารย์ก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเหมือนกันแล้วมันมีการถามถึงอยู่เหมือนกันว่าในเรื่องของข่าวต่างๆหรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมาไม่ถึงเนี่ยมันมีส่วนไหมคะกับคนในพื้นที่ที่เขาจะกล้าบอกหรือในความเป็นจริงแล้วมันก็จะมีการแฝงตัวกันมาก็เลยไม่ทราบว่าใครเป็นใครอย่างไรมันเลยยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากค่ะอาจารย์
2: ใช่ครับทำงานยากในแง่ของการเพราะว่าเป็นมันเป็นเครือข่ายของมวลชนในวงกว้างแล้วก็ลักษณะของประชาชนด้วยผสมอยู่ในชุมชนนะครับผสมอยู่ในชุมชน อยู่ในกลุ่มเฉพาะของเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นการติดตามเฝ้าระวังก็จะยากนะครับนะก็จะยากลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะพิเศษแบบเหมือนกับว่าแนวทางแบบว่าสงครามประชาชนหรือว่าสังคมสงครามแบบผสมมาศนะฮะมันจะเป็นลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเด่นลักษณะพิเศษของเขาเลยนะครับ
0: อย่างเช่นกลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวหรือว่าป้ายแดงอะไรพวกนี้นะอาจารย์นะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่สำคัญเลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับไม่มีหมายจับไม่มีอะไรนอกจากว่าเป็นการข่าวเฉพาะในมวลชนในพื้นที่เฉยๆเลยอ่ะ
2: ครับเป็นลักษณะของจะเป็นแบบนั้นจริงครับเพราะว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่และคนไม่ได้มีประวัติอาชญากรอะไรนะครับนะแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอะไรให้เจ้าที่ไปเชื่อไปไล่ตามจับเด็กหรือเยาวชนของเขานะครับแต่ว่าลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวแบบนี้คือจะผ่านกลไกของมวลชนของคนในวงกว้างแล้วก็อาจจะเป็นความเครือข่ายของความเป็นเพื่อนหรือว่าโรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขาสามารถจะขยายการเคลื่อนไหวได้ในวงกว้างนะครับครับ
0: แล้วฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทางเขากรองเนี่ยไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มมวลชนเหล่านี้ได้เลยแหละเพื่อที่จะมีการรับทราบอะไรที่มากกว่านี
2: ้ผมคิดว่ามันจะเป็นลักษณะอันนี้ด้วยนะครับว่าการจัดการแบบนี้เนี่ยคือถ้าใช้การข่าวในเชิงบวกการข่าวของในแง่ของการนี่ว่าความสัมพันธ์งานมวลชนสัมพันธ์หรือว่าการเคลื่อนไหวในวงกว้างเนี่ยจะทำได้ดี
0: ค
2: ือในแง่ของปฏิบัติการในเชิงบวกนะครับนะของรัฐนะครับของฝ่ายรัฐเนี่ยนะซึ่งสะท้อนเห็นว่าถ้าหากอันนี้ถ้าหากว่าเราขาดกลไกอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่ามันมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างรัฐนะโดยว่าฝ่ายความมั่นคงนะครับนะตอนที่ฝ่ายรัฐหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกับประชาชนในพื้นที่หรือว่าระดับรากหญ้านะครับต้องว่าอันเนี้ยมันสะท้อนออกมาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่กลไกของการข่าวนะไม่สามารถจะมอนิเตอร์หรือติดตามก็ระวังได้นะแต่ถ้าหากมีความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมมันก็จะรู้ล่วงหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนในวงกว้างนะหรือไม่ก็คือมันสามารถที่จะทำใหแปลเป็นเชิงบวกในแง่ว่ามันถ้าว่าเอามาใช้ในเชิงเรื่องของการทำจะก่อเหตุต่างๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธก็จะไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าในแง่ของความสัมพันธ์กับรัฐจะดีนะครับนะแต่สะท้อนว่าเนี่ยมันความสัมพันธ์กับรัฐก็อาจจะมีช่องว่างเกิดขึ้น
0: เข้าไม่ถึงเลยรัฐ

0: แปลว่าอะไรเข้าไม่ถึงทั้งหมด
1: ครับครับใช่ครับ
2: อาจารย์ทีนี้เราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของช่องโหว่ข่าวกรองมันควรจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นเลยไม่กลายเป็นว่าเราไปซ้ำเติมหรือเราไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่หน้างานแล้วเขามีข้อจำกัดจริงๆอะคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าถ้ามองในเชิงบวกนะครับแง่ของว่าข้อสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่เจ้าที่ของอย่างเช่นกรมน.กรมน.ภาค 4ส่วนหน้านะครับเจ้าที่ที่เคยทำงานฝ่ายมวลชนสัมพันธ์งานการศูนย์สันติวิธีอะไรเงี้ยก็มีนะซึ่งมีทำงานเชิงมวลชนอยู
0: ่
1: เขาก็ทำงานอยู่ก่อนหน้านี้นะครับนะทำงานได้ค่อนข้างดีผมก็เคยไปร่วมประชุมกับเขาอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ทำงานได้ดีทีเดียวนะครับนะการร่วมมือกับประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ไม่แน่ใจว่าระยะหลังเนี่ยระยะหลังมันเกิดช่องว่างอะไรนะที่งานกลไกของการทำงานแบบนั้นเนี่ยถึงไม่มีประสิทธิภาพพออย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนคนก็ได้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนคนเปลี่ยนเจ้าหน้าที
0: ่
1: ชุดใหม่ก็ไปทำแล้วก็ทำให้เกิดอะไรเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะครับนะแต่ก่อนหน้านี้ทำงานได้ดีนะครับงานของทัพภาคที่4ส่วนหน้างานมวลชนนะครับงานทำได้ดีทีเดียวครับ
2: อาจารย์มันมี
1: ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่พยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับ
2: ค่ะนี่ก็ต้องส่งกำลังใจด้วยเนาะให้กับคนในพื้นที่อาจารย์มันมีอีกหนึ่งสมมติฐานเข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเถื่อนต่างๆซึ่งได้มีโอกาสฟังแม่ทัพภาคที่4ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าเหตุครั้งนี้มันอาจจะเป็นการตอบโต้หลังจากที่รัฐไปกวาดล้างยาเสพติดบุหรี่เถื่อนหรือว่าผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายทั้งหลายอาจารย์เห็นว่าสมมติฐานนี้มันมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนอะคะ
1: เห็นด้วยกับที่ท่านผู้ว่าการสำนักข่าวกรองชาติท่านพูดนะครับว่าบางจุดอาจจะมีก็ได
0: ้
1: เนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้มันพื้นที่กว้างทั้ง3จังหวัดเลยนะบางพื้นที่ก็ไม่มีปฏิบัติการในด้านของยาเสพติดอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับนะก็อาจจะเป็นบางจุดอาจจะมีบางเงื่อนไขเกิดขึ้นก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคือต้องอาจจะวิเคราะห์เป็นจุดๆไปนะครับนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งของก็คือว่านี่เป็นลักษณะที่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเกี่ยวเรื่องของกลไกของฝ่ายของกระบวนการ BAN เนี่ยนะครับนะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างเชิงอุดมการณ์โครงสร้างเชิงอุดมการณ์แล้วก็เป็นโครงสร้างในทางการเมืองที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์แนวคิดเรื่องชาตินิยมมลายูอะไรพวกนี้นะครับเรื่องปาตานีเรื่องต่างๆที่เขามีความการมองผูกพันในทางประวัติศาสตร์ศาสนาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือว่าอบายมุขอะไรพวกนี้ปกติแล้วเขาจะปฏิเสธเขาจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับนะแต่มีไหมกลไกบางส่วนของเขาเนี่ยที่เข้าไปยุ่งนะอาจจะมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่กลไกหลักของเขากลไกหลักเนี่ยจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับนะซึ่งไม่ใช่กลไกหลักอันนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เคยทำก่อนหน้าที่เราเคยทำกันนะแล้วก็พบว่ามันความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างเครือข่ายยาเสพติดกลไกหรือเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กับกลไกที่เครือข่ายของการขยายตัวของ
0: กระบ
1: วนการอุดมการชาตินิยมมาอยู่หรือว่าการเคลื่อนไหวใต้ดินของ BAN เนี่ยมันไม่ค่อยทับซ้อนกันเท่าไหร
0: ่
1: มันจะคนละเครือข่ายกันอาจจะมีบางส่วนที่ไปแตกกันอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนี่เราจะต้องวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเหมือนกันนะครับ
0: อาจารย์แล้วถ้าเกิดในกระแสข่าวที่ว่าเป็นการสนับสนุนท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูจากผลการวิจัยที่เราได้เคยทำมันมา
1: เครือข่ายท่อน้ำเลี้ยงก็ถ้าหากจะมีกลไกอย่างนั้นนะครับ จะเป็นกลไกที่ไม่ได้ผ่านเรื่องของอะไรยาเสพติดหรือว่าของเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับนะมันจะผ่านกลไกอื่นมากกว่าถ้าจะมีนะครับถ้าเข้าใจเราตัวอย่างเช่นเรื่องของการบริจาคทางศาสนาหรือว่าการบริจาคด้านของเงินบริจาคที่เหมือนกับมูลนิธิอะไรแบบนี้นะครับนะถ้าหากจะมีมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นมากกว่าแต่รู้ว่าจากต่างประเทศแต่ต่างประเทศนี่ไม่ใช่ว่าจากเครือข่ายสากลผู้ก่อการร้ายสากลนะแต่ว่าเครือข่ายต่างประเทศว่าคนในพื้นที่ที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่งมาช่วยอะไรทำนองนี้ก็จะมีอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นกลไกแบบนี้คนที่บริจาคเข้ามาเนี่ยรู้ไหมฮะว่าตรงนี้มันจะนำไปใช้อะไรหรือว่าเขาไม่ทราบเจตนารมณ์เลยฮะถ้ามัน
1: อาจจะมีทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้นะครับนะบางส่วนอาจจะรู้ถ้าสนับสนุนการเคลื่อนไหวชาตินิยมของคนในพื้นที่เองนะครับนะอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่บางส่วนอาจจะไม่รู้ทำในเชิงเพราะว่าการกุศลอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีบางส่วนด้วยนะครับนะผสมกันอยู่กับนะอาจจะมีการผสมกันอยู่
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมสังเคราะห์ต่อไปว่าจากที่ผอ.สำนักข่าวกรองบอกว่าคือเขาไม่ได้นัดหมายกันก่อน

0: เหตุอย่างเป็นทางการแต่พอจุดหนึ่งเกิดแล้วพอมันไปบวกกับงานวิจัยที่เป็นการก่อเหตุด้วยการใช้เรื่องของอุดมการณ์มาเป็นฐานที่มาเป็นฐานตั้งเนี่ยหมายความว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมว่าจุดที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วเกิดการก่อเหตุเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการของฝั่งรัฐขึ้นมากลุ่มที่มีอุดมการณ์ก็เลยโหมโรงกันเข้ามามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์
1: อันนั้นอาจจะยังเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะยังเป็นไปได้อยู่เหมือนกันในบางพื้นที่อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับนะบางจุดบางพื้นที่นะครับนะแต่อย่างที่ท่านคุณอาจารย์ขอท่านอธิบาย
0: ครับ
1: ผมท่านบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มันกว้างในการปฏิบัติการคราวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันบางจุดเนี่ยก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เดิมนะครับนะแต่ว่ามันก็มีปฏิบัติการเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยด่วนสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุนี
0: ้เป็
1: นหล
0: ัก
1: อาจจะมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุดมการณ์อะไรมาผสมกันด้วยนะครับ
2: อาจารย์ขออนุญาตอัปเดตหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ได้ทราบสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ที่มีการล้อมภูเขาที่จับทั้งจับตาดูทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
1: นะครับ
2: ใช่ตรงนั้นมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์เพราะมันเหมือนพอมันมีเรื่องนี้มาแล้วเรื่องนั้นก็หายไปเลย
1: เท่าที่ทราบไม่มีอะไรมีการล้อมมีการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็มีการค้นหาผู้ก่อเหตุแล้วก็ไม่พบรู้สึกจะไม่พบนะครับนะเพราะงั้นนี่คือว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านได้เลิกปฏิบัติการอะไรอย่างนะครับนะแต่ว่าเท่าที่ทราบคือว่ารู้สึกว่าจะไม่พบตัวนะไม่สามารถจะพบเป้าหมายตามที่ต้องการได้อะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็เลยดูตอนนี้ก็ข่าวเงียบไปครับ
2: มันน่ากังวลไหมคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีคำตอบที่มันไฟนอลจริงๆอาจารย
1: ์ก็มันก็ตอบโจทย์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการต่อสู้เนี่ยเป็นการจะสู้เชิงอุดมการณ์มากกว่าเพราะงั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเขตเมืองเขตชุมชนนะหรือชนบทจะเป็นเขตเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในป่าในป่าเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นพื้นที่หลักของการเคลื่อนไหวของกระบวนการแบบนี้นะครับเนี่ยนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของมันนะครับ
0: แต่ว่าด้วยจุดครั้งนี้จุดที่เกิดเหตุจำนวนคนที่ก่อเหตุแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะมันดูเป็นโหประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่เลยว่ามันทำไมมันเยอะซะขนาดนี้แล้วมันมาในเวลานี้มันมีจุดอะไรที่มันจะต้องใหญ่โตขนาดนี้อาจารย์
2: นิดนึงนะอาจารย์ด้วยความเสียหายที่พี่บอลพูดมาเนี่ยแล้วบวกกับการที่มันมีการยืนยันจากแม่ทัพภาคที่สื่อเลยด้วยว่ามันไม่มีการมุ่งเอาชีวิตด้วยอะค่ะอาจารย์พอมันเป็นรูปนี้อาจารย์มองยังไงอะคะวิเคราะห์ยังไงคะ
1: ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เชิงอุดมการณ์ที่ว่าไม่มุ่งเน้นการให้เกิดความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านของประชาชนคือสังเกตดูนะฮะในการเคลื่อนไหวครั้งนี้สังเกตดูว่ามันจะมีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายกันเองหลายจุดหลายพื้นที่เลย
2: แ
1: ล
2: ้
1: ว
2: ก็
1: จะเห็นว่าจุดเยอะมีคนอยู่เยอะแล้วก็เคลื่อนไหวขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาเต็มไปหมดเลยนะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยสะท้อนว่าแล้วก็เขาก็
2: ไม่ได้ทำร้ายคน
1: เขาก็ไม่ได้หลบหนีจากจุดที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่ามาเดินดูออกมาดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสะท้อนว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการก่อเหตุคือว่าการทำร้ายประชาชนอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะรู้กันก็ได้อาจจะรู้กันก็ได้เราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวชี้เห็นว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวมวลชนแบบนึงนะครับ
0: คือด้วยปริมาณมันอาจจะดูเยอะมากอย่างที่เราแทบไม่เคยเห็นแต่ว่าด้วยความรุนแรงของเหตุการณ์มันไม่ได้เข้มข้นขนาดว่าเป็น
2: ความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้น
0: กับชีวิตใช่ไหมฮะมันจะเป็นเรื่องของความป่วนซะมากกว่า
1: ครับอันนี้มีเรื่องเล่านะเป็นเช่นว่าตัวอย่างเช่นในร้านเซเว่นเนี่ยที่มีการเผาเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุจะเข้าไปแล้วก็จะไปไล่ให้ออกมาแล้วก็จะเผาใช่ไหมฮะแล้วก็ชาวบ้านบางคนก็ยังอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็ยังไม่ออกมาก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอแลกตังค์ก่อนเลยเขาเนี่ย
2: ก็ไม่ได้ถึงจุดที่แบบโอ้ต้องเอาชีวิตเดี๋ยวนั้น
1: ไม่ได้กลัวว่ารีบไปเลยหนีดีกว่าแต่ไม่ใช่ขอแลกตังค์ก่อนว่าอะไรเงี้ยให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยออกอะไรเงี้ยก็เนี่ยเป็นหน้าของเนี่ยคือเป็นอาการที่แบบว่าเขาก็รู้ว่าชุมชนเขาจะรู้ว่าคนที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำร้ายประชาชนอะไรเงี้ยเขาจะรู้ครับ
2: ทีนี้ขั้นตอนต่อไปที่รัฐควรจะทำอะค่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของการพูดคุยสันติภาพหรือไปดูเรื่องของระบบข่าวกรองหรือไปดูเรื่องของเศรษฐกิจใต้ดินหรือไปดูเรื่องของความไว้วางใจของคนในพื้นที่มันควรจะอะไรก่อนดีคะอาจารย
1: ์ถ้าโดยภาพรวมนะครับวันนี้พูดถึงตามภาพรวมภาพใหญ่ของการมองภาพ

0: การแก้ปัญหาแล้วกันนะครับว่าเราต้องเน้นเรื่องการสร้างบูรณาการเนี่ยของการสร้างสันติภาพสันติสุขรวมทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับในเรื่องในทางการเมืองใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรมที่มีข้อเรียกร้องประเด็นนู้นประเด็นนี้ที่มีเรื่องของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายในพื้นที่นะแล้วก็มีเรื่องของการใช้การแก้ปัญหาเรื่องของการพูดคุยการพูดคุยใช่ไหมการเจรจาพูดคุยสันติสุขเนี่ยที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเราก็จะดำเนินต่อไปใช่ไหมเท่าที่ท่านคณะพูดคุยท่านอธิบายนะว่าก็จะนัดหมายพูดคุยต่อไปนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องระวังในแง่ว่าไม่ให้มันเป็นเรื่องของการจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเดียวนะแต่มุ่งจะแก้ปัญหาว่าเราเป้าหมายสำคัญคือมุ่งจะแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ได้นะแล้วก็การเดินหน้าต่อไปเรื่องการบริหารการพูดคุยสันติสุขเนี่ยต้องทำต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายองค์ประกอบนะหรือว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันจะมีหลายจุด
1: ต้องคู่ขนานกันไป
0: คู่ขนานกันไปหลายจุดเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้สังเกตดูว่า10ปีที่แล้วที่เราทำเราใช้วิธีนี
1: ้ครับอาจารย์
0: 10ปีที่เราทำเนี่ยใช้วิธีนี้มันก็สามารถจะลดเหตุการณ์ลงมาได้นะครับนะครับ
1: แล้วทำไมมันต้องกลับมาแบบว่าตุ้มตามกันแบบขนาดนี้ในตอนนี้อาจารย์จังหวะเวลามันคืออะไรฮะ
0: ผมก็มองว่าถ้าหากว่าอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาที่การพูดคุยและการพยายามจะทำเรื่องการสร้างสันติภาพสันติสุขอะไรเนี่ยครับนะยังไม่ได้ตอบโจทย์โดยตรงในแง่ของไม่ได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นมันเดินหน้าไปแต่ว่าไม่ได้มีการสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะทำยังไงนะตกลงกันยังไงแล้วจะทำแก้ปัญหาอะไรการมีร่วมของประชาชนจะทำอย่างไรเนี่ยคือมันต้องมีกระบวนการเหล่านี้ที่อย่างเป็นรูปธรรมใช่ไหมว่าตามแผนที่ตามแผนผังรถแมพที่คิดอันไว้เนี่ยที่จะช่วยกันทำเนี่ยต้องทำให้ได้อย่างนี
1: ้
0: ท่านน้องเนี่ยรูปธรรมนี่ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นมันค้างอยู่เพราะว่าเราชะงักหลายอย่างเนี่ยในทางการเมืองด้วยใช่ไหมเรื่องรัฐบาลหรืออะไรต่างเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันหยุดชะงักเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นพอมันค้างอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดแรงต้านที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนึงด้านของการแนวทางในการแก้ปัญหาที่ระยะหลังเนี่ยหันมาใช้วิธีการในทางด้านของใช้ทางการทหารเป็นหลักมากขึ้นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นการมันก็เลยทำให้เกิดแรงกระตุ้นนะครับอันนี้เกิดแรงกระตุ้นแล้วก็มีหลายประเด็นที่ตามมานะครับนะที่มีปัญหาครับ
2: ค่ะตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ในพื้นที่3จังหวัดใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่ที่ปัตตานีครับ
2: ค่ะขอให้ปลอดภัยนะคะอาจารย์ขา
0: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
1: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเนาะช่วงหน้าเดี๋ยวไปฟังต้นชั่วโมงก่อนนะครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคลี่ปม 5,925 รายรับข้อกังวลนายกอปท.ย้ำจัดการคนผิดต้อง

0: องชัดคนทำงานต้องมีหลักยึดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลภารกิจด้านการปกครองท้องถิ่นติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการ 5,925 รายขณะนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่รวมถึงการทำให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความมั่นใจในกระบวนการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พบว่านายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีข้อกังวลต่อการลงนามในคำสั่งที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลและอาจมีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามมาจึงต้องการความชัดเจนว่าการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยหลักฐานข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ส่วนใดในการประกอบการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเพียงให้มีคนลงนามให้ครบตามจำนวนแต่ต้องการให้ทุกการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพราะคนที่ทำหน้าที่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องคนผิดต้องรับผิดตามกระบวนการแต่คนที่ทำงานตามหน้าที่ไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องตัดสินใจอยู่บนความเสี่ยงเพียงลำพังหน้าที่ของส่วนกลางคือทำให้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันสำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดการรายชื่อ 5,925 รายแต่คือการทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสตามผลคะแนนที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมพงศกรทนายไพศาลยื่นปปช.จี้เปิดทางกันพยานสาวเงินคดีทุจริตท้องถิ่นเผยข้อมูลจากภาคใต้และอีสานมีเหตุอันควรเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายไพศาลเรืองฤทธิ์คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์และนายพรชัยมรเนตรเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้พิจารณาออกมาตรการคุ้มครองและกันบุคคลที่ถูกหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นไว้เป็นพยานเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีข้อมูลสำคัญสามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การขยายถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการโดยระบุว่าปปช.จำเป็นต้องแสดงความชัดเจนว่าจะนำอำนาจตามมาตรา131และมาตรา135มาใช้คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างไรโดยเฉพาะบุคคลที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถึงเส้นทางการเงินผู้รับเงินผู้สั่งการและผู้บงการเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวไปถึงต้นตอของขบวนการได้โดยจากข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับมีการกล่าวถึงกลุ่มในหน้าที่ทำหน้าที่ขายโควต้าการสอบโดยอ้างว่ามีโควต้าจากผู้ใหญ่ในหน่วยราชการเช่นอธิบดีหรือบุคคลที่มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยแต่มีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐที่เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า5ปีและที่มีการแก้ไขคะแนนด้านนายพงศกรกล่าวว่าหากพิจารณากระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งได้ทั้งผู้จ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคะแนนในหน้าที่ทำโควต้ามาขายมีผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบและคะแนนหรือระดับสุดท้ายคือกลุ่มนักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือสนับสนุนขบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชา

0: ชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะถ้าเปิดหลักฐานปมเลือกสบ.สุภชัยย้ำกล่าวหาคนภูมิใจไทยต้องมีหลักฐานนายสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสบ.ของนายยิ่งชีพโดยระบุว่าการกล่าวหาหรือทำให้สังคมเข้าใจว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมายจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการพิสูจน์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมโยงและพาดพิงไปถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยการกล่าวหาต้องมีหลักฐานไม่ใช่แค่ลากเส้นโยงและต้องตอบให้ได้เป็นรายบุคคลว่าบุคคลนั้นทำอะไรเมื่อใดกับใครมีเจตนาอย่างไรและการกระทำนั้นฝ่าฝืนกฎหมายใดยิ่งมีการเอ่ยชื่อหรือพาดพิงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยต้องยิ่งระมัดระวังเพราะชื่อเสียงและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกันซึ่งหากมีหลักฐานจริงพร้อมสนับสนุนในการนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดไม่ปกป้องใครและไม่ยกเว้นใครแต่หากไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการกระทำของบุคคลนั้นโดยตรงก็ไม่ควรใช้การเชื่อมโยงทางสังคมการเมืองหรือความรู้จักกันมาแทนข้อพิสูจน์ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดและที่สำคัญกกต.เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติของกฎหมายไม่ใช่วินิจฉัยตามพาดหัวข่าวกระแสสังคมหรือแรงกดดันจากฝ่ายใดพร้อมเห็นด้วยหากจะมีการเปิดทุกหลักฐานเลขาปปท.เข้าพบภรดรหารือไทยเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD เตรียมถกพาณิชย์เร็วๆนี้ในภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยหลังเข้าพบนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD เหมือนเป็นแว่นขยายทำให้นักลงทุนอยากเข้ามาลงทุนวันนี้เราสามารถอุดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์แอบแฝงได้คาดว่าจะมีผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในอดีตอาจมี15กระบวนการแต่รัฐบาลนี้เข้ามายุบเหลือแค่4กระบวนการซึ่งทำสำเร็จได้เพราะฉะนั้นทำให้มีความโปร่งใสจะทำให้ประเทศเราเป็นประเทศที่มีภาพรวมที่สวยงามการลงทุนของนักลงทุนก็อยากมาลงทุนถือเป็นภารกิจหลักที่ปปท.รับนโยบายจากรัฐบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: โลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับจะบอกว่าเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้ว
3: โอ้ย CEO of ASEAN
2: โอ้ยเป็นแบบใครจะเป็น5คนสุดท้ายที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเพราะว่าเราอบรมกันแบบเต็มพิกัดมากๆเลยตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่ม2กันยายนนี้แล้วนะฮะที่เราจะเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านของอาเซียนของเรากับกูรูประเทศอาเซียนมือ1ของไทยเยอะมากเลยที่จะรวบรวมมาทั่วฟ้าเมืองไทยก็ว่าได้แล้วมันไม่ได้จบแค่ในอาเซียนของเราแต่เรายังจะต้องวิเคราะห์ไปถึง2ประเทศมหาอำนาจก็คือทางสหรัฐและก็จีนแล้วในพ.ศ.แบบนี้ค.ศ.นี้ไม่พูดถึง AI ไม่ได้เลยมี AI for CEO ด้วยนะครับที่จะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยและเราจะได้คอนเนคชันจากรุ่นพี่รุ่นที่1และรุ่นที่2ที่เขาก็คอนเนคชันกันไปแล้วแล้วก็มารวมกับรุ่นที่3ของเราเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะ5ที่สุดท้ายแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับค่าอบรม 59,000 บาทนะฮะรับสมัครรีบโทรเข้ามาดีกว่านะครับ094-480-3076เบอร์ที่2นะครับ094-480-3034และเบอร์สุดท้าย094-396-6649ครับ
3: คือจะบอกว่ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะว่าอุ้มกับพี่บอลได้มีโอกาสได้คุยกับหนึ่งในวิทยากร
2: ครับ
3: ก็ถ้าเราสองคนมีเวลาและเราสองคนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของ SME บางอย่างไม่ลังเลเลยอะค่ะ
2: มันคือ
3: 100% แล้วอุ้มจะไปด้วยนะในวันน่าจะมีสักวันหนึ่งที่จะขออนุญาตที่จะเข้าไปดูบรรยากาศหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแค่เฉพาะเวลาที่รุ่น1รุ่น2แล้วเราเคยได้มีโอกาสได้พบเจอพูดคุยเนาะพี่บอลเนาะ
2: ใช่
3: เราเห็นแววตาของพวกเขาแล้วแบบเขาดูแบบมันอิ่มไปด้วยความรู้แล้วมันมีความหวังแล้วมันมีข้อมูลที่มัน 100% น่ะมันไม่ต้องกรองจากที่ไหนแล้วอะค่ะเพราะโดนคัดสรรมาให้จากวิทยากรทุกท่านแล้วอะค่ะ
2: แค่เราไม่ได้สัมผัสถึงวันเวลาที่อบรมนะแต่ว่าพี่ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปมาเจอเราเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเขาดูแฮปปี้กันมากเลยทุกคนนะแล้วก็เนี่ยรุ่นที่3เนี่ยที่บอกไปว่ารุ่น1เขาก็เป็นรุ่นบุกเบิกใช่ป่ะรุ่นที่2ปั๊บมาเขาก็คอนเนคชั่นกับรุ่นที่1
3: เขา
2: ก
3: ็ได้เดียวกัน
2: ใครขาดใครเกินในเรื่องธุรกิจตรงไหนต่อเติมกันอย่างไรได้เป็น
3: คอนเนคชั่นสำคัญมาก
2: ถูกต้อง
3: เพราะในสภาวะแวดล้อมแบบเนี้ยต่างคนต่างก็ต้องอยากจะรอดใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: แต่ทีนี้พอมันอยู่ในคอร์สนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการแชร์กันอะว่าข้อมูลในเชิงลึกที่ผู้ประกอบการจะได้รับเนี่ยเงินมูลค่าเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันแค่ภาคพื้นเอเชียเราคุยกันในระดับโลกเราคุยกันถึง2มหาอำนาจทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยเอาพูดถึงเรื่องของเงินนะอัปเดตนิดนึงเพราะว่าล่าสุดกรมธนารักษ์แล้วก็กรุงไทยเขาเปิดตลาดประมูลเหรียญออนไลน
2: ์
3: ใครมีเหรียญ10
2: เหรียญ10อ่ะปี33
3: ใช่มีไหมอ่ะพี่บอล
2: กำลังคิดอยู่เฮ้ยเรามันจะหลุดมาถึงเรามั้ยมันมีไม่กี่เหรียญเอง100เหรียญ
3: นะ100เหรียญค่ะเขาบอกว่าอ่ะอย่างงี้ในรายละเอียดนะคือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าเป็นประธานเปิดตัว Treasury Coin Market
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มประมูลเหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: คือแพลตฟอร์มนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์แล้วก็ธนาคารกรุงไทยบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มการประมูลเหรียญออนไลน์ของภาครัฐแห่งแรกของโลกเลยนะคะเหรียญที่ถูกนำมาประมูลนำร่องคือเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทก็คือเหรียญ10ที่ผลิตปี2533ที่บันพยายามหากระเป๋าตังค์ใหญ่เลย
1: นี่แม่กำลังล้วงอยู่มันเข้าไปอยู่ในช่องน้อย
0: ไม่เท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์
1: เนี่ยดูสิปี33หรือเปล่า
0: ตายแล้วมหาเศรษฐีอยู่ข้างๆฉันหรือเปล่านี่คือเหรียญหายากระดับตำนานในวงการนักสะสมเลยนะคะแล้วเหรียญรุ่นนี้ผลิตเพียง100เหรียญตลอดประวัติศาสตร์แทบจะไม่เคยปรากฏอยู่ในระบบหมุนเวียนทั่วไปเลยค่ะในจำนวนทั้งหมดเคยมีการนำไปแจกภายในงานนิทรรศการต่างประเทศ34เหรียญอีก8เหรียญถูกเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกองกษาปส่วนเหรียญที่เหลือถูกเก็บรักษาเอาไว้โดยไม่มีการนำออกมาหมุนเวียนภายนอกการประมูลครั้งแรกมีผู้เสนอราคาแข่งขันทั้งหมด52ครั้งราคาปิดประมูลอยู่ที่ 2,540,000 บาท
1: ใช่แล้ว
0: จากเหรียญข้างหน้าที่มีมูลค่า10บาทพี่บอล2เยน
1: กำลังส่อง
0: แว่นขยายไหมคะพี่บอล
1: เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นเลขไทย255นะฮะ
0: ไม่ใช่2533
1: ใช่
0: เท่ากับว่าเหรียญนี้ค่ะมีมูลค่าราคาประมูลสูงกว่ามูลค่าหน้าเหรียญถึง2,254,000 เท่า
1: ใช
0: ่ราคาที่ได้เนี่ยยังสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ประมาณ2ล้านบาทเลยนะคะก็สะท้อนความต้องการของนักของตลาดนักสะสมอะค่ะเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มนึงที่เขาสะสมเหรียญหายากไงคะพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วผู้ชนะการประมูลและคว้าเหรียญนี้ไปครองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสะสมเหรียญจากจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งกรมธนารักษ์เนี่ยมองว่าการประมูลนี้เป็นโอกาสในการยกระดับเหรียญกระสาบจากเงินที่มีมูลค่าตามหน้าเหรียญไปสู่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดี๋ยวหลังจากนี้กรมธนารักษ์ตั้งเป้าว่าจะจัดประมูลเหรียญสะสมเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะเขากำหนดว่าจะจัดประมูลทุกวันที่17ของเดือนหรือว่า1วันหลังการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะแปลว่าประมูลเดือนถัดไปเนี่ยเตรียมนำเหรียญสะสมที่อื่นแบบสะสมอื่นๆที่เราสะสมมาเนี่ยค่ะมาเพื่อจะประมูลเลยนะเหรียญของเหรียญทองคำพ.ศ. 2534ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แล้วก็เหรียญรางวัลเกียรติยศประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือกระตุ้นตลาดเหรียญสะสมของไทยค่ะแล้วก็ต้องการจะเปิดช่องทางซื้อขายที่มีหน่วยงานภาครัฐมารองรับเป็นระบบด้วย
1: โอ้ยพวกพี่ๆที
0: ่นักสะสมเน
1: า
0: ะ
1: นักสะสมเหรียญแล้วก็สิ่งของวัตถุต่างๆเนี่ยสงสัยจะต้องเริ่มเปิดกระโหลกของตัวเองดูแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ว่าได้เก็บรุ่นไหนเอาไว้อย่างไรบ้าง
0: พี่วันพยายามส่องเมื่อกี้ไม่ใช่33เนาะ
1: ไม่ใช่เป็น55
0: ก็เขาบอกอยู่นี่ไงว่าเขาไม่ได้เอา
1: เขาไม่ได้เอาเข้าระบบไปหมุนเวียนมันถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหม
0: ใน
1: รุ่นหลังจากนั้นโอเคพี่วันมาที่เรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเศร้านะฮะเพราะว่าหลังเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านปรากฏว่ามีบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยพี่เอสุภมงคลรัตนจิตเสียชีวิตนะฮะหลังจากการเข้าไปในการทำหน้าที่นี้คือคุณสุภมงคลเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ของทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนะครับหลังจากที่เข้าไปประสานงานเรื่องของการส่งอาหารถุงยังชีพต่างๆคือปฏิบัติมาหลายภารกิจแล้วนะครับแต่ว่ามาในรอบล่าสุดเนี่ย เสียชีวิตกระทันหันในโรงแรมที่พักเท่าที่รับทราบจากทีมงานที่รู้จักกันแล้วก็เหมือนกับเป็นแหล่งข่าวที่เขารู้จักกับทางตัวพี่เอสุภมงคลเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอการยืนยันจากทางแพทย์ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจเป็นเพราะอะไรแต่ว่าคนที่อาจจะทำงานร่วมกับทางคุณสุภมงคลก็บอกว่า1ก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ย2ก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับน้ำท่วมล่าสุดพักผ่อนน้อยด้วยนี่มาอีกแล้ว ไลท์ของเรื่องโรคประจำตัวกับเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียอย่างกระทันหัน
0: ค่ะ
1: เนาะเป็นอีกเรื่องนึงที
0: ่แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่
0: คือทุกครั้งเวลา

0: ที่เราติดตามข่าวคราวกันจากไปโอเคเราจะทราบแหละว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วนะเก
1: ิ
0: ดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็วันหนึ่งก็ต้องจากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันพอมาเกิดกับคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้จักหรือบางคนแทบจะมากกว่า 90% ว่าไม่ทันได้เตรียมตัวหรอก
1: ใช่ครับ
0: มันพอมันเตรียมคำว่าเตรียมตัวกับการคิดในแง่ร้ายมันเป็นเส้นบางๆอ่ะพี่บอลก็เลยไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าคิดกล้าเผื่อใจเอาไว้
1: จริงจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยคือการไม่ไปตรวจสุขภาพคือมันไม่ได้แปลว่าเขากลัวคุณหมอแบบว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลแต่เขาอาจจะรู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่ใช่เพราะตัวเขานะ
0: บางทีรู้อยู่ลึกๆอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นแบบนี
1: ้ชีวิตของคนอื่นน่ะที่ต้องดูแลหรือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเวลารับทราบข่าวเนี่ยจะเป็นยังไงคือตัวของเจ้าตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะรับได้มากกว่าคนที่อยู่รอบข้างด้วยซ้ำในบางรายในบางเคสนะนะ
0: อุ้มพูดบ่อยจนคนรอบข้างอุ้มแบบพอแล้ว พูดว่ามันเป็นเรื่องปกติอุ้มบอกอย่างงี้มันเป็นเรื่องปกติเวลาที่มันมีข่าวอะไรมาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเออแต่ถ้าเป็นเราอ่ะเราไม่อย่างนั้นนะเราไม่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยจนทุกคนบอกเออรู้แล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้ว
1: โอ้ใช่อุ้ยเดี๋ยวพอพูดถึงน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่คาดคิดมาก่อนไปที่ฝนตกหนักที่ประเทศกินี
0: อ่
1: ะแล้วปรากฏว่าไอ้ภูเขากองขยะมันพังถล่มลงมา
0: โอ้ตายละ
1: อยู่ในเมืองโคนาครีนะฮะเป็นเมืองหลวงของกินีรู้ไหมว่าภูเขาขยะพังถล่มลงมาจนชาวบ้านเสียชีวิตไป30คนเลยนะ
0: สาเหตุเพราะขยะทับหรือสาเหตุเพราะว่ามันเป็นมลพิษ
1: เพราะว่าฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักแล้วมันทำให้กองขยะเนี่ยในลานตรงนั้นเนี่ยมันไปผสมกับดินแล้วมันไหลไปพร้อมกันแล้วมันไหลไปที่บ้านเรือนของประชาชนโอ้โหเป็นคือถ้านึกภาพคำว่าภูเขากองขยะแล้วก็
0: กล
1: ิ่
0: นมันทั้งความสกปรก
1: หลายๆอย่างนะฮะโอ้โหมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยก็เอามาแชร์ให้ฟังกันว่ามันมีความเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะส่วนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะตอนนี้ทั้งชาวบ้าน ทั้งหน่วยงานก็พยายามเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนหลังจากที่น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้วยนะคะคือภาครัฐเนี่ยยืนยันว่าจะลดขั้นตอนยื่นเอกสารพี่วันจำได้ไหมตอนที่เกิดที่หัดใหญ่อ
1: ่
0: ะจะต้องมีสำเนาตัวจริงจะต้องมีอะไรใดจนชาวบ้านบอกโอ้โหแค่ฉันสามารถที่จะนอนได้โดยที่เสื้อผ้ายังแห้งอยู่นี่ก็ลำบากแล้วฉันจะต้องไปหาสำเนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพล่าสุดที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะเขาก็เปลี่ยนจากภารกิจที่อยู่กับน้ำก็เป็นภารกิจช่วยชีวิตเข้าสู่การฟื้นฟูหลังน้ำลดอะค่ะหลายพื้นที่ก็ต้องเร่งขนดินโคลนขยะเพราะอย่าลืมว่าน้ำที่มาอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นน้ำโคลนเนาะมีเศษไม้มีสิ่งของที่ถูกน้ำพัดเข้ามาทับถมอยู่ในบ้านนะคะบางบ้านเนี่ยไม่ได้เสียหายแค่เพียงเรื่องความสกปรกแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ทำมาหากินทุกอย่างเสียหายหมดเลยต้องใช้ทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรเข้าช่วยในการทำความสะอาดนะคะหน่วยงานภาครัฐเองก็ระดมรถบรรทุกน้ำแล้วก็กำลังพลเข้าฉีดล้างดินโคลนตามพื้นบ้านตามเรือบ้านเรือนต่างๆแล้วก็พื้นที่สาธารณะด้วยโดยเฉพาะที่ตำบลเจดีชัยแล้วก็ตำบลวรนครอำเภอปัวนั่นแหละค่ะกำลังทหารแล้วก็ทหารก็ถูกส่งมีฐานช่างด้วยนะคะพี่บอลถูกส่งเข้าไปช่วยจัดการดูแลความสะอาดความเรียบร้อยโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอะค่ะตำรวจเองก็ถูกสั่งให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อจะได้เปิดทางให้กับเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำในขณะที่จุดที่เสียหายหนักๆเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ล้างบ้านแล้วจบอะค่ะเพราะน้ำมันพาดินโคลนพาเศษไม้พาขยะวัสดุต่างๆเข้ามาทับถมการฟื้นฟูนี่โอ้โหลำบากมากเลยทีเดียว1จุดที่ต้องการความช่วยเหลือหนักมากๆคือสนามโรงเรียนปัวค่ะพี่บอลเพราะว่าจุดนี้ใช้เป็นจุดในการรองรับภารกิจช่วยเหลือมีการลำเลียงถุงยังชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะไปกระจายต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็เรียกว่าหลังจากที่น้ำมาแล้วการฟื้นฟูก็ไม่ได้อยู่แค่หน้าบ้านอย่างเดียวเนาะมันต้องมีศูนย์กลางสำหรับรวมคนรวมของรวมการขนส่งแล้วก็กระจายไปให้ทั่วถึงนะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ย้ำนะคะว่าลดขั้นตอนการยื่นขอความช่วยเหลือเลยค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับมาแล้วว่าหน่วยงานต้องทำงานเชิงรุกคุณต้องลงไปสำรวจความเสียหายไม่ใช่รอให้ประชาชนเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยฟังชัดๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนค่ะไม่ต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านไม่จำเป็นต้องมีภาพถ่ายน้ำท่วมมาเป็นเงื่อน

0: ไขหลักในการขอรับความช่วยเหลืออ้าวแล้วอย่างนั้นจะต้องแจ้งอะไรบ้างก็ไปแจ้งข้อมูลกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะได้มีการรวบรวมแต่ละระดับเพื่อที่จะส่งให้อำเภอในการดำเนินการหลักการที่รัฐบาลประกาศคือต้องอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนไม่ควรเพิ่มภาระให้คนที่เพิ่งจะประสบภัยเดี๋ยวต้องจับตาดูต่อนะพี่บอลว่านโยบายที่ดีขนาดนี้ดูจะมีความง่ายขึ้นคล่องขึ้นขนาดนี้กับสิ่งที่ชาวบ้านเขาเจอจริงๆหน้างาน
1: อ่
0: ะมันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่า
1: แต่ว่าสภาพอากาศในพื้นที่นะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้ถ้าเกิดดูจากกรมอุตุนิยมวิทยายังมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ลาวตอนบนนะฮะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่อ่าวตังเกียอันนี้ก็ให้ติดตามเรื่องของฝนตกหนักกันต่อเนื่องเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็มีการเตรียมเรื่องของเครื่องสูบน้ำหลายขนาดในพื้นที่รับน้ำจังหวัดแพร่ไว้ด้วยนะ
0: ค่ะคือถึงแม้ว่าเงินจะเยอะขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความเสียหายให้กับหลายๆคนได้แต่ว่าฟังไว้หน่อยก็ดีนะคะในส่วนที่รัฐบาลเขาต้องการที่จะช่วยคือเงินก้อนแรก 6,700 บาทอันนี้จ่ายอะไรบ้างจังหวัดน่านเขากำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 6,700 บาทต้องบอกก่อนว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินชดเชยความเสียหายทั้งหมดของบ้านหนึ่งหลังนะคะแต่เป็นเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในเบื้องต้นอย่างเช่นไปซื้อเครื่องนอนไปซื้อเครื่องครัวไปซื้อเครื่องนุ่มห่มแล้วจะมีการจ่ายคือ30สิงหาพี่บอล30สิงหากับ1กันยา2วันส่วนค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเดี๋ยวจะมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็พิจารณาในขั้นต่อไปความเสียหายด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรเครื่องมือทำมาหากินอันนี้เดี๋ยวต้องประเมินแยกจาก 6,700 บาทนะไม่เกี่ยวกัน
1: อ๋อครับคนละส่วนกัน
0: คนละส่วน อันนี้คือในส่วนของการดำรงชีพ
1: ค่ะการดำรงชีพ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ความเสียหายเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพิ่มอีก100ล้านบาทเงินส่วนนี้ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินรวมถึงความเสียหายต่อบ้านเรือนและภารกิจฟื้นฟูที่จำเป็นแล้วก็จะครอบคลุมตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการอพยพการบริหารศูนย์พักพิงไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะด้วยจริงๆก็มีการเริ่มพูดกันเหมือนกันนะถามไปถึงชาวหัดใหญ่ว่าได้รับครบหรือยังคือดีในมุมของน่านว่าเขาเอาสิ่งที่เคยเป็นแผลหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นข้อเสียจากหัดใหญ
1: ่
0: มาแก้ไขที่น่านได้อย่างรวดเร็วแต่อุ้มไม่แน่ใจว่ามันทันท่วงทีหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่านโยบายที่ออกมากับชาวบ้านที่อยู่จริงๆหน้างานเนี่ยเขาจะได้รับเหมือนกันหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องไปถามต้องให้ดูข่าวจากสำนักข่าวไทยเองก็เดี๋ยวก็ไปติดตามข่าวนี้เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันอุ้มเห็นในโลกออนไลน์นั่นแหละเขาก็ถามมาว่าเอาตกลงชาวหัดใหญ
1: ่ยังไง
0: ได้รับครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะจริง
1: ๆคิดว่าโดยหลักการแล้วอ่ะมันก็ต้องดำเนินต่อไปถูกไหม
0: จริงๆมันควรจะแล้วเสร็จได้แล้วเนาะ
1: แล้ว
0: ในค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ใหม่ก็มันก็ต้องรีบต่อ
0: ใช่แล้วในสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดเลยคือคนไทยมาด่ากันเองอ่ะนึกออกไหมคือตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่พี่บอลเล่าให้ฟังว่าคนก็ไปโทษน่านว่
1: า
0: ภูเขาหัวโล้นเอ่ยใดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจริงๆได้มีโอกาสได้ไปอ่านบทความหลายๆอันนะก็เข้าใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอมันเป็นบรรทัดสุดท้ายอ่ะมันไม่ควรที่จะให้คนไทยมาด่ากันเองอ
1: ่
0: ะแล้วคนไทยเองที่ไปด่ากับเขาไปร่วมแรงร่วมใจกับเขาคือถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนมากอ่ะไม่พิมพ์ดีกว่า
1: บางที
0: ไปเล่นเกมไปอะไรไปตีป้อมไปอะไรกันดีกว่า
1: น่าจะแบบนั้นโรงไปโดยที่ก็หนึ่งก็ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่าสองก็ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอีกต่างหาก
0: แล้วไปกวนน้ำให้คุณนะแล้วคนที่เขาเสียหายอยู่แล้วอะค่ะเขายิ่งแบบสภาพแย่เนี่ยสภาพจิตใจตอนนี้พี่บอลรู้ไหมว่าผู้ประสบภัยหลายครัวเรือนเนี่ยเขาต้องเผชิญกับบ้านของตัวเองที่น้ำแล้วก็โคลนทำลายภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะล่าสุดเนี่ยคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านสั่งให้ดูแลด้านสภาพจิตใจควบคู่ไปเลยกับการซ่อมบ้านซ่อมบ้านด้วยต้องดูแลจิตใจด้วยมอบหมายให้พม.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อะค่ะไปดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการครอบครัวที่บ้านเสียหายหนักๆแล้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก็ที่ปัว
1: เพราะว่า
0: ใช่เพราะว่าจะมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลายสาขาเนาะก็จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินดูแลจิตใจของประชาชนด้วยหลายเรื่องค่ะที่ต้องรีเช็คกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องรีเช็คเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่พี่บอลบอกไปแล้วด้วยว่าเมื่อกี้ที่อุ้มอ่านผ่านๆเร็วๆเนี่ยรู้สึกว่าน่านก็ยังไม่ได้รอด 100% ซะทีเดียว
1: ครับ
0: ว่าจะมีโอกาส

0: ที่จะกลับมาฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมายังมีอีกหลายๆข่าวที่น่าสนใจ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีใครติดตามการแข่งขันอเมริกา Got Talent ที่จะเชียร์น้องเนเน่บ้างตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ในสเต็ปไหนแล้วบ้างแล้วเราสามารถที่จะลุ้นอะไรกับน้องได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าถ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบครบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์5-in-1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความใหญ่สะใจถึง5ลิตรเลยค่ะแล้วทำกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟได้นะคะแล้วก็ลดเวลาการปรุงไปได้เกินครึ่งเลยค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะแหมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงมากเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะถ้าสนใจโทรมาได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: อ่ะมาอเมริกา Got Talent รอบไลฟ์โชว์ดีกว่าน้องเนเน่เป็น1ใน44
0: ใช่44โชว
1: ์44แอคเนาะที่เราเรียก
0: เพราะตอนนี้การแข่งขันอยู่ในช่วงไลฟ์ควอเตอร์ไฟนอลส์จะเป็นการโชว์44โชว์แล้วก็อยู่ระหว่างการแข่งขันควอเตอร์ไฟนอลสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2น้องเนเน่เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมขึ้นแข่งควอเตอร์ไฟนอล2เธอมีกำหนดที่จะแสดงคือถ้าตามเวลาของสหรัฐอเมริกาคืออังคารที่25สิงหาคมซึ่งจะตรงกับเมืองไทยคือวันพุธที่26สิงหาค่ะพี่บอล
1: ครับ
0: โอ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นตอนนี้น้องสามารถที่จะผ่านเข้าไปแล้วรอบแรกอะควอเตอร์ไฟนอล1อะผ่านไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันควอเตอร์ไฟนอล2วันนี้น้องเนเน่ยังไม่ได้ขึ้นโชว์อยู่ในช่วงการ

0: การเตรียมพร้อม
1: เตรียม
0: ใช่แต่เราต้องบอกเลยว่าน้องเก่งมากแล้วน้องก็ได้รับรางวัลนะล่าสุดอ่ะพี่บอลที่เป็นศิลปินหน้าใหม่นานาชาติที่ไอร์แลนด์อ่ะ
1: ครับคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าทางฮาร์วีย์แมนเดลอ่
0: ะ
1: ที่เขาเป็นกรรมการกับทางอเมริกาก็อตทาเลนต์มานี่แบบโอ้โหกี่ปีอ่ะ
0: ค่ะ
1: ยาวนานคือ
0: เขายังชม
1: ใช่เขาชมเขาบอกว่าโอ้โหมัน

0: ครั้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เขาพูดคือเขาบอกแบบนี้ว่าโดยปกติเนี่ยพอมันเข้าสู่รอบแบบนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมีภาพในใจแล้วอะว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะ
1: ก็เขาใช่คนนี้ไหมนะที่พูดว่าน้องคือซูเปอร์สตาร์
0: ใช
1: ่ก็อู้แบบฟัง
0: ซูเปอร์สตาร์ร็อกอะไรเนี่ย
1: จะอู้ฟังตอนที่เขาจะประกาศผลเนาะว่าใครไม่ผ่านใครผ่านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการพูดแบบตรงๆอ่ะ
0: ครับ
1: แต่สำหรับน้องเน่คือเหมือนมาแล้วต้องการโปรยดอกไม้อย่างเดียวไม่มีก้อนหินใดๆทั้งสิ้นโอ้โหฟังแล้วใจแต่มันเป็นคุณค่าที่น้องคู่ควรจริงๆนะน้องมีความเป็นสตาร์มากอ
0: ่
1: ะอุ้มจะดูแววตาของน้องดูแบบพลังของน้องเวลาที่น้องขึ้นไปอยู่บนเวทีอ
0: ่
1: ะเหมือนเขาเรียกว่าองค์ลงมันเป็นช่วงนั้นอ่ะ
0: มันมาอย่างนั้นได้จริงๆมันถึงทำให้เราอยากเอามาแชร์ว่าฮาวิแมนเดลพูดอ่ะคือพอเขาเป็นกรรมการใช่ไหมคือรอบนี้มันใช้เสียงโหวตถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่กรรมการพอเจอคนมาเยอะมากเหมือนเราเวลาที่เราไปเป็นคอมเมนเตอร์หรือว่าไปตัดสินอะไรเราจะเห็นแววว่าคนนี้มา
1: ถ้าโดดเด่นมานี่คือมันจะตีกระแทกมาเลย
0: แล้วอ่ะมันอยู่แค่ว่าผลมันจะประมาณนั้นหรือเปล่าซึ่งฮาวิแมนเดลเขาบอกว่าแล้วโดยปกติ 80% เขาก็จะทายถูกว่ามันก็จะต้องเป็นคนนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แต่รอบนี้อ่ะของซีซั่นนี้มันกลายเป็นเขาพูดอยู่หลายคนมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือน้องเน่ไง
1: ใช
0: ่โอ้โหเราก็เลยแบบโอ้ยเอาแล้ว
1: ก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็นิ่มจะบอกให้ว่าคุณลุงคุณป้าที่เป็นญาติของอุ้มอ่ะเป็นแบบวัยเกษียณนะวัยสวอ่ะโอ้โหเชียร์กันแบบสุดพลังมากเราเองก็เหมือนกันเนาะใจฟูอ่ะ
0: ใช่
1: มันเหมือนได้รับพลังดีๆจากน้องด้วยเหมือนกันอ้าวก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยววันพุธที่26มะรืนนี้เนาะพี่บอลเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพการโชว์ของน้องส่งกำลังใจให้กับน้องแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่ของน้องด้วยนะคะ
0: ครับ
1: อ้าวมากันที่เรื่องของชายแดนใต้กันอีกสักนิดนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่มีการพูดไปถึงเรื่องของข่าวกรองมีการพูดไปถึงสมมุติฐานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่มันมีอยู่หนึ่งเรื่องที่เรายังไม่ได้เจาะเข้าไปคือเกี่ยวกับเรื่องของใช้คำว่าบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่าคือเป็นสิ่งที่มีคนโพสต์ก็คือเป็นส.ส.หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในพรรคประชาชาติเนาะ
0: ตอนแรกอ่ะอยากจะให้มาคุยในรายการด้วย
1: อยากทราบเหตุผลเขาใช่ไหม
0: อยากรู้ที่มาที่ไป
1: ค่ะคือจริงๆตอนนี้เขาไปตามสืบถึงตัวผู้ป่วยผู้เจ็บและน้องวัยรุ่นคนนั้นที่โดนยิงอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะสถานการณ์ที่มันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านบอกว่าท่านพบข้อมูลข่าวสารที่กระทรวงบอกเลยว่านี่คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ากองทัพใช้อาวุธยิงใส่ประชาชนแล้วก็สั่งให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนกองทัพภาคที่4เร่งชี้แจงประชาชนด่วนๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: คืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วินาทีที่เกิดเหตุแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าให้ติดตามสืบสวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเหตุผลสำคัญเพราะว่ามันมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลบิดเบือนแล้วเห็นว่าจำเป็นจะต้องเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะเรื่องนี้ล่ะค่ะที่โอ้โหพูดกันในโลกออนไลน์เยอะมากว่ากองทัพใช้อาวุธยิงใส่ประชาชนเบื้องต้นแม่ทัพภาคที่4ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ท่านก็บอกแล้วว่าไม่มีการที่จะยิงอะไรลงมาจากฮอแน่นอนจะมายิงใส่ประชาชนเนี่ยไม่มี
0: แล้วมันมีเขาเรียกอะไรนะข้อจำกัดทางเทคนิคเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ด้วย
1: ใช่แต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กำชับค่ะว่ากระทรวงกลาโหมเองก็ต้องเข้ามาหยิบยกแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของพื้นที่ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานในพื้นที่เพียงฝ่ายเดียวต้องการจะสนับสนุนการทำงานของกองทัพภาคที่4นะคะแล้วตอนนี้ประเด็นที่สำคัญอ่ะพี่บอลคือญาติผู้บาดเจ็บอ่ะเขายังไม่เชื่อคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่อะสิค
0: ือ
1: เหมือนกับมีการปักธงไปแล้วอะว่ามันเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วแม้กระทั่งการสัมภาษณ์นักวิชาการเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดถึงอยู่จุดหนึ่งเนาะว่ามันมีช่องว่างตรงนึงอะที่ระหว่าง
1: พูดตรงๆว่าชาวบ้านในพื้นที่
0: ไม่ไว้ใจ
1: เขาไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที
0: ่
1: ใช่แต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะ
0: แต่ไม่ได้บอกว่าคำว่าไม่ไว้ใจในที่นี้คือเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างนะ
1: เราไม่ทราบในรายละเอียดจริงๆแล้วก็เราก็พูดเท่าที่เนื้อหาข่าวที่บอกมาแต่ว่าเราก็ไม่

0: อยากจะให้ไปกระทบใจอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่อุ้มถามนักวิชาการอุ้มก็ถามในมุมของเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติภารกิจเหมือนกันและอีกมุมนึงเราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดแทนชาวบ้านทุกคนได้นะพี่บอลว
1: ่
0: าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกอะไรแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีท่านบอกว่าปกติข้อมูลข่าวสารที่มันหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่มันจะแตกต่างจากข้อมูลทางการอยู่แล้วท่านยกตัวอย่างว่าอะอย่างในอดีตเคยมีกรณีคนที่รับราชการครูแต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายถ้าติดตามการสื่อสารในพื้นที่ก็จะพบว่ามันมีการนำเสนอข้อมูลในลักษณะแบบนี้แบบต่อเนื่องเลยว่าเอ้ยมีความเกี่ยวข้องกันมีความเป็นพวกกันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ในมุมของกองทัพเนี่ยการสื่อสารลักษณะนี้ค่ะมันมีผลทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายไม่ดีมันมีการแบ่งแยกกันทีนี้พลตรีวินไทยท่านก็บอกอะค่ะว่าระยะหลังกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้มีการปรับแนวทางการสื่อสารนะคะคือใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาใช้ในการทำงานด้านข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้อะมันมีข้อมูลจากหลายฝ่ายมันมีความอ่อนไหวสูงมากจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องมีความระมัดระวังก็คือเรื่องนี้เราต้องตอนนี้เขากำลังพิสูจน์อยู่อาจจะเป็นวิถีกระสุนหรืออะไรใดๆก็ว่าไปเนาะพี่บอลเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่คำถามว่าเอาตกลงแล้วใครยิงมันกลายเป็นอีกสมรภูมินึงคือนอกจากสมรภูมิในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมันกลายเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารอีกชุดนึงอะ
1: ด้วยความที่ข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันถูกพูดถึงมากเนาะในเหตุการณ์โดยเฉพาะครั้งนี้เกี่ยวกับการข่าวการข่าวกรองเนี่ยแต่ว่าในลักษณะของการก่อเหตุเท่าที่ทางโฆษกได้พูดแล้วก็นักวิชาการหรือใดๆที่ออกมาพูดเนี่ยเราก็จะเห็นและแนวโน้มของมันมีลักษณะของความเป็นการก่อกวนโดยอาศัยจำนวนคนแล้วก็จำนวนสถานที่เกิดเหตุที่เน้นปริมาณแต่ว่ามันไม่ได้มุ่งตรงไปที่ชีวิตของคนขนาดนั้นเพื่อให้มันดูเป็นการเหมือนกับยกฐานสร้างขวัญกำลังใจกับกลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่ๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจก็น่าคิดมันก็เลยทำให้เอ้ยต้องตั้งคำถามว่าไอ้ช่องโหว่ตรงนั้นคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ภาครัฐแต่ไอ้ช่องว่างตรงนั้นที่ภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในช่องว่างแล้วไปรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของมวลชนน่ะมันคืออะไร
0: ก็เหมือนเมื่อกี้ให้ลองนึกภาพที่อาจารย์ท่านบอกเราอะเนาะว่าจากในคลิปอะก็ที่บอกว่าอยู่ในเซเว่นกำลังแลกเงินอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะก่อเหตุแล้วจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรอแป๊บๆนึงขอแลกเงินก่อนเงี้ยคือหมายความว่าคือเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้หมายถึงการเอาชีวิตเขาส่วนหนึ่งมันก็มาจากความไว้วางใจอยู่ประมาณหนึ่งนะพี่บอล
1: นั่นสิฮะ
0: ถูกไหม
1: เขาแปลว่าก็ต้องรู้ว่าโอเคก็ไม่เป็นไรอย่างนี้หรอเพราะว่าคงไม่ได้มีอันตรายกับชีวิตของเขา
0: ค่ะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่โดนโจมตีเนี่ยมันคือหน่วยงานราชการมันคือระบบสาธารณูปโภคแล้วพี่บอลดูที่เป็นสถานประกอบการอันหนึ่งอ่ะเป็นโรงไม้หรืออะไรสักอย่างอ่ะที่เจ้าของเขาท้อเลยอ่ะว่าจริงๆเขามาตั้งที่เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้มันเกิดงานเกิดอาชีพขึ้นที่นี่แล้วพอสุดท้ายโดนโจมตีแบบเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเป้าประสงค์อย่างหนึ่งแล้วคือตกลงต้องการอะไรกันแน่ให้อยู่กันไม่ได้หรือยังไงหรือต้องการที่จะสื่อสารไปถึงใครอะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก็
1: เนาะ
0: เนี่ยพอข้อมูลไหลเนาะพี่บอลเนาะมันก็คิดไปได้เยอะแยะสระตะเลยอะค่ะ
1: ใช่มันเหมือนมันถูกวิเคราะห์ไว้ประมาณว่าเหมือนกับสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อจะตอบทางเจ้าหน้าที่เราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังหมายถึงหน่วยไหนเนา
0: ะ
1: หรือว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยความมั่นคงในพื้นที่โดยเฉพาะหรืออะไรว่าเขามีศักยภาพเพียงพอหรือต้องการที่จะตอบโต้ในเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายตามเรื่องของกระแสข่าวที่มีออกมาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเพิ่มเติมในสิ่งที่ทางท่านผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติท่านธนัทสุวรรณนนท์ที่ท่านได้พูดเอาไว้มันมี3สาเหตุหลักก็คือว่าการพูดคุยสันติสุขกำลังเดินหน้าซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ว่ามันอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจา
0: อ
1: ันนี้เป็นเสาหนึ่งนะเช่นถ้าสมมติว่าโหเรารีบวิ่งเข้าไปเจรจาก็จะกลายเป็นเราเสียเปรียบแล้วก็รีบยอมรับข้อเสนอของเขาอะไรแบบนี
0: ้
1: หรือสาเหตุที่สองก็คือว่ามันอยู่ในช่วงของการสับเปลี่ยนกำลังทหารของเราเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นช่องว่างตรงนี้ไงที่เขาอาจจะมาใช้ในการประเมินท่าทีว่าเรามีจุดแข็งมีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง

0: มันก็เลยกลายเป็นลักษณะของการก่อกวนมากกว่าที่จะมุ่งหมายเอาชีวิตหรืออะไรที่รุนแรงกว่านี้และ3อันนี้เราแทบไม่ได้มีความเข้าใจเลยก็คือว่ามันเป็นฤดูฝนนะฮะแล้วมันมีการเตรียมของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ต่างๆเอาไว้
1: อ
0: ่ะมันอาจจะต้องรีบใช้ไงอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ก็มันถึงได้ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันจะต้องมาณวันนี้ณเวลานี้แล้วเยอะๆแบบนี
1: ้ค่ะ
0: กันหลายจุดมากๆอย่างที่เราไม่เคยได้รับเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะฮะนั่นแหละ
1: นี่พูดถึงปัญหาชายแดนเนี่ยวันก่อนนั่งฟังข่าวไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีคลิปข่าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่มันมีมูลก็คือเป็นภาพจาก Facebook ของพี่เล็กวาสนานานุ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าตอนนี้เริ่มอีกแล้วเหมือนกับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝากฝั่งนึงของกัมพูชาอะไรเงี้ยก็มีการวิเคราะห์กันมาว่าปลายปีนี
0: ้
1: อาจจะเกิดเหตุอีกเพราะว่าเหมือนเขาต้องการจะสร้างอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาจะเข้าสู่การเลือกตั้งของเขาอะคือแต่อันนี้อุ้งบอกว่ามันเป็นข้อมูลข่าวจากคนที่เขาเป็นนักวิชาการแล้วเขาก็ไปพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เราเจออะมันหนักมากในทุกทิศทุกทางเลย
0: ครับ
1: เวลาที่เราให้เราสัมภาษณ์นักวิชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราพยายามที่จะเข้าใจในมุมของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆอ่ะพี่บอลเนี่ยพอเรานั่งคุยกันว่าเนี่ยชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือด้วยนี่ไหนจะมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรใต้ดินอะไรต่างๆอีกเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่นับเรื่องภายในอีกนะ
1: ภายในอีกต่างๆอีกก็เลยรู้สึกเห็นใจมากๆเลยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อุ้มถามอาจารย์ไปว่าอ้าวตอนก่อนหน้านี้ที่เขาบอกเขาปิดล้อมเลยอะปิดภูเขาเลยว่าโอ้ตอนนี้หนีใช่ไหมหนีได้เดี๋ยวปิดล้อมท้ายที่สุดก็คือหายไปเลยเงียบไปเลยนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นชนีละค่ะคุณผู้ชมเอาพาออกจากเรื่องนี้ไปที่
0: ประเด็นทำอีกหน่อยไหม
1: เรื่องโอ้โหแล้วทำว่ามาเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าตลกร้ายมากเลยชาแคนดาคือแบบ
1: ตาต่อตาฟันต่อฟัน
0: คือเขาเรื่องข้อตกลงการค้าเขาล้มเหลวไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตลกร้ายที่บอกอ่ะก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอกจากการไปกล่าวหาทางฝั่งแคนาดาว่าจ้องที่จะเอาเปรียบของฝั่งสหรัฐแล้วแต่มันมีอยู่คำพูดหนึ่งที่พูดประมาณว่าแคนาดาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นรัฐหนึ่งอ่ะรัฐที่51ของอเมริกาเนี่ย
1: ค่ะ
0: รวมที่ความหมายนี่คือมันยิ่งใหญ่มากนะในเชิงของความมั่นคงเนี่ยโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะพูดแบบนี้แล้วก็ใช้คำว่าชาวแคนาดาขออนุญาตนะฮะอันนี้มันคือตามที่ทรัมป์พูดคือโง่เขลาที่ทำสงครามการค้ากับสหรัฐนี่คือสิ่งที่แบบออกมาจากปากของประธานาธิบดีสหรัฐล่าสุดนี้นะครับจริงๆสาระสำคัญของล่าสุดตอนนี้คือการตอบโต้ของฝั่งแคนาดาที่ตอบกลับไปที่เรียกว่าจะใช้มาตรการภาษีแบบเท่าตัวก็มีสาระสำคัญประมาณนี้แต่อยากที่จะชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์กล้าที่จะพูดซึ่งก็ไม่แปลกเนาะที่คนฟังข่าวเรื่องโดนัลด์ทรัมป์มาตลอดจะรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จากสิ่งที่ออกมาจากปากของโดนัลด์ทรัมป์นะ คิดได้ยังไงนะ
1: ค่ะ เหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าข่าวโดนัลด์ทรัมป์เหมือนเป็นข่าวแบบพักสมองแป๊บนึงอะไรอย่างงี้แล้วนะ
0: เบรกนิดนึง
1: ทั้งที่จริงเรื่องที่เขาทำนี่มัน
0: เป็นเรื่องใหญ่
1: เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วมันก็มีผลกับเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็การใช้ชีวิตของเราอยู่พอสมควรเลยนะคะ
0: อ
1: ้าวไปอีกหนึ่งเรื่องอาจจะหนีจากเรื่องของการเมืองแต่ว่าก็ยังคงมีความเครียดแต่มันเป็นความเครียดที่อยากจะสะท้อนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็น้องๆที่อยู่ในวัยเรียนด้วยเพราะว่ามีน้องม.4คนหนึ่งพี่บอลเขาไปแจ้งความครูคณิตศาสตร์บอกว่าครูล่วงละเมิดทางเพศเพื่อที่จะหวังในการแลกเกรดนักเรียนหญิงคนหนึ่งอายุ16ปีเรียนอยู่ชั้นม.4ที่จังหวัดชลบุรีเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะบอกว่าครูใช้เรื่องคะแนนเรื่องเกรดเรื่องการไม่ต้องเข้าสอบมาเป็นช่องทางในการเข้าหาเธอแล้วก็มีพฤติกรรมในการลวนลามล่วงละเมิดทางเพศทั้งในและนอกโรงเรียนนะพี่บอล
0: อุ้ยแล้วทั้งในโรงเรียนด้วย
1: เด็กมีคลิปวิดีโอที่ระบุเอาไว้ว่าบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเลยทีนี้มันมีข้อมูลบอกว่าโรงเรียนทราบเรื่องแล้วก็มีข้อมูลกันว่าเคยมีการเจรจาและจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 50,000 บาทสำคัญที่สุดคือมันมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเผยแพร่คลิปพี่บอล

0: คือเดี๋ยวในรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือผู้เสียหายอ่ะค่ะเขาก็ไปแจ้งเนาะมาบอกกันกับนักข่าวเนี่ยแหละค่ะว่าเหตุการณ์อ่ะมันเกิดมาต่อเนื่องแล้วพี่ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมฝั่งแม่เนี่ยบอกว่าตอนแรกลูกก็เป็นคนที่ร่าเริงนะพี่บอลแต่หลังๆเอ๊ะทำไมมันเงียบแล้วมันซึมกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายน้องยอมเล่าว่าโดนครูคณิตศาสตร์ลวนลามแล้วก็มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
1: อ
0: ันนี้เป็นคำบอกเล่าของครอบครัวที่บอกว่ามีมากกว่า1ครั้งนะเป็นคำบอกเล่าของเด็กนะคะทีนี้ผู้เสียหายบอกว่าช่วงที่เริ่มรู้จักกันน่ะครูเข้ามาชักชวนประมาณว่าสนใจมาช่วยงานไหมล่ะเดี๋ยวจะมีคะแนนเสริมให้เด็กบอกว่าครูให้คะแนนเพิ่มจริงๆนะแต่มันเป็นการติดรออ่ะพี่บอลคือคำว่าติดรอไม่ได้แปลว่าติดศูนย์นะ
1: ครับ
0: มันยังเหมือนยุคที่เราเรียนไหมนะ
1: น่าจะใกล้เคียง
0: ติดรอเมื่อแก้รอส่งงานมันเป็นการส่งงานไม่ครบถ้าพอส่งงานครบก็ไปที่เกรด4ได้นะ
1: ก็ไปสอบปกติได้
0: ใช่ก็สามารถที่จะไปที่เกรด3เกรด4เกรดดีๆได้ไม่ได้แปลว่าต้องติดศูนย์หรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยน้องบอกว่ามีครั้งนึงนักเรียนคนอื่นในห้องอ่ะเขาก็เข้าสอบตามปกติได้แหละแต่ครูไปเสนอทางเลือกบอกว่าอยากแก้ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องสอบไหมล่ะ
1: เปิดคำพูดนี้มาก็เริ่มสอเจตนานะ
0: แล้วครูเนี่ยครูถูกกล่าวหานะคือครู
1: คร
0: เด็กเนี่ยให้การแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะบอกว่าครูไปนำเฉลยข้อสอบมาแล้วให้เด็กคัดตามเลยแล้วเด็กก็ไม่ต้องเข้าห้องสอบพร้อมเพื่อนในห้องด้วยสุดท้ายเด็กก็ได้คะแนนตามเป้าเลยอันนี้ต้องไปตามสืบกันต่อแล้วมีเนื้อหาว่าพาไปที่รีสอร์ทด้วยแล้วก็ไปกระทำการนั้นที่รีสอร์ท
1: เราไม่แน่ใจว่ามีเหยื่อรายอื่นอีกหรือเปล่าเนาะ
0: ตอนนี้มันไม่ได้สาวไปถึงเหยื่อรายอื่นแต่กำลังสาวไปถึงเรื่องของพฤติกรรมของครูกับนักเรียนและโรงเรียนเพราะว่านักข่าวเขาไปลงพื้นที่แล้วเขาก็ไปถามว่าโรงเรียนทราบเรื่องนี้ไหมปรากฏว่านักข่าวของไทย PBS เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันมีการทำเอกสารด้วยลายมือให้ครูผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วก็ย้ายออกจากพื้นที่การสอนไปก่อนจุดประสงค์ที่บอกคือเพื่อที่จะให้นักเรียนเกิดความสบายใจแล้วก็กลับมาเรียนได้ตามปกติแล้วโรงเรียนก็จ่ายให้ 50,000 เพื่อเยียวยาจิตใจอันนี้คือตามข้อมูลที่ข่าวบอกนะแต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขอยู่พี่บอลเอกสารนั้นน่ะมันมีข้อความบอกว่าคลิปหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครูห้ามถูกเปิดเผยนะฝ่ายนักเรียนและผู้ปกครองอาจจะต้องรับผิดชอบตามข้อตกลงเพื่อที่จะไม่ให้ครูได้รับผลกระทบถ้ามันมีถ้อยคำมีการร้องเรียนหรือมีการอะไรใดๆกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยฟังข่าวนี้ไปตอนแรกก็คิดอ๋อคือเขาต้องการที่จะให้ 50,000 แล้วจบเรื่องหรอหรือเปล่าตรงนี้ต้องฟังโรงเรียนชี้แจงอีกทีนึง
1: ใช่ใช่
0: ต้องให้โรงเรียนชี้แจง
1: เพราะว่าฟังแวบแรกมันคิดตามเนี้ย
0: แต่ทีเนี้ยน้องอายุ16ปีอ่ะเป็นผู้เยาว์อยู่เลยอ่ะ
1: ใช
0: ่กฎหมายแพ่งโอ้นี่โอ
1: ้ม .5 ใช่ไหม
0: ม .4 ค่ะ
1: ม .4 มีอีกเรื่องนึงเนาะมันมีขบวนการค้ามนุษย์เข้าใจว่าน่าจะเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์เขาหลอกอุ้มสาวจีนกลางโรงแรมกลางกรุง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายเธอรอดออกมาได้แล้วก็ตามจับกุมเหยื่อไม่ใช่ขออภัยผู้ก่อเหตุผู้ต้องสัยเป็นชาวไทยเนี่ยมาได้2คน
0: ค่ะ
1: นะซึ่งมันมีคลิปที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนะฮะกำลังจะหลอกเหยื่อชาวจีนคนนี้ไปที่แม่สอดแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะรอดออกมาได้เพราะว่ามันมีการตั้งด่านตรวจไงโอ้โหเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญตั้งแต่ตอนที่เธออยู่ในกรุงเทพแล้วก็ถูกมัดขึ้นรถเก๋งไปแล้วสุดท้ายก็ไปเกิดระทึกขวัญที่กำแพงเพชรอีกนะฮะเป็นเหตุการณ์กลางดึกที่ผ่านมาเพราะว่าชายไทยถึง4คนเนี่ยอุ้มสาวชาวจีนคนนี้แล้วก็ใช้เคเบิลไทยอ่ะมัดไว้แล้วหลังจากนั้นก็พาตัวเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังแม่สอดจังหวัดตากแต่ปรากฏว่าระหว่างทางก็ผู้ต้องหาก็ได้ทิ้งเหยื่อเอาไว
0: ้เอ๊ะเหตุผลอะไร
1: คือมันไปเขาไปเอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาไปเจอด่าน
1: ไปเจอด่านใช่ไปเจอด่านแล้วก็ตัวของหญิงสาวเนี่ยพยายามเท่าที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยพยายามใช้แรงฮึดสุดท้ายหลบหนีออกมาเพราะว่าเจอด่านตรงนี้ไงเขาเปิดเผยบอกว่าพอลงเครื่องสนามบินแล้วไปพักที่โรงแรมในกทม.ติดต่อโทรศัพท์หาบุคคลที่จะนำเที่ยวใดๆก็ว่ากันไปทีนี้วันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้มีรถเก๋งมารับที่โรงแรมแล้วพอขึ้นรถไปขับไปโรงแรมนะครับ

0: รถไปจอดรับชายอีก3คนที่อยู่ไกลที่ไม่ได้ไกลจากโรงแรมมากนักทีนี้เขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาโดนหลอกเขาก็พยายามจะขัดขืนออกจากรถแต่ผู้ชายในรถเนี่ยก็แย่งโทรศัพท์แล้วก็มัดมือแล้วก็เอาศอกเนี่ยกระแทกปากเขาเลยนะจน
1: ขั้นตอนก็คือแปลว่า
0: เหมือนเขาไปติดต่อ
1: มาในความเป็น
0: ผู้นำเที่ยวอ่ะ
1: อ้าว
0: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่าเราติดต่อไปนี่ใครเป็นตัวจริงเป็นไกด์จริงเป็นอะไรจริงเนี่ยไหนมันเห็นไหมมันเชื่อมโยงไปถึงก่อนหน้านี้เรื่องไกด์เถื่อนด้วยนะถูกป่ะ
1: อันนี้นอกจากเถื่อนแล้วคือไม่ใช่เถื่อนจากประเทศอื่นหรือศูนย์เหรียญหรืออะไรเลยนะก็ไทยเนี่ยแหละแต่ก็อยากจะทำผิดอ่ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์ที่เขาบอกว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยชายแดน
1: ซึ่งมันจะเปลี่ยนรูปแบบจากก่อนหน้านี้ที่เป็นดาราของดาราก็จะอยู่ในรูปแบบของโมเดลลิ่งคนติดต่อใช่ไหมแต่สุดท้ายปลายทางก็ไปที่ชายแดนเหมือนกัน
0: ก็ไปชายแดนแต่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะฮะทีนี้พอขับไปถึงกำแพงเพชรรถคันนั้นเนี่ยมันมีด่านตรวจตำรวจแล้วเรียกรถให้จอดเขาก็เลยเห็นว่านี่เป็นเฮือกสุดท้ายที่เขาจะรอดชีวิตแล้วนะครับส่งเสียงร้องให้ช่วยเหลือคนขับก็เลยขับรถจะแหกด่านนะครับแล้วเขาก็ระหว่างนั้นผู้ต้องหาขับรถหนีเขาก็ได้ใช้แรงทั้งหมดในพยายามหนีออกมาจากรถเปิดประตูหลบหนีออกมาได้สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือ แล้วก็จับผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาได้2คนนะครับเป็นชายไทยทั้งคู่เลยตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตามตัวที่เหลืออยู่นะฮะ
1: ค่ะอ้าวอีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นข่าวทิ้งท้ายวันนี้ละกันนะคะวันนี้มีการเผยแพร่ข่าวออกมาจากสำนักข่าวต่างประเทศเลยนะคะคือ AstraZeneca ออกมายอมรับในเอกสารคดีที่ยื่นต่อศาลสูงของอังกฤษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ว่าวัคซีนของบริษัทในกรณีที่พบได้น้อยมากสามารถทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าลิ่มเลือดร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำได้แต
0: ่
1: ความสัมพันธ์ในผู้ป่วยแต่ละรายยังต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางการแพทย์แต่ก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได
0: ้แม้ว่าจะเกิดน้อยแต่ก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: และเราหรือใครก็ตามจะกลายเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยนั้นหรือเปล่า
1: ใช่
0: โอ
1: ้ค่ะก็เลยทิ้งท้ายไว้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ
0: ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกเรียกวนอเข้าพบถกสถานการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือถึงการข่าวกรองที่ได้กำชับว่าต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้คาดว่าจะเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในปัจจุบันรวม

0: ถึงแนวโน้มและการประเมินทิศทางในการก่อเหตุในอนาคตเพื่อลดการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รัฐบาลถกความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมเชื่อพร้อมแจงพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่26 สิงหาคมนี้ว่าจะมีกฎหมายสำคัญคือพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งได้ประสานว่าให้เวลาฝ่ายค้านซักถามเต็มที่โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิการวม12 ถึง 13 ชั่วโมงแบ่งเป็นสสฝ่ายค้าน8 ชั่วโมงครม. 3 ชั่วโมงสสฝ่ายรัฐบาล1 ชั่วโมงและประธาน1 ชั่วโมงเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนเงิน200,000 ล้านบาทว่านำไปทำอะไรบ้างส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งตนยังไม่ทราบแต่เป็นสิทธิ์ที่นายอภิสิทธิ์จะตั้งกระทู้ถามได้ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้และส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรภายในวันศุกร์บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่7 ถึง 9 กันยายนซึ่งทันตามกรอบที่กำหนดไว้ทางด้านฝ่ายค้านยังไม่มีการประสานว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทราบเพียงจากข่าวนอกจากนี้นายกรวีได้กล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอพาดพิงว่าพบนัยยะสำคัญประวัติการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสว.จังหวัดอ่างทองที่มีการติดต่อกับนายภรดรปริศนานันทกุลและนายกรวีปริศนานันทกุลในช่วงวันเลือกตั้งระดับประเทศในช่วงเช้าและช่วงดึกเวลาประมาณ23 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครควรถูกยึดโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.มองว่าการตรวจสอบสามารถทำได้และพร้อมให้ตรวจสอบทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องร้องนายยิ่งชีพแต่เมื่อพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยและในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงต้องดำเนินคดีปะทะเดือดแก๊งขายยาดับ2ยึดของกลาง 600,000 เม็ดจังหวัดเชียงใหม่ทหารปราณร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านนามะอื่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัย 3-5 คนพากันเดินลัดเลาะเข้ามาฝั่งประเทศไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้เสียชีวิต2 รายถูกเป้ดัดแปลง4 ใบภายในบรรจุยาบ้ารวม 600,000 เม็ดทหารปราณปลอดภัยทุกนายนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโสพลตั้งกรรมการสอบเลขาธิการพระปกเกล้าปมถูกร้องเรียกรับผลประโยชน์แลกเรียนหลักสูตรปปร.นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการกล่าวหาว่าเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปปร.รุ่นที่30ว่าในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อตัวเลขาสถาบันพระปกเกล้าและเป็นการรักษาภาพพจน์ของสถาบันพระปกเกล้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตนก็รับไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตนจึงแจ้งกับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วว่าต้องเตรียมเคลียร์ตัวเองส่วนกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะตั้งบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือส่วนการชี้แจงของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ายังไม่ชัดเจนใช่หรือไม่จึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

0: ลังการชี้แจงนายโสพลกล่าวว่าตอนนี้ตนเห็นในสื่อและมีคนส่งข้อมูลให้ดูตนในฐานะประธานก็นิ่งนอนใจแต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมดังนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจของคณะกรรมการและเพื่อปกป้องชื่อเสียงสถาบันจึงให้เลขาชี้แจงต่อที่ประชุมสถาบันพระปกเกล้าซึ่งระหว่างตั้งกรรมการตรวจสอบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเพราะขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบหาข้อเท็จจริงระดมเฮลิคอปเตอร์ทหารดับไฟป่ารัฐเนวาดาไฟป่ายังคงลุกโหมอย่างหนักหลังจากเกิดการปะทุขึ้นเมื่อวันเสาร์แถบเมืองเรโนทางตอนเหนือของรัฐเนวาดาสหรัฐทำให้ทางการต้องนำเฮลิคอปเตอร์ทหารเข้าช่วยดับไฟสมทบกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินตั้งแต่การปะทุขึ้นมายังพื้นที่เมืองซอมเมอร์เซตไฟลุกลามทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 25,000 ไร่เนื่องจากลมแรงทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้นทางด้านผู้ว่าการรัฐเนวาดาประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมหลายเมืองและสั่งให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์นะคะที่24สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันพลอยดมจิตดอนค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวความคืบหน้ากันออกมาเกี่ยวกับกรณีเหตุป่วนนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเมื่อช่วง

คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้ก็มีการก่อเหตุปั่นป่วนกันในหลายจุดเลยเอาเป็นว่าในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีทั้งหมด40จุดด้วยกันปรากฏว่ากล้องเนี่ยจับภาพเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะกับกรณีของการทุบ CCTV นะคะที่เจาะไอร้องเนี่ยก็ตอนนี้สามารถรวบตัวนะคะผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1รายค่ะก็เป็นความคืบหน้าทางคดีที่มีกันออกมาเนี่ยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจได้เขาทำการตรวจสอบเนี่ยนะคะเขาตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะควบคู่กันไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานก็สามารถควบคุมตัวนะคะผู้ชายต้องสงสัยได้1รายก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องนะคะกับเหตุในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องหลังจากที่กล้องวงจรปิดนะคะได้บันทึกภาพในขณะที่ผู้ต้องสงสัยในกำลังทุบทำลายกล้อง CCTV ซึ่งติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้านะคะริมถนนบ้านกือรงหมู่3ตำบลจวบและจุดๆนี้ค่ะก็เป็น1ใน3จุดนะคะในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องที่เกิดเหตุในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการนะคะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบสวนขยายผลแล้วนะคะที่ศูนย์ซักถามแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสยังไงก็ตามนะคะผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังคงให้การปฏิเสธละค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลจากภาพวงจรปิดแล้วก็พยานหลักฐานเพื่อติดตามนะคะตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เหลือกันต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็ร่วมกันกับชุด EOD นะคะของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ชุดสุนัขสงครามดมกลิ่นก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะคะเหตุคนร้ายที่ลอบวางระเบิดรางรถไฟค่ะบริเวณหลักกิโลเมตรที่1090ในเขตรอยต่อนะคะระหว่างสถานีรถไฟมรือโบกับสถานีรถไฟตันหยงมัดที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น1ใน40จุดละค่ะที่คนร้ายเนี่ยก่อเหตุเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลค่ะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นต้องประกาศปิดให้บริการเดินรถไฟในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อวานนี้ในวันที่23สิงหาคมก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องใช้วิธีเดินเท้าเนี่ยนะคะตามเส้นทางรถไฟจากสถานีรถไฟมรือโบเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยนะคะด้วยความระมัดระวังแล้วค่ะและพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าคนร้ายนะคะได้วางระเบิดแสวงเครื่องบรรจุถังแก๊สปิกนิกน้ำหนักเนี่ยโอ้ประมาณ25กิโลกรัมเลยนะคะแล้วจุดชนวนด้วยระบบตั้งเวลาเนี่ย3ลูกระเบิดลูกแรกนะคะถูกวางเอาไว้บริเวณรางรถไฟค่ะแล้วก็แรงระเบิดเนี่ยทำให้หมอนรองรางรถไฟแบบคอนกรีตเนี่ยเสียหายไป2ท่อนแล้วก็รางรถไฟก็ฉีกขาดก็ส่งผลให้ขบวนรถไฟนะคะไม่สามารถแล่นผ่านได้ค่ะส่วนระเบิดอีก2ลูกนะคะคนร้ายนำไปวางเอาไว้บริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนนะคะเลียบกับทางรถไฟห่างจากจุดแรกเนี่ยนะคะไปประมาณ50เมตรแต่ว่าแรงระเบิดนะคะก็ทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยโค่นล้มเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็คาดว่ากลุ่มที่ร่วมก่อเหตุในจุดนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า6คนยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็มีการปรับแผนนะคะการเดินรถสายใต้หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดรางรถไฟนะคะระหว่างสถานีมรือโบเนี่ยกับสถานีตันหยงมัดก็คาดว่าคงจะต้องใช้เวลาค่ะในการซ่อมแซมรางรถไฟให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยก็ประมาณวัน2วันนี้ละค่ะคุณผู้ฟังในขณะที่นะคะเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาล่ะค่ะนั่นก็คือเหตุที่คนร้ายนะคะได้ก่อเหตุวางเพลิงแล้วก็ระเบิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีในช่วงค่ำของเมื่อคืนนะคะก็ส่งผลให้รถของเทศบาลเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายกันไป3คันในขณะที่อาคารสำนักงานเองก็ได้รับความเสียหายนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วง3 ทุ่ม 10 นาทีนะคะก็ถือว่าเสียหายหนักสุดนะคะบริเวณโรงรถแล้วก็ป้อมยามแล้วค่ะวันนี้ก็มีการสำรวจความเสียหายหลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุในการลอบวางเพลิงเผาสำนักงานแล้วก็รถนะคะให้ได้รับผลกระทบกันไปก็กำลังเร่งนะคะเร่งแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อให้ทางอบต.พ่อมิ่งนะคะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะในการกลับมารับใช้ประชาชนนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะยังมีข่าวคราวเนี่ยนะคะเรื่องที่ทางผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้สั่งปรับปรุงงานด้านการข่าวหลังจากที่เกิดเหตุนะคะปั่นป่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง50จุดนะคะซึ่งวันนี้ที่กองบัญชาการของทหารบกค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกับพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทหารบกได้แถลงข่าวร่วมกันหลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลปุณธรรมเจริญเนี่ยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกถึงกรณีนะคะเกิดเหตุ

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมค่ะได้ติดตามสถานการณ์ภาคใต้มาโดยตลอดแล้วก็กำชับนะคะให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บิดเบือนโดยได้กำชับให้รีบออกมาแก้ไขเพื่อประชาชนนั้นได้รับทราบเช่นการกล่าวหาการปฏิบัติการของกองทัพที่อ้างว่ามีการใช้อาวุธนะคะบนเฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนซึ่งแม่ทัพภาคที่4เนี่ยนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วโดยทางกระทรวงกลาโหมเองก็จะทำหน้าที่นะคะสนับสนุนกองทัพภาคต่างๆพลตรีวินไทยค่ะก็บอกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการบิดเบือนข่าวสารมาโดยตลอดหรือที่เรียกกันว่าการปั่นข่าวก็เพื่อให้ส่งผลกระทบนะคะต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งในช่วงหลังนะคะทางกรณ.กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะคะก็มีการปรับวิธีการค่ะมีการปรับวิธีการในการสื่อสารนะคะซึ่งกรณีอย่างเหตุการก่อเหตุกว่า51จุดเนี่ยในเวลาไล่เลี่ยกันก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรคือเป้าประสงค์เนี่ยนะคะต่อชีวิตประชาชนเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาค่ะโดยใช้การสื่อสารซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะก็มีการสู้รบในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ข่าวสารก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของคนจำนวนมากในขณะที่นะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ลงพื้นที่ไปแก้ไขสถานการณ์เพราะฉะนั้นความเห็นที่มันไม่ตรงกันมันอาจจะเกิดขึ้นและส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเช่นการพูดของระดับฝ่ายการเมืองพลเรือวินไทยเนี่ยย้ำเลยนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้กับเป้าหมายนะคะที่มีลักษณะแบบนั้นนะคะในการที่จะเอามากราดยิงประชาชนเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธสงครามอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะคะแต่ว่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบตรวจการนะคะแล้วทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยช่วงกลางคืนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเห็นตามภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในลักษณะกับเป้าหมายเป็นกลุ่มมากกว่าเช่นการคุ้มกันซึ่งตามหลักยุทธวิธีเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยนะคะและนอกจากนี้การใช้กำลังพลของกองทัพบกค่ะในการสนับสนุนภารกิจของกรมน.ก็อยู่ในกรอบและก็กติกาทุกอย่างและก็เป็นสากลซึ่งการใช้อาวุธเนี่ยมันเป็นไปได้ยากยกเว้นนะคะมีการใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที่ส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุนะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรและที่มีการมองกันว่าการก่อเหตุคืนเดียวในกว่า51จุดเจ้าหน้าที่เนี่ยหายไปไหนหมดอันนี้พลตรีวินไทยก็บอกว่าหากว่าเปรียบเทียบพื้นที่กับจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วเอามาหารเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นหลักทั่วไปของกรมน.ต้องใช้ควบคู่กันกับงานด้านการข่าวค่ะและงานด้านการข่าวปัจจุบันก็ยังสามารถทำได้แต่ว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าการก่อเหตุส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ชุมชนและส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่พื้นที่เพ่งเล็งสูงคือต้องดูว่าแผนทางยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยได้กำหนดพื้นที่เอาไว้ยังไงซึ่งก็จะมีความเข้มข้นนะคะในการดูแลที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มในการก่อกวนซะมากกว่าโดยการเน้นให้มีจำนวนการก่อเหตุให้มากเพื่อนำสิ่งที่เกิดขึ้นในการเป็นขวัญและก็กำลังใจของวัยรุ่นนะคะที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของชีวิตค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของการเผาทำลายทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็เพื่อต้องการให้มีสัญลักษณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและการก่อเหตุนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะคะที่จะทำได้โดยจำนวนพื้นที่ที่เยอะมากและก็เรื่องพื้นที่ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และก็ยังไม่ใช่พื้นที่ที่ถูกเพ่งเล็งด้วยอย่างเช่นการทำลายเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งมันมีเป็นแสนต้นเพราะฉะนั้นพลตรีวินไทยเนี่ยก็ระบุถึงข้อสงสัยในแง่ของการข่าวในพื้นที่นะคะที่มีปัญหาหรือไม่ว่าการข่าวเนี่ยมันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่แล้วก็การข่าวในระบบซึ่งการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะต้องเพิ่มการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆซึ่งการทำงานของหน่วยข่าวเนี่ยมีลักษณะสอดประสานกันข้อมูลทางด้านการข่าวก็ถือว่ามีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าประชาคมข่าวเนี่ยเพราะจะเห็นได้ว่าการบูรณาการทางด้านการข่าวนั้นมีมากที่สุดและก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่ระบบการข่าวที่สั่นคลอนซึ่งเรียกว่าแยกกันทำแต่ว่ารวมกันคิดส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการข่าวเนี่ยมันยังไม่แม่นอันนี้เนี่ยนะคะพลตรีวินไทยบอกว่าหากพิจารณานะคะคือเขาต้องการที่จะก่อเหตุทุกวันแต่อาจทำได้แค่เพียงวันเดียวหรือว่าอาจจะเกิดจากความไม่พร้อมซึ่งก็ยังมองยากแต่ว่าโดยลักษณะการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะที่จะรู้ได้ทั้งหมดจากงานด้านการข่าวเนี่ยซึ่งในแต่ละจังหวัดก็มีหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันก็มีหลายอำเภอซึ่งก็มีจำนวนมากแต่ว่าจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเจ้าหน้าที่มีไม่พอค่ะโดยเฉพาะกับในช่วงเวลากลางคืนก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ต่อเจ้าหน้าที่

แล้วก็ขอยืนยันว่างานด้านการข่าวนั้นไม่ได้ถือว่าล้มเหลวนะคะซึ่งความพยายามของผู้ก่อเหตุมีค่อนข้างสูงพอรู้ว่าคำถามเหล่านี้จะย้อนกลับมาที่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐก็ทำให้สังคมนั้นกดดันเจ้าหน้าที่รัฐและส่งผลให้แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นเข้าทางฝ่ายผู้ก่อเหตุแต่ว่าสถานการณ์ในภาพรวมจากสถิตินั้นก็ยังถือว่าดีอยู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินถ้าหากว่าเทียบกับอดีตก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะนอกเหนือไปจากนั้นมาดูเลขาสมช.เองนะคะทางเลขาสมช.ค่ะคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยออกมาคาดการเอาไว้กับเหตุป่วนภาคใต้เนี่ยนะคะว่ามันเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ค่ะหลังจากที่รัฐเนี่ยได้คุมเข้มนะคะคุมเข้มในปมประเด็นทหารพรานที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีภัยแทรกซ้อนก็ไม่เหมารวมแล้วค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากฝีมือของ BRN ก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะคะว่าดูเหมือนว่าการก่อเหตุเนี่ยจะล็อกเป้าโจมตีไปที่อปท.และก็เป็นการก่อเหตุแบบไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งยังไงก็ตามนายกเองก็มีการกำชับแล้วค่ะเรื่องของงานการข่าวว่าจะต้องไวก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบกับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่างแน่นอนอันนี้เนี่ยนะคะคุณชัดชัยบางโชติเองก็มีการประเมินสถานการณ์กันเอาไว้เนี่ยนะคะซึ่งท่านนายกเองเนี่ยหลังจากที่เรียกฝ่ายความมั่นคงเข้าไปประชุมถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้เนี่ยนะคะทางเลขาสมช.เองก็บอกว่าก็เป็นการประเมินสถานการณ์แล้วค่ะแล้วก็มีการทำงานร่วมกันกับกองทัพภาคที่4และแม่ทัพภาคที่4เองก็ขับเคลื่อนทำงานอยู่โดยเฉพาะกับการติดตามและพิสูจน์ทราบนะคะกลุ่มที่มาก่อเหตุยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพอถามว่าจะอุดช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการก่อเหตุยังไงทางเลขาสมช.ก็บอกว่าเชื่อว่าทางกองทัพภาคที่4เนี่ยเขาทำเต็มที่แล้วโดยเฉพาะกับการดูแลหลังเกิดเหตุมีการใช้กำลังออกมาปฏิบัติเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุเรามีเป้าหมายก็คือดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเนี่ยนะคะซึ่งกลุ่มที่ก่อเหตุหรือว่ากลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐนะคะที่มีความเข้มข้นหลังจากการเสียชีวิตของทหารพลาน5นายนั่นเองก็เลยเป็นไปได้ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เลยมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของเราแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็มีผู้บาดเจ็บละค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากังวลไหมกับการก่อเหตุครั้งนี้ที่มันอาจจะไปส่งผลกระทบเนี่ยนะคะกับการประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยนะคะทางเลขาสมช.ก็ยืนยันว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่ามีความพร้อมที่จะดูแลรวมไปถึงประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ก็ทราบว่าทางแม่ทัพภาคที่4เนี่ยนะคะผู้บัญชาการฐานบกเองด้วยก็ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะจากเรื่องของทางเลขาสมช.นะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าท่านนายกเองก็มีการเรียกนะคะหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเข้าไปหารือที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยเนี่ยนะคะนายกเนี่ยนะคะก็พอเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบปุ๊บนะคะก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าเลยหลังจากที่เกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยล่ะก็วันนี้เนี่ยนะคะผู้ที่ไปพบกับนายกก็มีทั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเลยค่ะคุณธนัทสุวรรณนนท์ในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีเลขาสมช.นะคะคุณชัดชัยบางชวดแล้วก็มีรองเลขานะคะสอบต.ค่ะคุณนันทพงศ์สุวรรณรัตน์แล้วก็มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กรมน.และรวมไปถึงผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็วันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านการข่าวแล้วค่ะกับการหารือที่เกิดขึ้นทั้งผอ.ข่าวกรองเองเนี่ยนะคะก็มองว่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะคะทางผอ.ข่าวกรองเนี่ยประเมินว่ามันน่าจะมาจาก3ปัจจัยค่ะ3ปัจจัยที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย1การพูดคุยสันติสุขค่ะที่กำลังจะเดินหน้าก็คาดว่าเป็นช่วงประมาณปลายเดือนตุลานะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาและถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาเนี่ยก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของเขาเพื่อส่งผลให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องวางแผนต่อไปว่าจะต้องเตรียมการพูดคุยกันยังไงนอกจากนั้นเนี่ยนะคะปัจจัยที่2ก็คือตอนนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะว่ามีจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนยังไงแล้วก็การก่อเหตุลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะการก่อกวนอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็มีหลากหลายมิติในการก่อเหตุและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ด้วยก็เห็นได้จากนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นเป้ามากกว่าและเห็นได้จากการเผาสถานที่แล้วก็รถของทางราชการด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยข่าวจะต้องมาประเมินและมาชี้ให้เห็นนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างและ3นะคะก็คือตอน

0: นี้อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะของที่เตรียมเนี่ยอาจจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีก็มีคำถามเสมอแล้วว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุเยอะกันขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ไม่ต้องบอกกันล่วงหน้าแต่เมื่อเกิดเหตุก็จะรู้กันโดยทันทีไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้ต้องมาพร้อมกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือว่าเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลเนี่ยปราบสิ่งผิดกฎหมายผอ.สำนักข่าวกรองก็บอกว่าก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยเป็นเหตุก่อกวนส่วนใหญ่และก็ในพื้นที่ที่ไม่มีเหตุการณ์จับสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็มีการจับสิ่งผิดกฎหมายนะคะเช่นการจับยาบ้านะคะจำนวนมากรวมไปถึงที่จังหวัดปัตตานีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาจำแนกแยกเลยค่ะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มไหนพื้นที่ไหนซึ่งถ้าว่านำมาจัดหมวดหมู่เนี่ยมันจะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุให้ชัดตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มไหนตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยนะคะกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะคือยังไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนนะคะในขณะเดียวกันค่ะจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาตามกันต่อนะคะกับกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองก็มีผลนะคะบังคับใช้วันนี้เพราะฉะนั้นค่ะทางด้านของคุณพราดรปิศนานันทกุลเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยนะคะซึ่งจะครอบคลุมคดีการเมืองตั้งแต่ปี48จนถึงปี68เลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครจะได้นิรโทษกรรมนั้นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทุกคดีค่ะหลังจากที่กฎหมายเนี่ยบังคับใช้แล้วโดยทางคุณพราดรปิศนานันทกุลนะคะให้สัมภาษณ์ค่ะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ากฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดนะคะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่ามีคดีไหนเนี่ยเข้าเงื่อนไขการนิรโทษกรรมบ้างโดยมีคณะกรรมการนะคะหลายส่วนค่ะทั้งส่วนของรัฐบาลส่วนของสภาแล้วก็ส่วนของภาคราชการซึ่งโดยตำแหน่งนะคะนายกเนี่ยจะเป็นคนแต่งตั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคนที่มีคดีหลังจากเนี้ยและที่ยังสงสัยอยู่จะนำเข้ามาพิจารณาด้วยใช่มั้ยคุณพราดรก็บอกว่าจะพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปี48จนถึงปี68ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะพิจารณาเฉพาะคนที่คลุมเครือหรือว่าทุกคดีทางรัฐมนตรีพราดรก็กล่าวย้ำนะคะว่าจะต้องพิจารณาในทุกคดีทุกเคสค่ะโดยหลักใหญ่เนี่ยจะเป็นคดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมแต่ไม่ทราบจำนวนนะคะว่ามีผู้ที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าบางคนนั้นคดีก็หลุดไปแล้วค่ะในขณะที่นะคะทางด้านของคุณโสพลสารลำเองนะคะประธานสภาเนี่ยก็ออกมาบอกเอาไว้นะคะว่าตามมาตรา4วงเล็บ8เนี่ยเป็นอำนาจของประธานสภาด้วยในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องของการขจัดความขัดแย้งซึ่งก็ได้เสนอ1รายชื่อไปซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมนะคะเพื่อเสนอเพื่อให้กรรมการชุดนี้เดินหน้าทำงานค่ะและใครที่เข้าองค์ประกอบได้รับการนิรโทษกรรมก็จะได้รับการนิรโทษกรรมโดยเร็วแต่กำลังหาอยู่นะคะว่าใครที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ขจัดความขัดแย้งค่ะอ่ะก็คุณโสพลเองก็เร่งตั้งนะคะคนที่เหมาะสมร่วมเป็นกรรมการนิรโทษกรรมเพื่อส่งให้กับนายกรัฐมนตรีใน2วันนี้นะคะในขณะที่ทางคุณบีพุทธิพงศ์ค่ะก็หนึ่งในแกนนำกปปส.นะคะวันนี้ก็มีการโพสต์หลังจากที่กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยบังคับใช้นะคะว่าเป็นการปิดฉาก10ปีของคดีกปปส.ค่ะและกำลังเริ่มบทใหม่ในชีวิตเนี่ยนะคะที่ทางคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกานต์นั้นใช้คำว่ามันจะเป็นบทใหม่ของชีวิตเนี่ยนะคะที่กำลังเริ่มต้นค่ะนะคะก็เป็นการโพสต์นะคะบอกว่าวันนี้บทหนึ่งของชีวิตได้จบลงไปแล้วและบทใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่บาดแผลที่จะฉุดรั้งเราไว้แต่มันจะเป็นบทเรียนและพลังให้เรากลับมายืนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและสง่างามกว่าเดิมค่ะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้ก่อนยังมีอีกหลายประเด็นคุณผู้ฟังเราตามกันเบรกหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก2,990 บาทเหลือเพียง

0: 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.netvote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะเข้ามาในเบรกที่2นะคะก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังนะคะตามธรรมเนียมเลยที่ต้องมาพูดคุยกันในช่วงเบรก2แบบนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เข้ามาพูดคุยคนแรกก็จะเป็นคุณสุภชัยที่ดินนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณออด59แล้วค่ะที่ทักทายนะเด้งกับเล็กเข้ามาแล้วก็มีคุณติ๋วด้วยนะคะที่ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะก็นี่เป็น3ท่านนะเรียงกันเลยคุณสุภชัยที่ดินคุณออด59แล้วก็คุณติ๋วแล้วก็ตามมาด้วยคุณชิเก้นค่ะคุณชิเก้นก็จะส่งสติกเกอร์นะคะทักถ่ายเข้ามาคุณชนกค่ะบอกว่ามารอแล้วฝนตั้งค้างมืดอีกแล้วพุทธมณฑลสาย4ค่ะนะแล้วก็มาที่คุณวิชานตลิ่งชันค่ะวันนี้คุณวิชานตลิ่งชันนะก็ส่งดอกบานบุรีที่หน้าบ้านมาให้ดูนะโอ้สวยเลยนะบอกว่าเริ่มสัปดาห์สดใส Good afternoon มาเลยเนี่ย มาคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็เข้ามาสวัสดีทักทายเด้งกับเล็กนะคะแล้วบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้เสพข่าวการเมืองเลยแต่ก็หันมาสนับสนุนการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามชาวยิวที่ภูเก็ตและทั้งหมดที่ใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีคนสัญชาติเนี้ยรู้กันเลยว่าทริกกี้หัวหมออ้าวอ่านไปแล้วบอกอย่าอ่านคุณปูนสุขคุณปูนสุขเข้ามาเรื่องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกพลับนะบอกว่าลูกพลับนะคะพันพีทูพันพีสองเนี่ยลูกพลับนะคะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่และไขมันต่ำเนื้อจะแน่นหวานกรอบอร่อยมีสารแคโรทีนนะคะคาร์โบไฮเดรตเหรอแคโรทีนอยด์สูงช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงค่ะแล้วก็มีเส้นใยอาหารสูงช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ด้วยแล้วก็ยังมีวิตามินซีนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะนี่ลูกพลับละค่ะประโยชน์ของลูกพลับนะแล้วก็มาที่คุณใบเตยคุณใบเตยก็เข้ามาวันจันทร์สดใสเบิกบานนะคะแล้วก็คุณวิชานตลิ่งชันก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณกี้นานานะคะคุณกี้นานาก็เข้ามาสวัสดีสวัสดีสาว 2,000 ปีแล้วขอบคุณนะเนี่ยจะขอบคุณดีไหมเนี่ยคุณนิตินัยค่ะไม่ผิดถ้าจะตำหนิความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ประเภทโทษเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายเดียวโดยไม่ประณามฝั่งโจรใต้เลยเนี่ยคนประเภทนี้ก็คือพวกโอ้โหจุดเก๋ครับนะก็หลายฝ่ายก็ไม่ได้มีการพูดถึงในส่วนของทางกลุ่มผู้ก่อเหตุสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้คนที่โดนหนักก็เห็นจะเป็นนะเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งแล้วละกันคุณผู้ฟังนั่นก็คือกรณีที่เนี่ยนะคะกรณีที่โครงการไอลอว์เนี่ยแหละเขาระบุว่ามีผู้สมัครสว.อ่างทองเนี่ยนะคะโทรศัพท์ไปถึงคุณพระดอนแล้วก็คุณกรวีปริศนานันทกุลค่ะสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยเขาห้ามใช้โทรศัพท์ในระหว่างที่มีการนับคะแนนการเลือกสว.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประเด็นเนี้ยทางด้านไอลอว์เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าจะชี้แจงยังไงปรากฏวันนี้ค่ะคุณพระดอนก็ถูกถามในประเด็นนี้เลยคุณพระดอนบอกอย่างนี้เนี่ยนะคะบอกว่าขอพูดย้ำอีก

ครั้งหนึ่งว่าตนแล้วก็นายกรวีและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ที่มีการเลือกตั้งเมื่อปี2567ส่วนประเด็นที่ทางไอลอเนี่ยนำออกข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นข้อมูลรายการโทรศัพท์ทั้งการรับสายเข้าโทรออกซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่มีใครที่จะนำเอาข้อมูลออกมาได้จึงขอตั้งคำถามว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผย

ข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนอกจากโทรศัพท์สอบถามเครือข่ายผู้ให้บริการที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการสอบผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามองว่าข้อมูลนี้เป็นการถูกแฮกมาหรือว่าสร้างขึ้นมายังไงคุณพราดอนก็บอกแล้วค่ะบอกไม่ทราบต้องถามจากคนที่เอามาเปิดเผยว่าได้ข้อมูลมาจากไหนต้องดูที่มาก่อนจึงจะตอบได้และต้องยืนยันว่าหลักฐานนี้เป็นข้อมูลจริงหรือเท็จเพราะว่าทุกวันนี้หากจะสร้างขึ้นมาก็ทำได้ง่ายๆโดยพิมพ์ชื่อบุคคลเวลาใส่เข้าไปในโปรแกรม Excel แล้วก็ให้ AI ทำสมัยนี้สามารถทำได้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะมีผู้สมัครสว.อ่างทองเนี่ยได้โทรศัพท์เข้ามาหาในช่วงเช้าหลังการรับสมัครสว.ในปี67เสร็จสิ้นหรือไม่ทางคุณพราดอนก็ย้อนถามเลยนะคะว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเชื่อว่าบางคนก็ตอบไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เนี่ยเรื่องมันผ่านมา2ปีแล้วถ้าวันนี้ตนตอบว่าไม่มีการโทรหรือว่ามีการโทรแบบโน้นแบบนั้นทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตได้อีกว่าตนโกหกแน่นอนหรือปั้นเรื่องเพื่อเอาตัวรอดเพราะแค่ถามว่ากินข้าวกับอะไรบางคนยังจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่หลักฐานและคนที่ต้องยืนยันหลักฐานและคนที่เอาหลักฐานมาเปิดต้องเป็นคนที่ยืนยันว่าหลักฐานนั้นถูกหรือไม่ไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะถึงข้อสังเกตว่าเพราะอะไรเนี่ยนะคะสว.ที่ได้รับเลือกเนี่ยจึงต้องโทรศัพท์สส.อ่างทองเนี่ยนะคะโทรศัพท์มาหาสส.อ่างทองเป็นคนแรกทางคุณพราดอนเนี่ยก็บอกว่าต้องเอามาดูก่อนว่ามีการโทรหรือว่ามีคลิปเสียงหรือว่าภาพวิดีโอหรือไม่ตามที่บอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาทำเป็นตาราง Excel ได้ขอเวลาให้ตนเนี่ย10นาทีก็ทำได้เช่นคุณพริษฐ์วัชรศิษย์เนี่ยโทรหาคุณนันทนานันทวโรภาสสว.หรือว่าคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์โทรหาคุณนันทนาก็ทำได้หมดจึงต้องย้ำว่าให้ยืนยันให้ได้ว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เอาข้อมูลต่างๆมาเปิดเผยต้องยืนยันให้ได้ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลจริงแล้วเอามาจากไหนนั่งดูข่าวแล้วก็นึกถึงวรรณกรรมเรื่องคำพิพากษาของชาติกอบจิตตินึกถึงตัวละครที่ชื่อไอ้ฟักที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ถูกคำพิพากษาจากสังคมซึ่งเรื่องแบบนี้ในสังคมไม่ได้เกิดเฉพาะวันนี้แต่ว่ามันเกิดมา 40-50 ปีแล้วที่สังคมเชื่อในสิ่งที่มีการกล่าวหาโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งที่ควรเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมายืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและการจะกล่าวหาใครเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานที่ถูกต้องเนี่ยมาพิสูจน์ให้ได้ด้วยแล้วก็สู้กันบนความถูกต้องซึ่งตนเนี่ยไม่กลัวตนเนี่ยไม่กลัวกับการถูกตรวจสอบตนเป็นนักการเมืองยอมรับในกระบวนการตรวจสอบและไม่มีปัญหาใดๆแต่ว่าการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นข้อมูลจริงแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงหรือยังเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงด้วยและผมเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้บนข้อมูลที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องให้เอาข้อมูลมายันผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นคำอธิบายที่มีกันออกมาแล้วค่ะจากทางคุณพราดอนปิศนานันทกุลค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวการเสียชีวิตนะคะของเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งผ่ายามยากค่ะที่เสียชีวิตหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่4นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเนี่ยนะคะก็รายงานว่าจังหวัดน่านนั้นนะคะได้เร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะในกรณีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตเนี่ยนะคะในขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยทางผู้ราชการจังหวัดน่านนะคะก็ได้ติดตามกระบวนการชันสูตรศพอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมรับดูแลค่าใช้จ่ายในการส่งร่างเนี่ยกลับยังภูมิลำเนาแล้วก็เร่งประสานเงินสงเคราะห์เยียวยาทายาทนะคะตามระเบียบราชการด้วยโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะตอนช่วงเช้าเลยโดยทางศูนย์191จังหวัดน่านเนี่ยรับแจ้งเหตุพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในพื้นที่ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเนี่ยนะคะก็คือคุณสุภมงคลรัตนวิจิตรอายุ47ปีค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลน่านเพื่อผ่าชันสูตรซึ่งทางการหาสาเหตุนะคะในการผ่าชันสูตรเนี่ยเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนั่นเองและทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยนะคะพร้อมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็อำนวยความสะดวกในกระบวนการชันสูตรพลิกศพนะคะเพื่อให้สามารถออกใบมรณบัตรก่อนที่ทางมูลนิธิเนี่ยจะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างนะคะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะแล้วก็จากประเด็นนี้นะคะก็ไปตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ฟังไปตามกันต่อกับ
ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับครม.ค่ะ

วันพรุ่งนี้เตรียมที่จะเคาะงบกลางในการเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะโดยทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะถึงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือว่ารัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะคะจะมีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอุทกภัยขนาดใหญ่แบบนี้นะคะรัฐบาลก็จะเร่งรัดเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะด้วยเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะจะมีเงินจำนวนทั้งหมด 9,000 บาทก็เชื่อว่านะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะมีการเร่งรัดนะคะกระบวนการก็คาดว่านะคะจะมีการเสนอนายกเพื่อลงนามก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะเพื่ออนุมัติงบกลางในการเยียวยาประชาชนนะคะเขาจะได้เงินเยียวยาเนี่ยรายละ 9,000 และสำหรับเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ย 2-3 รายเนี่ยมี2ส่วนก็คืออนุมัติงบกลางโดยปภ.จะเป็นผู้เสนอค่ะมาที่ครม.และอีกส่วนเนี่ยมาจากเงินกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้หารือกับทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะโดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะคือรายที่ประสบอุทกภัยเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทรวมเงินจากกองทุนและงบกลางฉุกเฉินเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ 300,000 กว่าบาทนะคะและในส่วนหลักเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะของผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะใช้เกณฑ์ของปภ.เดิมค่ะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจเพื่อที่จะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนรายละเอียดนะคะเกณฑ์ต่างๆนี่ก็อยู่ที่ปภ.นะคะซึ่งตามกระบวนการแล้วในท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายค่ะก่อนที่จะประเมินตามสภาพของความเป็นจริงและไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงตุลาคมเนี่ยภาคเหนือนะคะมีแนวโน้มของปริมาณฝนสะสมสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางจำนวนมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงแล้วค่ะกับสถานการณ์น้ำท่วมขังและก็น้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติค่ะก็สั่งให้ปภ.เลยเตรียมรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมายังภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยนะคะและพร้อมกันนั้นทางคุณเอกนิติก็ยังสั่งการให้บูรณาการข้อมูลเรียลไทม์แจ้งเตือนภัยเป็นการล่วงหน้าด้วยนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี่แหละส่วนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเนี่ยวันนี้คุณเจษฎาไทยเศรษฐยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะก็เดินหน้าในการฟื้นฟูจังหวัดน่านค่ะโดยสั่งให้ทางโยธาธิการเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิศวกรเนี่ยได้ปูพรมในการตรวจบ้านตรวจดูสะพานถนนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะก็เรียกว่าตอนนี้อยู่ในภารกิจฟื้นฟูนะคะพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านนั่นเองแล้วก็ภารกิจครั้งนี้เนี่ยนะคะทางคุณเจเศรษฐเองก็บอกว่าเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงพื้นที่โดยทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะคุณพงนราเย็นยิ่งเนี่ยก็ขานรับกับนโยบายเร่งด่วนมุ่งเน้นการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะแล้วก็มอบหมายนะคะให้ทางรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนำทีมลงพื้นที่ด้วยค่ะร่วมกันนะคะกับทางผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านเพื่อประสานนะคะในแง่ของการปฏิบัติงานและก็ขับเคลื่อนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่นั่นเองนะคะก็เรียกว่างานนี้แล้วค่ะก็มีการประเมินนะคะดูทั้งในส่วนบ้านทั้งสะพานทั้งถนนนะคะเพื่อเร่งประเมินความปลอดภัยแล้วก็เดินหน้าในการฟื้นฟูจังหวัดน่านอย่างเต็มที่และวันนี้นะคะยังมีข่าวเนี่ยนะคะจากทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมด้วยที่ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกลิงกะเวียค่ะที่ตำบลปลังเผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราวด้วยเพราะว่าเกิดฝนตกหนักนะคะติดต่อกันนานหลายวันเลยก็ส่งผลให้นะคะระดับน้ำในลำห้วยเกลิงกะเวียเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวกรากเลยนะคะแล้วแถมก็มีสีน้ำเนี่ยขุ่นข้นด้วยก็พัดเอาสะพานทางเดินชมธรรมชาติภายในน้ำตกเนี่ยนะคะให้ได้รับความเสียหายไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางอุทยานก็เลยจำเป็นค่ะจำเป็นต้องปิดให้บริการในส่วนของน้ำตกเกลิงกะเวียก็จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งทันทีแล้วค่ะที่ระดับน้ำเนี่ยนะคะมันลดลงและสถานการณ์นั้นเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปมประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นด้วยทางคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะที่กำกับดูแลภารกิจด้านการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการกรณี

0: มีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งมีรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการที่จะต้องดำเนินการเนี่ย 5,925 รายชื่อด้วยกันว่าตอนนี้นะคะประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เพียงการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันรวมไปถึงการทำให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในกระบวนการและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งตอนนี้น้องตรีก็บอกว่าพบว่านายกนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยมีข้อกังวลกับการลงนามในคำสั่งที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องมาจากว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบนะคะต่อสถานะของบุคคลแล้วก็อาจจะมีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามมาด้วยนะคะก็เลยต้องการความชัดเจนเนี่ยเรื่องนี้ทางน้ำตรีก็บอกว่าการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนนั้นนะคะก็ต้องอาศัยหลักฐานข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ในส่วนไหนยังไงเนี่ยในการประกอบการตัดสินใจก็ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะประเด็นเนี้ยมันก็ต้องแยกออกเป็น2 ส่วนค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดว่าจะต้องเป็นไปแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คุ้มครองผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องทำควบคู่กันไปน้ำตรีบอกอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะน้ำตรีก็บอกว่าก็ไม่ได้ต้องการเพียงให้มีคนลงนามให้ครบตามจำนวนนะคะแต่ว่าต้องการให้ทุกการดำเนินการเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่นั้นต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องคือคนผิดเนี่ยก็ต้องรับผิดตามกระบวนการแต่ว่าคนที่ทำงานตามหน้าที่นะคะก็ไม่ควรถูกปล่อยค่ะไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องตัดสินใจอยู่กับความเสี่ยงแค่เพียงลำพังเพราะฉะนั้นหน้าที่ส่วนกลางก็คือทำให้หลักเกณฑ์นะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัตินั้นมีความชัดเจนค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นเดินไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนี่แหละค่ะก็เรียกว่าน้ำตรีก็เดินหน้าในการคลี่ปมเนี่ยนะคะ 5,925 รายชื่อแล้วค่ะที่เข้าไปมีเอี่ยวนะคะเข้าไปมีเอี่ยวแล้วก็มีความผิดปกติเนี่ยนะคะกับการสอบท้องถิ่นซึ่งน้ำตรีก็ย้ำเลยเนี่ยนะคะว่าจะจัดการคนผิดเนี่ยนะคะซึ่งทุกอย่างนั้นจะต้องชัดเจนและคนทำงานเองก็ต้องมีหลักยึดในการเร่งสร้างความชัดเจนตามกฎหมายคือไม่ปล่อยให้ท้องถิ่นเนี่ยแบกความเสี่ยงตามลำพังค่ะและเรื่องนั้นจะต้องจบและจบด้วยความจริงด้วยจากประเด็นนี้มากันที่ในเรื่องของคุณชนพัฒน์กันต่อนะคะคุณชนพัฒน์เนี่ยวันนี้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะก็ส่งฟ้องสสชนพัฒน์ในคดีเว็บพนันแล้วนะคะก็เป็นความคืบหน้าของคดีเว็บพนันที่พาตัวไปส่งกับทางอัยการเพื่อสั่งฟ้องค่ะคุณเล็กวาสนามาละไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยกองทัพก็คงจะวนอยู่กับเรื่องชายแดนใต้นะพี่แดงคือเหมือนกับว่าช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็นิ่งๆนะเหมือนระมัดระวังกันเฉยๆต่างฝ่ายต่างระวังกันแต่ว่าเราก็มีภัยรอบบ้านเลยนะฮะชายแดนใต้เราก็นี่นะฮะมันก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมาตรวจเยี่ยมกองทัพบกนะแล้วก็วันนี้ถือว่าพลเอกพนาผบ.ทบ.เนี่ยนะให้ความสำคัญมากเพราะว่าเชิญทั้งแม่ทัพภาคทุกกองทัพภาคมาผู้บัญชาการระดับกองพลมาแล้วก็มีการประชุมมอบนโยบายแล้วก็มีการหารือกันเรื่องสถานการณ์ด้านความมั่นคงนะพี่แดงแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้แล้วก็เขาก็มีการวิเคราะห์เราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นเลขาสมช.คุณชัดชัยบางชวดนะก็จะมองในแง่ที่ว่ามันก็เป็นเหตุที่มันก็เคยเกิดขึ้นนะแล้วเลขาชัดชัยเนี่ยบอกว่าอย่าไปนับว่าเป็น51จุดเพราะว่ามันก็แค่เผามั่งอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้แบบคือถ้าเราไปนับมันกลายเป็นเรคคอร์ดให้กับโจรใต้ว่าโอ้โหก่อเหตุครั้งเดียว51จุดแล้วมันตีคุณเลขาชัดชัยบอกว่าผมนับ15แค่นั้นนับเฉพาะที่มันเป็นเหตุเช่นการเผาอบต.การระเบิดตรงนั้นตรงนี้การเผารถหรืออะไรเงี้ยคือผมนับแค่15นะฮะคือประมาณว่าไม่ให้เครดิตพวกโจรใต้นะแล้วก็มองว่าสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยคือกองทัพเนี่ยก็แน่นอนนะเขาคงจะไม่มาตำหนิกองทัพนะเขาบอกว่าก็ถือว่าทางกองทัพและกรบนเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะงานการข่งการข่าวเนี่ยบางทีเราก็จะทราบกันว่าการข่าวอ่ะบางทีมันมาแบบเขาเรียกว่าอะไรกว้างๆอ่ะนะมันก็บางทีเตือนบ่อยจนแบบ ือนบ่อยจนไม่สนใจกันแล้วอะไรอย่างนี้ก็มี

0: ีแล้วบางทีก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับมาตรการการข่าวเนี่ยส่วนคุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยเลขาผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะการพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็วิเคราะห์ในรูปแบบที่ว่าช่วงนี้เป็นห่วงทหารเนี่ยเดี๋ยวจะสับเปลี่ยนกำลังเพราะว่าเป็นห่วงยกย้ายใช่ไหมก็เหมือนกับว่าอันนี้มันสอนในย่าว่าการสับเปลี่ยนกำลังมันเลยทำให้มันมีช่วงจังหวะซิทคอมหรือเปล่าพี่เด้งคือไอ้คนเก่าก็จะย้ายไอ้คนใหม่ก็จะมายังไม่รู้อะไรยังไงเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะซิทคอมหรือเปล่าที่ทำให้กองทัพเนี่ยก็ถูกตำหนิว่าโอ้โหเหตุเกิดเป็นชั่วโมงนะแต่ทำไมไม่เห็นมีภาพเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาในที่เกิดเหตุจุดต่างๆเลยนะโดยเฉพาะที่มีการยิงปืนกันหน้าเซเว่นไหนพี่เห็นไหมนั่นแหละปรากฏว่าก็ไม่มีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงกับการที่แม่ทัพภาค4พลโทนรทิศโพยนอกเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเดิมเนี่ยมันอาจจะมีติดขัดเรื่องข้อตกลงเหมือนกฎการใช้กำลังว่าถ้าเกิดเหตุในลักษณะนี้เนี่ยหนึ่งเขาจะคำนึงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าถ้าออกมาเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเหตุซ้อนขึ้นมาใช่ไหมหรืออันที่สองคือต้องรอหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมก็คือต้องเอาแบบหน่วยเฉพาะกิจแบบมาตั้งหากเลยเขาจะจัดไว้แล้วซึ่งมันก็อาจจะใช้เวลาน่าจะ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นแม่ทัพภาค4ก็เลยสั่งการว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยให้หน่วยซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขเนี่ยของฝ่ายทหารเนี่ยสามารถที่จะออกมาปฏิบัติการด้วยกำลังของตนเองเลยโดยไม่ต้องรอหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะเพราะว่าอันนี้กลายเป็นว่าถ้ารอต้องรอรถพิเศษมาต้องรออะไรอย่างนี้มาเนี่ยมันไม่ทันการเพราะกว่าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจะมาเนี่ยพวกที่ก่อเหตุเนี่ยเขาสลายตัวไปแล้วนะอันนี้ก็เลยเป็นการปรับอีกประเด็นนึงก็คือการที่ท่านธนัทเนี่ยมองว่าเป็นเพราะเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมเดิมเนี่ยจะเป็นกันยานี่เลื่อนเป็นปลายเดือนตุลาแล้วนะว่าเราจะมีการพูดคุยสันติสุขกันเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนี้ฉะนั้นก็เลยคือท่านธนัทผอ.สำนักข่าวกรองเนี่ยมองว่ามันเป็นการฉวยโอกาสเพื่อเอาไว้ต่อรองนะว่าก่อเหตุแล้วเดี๋ยวบนโต๊ะเจรจาจะได้มีน้ำหนักประมาณนั้นนะคุณผอ.สำนักข่าวกรองเขาก็มองแบบนั้นกับอันอีกอันนึงเนี่ยมันก็เป็นอันนี้ตรงกับการวิเคราะห์ของกองทัพวันนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องของกลุ่มก่อเหตุเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำใหม่คลื่นลูกใหม่ของกลุ่มก่อความไม่สงบที่กำลังจะต้องแสดงบทบาทของตนเองในแต่ละพื้นที่ซึ่งอันนี้ตรงกันกับผอ.สำนักข่าวกรองนะว่าการก่อเหตุที่เราจะนับกันว่ากี่จุดก็ตามเนี่ยเมื่อคืนที่22เนี่ยมันไม่ได้มีการนัดกันแบบว่าเฮ้ย51จุดแต่อาจจะมีการนัดกันแค่ประมาณไม่กี่จุดแต่เมื่อจุดไหนก่อเหตุเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นการส่งสัญญาณภายในให้รู้กันเองว่าจุดอื่นคุณก็ต้องแสดงบทบาทนะเพื่อการแสดงความเป็นผู้นำในแต่ละพื้นที่เหมือนที่เราเคยคุยกันนะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีหัวโจกมีแกนนำอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีการส่งสัญญาณในการก่อเหตุแล้วเพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่ไหนก็ต้องก่อเหตุในพื้นที่นั้นคือมันไม่ใช่แบบเป็นการวางแผนวันนี้เราจะลุย51จุดไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการส่งสัญญาณกันในหมู่ของแนวร่วมที่เขารู้เขาเรียกว่าสื่อสารเขารู้กันนะว่าอันนี้ก่อเหตุอันนี้ก็ต้องก่อเหตุไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องก่อเหตุไม่งั้นเดี๋ยวจะน้อยหน้าไอ้หมู่บ้านนี้หรือว่าไอ้ปอนอนี้ตำบลนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันนะพี่แดงว่าเออมันเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวการแก้ไขเนี่ยก็คือจริงๆไม่คาดหวังเลยนะพี่ไม่คาดหวังเลยว่าเราจะสามารถแก้ไขแล้วทำให้สถานการณ์มันกลับมาอยู่ในความควบคุมได้ก็เหมือนเราก็เรียกว่าอะไรมันก็แก้ปัญหากันไปตามอะไรอ่ะตามเฉพาะหน้างานคือเพราะว่าปัญหาภาคใต้เราก็ทราบกันดีว่ามันเป็นอะไรที่ยากมันไม่เหมือนกับการรบเขมรที่ก็เห็นชัดๆว่าเป็นเขมรยิงกันหรือจะสู้กันแต่ถ้าเป็นโจรใต้เนี่ยก็คือนอนอยู่บ้านออกมาก่อเหตุแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านหรือไม่ก็ไปอยู่นอนบ้านเพื่อนหรือว่าปลอมตัวมาเป็นคนอะไรอ่ะมาดูหรือบางทีเนี่ยเป็นคนวางระเบิดซะเองแหละแล้วก็มาวนอีกทีเป็นไทยมงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แดงมันก็ยากเพราะฉะนั้นวิธีเดียวนะเล็กพูดหลายครั้งแล้ววิธีเดียวที่เราจะแยก ประชาชนแยกโจรออกจากประชาชนได้ก็คือตอนที่เขาก่อเหตุนี่แหละเนี่ยอย่างคืนนั้นน่ะก็เห็นเลยใครมาเผายางใครมายิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องออกเลยคือมุมนึงเราเข้าใจนะพี่แดงว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่อันนั้นมันเป็นโอกาสทองแล้วที่เราจะแยกได้ออกว่านั่นคือโจร นั่นคือไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็กลับไปนอนบ้านเหมือนเดิมนะแล้วเราก็มาตามไล่ว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะแล้วก็นี่ก็ยังเถียงกันไม่จบนะเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะเพราะว่าวันนี้กองทัพก็แถลงย้ำหลายรอบนะว่าโดยยุทธวิธีแล้วเนี่ยมันจะใช้เฮลิคอปเตอร์มาบินยิงแบบเนี้ยมันไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกนะแม้ว่าอีกฝั่งนึงเขาจะบอกว่ากระสุนมันอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทบ.บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่เนี่ยไปดูแผลวิถีกระสุนของคนที่บาดเจ็บด้วยนะพี่แดง
1: แต่หมอเขาพูดแล้วแหละ
0: ว่า
1: หมอเขาบอกถึงกระสุนแล้วก็ลักษณะบาดแผลมันไม่ได้เป็นบาดแผลของแบบกระสุนของอาวุธสงคราม
0: ยิงอัดลงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าให้มันแบบมีการแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่เด้งมาตบท้ายกันเรื่องวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลนะมาเยี่ยมกองทัพบกเนี่ยกองทัพบกแหมก็เป็นโอกาสเลยนะของงบเพิ่มเนี่ยพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์น่ะมันไม่พองบรายงบประจำปีมันก็ไม่พอแล้วยิ่งต้องโอ้โหเรื่องของโดเรื่องของระบบป้องกันเรื่องอะไรอีกมากมายนะเพราะฉะนั้นก็เลยขอความเห็นใจบิ๊กดุลน่ะให้ไปเรื่องของหางบเพิ่มเพราะว่าเราจะซื้อเนี่ยคือที่ฮือฮานะนอกจากเราเคยบอกเราจะซื้อไฮมาร์สเนี่ยเราจะซื้อปืนใหญ่ M777 ด้วยซึ่งถือว่าดังแล้วแต่มันก็เกิดคำถามว่าอ้าวทำไมไม่ใช้ของในประเทศแต่บิ๊กดุลเนี่ยพูดในที่ประชุมว่าเราก็ต้องมีสัดส่วนในการใช้สินค้าในประเทศและตบท้ายว่าบิ๊กดุลบอกว่าแม้ผมจะเป็นการเมืองเป็นรัฐมนตรีแต่ผมเป็นทหารเหมือนที่เคยพูดสีเขียวติดหนังหัวผมวันนี้เหมือนได้กลับบ้านและจะทำหน้าที่และพูดมีนัยยะนะผมจะทำหน้าที่นี้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเหมือนจะบอกว่าเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วคงไม่ได้เป็นอีกแล้วประมาณนั้น
1: แต่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละ
0: คงนั้นแหละได้คนละครั้งพออ
1: ่ะลาคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาแล้วลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusiveหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมอีกพรุ่งนี้เช้าถกแนวทางแก้ปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบภายหลังนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมุฮัมมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เกือบ1ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับนายวันมุฮัมมัดนอก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยทั้งเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากเหตุใดและจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาโดยจะได้ข้อสรุปว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยจะนำภาพรวมและความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาซึ่งน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสุชาติสั่งกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือที่มีความเสี่ยง

0: ต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้สั่งการมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนทางพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจังหวัดตราดพร้อมประเมินชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 45,000 คนทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงหมั่นสังเกตบอกสิ่งบอกเขตต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมามีความพร้อมในกรณีเตรียมการอพยพไปยังจุดปลอดภัยและควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกกต.แจ้งปมณัฐวุฒินั่งอนุกรรมการวินิจฉัยแค่57วันหลังอัยการสูงสุดแจ้งพ้นข้าราชการไม่เคยเข้าประชุมหรือแตะสำนวนคดีสำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กและสื่อนำเสนอข่าวว่ากกต.ดึงนายณัฐวุฒิวงเนียมคนที่ถูกออกจากราชการเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่12นั้นข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงโดยการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12หลังจากนั้นสำนักงานได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ19เมษายน2562ว่านายณัฐวุฒิได้พ้นจากการเป็นข้าราชการอัยการแล้วสำนักงานจึงได้แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าทำหน้าที่แทนนายณัฐวุฒิที่สำคัญนายณัฐวุฒิมีชื่อดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12เพียง57วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่เคยได้รับเชิญจากสำนักงานให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณาคดีใดๆรวมถึงไม่เคยได้รับบรรดาเอกสารใดๆจากสำนักงานดังนั้นข้อกล่าวอ้างว่านายณัฐวุฒิสามารถล่วงรู้หรือเข้าถึงข้อมูลคดีต่างๆในสำนวนการสืบสวนไต่สวนของสำนักงานจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมชลประทานจับตาเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเริ่มทยอยเพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อเวลา6นาฬิกาที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถรองรับมวลน้ำที่จะไหลลง

0: มาและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้มากที่สุดมีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง 1.5 เซตขออภัยค่ะถึง 1.5 เมตรแต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งจีนและไต้หวันน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักทางตอนใต้ของไต้หวันทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายเมืองเช่นที่เมืองเกาสงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและธุรกิจห้างร้านปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดระยะเวลา5วันที่ผ่านมาสูงถึง 4.3 ฟุตซึ่งเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำฝนในเมืองเกาสงใน1ปีไต้หวันยังต้องเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นซอเดลซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางตะเหนือของไต้หวันในช่วงเช้าวันศุกร์ส่วนในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนเกิดน้ำท่วมหนักทางการออกประกาศเตือนภาวะน้ำท่วมฉุกเฉินแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ต่ำรวมไปถึงพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอพยพโดยทันทีนอกจากนั้นยังเกิดฝนตกหนักในมณฑลใกล้เคียงอย่างไหหนานและกวางตุ้งด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมสายซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสสายงานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
7: 9สู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803034และ0945

0: 03-396-6649
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: พบกันช่วงค่ำวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะครับข่าวใหญ่วันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับ3จังหวัดต
6: ั
5: ้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เด้งนะซึ่งเด้งกับเล็กก็รายงานไปเยอะแล้วครับแต่ความคืบหน้าที่อยากจะรายงานตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของกระแสที่บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะครับอายุ21ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบอกว่าเกิดจากครับฝีมือเจ้าหน้าที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะ อันนี้ก็ว่าไปแล้วนะครับนี่นะทางโฆษกกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงแล้วครับมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่าเด็กนะแต่ฟังหมอดีกว่าครับเพราะว่าหมอเป็นผู้ที่บอกว่าพิสูจน์เรื่องของผู้บาดเจ็บที่ว่านี้ครับโดยคุณหมอพรประสิทธิ์จันทระครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ท่านได้แถลงออกมานะครับผลการรักษานายซอและอายุ21ปีนะครับที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากกระสุนปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ว่าขนาดกระสุนจะเป็นแบบใดทิศทางเป็นแบบใดแต่ให้ข้อมูลตามข้อสรุปคือบาดแผลด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณสะดือบาดแผลที่ทะลุไปด้านหลังอยู่ประมาณเหนือเอวเพราะวิถีกระสุนไม่ได้โดนกระดูกเชิงกรานหน้าท้องแล้วก็ทะลุไปด้านหลังไม่ทะลุเชิงกรานซึ่งเราก็คุยกันในทีว่าสมมติว่าคนไข้กำลังยืนอยู่มุมยิงก็คาดว่าจะไม่ได้ขนานพื้นอาจจะสูงขึ้นมาประมาณสัก30องศาทางนี้เป็นการคาดเดาจากรูหน้าแล้วก็รูข้างหลังครับคุณหมอพรประสิทธิ์จะบอกด้วยนะครับว่ารูกระสุนด้านหน้าขนาดประมาณ1ซมส่วนรูกระสุนออกประมาณ 2-3 เซนแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นขนาดเท่าไหร่เพราะว่าตนไม่มีความรู้แต่จากประสบการณ์ในฐานะที่ตนเองนั้นเป็นหมอสัญญแพทย์กระดูกแล้วก็ข้อในพื้นที่มาหลายปีแล้วก็หมอผู้ผ่าตัดเป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดเราเห็นตรงกันว่าอานุภาพทำลายร้างค่อนข้างจะไม่มากนักไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นปืนสั้นหรือปืนกลางแต่ถ้าถามว่าเป็นอาวุธที่มีการทำลายสูงแต่ตนคิดว่าดูเหมือนไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะโดยวิถีกระสุนนั้นปกติถ้าเป็นเช่นนี้ต้องมีรูออกที่ค่อนข้างใหญ่ต้องมีกระดูกเชิงกรานที่แตกหักร่วมด้วยต้องมีอวัยวะภายในช่องท้องที่บาดเจ็บหลายอวัยวะนี่ครับเด้งที่แถลงออกมานะเพราะฉะนั้นผมฟังคำแถลงนะครับว่าก็เลยคิดไปแล้วเด้งนะเป็นไปได้นะครับว่านายคนนี้ทำกระสุนตัวเองปืนตัวเองลั่นครับลั่นแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย
6: และที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าอาวุธเนี่ยที่จะติดอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาวุธสงครามอยู่แล้วเนาะ
5: ปืนใหญ่ปืนต้องปืนกลอยู่แล้ว
6: เหมือนปืนกลน่ะกับการที่จะยิงลงมาเนี่ยแล้วแถมยิงตอนค่ำดึกๆด้วยนะต่างจังหวัดโดยมองไม่เห็นหรอกเน
5: า
6: ะ
5: แล้วรถมอเตอร์ไซค์ตั้งหลายคันนะเด้งนะคือวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับถ้าสมมติว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ผมว่ามันต้องโดน
6: ยิงหมดเลย
5: มันต้องกาดมันต้องหลายรูจะไม่ได้เนี่ย
6: คือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และที่สำคัญ

0: ือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บอกแล้วว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการจะไม
1: ่
0: มีการติดอาวุธสงครามอยู่แล้วว่าไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการติดอาวุธสงครามเนี่ยมันควรจะต้องมีการร้องเรียนกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำสำหรับคนในพื้นที่แต่ทำไมถึงมีการร้องเรียนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วว่าอ่ะก็ต้องการจะทำลายภาพลักษณ
1: ์
0: ของทางหน่วยงานของรัฐนั่นแหละหรือว่ากองทัพนั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของน้ำเรามาดูเรื่องน้ำกันบ้างดีกว่าคือตอนนี้ยังวางใจไม่ได้เลยแล้วก็ที่ต่างประเทศเองทั้งจีนนะทั้งไต้หวันเนี่ยโอ้โหตอนนี้ได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันนะคะส่วนบ้านเราค่ะทางคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยตอนนี้เขาออกมาเตือน7จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะว่าให้เตรียมรับมือกับน้ำเหนือซึ่งคาดว่าท้ายเขื่อนจะสูงประมาณ 1-1.5 เมตรค่ะโดยทางอธิบดีเนี่ยก็บอกนี้บอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะคะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยพบเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ำหลากนะคะจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะเริ่มทยอยแล้วนะทยอยไหลลงมาสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็เอาเป็นว่าเนี่ยนะตอนนี้กรมชลเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกันกับสถานการณ์น้ำเหนือนะคะเพื่อให้สามารถรองรับกับมวลน้ำที่มันจะไหลลงมาแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดซึ่งมีการรับน้ำเนี่ยเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกก็เน้นย้ำเลยนะคะให้โครงการชลประทานเน
1: ี่
0: ยในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดก็ตอนนี้ก็มีการกำชับเลยนะคะกำชับสำนักงานชลประทานที่12แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซ
1: ึ่
0: งทางกรมชลก็ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะส่งไปถึงผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดมีอะไรบ้
1: าง
0: มีอุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาและลพบุรีค่ะนี่ทั้งหมดที่กล่าวมาต้องระวังในช่วงนี
1: ้ช่วงนี้ก็คือว่าช่วงปลายเดือนปลายเดือนสิงหาคมนะครับนี่นะอาทิตย์หน้าก็
0: กันยา
1: แล้วเพราะฉะนั้นกันยานะครับกันยาตุลาเป็นช่วงที่ฝนตกชุกแล้วก็ช่วงปลายฤดูฝนก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายตุลาจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละครับเป็นการที่ว่าปริมาณน้ำต้องปล่อยออกมาละครับนี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมเมื่อก่อนนี้ก็ข่าวคนละเขาละนะครับ 6,700 บาทใช่ไหมเด้งน
0: ะ
1: แต่วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการชงคณะรัฐมนตรีนะครับเคาะงบกลางเยียวยาน้ำท่วมหน้านี่ 9,000 บาทเพื่อช่วยซ่อมแซมครับโอ้แต่ดูภาพข่าวนะครับหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยมันเสียหายหนักมันไม่รู้เรื่องอะครับจู่ๆป๊อปนี่นะจากนอนอยู่ดีๆนะครับตื่นเช้ามาน้ำไปแล้วท่วมไปแล้วโอ้โหบ้านดูไม่ได้เลยครับเด้งนะถามจริงว่า 9,000 นี่เป็นไงบ้างครับคือเอาอย่างนี้มันไม่พอหรอกครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับดีกว่าไม่ได้เด้งมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับฟ้าฝนตกหนักบ้านเราก็เสียหายไปเยอะนะครับแต่ประเทศกินีครับนี่นะโอ้อยู่แอฟริกาใต้อะเด้งปรากฏว่านะครับภูเขาเลากาเลยนะสูงมากใหญ่มากนะครับบอกว่าเป็นภูเขาขยะและเด้งนะฝนตกชุกครับฝนตกชุกแล้วก็หนักๆมันอุ้มน้ำอ่ะปรากฏว่าคนจนประเทศนี้ก็อยู่เยอะใช่ไหมนะครับเขาก็สร้างบ้านแบบว่าขอประทานโทษตะปูภาษาชาวบ้านก็คือบ้านสับปะรังเคพออยู่ได้นะเด้งนะปรากฏว่านะครับโอ้โหภูเขาขยะถล่มครับตายสดๆ30กว่าคน
0: อ่
1: ะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกนะครับประมาณสัก 6-7 คนแล้วยังสูญหายอีกเด้งนะเจ้าหน้าที่รัฐเขาทำไงครับเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าคนยากคนจนอยู่ตรงนั้นวิธีการค้นหาคือใช้มือครับเด้งมือคุยขยะมือคุยขยะนี่นะ
0: มันจะได้ยังไง
1: มันยิ่งคือนาทีเป็นนาทีตายเด้งไม่รู้เอาอะไรไว้ก่อนนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับผู้นำของเขาก็คือส่งประเภทที่ว่ารถเครนนะเด้งนะเข้าไปนะครับก็คือว่าไปจกไปตักนี่นะโอ้ไม่รู้นะครับบอกว่าขยะทับผู้คนอยู่ข้างล่างนี่นะไม่รู้ว่าอยู่ประมาณสัก10กว่าคนว่างั้นนะไม่รู้ว่าจะรอดกี่คนก็ไม่ทราบได้นะครับอันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติฟ้าฝนตกหนักตายเป็นเพราะขยะครับบ้านเราก็ระวังขยะเยอะอยู่นะเด้งนะบางจังหวัดภูเขาโลกาเหมือนกันครับ
0: เรื่องของวัดป่าอรุณยารามก็ดูจะยังไม่จบนะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าล่าสุดนะคะกับความคืบหน้าของคดีค่ะทางตำรวจ

0: เนี่ยกำลังออกหมายเรียกป
1: ้
0: าบัวไข่ป้าบัวไข่นี่คือผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกของ
1: ลูก
0: ในเฮียงอ่ะ
1: เออลูกของนั่นนี่
0: คงลูกอ่ะ
1: ลูกของ
0: ล
1: ู
0: กของหลานในพวกนั้นนะ
1: ครับอ่
0: าโดยวันนี้เนี่ยนะครับพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยนะคะก็มาพูดถึงกรณีเรื่องการยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน
1: อ
0: ่ะที่บอกว่าสูญหายอ่ะก่อนจะปรากฏตอนหลังว่าโฉนดฉบับจริงเนี่ยยังอยู่ที่วัดป่าอดุลยาราม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนค่ะก็เลยออกหมายเรียกนางบัวไข่ซึ่งเป็นลูกสาวแล้วก็เป็นผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเนี่ยให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในคดีแจ้งความเท็จ
1: ครับ
0: ก็นัดให้มาวันที่15กันยาค่ะพร้อมกับออกหมายเรียกพยานอีก2คนด้วยให้เข้ามาให้ปากคำในวันที่4กันยายนนี้ซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มมาจากเมื่อวันที่13กรกฎาคมเนี่ยที่นางบัวไข่เนี่ยนะคะไปยื่นเรื่องค่ะเพื่อขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินก่อนจะยื่นคำขอเนี่ยออกใบแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะคะในวันที่27กรกฎาค
1: ม
0: โดยระบุบอกว่าโฉนดที่ดินเนี่ยหายและต่อมาในหลวงพ่อนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามเนี่ยก็ยื่นคัดค้านการออกใบแทนแล้วก็เอาโฉนดที่ดินฉบับจริงเนี่ยมายื่นกับทางเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดเนี่ยจากในเฮียงเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามค่ะก็เลยทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงไงว่าโฉนดที่ดินเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนจนกระทั่งวันที่18สิงหาเนี่ยนะคะทางเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนที่รับคำขอของนางบัวไข่เนี่ยก็ได้นำเอาเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยเข้าไปแจ้งความค่ะกับทางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นโดยในส่วนของคดีแจ้งความเท็จเนี่ยนะคะทางตำรวจก็ได้ทำการสอบปากคำเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินละนะซึ่งเป็นฝ่ายผู้กล่าวหาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็สอบครบถ้วนแล้วแล้วก็เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาก็มีการออกหมายเรียกวันนี้สิวันที่24เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็ได้มีการออกหมายเรียกพยาน2คนนะคะซึ่งเป็นผู้ลงชื่อรับรองในการแจ้งค่ะว่าโฉนดที่ดินหายก็นัดเข้าให้ปากคำวันที่4กันยาและทางพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกนะคะนางบัวไข่นี่แหละค่ะให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กันยาก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจเนี่ยจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะก็ไม่กังวลไม่มีใครมาบีบบังคับหรือว่ากดดันการทำงานของตำรวจค่ะ
1: ครับเด้งพาเข้าวัดนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
0: ค่ะ
1: แต่ผมจะพาเข้าวัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: อย่าบอกว่าเรื่องที่พระตีกันนะ
1: พระต่อยกันเด้ง พระต่อยพระเนี่ยครับเด้ง
0: โอ้ย
1: ต้องบอกว่าพระเหลืองร้อนจริงๆครับเด้งเนี่ยบรรพระด้วยกับเมื่อวานนี้นะเรื่องไม่ใช่เรื่องอะเด้งนะทะเลาะกันเรื่องไม่ใช่เรื่องต้องบอกอย่างนี้นะไม่ใช่กิจของสงฆ์ด้วยครับแต่มันก็เกิดจนได้ครับนี่นะขันติเอาไว้ล่ะครับพระใหม่ครับไปฟาดปากกันหลวงตาเด้งพระเก่านะต่อหน้าญาติโยมที่มาทำบุญเลยโอ้โหเลือดอาบนะครับเนี่ยกบหน้าเลยกบปากด้วยนะครับอีกฝ่ายก็รอยช้ำแต่เรื่องของสุดงงเลยว่าต่อยกันเรื่องอะไรนะครับโอ้โหเรื่องทะเลาะกันเรื่องรถยนต์นะเด้งมันกินของสงไหมล่ะนะครับนี่นะไปแล้วครับไปตรวจสอบในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้สื่อข่าวบอกได้รับแจ้งว่าอย่างนั้นครับพอไปถึงก็โอ้โหชาวบ้านได้นำตัวนะครับพระชื่อว่าอนุสรอายุ21ปีนะเป็นพระบวชใหม่เด้งสภาพที่เลือดอาบหน้านำส่งโรงพยาบาลไปนะครับสภาพก็คือคล้ายถูกของมีคมเนี่ยบริเวณใต้ขอบตาซ้ายด้วยต้องเย็บตั้ง4เข็
0: ม
1: ก่อนที่ต่อมาแล้วครับพระอนุสรจะเข้าแจ้งความกับสภ.กระสังด้วยครับเด้งนะจากการสอบถามนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุที่ทะเลาะกันนะครับมันเรื่องอะไรล่ะพระใหม่นะครับอนุสรบอกว่าอาตมาก็เพิ่งมาบวชเมื่อช่วงเข้าพรรษาเนี่ยครับเห็นลานวัดบางจุดก็เป็นหลุมเป็นบ่อไว้อย่างนั้นจึงไปขอกุญแจรถกระบะจากท่านหลวงตาซึ่งเป็นเจ้าวาดเด้งนะเพื่อที่จะนำรถไปขนหินมาใช้ซ่อมลานวัดไว้อย่างนั้นแต่หลวงตาก็ปฏิเสธบอกให้ไปใช้รถเข็นแทนไว้อย่างนั้นเนื่องจากต้องการประหยัดน้ำมันว่างั้นนะนะคำตอบของหลวงตาปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้กับอาตมาครับก็โต้เถียงกันกลางวัดเลยเด้งนะครับจนถึงจุดเดือดครับอาตมาก็ทนไม่ไหวครับเวียงหมัดใส่หน้าลูกตาก่อนเลยฝ่ายลูกตาก็ช็อกกลับจนตะลุมบอลกันขึ้นครับโอ้นะครับแม่ไม้มวยไทยออกมาหมดนะครับก่อนรัดฟัดเวียงนะครับญาติโยมออกมาเอาเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับก็คือว่าเป็นกรรมการห้ามแล้วก็นำตัวอาตมาได้ส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าใบหน้าอาบเลือดเลยต้องเย็บแผลนี่ครับอันนี้พระใหม่อายุ21ปีนะครับเด้งแต่ปรากฏว่าพระคู่ต่อกรครับชื่อพระสันอายุ50ปีแล้วนะโอ้ปรากฏว่ามีรอยฟกช้ำบริเวณใบหน้าเหมือนกันบอกว่าอาตมามาบวชเป็นพระ11พรรษาแล้วนะเรื่องรถที่มีปัญหานะครับได้แนะนำไปดีแต่กลับมาโดนต่อ

0: ว่าโอ้รถไม่ใช่ของเนี่ยใช้คำพูดนะครับไม่ใช่ภาษาพระนะเด้งนะบอกว่ารถวัดเนี่ยเอ้าจะหัวทำไมเล่าโอ้ยนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าอาตมานะครับก็ถูกพระคนนี้นะครับพระรูปนี้นะลุยเลยเด้งไปอย่างนั้นนะปรากฏว่าอาตมากำก้อนหินใส่มืออยู่แล้วครับชกไปที่ใบหน้าพระอนุสรเลยนะครับจนชาวบ้านนะครับเขาก็มาห้ามที่ว่านี้ก็คือว่าเลือดตบปากเด้งนะเห็นไหมครับนี่นะระหว่างนะครับอีกมุมนึงก็คือ21ปีอีกมุมนึงคือ50ปีลองดูที่ก้อนหินเนี่ยเด้งนะวัดเสาหลินก็เอามาอยู่หรอกแบบนี้ครับ
1: เห็นภาพที่แบบโอ้โหตบตีกันแล้วนี่
0: เป็นเรื่องเลยเด้ง
1: ไม่น่าเชื่อเลยเนาะผ้าเหลืองปลิวเลยอะ
0: ไม่น่าเชื่อแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่เรื่องด้วยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับทะเลาะกันแค่นี้เองโอ้ต้องบอกว่าไงอ่ะ
1: นี่มาเรื่องนะเรื่องอูไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะมีแบบเนี้ยไอ้พวกแบบมิจฉาชีพอะไรเงี้ยที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็หลอกให้คนเนี่ยโอนเงินให้โอ้ปรากฏว่ามีเคสหนึ่งนะเป็นนักศึกษาอายุแค่เพียง19อ่ะเงินเยอะมากเลยโดนหลอกไป2ล้าน7
0: วายทำไมลูกเศรษฐีเหรอเด้งนักศึกษาเนี่ย
1: เนี่ยคือบอกเกือบหมดตัวโอ้โหมีเงิน2ล้านกว่านี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยค่ะทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยหรือว่า ACSC ภายใต้การดำเนินการเนี่ยนะคะของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เนี่ยรองผบ.ตร.ซึ่งเป็นผอ.สปอ.ส.ตร.เนี่ยนะกับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในรอบสัปดาห์คือในช่วงวันที่16นะจนมาถึง22สิงหาก็พบว่ามีประชาชนนะคะแจ้งความผ่านระบบเนี่ย 79,311 คดีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่รู้
0: ไห
1: ม 2,775 ล้าน
0: โอ้โห
1: สูงมากโอ้คือสูงมากมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เพิ่มขึ้นนะคะจากช่วงวันที่9ถึง15สิงหาคมเนี่ยที่มีการแจ้งความอยู่ที่ 73,251 คดีเนี่ยคือเขามีการพิจารณานะคะตามข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยยังคงพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มอายุประมาณ21ปีถึง30ปีเนี่ยที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดต่อเนื่องหลายเดือนก็ตอนแรกนึกว่าคนแก่เนาะจะตกเป็นเหยื่อเดี๋ยวนี้กลับเป็นเด็กอ่ะ
0: ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอ่ะเด้งนะ
1: เนี่ยก็บอกว่าหนึ่งในกรณีนี้นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ประสานกับตำรวจสน.บางนาค่ะเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งอันนี้เป็นผู้ชายด้วยนะ อายุ19หลังจากตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการสมัครเรียนต่อต่างประเทศก่อนจะกล่าวหาว่าผู้เสียหายเนี่ยกระทำความผิดแล้วก็ใช้วิธีควบคุมทางโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยคือห้ามติดต่อกับบุคคลอื่นและจากนั้นค่ะมิจฉาชีพเนี่ยก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท68แล้วก็โน้มน้าวค่ะให้โอนเงินเนี่ย3ครั้งรวมเป็นเงิน2ล้าน7โดยอ้างว่านะเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้เสียหายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้สำเร็จก็หลังจากการช่วยเหลือเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการอธิบายรูปแบบการหลอกลวงให้ผู้เสียหายเข้าใจแล้วก็แนะนำให้ดำเนินการอายัดบัญชีผ่านสายด่วนก็ประสานให้เข้าแจ้งความตามขั้นตอนกันต่อไปโอ้
0: นะ
1: แปลกเนาะ
0: ใช่ครับเด้งวันนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของข่าวดีๆนะครับเรื่องของไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บและบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
5: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
6: ผมมาริโอ เมาเลอร์

0: ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โอ
0: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสัญญา Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮอ

0: บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: ราคา 17:36 น.นะคะเข้ามาช่วงนี้ค่ะก็มาย้ำกับผู้ฟังกันนิดนึงนะกับเรื่องของไอเฮิร์บ

0: วยให้ชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังฉูกก็ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีอาการไอค่ะมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บโอทีซีและไอเฮิร์บน้ำค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและก็ขับเสมหะนะคะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆนะคะชุ่มคอทุกวันก็เลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC กับไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายหมดเลยคือจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อก็ได้ง่ายก็อย่าง 7-Eleven นะคะแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศนะคะก็ไปแวะหาซื้อกันได้เลยค่ะใกล้ที่ไหนก็แวะซื้อที่นั่นค่ะอ่ะ
1: ครับ
0: มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะมาที่คุณชนกกันก่อนเลยเน
1: า
0: ะคุณชนกเนี
1: ่
0: ยวอลเลย์บอลหญิงสรุปทีมชาติไทยได้แชมป์ไหมครับไม่รู้
1: ครับพอดีช่วงระหว่างการแข่งขันผมก็อยู่ในห้องส่งทีวีเหมือนก
0: ัน อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวขอเช็คให้
0: เลยนะเชื่อเลยนะว่าต้องยังแข่งอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โห
1: เผื่อท่านผู้ฟังนะครับท่านใดที่ติดตามรายการเขามีถ่ายทอดสดอยู่นะครับทราบผลยังไงก็แจ้งให้ดีนะครับแจ้งให้ดีครับ
0: คุณ1,000ช้างบอกว่าสำหรับเพียทำไมผมรู้สึกระคายคอจังครับสวัสดีครับเพียอ๋อทำไมผมรู้สึกระคายคอจังครับ
1: ครับต้องไปหาไอเฮิร์บครับระคายคอ
0: กินไอเฮิร์บเลยนะแล้วก็คุณอัธชัยค่ะแสดงว่าน้องต้องเทาๆนิดๆถึงได้ถูกหลอกได้อ๋อเงิน2ล้านใช่
1: ไหม
0: คุณนินันเคทีค่ะบอกตอนนี้ทางใต้เกิดสถานการณ์รุนแรงมากชักจะเห็นด้วยกับคนที่เสนอให้ยุบบางหน่วยงานเพราะการข่าวคงไม่เวิร์กจริงๆ อ๋อให้ยุบกรมน.ทำไมอ่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะบอกว่าป่าวิทย์ใกล้ชิดเด้งเก่งทั้งคู่ได้ฟังอยู่คุยขมงโล่งสมองข่าวดีมียามเย็นเน้นหน้ามองใจจับจองจริงจังดังเด่นดีค่ะมาที่คุณใบเตย
1: ครับ
0: คุณใบเตยก็เข้ามาสุขสันต์วันจันทร์นะคะคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์ก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์เช่นเดียวกันคุณฟุกรถตู้โอ้โหมายาวเลยวันนี
1: ้เลยครับ
0: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปจังหวัดมุกดาหารมาครับอากาศเย็นสบายได้ใช้มอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชเนี่ยอยากใช้มากเลยอ่ะ
1: เป็นไงถ้าสูงฟังหน่อยสวยไหมครับ
0: แบบเวลาขึ้นมันขึ้นตรงไหนอ่ะ
1: ครับขึ้น
0: พี่เคยขึ้นเหรอเคยใช้
1: เคยครับหนึ่งครับหนึ่งนะตรงบริเวณถ้าสมมติว่าไปตรงก่อนขึ้นถึงลำตะของอะเด้งนะก็เป็นทางขึ้นครับ
0: โอ้นี่แสดงว่าก็ต้องวิ่งไปไกลพอสมควรเลยดิ
1: ก็เลยก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ล่ะครับ
0: หมายถึงว่า
1: ขึ้นถึง
0: อันนั้นคือขากลับใช่ไหม
1: ขาไปออกไปทางอีสานนั่นเองนะ
0: อ้าวหร
1: อก่อนถึงลำตะคองนะครับก็มีทางให้ขึ้นอยู่น้องสาไรหรือเปล่าตรงนั้น
0: แล้วมันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่ามีคนบอกว่าเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาขับรถไปเขาใหญ่เนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่าขึ้นทางเนี้ย
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นนะครับก็คือตอนที่ผมไปมานานแล้วก็คือที่ตรงบริเวณนี้แต่ตอนนี้อาจจะขึ้นได้แถวก่อนถึงสระบุรีเลยก็ได้เด้ง
0: คุณฟุกละตู้บอกเลยสิเนี่ยอยากรู้มาก
1: เลยผมว่าก่อนถึงสระบุรีนะครับไปเลยขึ้นเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: เด้งก็บอกว่าเนี่ยใช้ได้ใช้มอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชสะดวกรวดเร็วดี
1: โอ้บางปะอินเลือกขึ้นตรงนี้แล้วโอ้ใช่ใช่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเด้ง
0: หรอ
1: ใช่เขาเริ่มบางปะอินเลยตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะรู้ว่าเส้นด่านเนี่ยมันเริ่มตรงนี
0: ้อ๋อแสดงว่าก็ต้องไปออกทางบางปะอินหรออ ่
1: าครับมันมีน่าจะมีทางเชื่อมอยู่เด้งนะครับ
0: นี่ก็บอกว่าขึ้นตรงวิทยาลัยสงขลาวังน้อย
1: อ๋อ
0: ตรงนั้นเลยหร
1: อครับ
0: อุ้ยแสดงว่าก็สะดวกเลยดี
1: ใช่
0: บอกว่าสะดวกรวดเร็วดีแต่ว่าอยากให้ทางหลวงเนี่ยปรับความเร็วเพิ่มขึ้นสักหน่
1: อ
0: ยจำกัด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันน้อยไปขับแล้วง่วงน
1: ่
0: าจะปรับเป็นสัก100ต่อชั่วโมงน่าจะดีส่วนขากลับเนี่ยจากโคราชถึงปากช่องในช่วงที่1และจากมวกเหล็กมาบางปะอินในช่วงที่2ถ้าระบบสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหการเดินทางสู่ภาคอีสานจะสะดวกสบายอย่างมากแน่นอนก็เนี่ยโอ้เนี่ยมีคนเขาโพสต์บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปเขาใหญ่ชั่วโมงเดียวขับไปกลับแบบสบายเลย
1: ในแก้ฝนวอลเล่ย์หน่อยไหมเร่ง
0: ตกลงว่าไง
1: วอลเล่ย์บอลหญิงไทยนะครับ
0: ถือ
1: ว่าโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับแรงจริงๆครับเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตเลยครับเจ็บชัย2นัดรวดในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนโอ้โหโอ้ดีครับ

0: คุณสุประชัยที่ดินเขาเข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะ
1: ครับ
0: นอกนั้นมีใครอีกเนี่ยไม่มีแล้วเนาะมีอีกไหมมีอีกไหมคุณอัจฉชัยคุณอัจฉชัยบอกว่าตรงนั้นปิดแล้วตรงสายตะวันตกอ่ะแล้วก็คุณศักชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งพี่สุวิทย์ตอนเนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์สามารถขึ้นได้ตั้งแต่บางปะอินจนถึงโคราชเลย
1: โอ้
0: นอกนั้นขึ้นได้ที่ปากช่องครับเพราะยังไม่เสร็จดี
1: น่าเห็นไหมที่ผมบอกนะครับว่าคือผมไปนานแล้วเด้งนะตรงขึ้นตรงที่บริเวณปากช่องนะ
0: แต่เนี้ยเชื่อคุณฟุกโลโต้หวังน้อยเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเนี่ยคนที่เขามาโพสต์ใน TikTok เนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าโอ้โหสะดวกมาก ต้องไปลองต้องไปลอง
1: ครับไม่ลองไม่รู
0: ้ใช่ลองหลงใช่ไหมหลงแน
1: ่ไม่ลองไม่รู้ข่าวดีๆนะครับอยากจะขอแจ้งต่อท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับเผื่อท่านมีเรื่องที่จะร้องเรียนข้อปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะลงพื้นที่เชิงรุกแล้วล่ะครับที่จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพผ.นะครับลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีที่จะนำโดยท่านพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนพ่อไข่ครับผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้บริการปรึกษากฎหมายรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตลอดจนการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆครับโดยสามารถเข้าร่วมได้ในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ครับวันพุธนี้นะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครับณอาคารปฏิบัติการสถานีวิจัยและก็พัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อำเภอโคกสำโรงแล้วก็เวลา 17:00 นถึง 20:00 น 2:00 นนะครับณตลาดโต้รุ่งหน้าสถานีรถไฟอำเภอเมืองลพบุรีส่วนในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับในเวลา 8:30 นถึงเที่ยงครับณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีดังนั้นครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดลพบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงต้องการปรึกษาข้อกฎหมายครับหรือร้องเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวนี้นอกจากนี้ครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีช่องทางร้องเรียนอีกหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1676โชว์ฟรีทั่วประเทศนะครับร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน
0: ์
1: www.ombudsman.go.thแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok แล้วก็ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกแฟลตฟอร์มเรื่องดีๆนะครับทำงานเชิงรุกอ้าวพี่น้องชาวลพบุรีเตรียมเอาไว้ครับ
0: มาเรื่องของเนเน่กันบ้างนะเพราะว่าขึ้นบิลบอร์ดไงที่นิวยอร์กเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหคนไปถ่ายกันแบบคลิปครบอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือกระหึ่มมากอะตอนนี้นะคะสำหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกาทั้งไปจองตั๋วเพื่อดูเนเน่พรุ่งนี้แล้วนะคะรอบไลฟ์เนี่ยท
1: ั้
0: งเตรียมหัดโบดกันนะ่ะเตรียมโบดนะเพื่อเชียร์เนเน่เนี่ยนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีการขึ้นภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะที่บิลบอร์ดนะคะไทม์สแควร์เนี่ยแหละค่ะก็เป็นจอยักษ์เลยค่ะกับการเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยกำลังเชียร์โอ้โหเขาบอกจะเป็นภาพของคนไทยประมาณ100คนเลยจากแคมเปญเชียร์เนเน่วิทซีพีก็จะขึ้นจอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์น่ะนะคะและจากภาพถ่ายนั้นแล้วก็ข้อความน่ะนะคะก็จะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจค่ะที่ส่งมาจากประเทศไทยเรียกว่าพลังเล็กๆนะของคนไทยเนี่ยตอนนี้มันไปส่องสว่างอยู่กลางมหานครนิวยอร์กอ่ะพร้อมกับข้อความ Thailand to the world เพื่อส่งแรงเชียร์น่ะนะคะให้กับเนเน่นั่นเองน่ะนะคะก็ตอนนี้รอนะรอลุ้นค่ะว่าเนเน่จะได้ไปต่อไหมคือก็ภาพคุณจอนะก็ภาพหนึ่งนะแต่ว่าภาพของคนไทยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคึกคักมากๆสำหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: อันนั้นเป็นเวทีนะครับที่จะแสดงความสามารถแต่เวทีทางการเมืองหลายคนที่ว่ารอรุ่นแล้วก็รอขอเอตกลงหัวสวเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนึงอ่ะ
0: สุกนี้แล้ว
1: แจ้งแล้วครับสุกนี้ครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นข่าวสารจากกกต.นะครับแจ้งบอกว่ากกต.ได้มีการประชุมพิจารณาสำนวนหัวเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่การประชุมเมื่อ18สิงหาคมจากนี้กกต.แต่ละคนก็จะนำสำนวนมาเขียนมติของตนเองก่อนที่จะนำมาขาย

0: มติในการประชุมวันศุกร์นี้ครับในเวลาบ่ายโมงตามที่ได้นัดหมายทั้งนี้ครับได้ตั้งข้อหาในการพิจารณาสำนวนก็รวม7ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับเช่นครับกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สว.เนี่ยนะแล้วก็ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้รับเลือกเป็นส.ว.หรือไม่แล้วก็ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขของกกต.ที่กำหนดนะครับคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกส.ว.รวมทั้งมีการจัดทำเสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินนะครับเพื่อประโยชน์อันใดอันนี้รวมทั้งมีการจัดเลี้ยงหรือรับดูการเลี้ยงผู้ใดหรือเพื่อจูงใจผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกคะแนนนั้นหรือไม่อย่างไรลงคะแนนให้แก่ผู้ใดรวมทั้งมีการร้องเรียนหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการลงสมัครคราวนี้รวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดอันนี้เป็นตามนะกฎหมายนะครับหรือนะครับที่เรียกว่าหัวสวเด้งนะเพราะฉะนั้นอดใจรอนิดหนึ่งนะครับ
1: แต่ว่าคือวันนี้แค่สรุปนะวันศุกร์อ่ะคือจะเป็นงานสรุปของกกต.ที่จะต้องยื่นต่อศาลฎีกาอีกทีนึงคือยังไม่ได้บทสรุปบทสุดท้ายนะคือตอนนี้ที่ทุกฝ่ายเขาออกมาลุ้นเนี่ยคือลุ้นให้กกต.เนี่ยสรุปและส่งให้ศาลฎีกาสักทีศาลฎีกาเขาจะได้มีคำพิพากษากันออกมา
0: จะเล่นชื่อด้วยหรือเปล่ามาดูเด้งนะอยากรู้ชื่อเท่านั้นเองนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสว.นะครับที่บอกว่ามาจากเส้นสายสีไหนอะไรยังไงแล้วแต่นะครับแล้วก็สว.ผู้สส.ที่สนับสนุนมาอย่างไงนะครับตัวนี้อยากรู้เหมือนกันครับ
1: คือจะมีบทสรุปกับตัวเลขที่ทาง DSI ยื่นมาไหม226รายชื่อเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะแต่ว่าในส่วนของโทษประหารชีวิตนะที่หลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ที่โอ้โหพูดถึงกันเยอะเลยว่าเนี่ยอยากให้โทษประหารชีวิตเนี่ยมันย้อนกลับมาอีกอะไรเงี้ยเอาแบบคือเอาโทษเนี่ยกลับมาล่าสุดนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะออกมาเปิดเผยว่าร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่นะสำหรับโทษประหารชีวิตเนี่ยนะคะต้องติดคุกขั้นต่ำเนี่ย25ปี
0: 25ปี
1: ก็คือเหมือนกับโทษเนี่ยเหมือนกับโทษที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ลดทอนกันจนล่าสุดนี้คือเล่าตาใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ที่โทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยแต่ว่าไปมาติดคุกแค่8ปีแล้วก็ออกมาแล้วคือแต่ละคนเนี่ยโอ้ยทูดกันแบบโทษแค่แบบพอลดไปลดมาเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่นะคะอ่ะเนี่ยอยากโทษหนักคือประหารชีวิตเนี่ยต้องติดคุกขั้นต่ำใน25ปีนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยยังไงอ่ะก็ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะคะเพื่อสรุปผลการหารือแล้วก็วางกรอบหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางในการปฏิบัติค่ะสำหรับร่างกฎกระทรวงในการกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและรวมไปถึงเงื่อนไขด้วยนะเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดเนี่ยซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกนะคะหรือว่าการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวเนี่ยนะคะที่ต้องปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าเขามีสาระสำคัญนะคะเป็นการเพิ่มเติมค่ะคือกำหนดระยะเวลารับโทษจำคุกขั้นต่ำกับผู้ต้องขังโทษสูงคือประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าโอ๊ยโทษประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตคือคุณต้องจำคุกเนี่ยอยู่ให้ได้ครึ่งหนึ่งก่อนนั่นแหละ
0: ครับ
1: โดยเรื่องนี้เนี่ยนะคะพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินค่ะอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยออกมาเปิดเผยสั้นๆนะกับสื่อเนี่ยที่ไปปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการประชุมนะคะบอกว่าสำหรับการประชุมวันนี้ยังไม่มีผลเป็นที่สุดนะเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วเสร็จส่วนกรณีหากผู้ต้องขังรายใดในอนาคตเนี่ยต้องคำพิพากษาโทษประหารชีวิตนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเอาไว้ว่าจะต้องรับโทษจริงมาไม่ต่ำกว่า25ปีก่อนถึงจะได้รับการเลื่อนชั้นของนักโทษเด็ดขาดจริงแต่ว่าในประเด็นนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีผลเป็นที่ยุติสมบูรณ์นะคะยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าตอนนี้เหมือนขั้นต้น
0: อ
1: ะขั้นต้นที่มีการคุยกันก็นำเสนออัตราโทษขั้นต่ำเอาไว้สำหรับนักโทษเด็ดขาดนะคะที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิต ก็จะเลื่อนชั้นกรณีปกติหรือว่าเลื่อนชั้นกรณีมีเหตุพิเศษได้เนี่ยคือคุณต้องอยู่ในเรือนจำมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า25ปีนับตั้งแต่วันที่คดีเนี่ยถึงที่สุดในขณะที่นักโทษเด็ดขาดที่ศาลให้มีคำพิพากษาต้องโทษจำคุกตลอด

0: ชีวิตเนี่ยนะคะจะเลื่อนชั้นกรณีปกติหรือว่าเลื่อนชั้นกรณีมีเหตุพิเศษได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีนับแต่วันคดีถึงที่สุดค่ะโทษประหาร25ปีโทษจำคุกตลอดชีวิต20ปีค่ะถึงจะได้ลดโทษ
1: ครับโอ้โหนะครับจะเป็นการพิสูจน์ไหมครับเด้งว่านะโทษประหารชีวิตในประเทศไทยมีจริงไหมมีจริงหรือ25ปีถ้าสมมติว่านะครับกระทำผิดนี้อายุน้อยๆอยู่นี่นะเด้งนะก็อาจจะถูกตัดสินประหารชีวิตก็ได้แต่ถ้าอายุยังเยอะแล้วทำไงอ่ะ
0: ไม่ต้องอะไรเนาะยังเสียเปียงเนี่ยคือในกรณีเคสที่เกิดขึ้นจริงอ่ะเสียเปียงนะได้ลดชั้นได้เพิ่มขั้น
1: อ
0: ่ะจากนักโทษชั้นกลางไปเป็นนักโทษชั้นดีเน
1: ี่
0: ยเพื่อในช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองนะส
1: ี่
0: เดือนก็ได้ขึ้นแล้วพออีกจาก4เดือนอ่ะไปอีกทีนึงอีกปีนึงคือก็ได้เลื่อนแป๊บเดียวออกแล้ว
1: โอ้ครับเหมือนกับบอกว่านะโทษขึ้นรีบเลยนะเด้งนะ
0: พาชั้นพาชั้น
1: อาจารย์อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่นะโอ้โหเรื่องของแตงโมเด้งยังไม่จบครับ
0: หนอ
1: โอ้โหปรากฏว่าวันนี้มีข่าวสารออกมาครับจากการที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับระบุบอกว่าสรุปว่าผลการสอบสวนนะครับพบว่าการบิดเบือนคดีแตงโมมีมูลจริง DSI ก็ยื่นปปช.ฟันผู้เกี่ยวข้องวันพุธนี้ว่างั้นเองนะโอ้ปรากฏว่าคนสนใจเยอะครับอันนี้ข่าวสารแจ้งจาก DSI บอกว่าคณะพนักงานสืบสวนนะครับได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วทั้งการสอบปากพยานนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายบนเรือซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือแล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็หลักฐานอื่นๆด้วยโดยสำนวนรวม45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นครับเกี่ยวข้องกับเจ้าที่รัฐและก็บุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมบิดเบือนผลการสอบสวนในกระบวนการยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเจ้าที่รัฐนะครับถ้าเข้าอยู่กระบวนการยุติธรรมเริ่มจากไหนครับตำรวจเหรออัยการเหรอไม่ทราบได้นี่นะทางนี้ครับสืบเนื่องมาจากศาลจังหวัดนนทบุรีครับพิพากษายกฟ้องกระติกใช่ไหมครับแล้วก็แซนรวมทั้งจ๊อบแล้วก็เอ็มรวม4จำเลยครับในข้อหาประมาทที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับในการเสียชีวิตของพัทธิดาพัชรวีระบงหรือแตงโมอย่างที่ทราบข่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำโดยคณะกรรมการสอบสวนครับได้รับเรื่องสืบสวนตั้งแต่นี่นะ20นะครับปี68ได้ตั้งแต่ปี68นะครับที่คุณแม่แตงโมพนิดาเนี่ยเด้งนะนะแล้วก็ประธานชมรมช่วยเหลือกิจกรรมเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบหมายกับทนายความตรวจสอบการเสียชีวิตที่ว่านี้จากพฤติกรรมนะครับเป็นที่ต้องใส่ว่ากลุ่มบุคคลส่วนต่างๆรวมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นนะครับเตรียมส่งสำนวนให้กับทางสำนักงานปปช.ในวันพุธนี้ในเวลา10โมงรวมระยะเวลานะครับที่ดำเนินการมาปีกว่าๆแล้วว่างั้นนะครับ
0: มาเรื่องของอุบัติเหตุในการที่รถไฟเนี่ยไปเฉี่ยวชนคนงานก่อสร้างอ
1: ่
0: ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่เนี่ยใกล้ๆกับป้ายหยุดรถที่ตรงจรัญสนิทวงศ
1: ์
0: ตรงถนนนะคะเลียบทางรถไฟบางขุนนนท์ค่ะก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะก็เหตุการณ์นี้นะจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นคนงานก่อสร้างค่ะที่กำลังปฏิบัติงานในอยู่แถวๆบริเวณทางรถไฟเลยแล้วเขาเนี่ยก็พยายามจะเดินข้ามทางรถไฟในจังหวะที่มีขบวนรถไฟกำลังวิ่งผ่านมาพอดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะข้ามได้ทันไงเห็นว่านะผู้บาดเจ็บเนี่ยอาจจะถูกแรงลมจากขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านมันก็เลยเสียหลักแล้วก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้กับขบวนรถก่อนจะถูกเฉี่ยวชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าลมมันจะดูดไงรถไฟอย่าได้อยู่ใกล้เขาถึงได้แบบบางทีเขาจะขีดเส้นไว้เลยว่าคุณจะต้องห่างเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอุบัติเหตุแต่เรื่องของข้อมูลข่าวสารบ้านเราฟ้าฝนตกหนักใช่ไหมครับหลายประเทศก็เด้งก็ว่าไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นครับ
0: อ
1: ากาศร้อนจัดเลยเด้ง
0: โอ้แล้วก็แผ่นดินไหวก็บ่อยด้วยนะจังช่วงน
1: ี้นี่ครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับรายงานบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกแล้วก็ตะวันออกของญี่ปุ่นครับจะเผชิญสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในวันจันทร์วันนี้ครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของระบบความกดอากาศสูงพร้อมกับเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกครับใน31จังหวัดเลย

0: งแต่โตเกียวแล้วก็ชิบะครับในภูมิภาคคันโตจนถึงโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเพราะฉะนั้นนะครับอุณหภูมิกลางวันนี่ครับแตะ39องศาเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป้าหมายจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไปท่องเที่ยวเมืองเหล่านี้ระวังครับระวังจะเกิดโรคลมแดดนะเด้ง
1: อ่ะก็ถ้าไอนะคะต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอนะคะขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้

0: สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่สารค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ช่วงเย็นอากาศไม่ร้อนนะครับแต่มีเรื่องร้อนๆหลายเรื่องทีเดียวทั้งเรื่องที่ภาคใต้เรื่องคดีกัวสวแล้วก็วันนี้สื่อก็พาดเลยนะฮะว่าศาลเดือดเลยนะคือมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือว่าย่อว่ากบส.เขาคัดมาจากผู้พิพากษาผู้ทรงคุณวุฒินะทั้งหมดเนี่ย12ท่านเป็นตัวแทนจากศาลชั้นต้น4ท่านศาลอุทธรณ์4ท่านแล้วก็ศาลฎีกา4ท่านรวมเป็น12ท่านนะวันนี้ในการประชุมเนี่ยทั้ง12ท่านเนี่ยมีมติเหมือนกันทั้ง12ท่านเลยนะครับก
4: ็
3: คือเห็นควรให้ประธานศาลฎีกาเนี่ยบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญานะฮะโดยมีบันทึกข้อความให้เหตุและผลนะครับว่าศาลยุติธรรมเนี่ยมีภารกิจหลักและเป็นผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคม
5: ขีดเดียวต้องแกมพี
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ว่าปรากฏว่ามันเกิดสภาพในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบังคับโทษทางอาญาครับที่มีการลดโทษในชั้นบังคับโทษในคดีร้ายแรงที่มีโทษสูงบางรายมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่กลับได้รับการลดโทษในชั้นบังคับโทษทางอาญาหลายครั้งทำให้รับโทษสุทธิเพียงเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากโทษตามคำพิพากษาอย่างมากทำให้สังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบและกรณีการกลับมากระทำความผิดซ้ำของผู้พ้นโทษบางรายโดยโทษที่กระทำนั้นก็ความผิดร้ายแรงทั้งที่มีพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงซึ่งก็ใช้บังคับอยู่ทำให้สังคมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินรวมถึงการเป็นอยู่อย่างปกติสุขศาลยุติธรรมในฐานะผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคมจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้แก่สังคม

0: ก็เป็นว่าศาลท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็ท่านก็จะมาหาทางที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาล
1: แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาและมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพมีการอธิบายเพิ่มค่ะว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันลงลายมือชื่อขอให้บรรจุการประชุมสืบเนื่องมาจากปรากฏทางสื่อมวลชนว่าศาลมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตแต่จำเลยถูกควบคุมตัวในระยะเวลาสั้นไม่เป็นไปตามคำพิพากษาและได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำและไปทำความซ้ำก็กรณีเล่าตาคือฟางเส้นสุดท้ายก่อนหน้านั้นก็ไอ้ที่คดีที่ชลบุรีใช่ไหมคะที่ในศาล
0: ครับ
1: นั่นก็ด้วย4ทั้งหมดเนี่ยนะคะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็มีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็จะมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาค2พอมากรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็จะมีคุณจุมพลชูวงศ์เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค1แล้วก็มาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค2มีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คือคุณท่านสุนทรียาเหมือนพะวงศ์แล้วก็ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อีกท่านหนึ่งคือคุณสุวิชาสุขเกษมพไทยอันนี้เป็นกรรมการนะคะส่วนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา1คุณวราวุฒิท่านวราวุฒิ
0: ภาวทัศน์
1: สินค่ะประธานศาลประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาท่านที่สองท่านอำนาจโชติชวรานนท์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกาท่านที่สามท่านสถาพรวิสาพรมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและท่านที่สี่ท่านเริงศักดิ์วิริยะชัยวงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามีผู้หญิงอยู่ท่านเดียวนะฮะคณะกรรมการเนี่ยก็แต่ทั้งสี่ท่านทั้งสิบสองท่าน
0: เป็นกบส.
1: ตรงกันหมดพี่ประสานต้องมีตั้งคณะกรรมการอีกแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้คะในเมื่อศาลเนี่ยจะพิพากษาติดคุกเท่าไหร่ก็ตามแต่คนที่มีอำนาจเหนือศาลก็คือราชทัณฑ์นะคะศาลให้ประหารชีวิตให้ติดคุกตลอดชีวิตแต่พอถึงราชทัณฑ์8ปีเขาปล่อยออกมาจากคุกเขาก็ทำได้แล้วศาลเนี่ยจะไปบังคับราชทัณฑ์ได้ยังไงอะคะคือจะเรียกว่ายึดอำนาจคืนจะยึดยังไง
0: ไ
1: เป็นเรื่องที่แบบว่ากัดกุ้มกันมานานแล้วตำรวจกว่าจะจับกว่าจะเอาขึ้นศาลได้ทนายอัยการกว่าจะไปสู้จนเอาติดคุกได
0: ้
1: สุดท้ายราชทัณฑ์ใหญ่สุดค่ะปล่อยออกจากคุกเลย8ปีจบ
0: ก็ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในส่วนของศาลท่านจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะท่านเองก็คงยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกว่าจะทำไงท่านจึงได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาปรับปรุงเรื่องการบังคับโทษนะฮะซึ่งผมก็คิดง่ายๆนะว่าศาลท่านก็คงดูข้อกฎหมายว่าท่านสามารถที่จะพิพากษาแล้วก็ให้มันมีผลไปถึงขั้นตอนของการบังคับโทษเลยก็ต้องดูอำนาจของท่านว่าท่านอาจจะต้องคลิกดูว่ามันมีข้อเพราะว่าเห็นท่านงัดท่านเอามาอันหนึ่งอะเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะท่านดูความผิดที่ทำซ้ำคือความผิดที่ทำซ้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
1: บางทีมันไม่ใช่ความผิดที่ทำซ้ำหรอกพี่ไพศาลกว่าจะจับได้ก็อายุ70ทำผิดมาตลอดชีวิตมาจับได้อายุ70
0: พอเข้าแล้วก็เข้าข่ายเรื่องผู้สูงอายุ
1: ทั้งสูงอายุทั้งอายุมากทั้งอยู่มาตลอดจน70ปีไม่ได้ทำความดีพอเข้าคุกปุ๊บยอดเยี่ยมกระเทียมดองมีความดีขึ้นมา8ปีออกมายังไม่เคยโดนจับเลยค่ะ
0: ครับฮะก็เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่า ศาล

0: ท่านรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากศาลท่านไม่นิ่งเฉยนะฮะท่านไม่นิ่งเฉยท่านคือท่านขยับอย่างนี้แสดงว่าท่านเห็นแล้วว่าเออมันมีปัญหาจริงนะผมคิดว่าท่านไม่มีอำนาจโดยตรงแต่ก็เชื่อว่ามันจะมีแรงสั่นสะเทือนไปถึงส่วนที่ อยู่กลางน้ำปลายน้ำใช่ไหมฮะเพราะว่าท่านทักษิณประสานท่านเป็นการตัดสินความผิดถูกเนี่ยเป็นต้นน้ำเนี่ยกลางน้ำปลายน้ำที่จะต้องมาทั้งราชทัณฑ์กรมบังคับคดีอะไรต่างๆอย่างนี้ก็อาจจะต้องหนาวๆกันบ้างถ้าศาลถ้าเกิดขยับขึ้นมามากๆนะ
1: เหลือแค่ศาลนะพี่ไพศาลที่รู้ร้อนรู้หนาววันก่อนที่ท่านยืนที่ท่านดูท่านรัฐมนตรียุติธรรมยืนแล้วก็ราชทัณฑ์ยืนข้างๆพวกช่วยกันคุยสองคนให้สัมภาษณ์นักข่าวดูฟึดฟัดกับนักข่าวอยู่เหมือนกันนะเวลาโดนจี้
0: คือท่านก็โอเคนะมันหลักเกณฑ์มันดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาแต่สรุปแล้วก็คือว่าราชทัณฑ์ก็ทำถูกต้องทุกอย่างท่านก็ยืนยันอย่างนั้นคือจะไปบอกว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไม่ใช่เรื่องปกติแต่เพียงว่าหลักเกณฑ์มันอาจจะต้องไปยกเครื่องกันใหม่ท่านก็ว่าไปงั้นซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีการพูดในลักษณะนี้ทุกครั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าเอ๊ะทำไมโทษสูงขนาดนี้แล้วรับโทษน้อยจังเลย
1: คือถ้าเขาทำผิดป่านนี้อธิบดีราชทัณฑ์คงต้องติดคุกติดตารางไปแล้ว ไม่มีคดีไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาทำถูกค่ะ
0: เพราะมันไม่ได้เกิดเฉพาะเล่าป่ามันเกิดกับคดีใหญ่ๆมันเยอะคดีนักการเมืองคดีจีทูจีเกอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมเราก็เคยคุยในรายการเราว่าติดจริงๆแล้วเหลือเท่าไหร่กันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรัฐมนตรีเหลือเท่าติดจริงๆเท่าไหร่รัฐมนตรีช่วยเท่าไหร่ข้าราชการคนละเท่าไหร่มันก็รู้อยู่ตัวเลข
1: คือเขาไม่ยุ่งตรงนี้เพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากช่องว่างตรงนี้ถูกไหมฮะมันไม่ใช่แค่พ่อค้ายาเสพติดเท่านั้นที่ได้ประโยชน์นักการเมืองในคดีทุจริตคอร์รัปชันข้าราชการในคดีทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นก็เลยไม่มีใครอยากจะไปแตะค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราก่อนจะพักกันเรามีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนนะครับคุณอัน
1: ค่ะก็เดี๋ยวนะคะเทมมีเรื่อง
0: ของ
1: ก็คือว่าทางใช่ทางกระทรวงพลังงานและกฟผ.ค่ะได้จัดทำภาพยนตร์เรื่อง Her in Flame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ร่วมกับบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทลวิชั่นเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Her in Flame เธอในภาพนั้นที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดเรื่องราวความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาโดยมีภาพถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบเรื่องราวจากอดีตที่เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวในปัจจุบันโดยหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำหน้าที่กักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและบรรเทาอุทกภัยตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดอุตรดิตถ์และชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยอีกด้วยภายในงานเปิดตัวภาพยนตร์ยังมีการจัดเทศกาลภาพถ่าย Her in Frame เธอในภาพนั้นถ่ายทอดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงฉายพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ Story in Frame เรื่องราวในภาพนำเสนอภาพจากภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะสำหรับภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นได้จัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบให้ประชาชนภูมิภาคต่างๆรับชมฟรีเมื่อวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอน

0: แก่นและสงขลาค่ะ
1: ครับส่วนหลักสูตร
0: โค้งสุดท้ายหลักสูตร
1: โค้งสุดท้ายเหลือ5คนแล้วนะฮะคุณนัน
0: ใช่ค่ะ MCOC of ASEAN เนี่ยเดี๋ยวพอเรียนอ่านจบนี่น่าจะเต็มละเข้มข้นเข้มข้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มได้ฟังอาจารย์พลฤทธิ์อาจารย์ปิติศรีแสงนาดร.อภิสารวานิชดร.อัดเวลาพูดอะไรแบบน่าไปฟังต่อค่ะ
1: แต่ว่าอัดแต่ว่าอัด
0: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นกูรูทั้งนั้นเลยอ่ะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านคุ้มคุ้มจริงๆไอ้ที่ว่าฟังกันเป็นแฟนมาตลอดอ่ะไปอบรมแบบมันต้องมีพิเศษสิไม่มีพิเศษได้ไงใช่ไหมคะพี่ไพศาลไม่ใช่ว่าฟังอย่างนี้แล้วคิดว่าโอเคมีลึกกว่านี้อีกค่ะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้หมดเลยนะคะมือหนึ่งกูรูด้านอาเซียนเนี่ยรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่เขาทำมากับมือรู้จริงๆเนี่ยเราเชิญมาเป็นวิทยากรเลยค่ะจะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่าอบรมเพียง 59,000 บาทนี่อาจจะเป็นสะพานสำคัญที่ทำให้ท่านมีจุดเปลี่ยนในการทำธุรกิจนะคะเปิดรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ค่ะโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649เรียนขอพูดเพิ่มนิดหนึ่งเถอะคือเรียนดูข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้แล้วค่ะพี่ไพศาลปั๊มน้ำมันก็โดนทำร้านสะดวกซื้อก็โดนทำโรงไม้ยางพารา
1: ครับ
0: ก็ไม่รอดบางทีอะไรถ้ามันลำบากนักนะลองมาหาความรู้ใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เห็นด้วยครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาติดตามสอบมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: กกต.แถลงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 28สิงหาคมนี้ชี้ชะตาคดีหัวสว.เมื่อเช้าเราคุยกันเราบอกว่าจะเป็นวันจันทร์ที่31 หรือว่าอาจจะต้อง

0: 1 2 3 4กันยาหรือเปล่า
1: 28นี่คือศุกร์นี้เลย
0: ปรากฏว่าศุกร์นี้เลยนะวันนี้24ก็อีกไม่กี่วันนะฮะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่วิสาคะเพราะว่าถ้าช้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์ยิ่งชี้ว่าเอาหลักฐานออกมาอีก เดี๋ยวก็จัดสัมมนาอีก
0: ครับ
1: เพราะว่าอาทิตย
0: ์ปล่อยครูน้อยออกมาแล้วไงปล่อยระดับครูน้อยครูพี่เลี้ยงมาแล้วเกรงว่าเดี๋ยวยังมีเวลาอีก2วันจะปล่อยชุดครูใหญ่ยุ่ง
1: ใช่เพราะว่าเขาก็จะใช้โอกาสวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบข่าวน้อยๆใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่นั่นแหละไม่รู้ใครวางแผนให้แต่ว่ามันโอเคเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องได้เห็นข้อมูลอะไรพวกนี
0: ้ไม่รู้ว่าเขาไปจองโรงแรมหรือเปล่าอาจจะต้องขอคืนมาจัง
1: ถ้าเกิดว่าช้าไปจนถึงอาทิตย์หน้าโดนอีกวันอาทิตย์นี
0: ้ก็กกต.บอกว่าได้สรุปได้พิจารณาสำนวนคดีเนี้ยสาคำร้องเนี้ยเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมก็คือเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะทำให้ต้นสัปดาห์นี้กกต.ไม่มีการนัดประชุมเนื่องจากมีกกต.บางท่านติดภารกิจด้วยแต่ว่าก็ได้ตกลงประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วว่าจะให้กกต.แต่ละท่านเนี่ยได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานข้อซักถามข้อสังเกตกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งข้อกฎหมายเนี่ยให้ไปพิจารณาและเขียนมติของตัวเองก่อนที่จะมาขานมติกันในการประชุมวันที่28สิงหาคมนี้เวลา13นาฬิกาครับท่านนี้กกต.ได้พิจารณาสำนวนรวมเนี่ย7ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วย1ข้อหาว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่2ตัวผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่ 3. ผู้สมัครเองไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36หรือไม่ 4. มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้อันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่นะให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ 5. มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ3หรือไม่ 6. มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่และ7สุดท้ายนะฮะความสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือผู้เลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่ทั้งนี้การลงมติกกต.จะเป็นการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลครับ
1: 229คนนะคะ
0: โดยมีผู้ที่ถูกกล่าวหาในคำร้องเนี่ย229คนประกอบไปด้วยผู้ดำรงตำแหน่งสว.ชุดปัจจุบัน138คนและ

0: รมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนขณะที่ในส่วนของสำนักงานกกต.โดยนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ก็ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกกต.เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีการเห็นยืนตามมติคณะไต่สวนชุดที่26เมื่อเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งนะนายที่พรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้ตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้เฉพาะนะแยกขึ้นมาตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้โดยเฉพาะเมื่อวันที่25กันยายน68และหลังจากนั้นเนี่ยคณะอนุชุดที่36เนี่ยในวันที่12มีนาคม2569เมื่อต้นปีนี้เองมีมติ5-2ว่า
1: ให้ยุติเรื่อง
0: ควรให้กกต.ยุติเรื่องเนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาคดีวสว.ทั้งหมด229คนล้วนไม่มีมูลความผิดนะฮะแต่ว่าในส่วน229คนเนี่ยคณะอนุ
1: ตรงที่ว่า
0: ชุดที่26เขา
1: ชุดที่6บอกว่าผิดหมดเลย229คนฟ้องไปเลยสว138คนเครือข่ายพรรคการเมือง91คนแค่บอกกรรมการบริหารและเครือข่ายพรรคการเมืองก็รู้แล้วว่าเขาโยงว่าเกี่ยวข้องอ่ะนะฮะแต่พอมาวันที่12มีนาคมเนี่ยชุดที่ตั้งขึ้นใหม่อ่ะบอกว่าสะอาดผุดผ่องหมดเลยทั้ง229คนสักคนก็ไม่มีที่ผิดอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับครับคือ229คนเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการชุดที่26ที่ไต่สวนนะสอบสวนแล้วเห็นว่ามีความผิดก็ต้องส่งให้นายทะเบียนต้องส่งให้นายทะเบียนวินิจฉัยนายทะเบียนเนี่ยก็คือเลขากกต.ก็คือคุณแสวงบุญมีแต่คุณแสวงเนี่ยมอบให้รองเลขาทำหน้าที่แทนปรากฏว่ารองเลขาก็คือนายคันชิตเจริญอินเนี่ยนะซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาคุณแสวงบุญมีเนี่ย เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีความเห็นยืนตาม มติของคณะไต่สวนชุด26คือนายทะเบียนดูแล้วโอเคเห็นควรฟ้องก็คราวนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ส่งไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่คุณอิทธิพรบุญประคองบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวเสียวก็เลยตั้งคณะอนุชุดขึ้นมา7ใหม่7คนเลย
1: ที่
0: เขามีทั้งหมด35เนี่ยตั้งเป็นชุดที่36แยกขึ้นมาเลือกเอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้รวมไม่ได้7คนเนี่ยปรากฏว่า5-2เห็นควรให้ยกคำร้องทั้งหมด
1: ตอนที่ไปเลือกมาเขาถามก่อนหรือเปล่าคะว่าจะมีความเห็นว่ายังไง
0: ไม่ทราบ
1: เพราะว่าสำนวนมันมีอยู่แล้วไงฮะสมมติมาถามพี่ไพศาลว่ามาเป็นกรรมการแล้วได้มีความเห็นยังไงไม่แน่ใจว่าเขาถามก่อนหรือเปล่า
0: บางคนเขาบอกว่าทีแรกว่าจะเลือกมาเจ็ดเลยเอาห้าพอดีกว่าเอาสักสอง
1: ก็นี่ไงข้อที่เห็นว่าเขาเก่งอ่ะมีสักสองคนที่แบบ
0: มันเรื่องพอมีทั่ว
1: อะไรเงี้ยมันดูพอโอเคอะค่ะ
0: ไปเสียงข้าง
1: มาสองเนี่ยแต่ถ้าแบบ
0: 70เนี่ยดู
1: แต่ถ้ามา34ก็ดูหวานเสียวไป42ก็ยังไม่เอาเลยเอา5 43ก็ไม่เอาเนี่ย
0: เอา52
1: มันหวานเสียวเอา52
0: ครับ
1: เก่ง
0: เอาก็เดี๋ยวก็เขาวันที่28เขาก็จะโหวตเป็นความเป็นรายบุคคลมันก็มีโอกาสสูงนะคุณนันเป็นไปได้ว่าจะโดนบางคน
1: เอาต้องโดนอยู่แล้วมันน่าเกลียดไปไปซาน
0: เพราะว่าเขาจะไล่ลงมติเป็นรายบุคคลก็ต้องดูมติดูเป็นคนๆแบบ
1: ผลิตเขาบอกว่า
0: 200กว่าคนนี่โอ้โหแบบเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: พวกน้ำเงินอ่อนเนี่ยจะโดนพวกน้ำเงินเข้มไม่โดนแล้วการเมืองอันนี้ผลิตไม่ได้พูดแต่ที่เห็นว่าการเมืองน่าจะรอดหมด
0: ต้
1: องโดนบ้างไม่โดนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียน

0: พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับคุณอันครับ
5: พี่ภาษาคิดว่ายิ่งชีพเขามีอะไรที่ต้องกลัวอีกบ้างไหมคะอย่างที่เขาขู่ว่าก็รายตัวมาเลยไม่ฟ้องใครก็เปิดหลักฐานคนนั้นอย่างเงี้ย
4: ก็เขาก็โดนไปหลายคดีแล้วก็จะเพิ่มไปมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
5: ใช่ไหมคะดีก็ว่าเขาเหมือนแล้วดูเหมือนเขาแรงขึ้นด้วยนะก่อนหน้านี้เขายังจะพูดแบบน้ำเสียงนุ่มๆกว่านี้อันนี้ดูเหมือนกับเขาเหมือนเพิ่มเนื้อหาอาจจะเท่าเดิมเพิ่มเติมแอคชั่นอะไรอย่าง
4: เงี้ยก็คงจะคาดเดาอะไรอยู่ในใจด้วยคาดเดาซะถ้าให้ผมเดาว่าเขาคาดเดาอะไรก็เดาว่าเขาคิดว่าน่าจะหลุดทั้งหมดหรือว่าแทบจะเรียกว่าก็จะเหลือคนที่โดนจริงๆเนี่ยไม่แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีนัยยะอะไร
5: อ
4: ันนี้เป็นที่มาที่ทำให้เขาก็
5: เต็มที่เลยใช่ไหม
4: เต็มที่เลยเพราะว่าจะไปเปิดในภายหลังมันก
5: ็ไม่ประโยชน์อะไร
4: น้ำหนักมันก็คงไม่แรงเท่ากับเปิดมาแต่ตอนนี้ไปเลย
5: ค่ะดูคุณพาราดอนกับคุณกรวีเขาวิตกแม่พี่นายจันดูที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะดูเขาก็ชิวๆนะคะ
4: เขาก็คือเขาก็พยายามเขาก็พยายามงัดข้อกฎหมายนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลคือเขาอาจจะคุยโทรคุยอะไรกับใครเพราะว่าอย่างคุณกรวีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองอยู่ในอ่างทองมา20ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านใครต่อใครก็รู้จักหมดเพราะเขาจะคุยอะไรกับใครเป็นเรื่องไม่ได้ประหลาดแต่เขาสงสัยก็คือว่า
5: แต่ข้อมูลมันได้ไง
4: คุณยิ่งชีพเนี่ยไปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนั้นได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันเป็นผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่อะไรแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังต้องในบางเรื่องบางอะไรก็ยังต้องดูเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะถ้าอยู่ในสำนวนเนี่ยบางเรื่องอย่างต่างบางเรื่องก็อาจจะเปิดเผยไม่ได
5: ้อันนี้เขาคงจะเอามาจากสำนวนใช่ไหมคะมันถึงได้มีขนาดนั้นนะฮะ
4: ก็จู่ๆไปเมคอะไรมาว่ามีใครโทรมาอะไรเงี้ยคงมันเกินจินตนาการมันก็คงจะมีอะไรอยู
5: ่
4: แต่ว่ามันจะเป็นหลักฐานที่จะไปผูกมัดได้มากน้อยแค่ไหนในทางสำนวนของคำร้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาไปขนาดไหนถึงขั้นไปคือรู้แต่ว่ามันมีการโทรคุยกันแต่ว่ามันมีเนื้อความไหมอะไรไหมนี่เราไม่ทราบนะก็คืออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องนั่นนะเป็นเรื่องที่แบบในขณะนี้มันทางฝ่ายสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายท่านเนี่ยเขาคงจะรอเรื่องข้อกฎหมายให้

จบซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาคงจะมีทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การชี้จงชี้แจงอะไรตามมาเยอะแต่ว่าถ้าเรื่องข้อกฎหมายถ้าเขาหลุดหมดอย่างเงี้ยนะ

0: ในสภาค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข้างหน้าก็โดนหมดอะค่ะไม่เชื่อไปถามโรมดู
1: ก็ผลิตก็น่าจะโดนจะไปหลายคดีเหมือนกัน
0: ใช่ไ
1: หม
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตก็น่าจะโดน
0: ถึงอยู่ในสภาแต่ไม่ได้พูดในที่ประชุมออกมายืนแถลงข้างหน้าย
1: ืนแถลงบนโพเดียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยถ้าฟังอาจารย์ปณิธานมาฟังบรรดานักวิชาการเนี่ยรู้สึกน่าตระหนกตกใจถึงความด้อยประสิทธิภาพของการจัดการของระบบรัฐของเราก็แล้วกันแต่คนที่เป็นฝ่ายการเมืองแล้วพูดได้ทำให้เรารู้สึกว่าวัดน่ากลัวมากก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะพูดเมื่อเช้าบอกว่าเหตุการณ์เบ็ดเสร็จจนถึงคืนวันอาทิตย์เนี่ย75จุดนะคะพี่ไพศาลยังไม่ได้หารือกับนายกหรอกไอ้ตอนให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเลขาสภาความมั่นคงแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ก็เขาก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปพบที่ทำเนียบกันหมดแล้วล่ะก็ได้มีการหารือกันหมดแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่าเราก็รู้ล่วงหน้าในเรื่องการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อการร้ายครั้งนี้เป็นใครมาดูว่าการเตรียมความพร้อมของเราต้องรัดกุมขึ้นในทุกจุดข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่รู้ว่าปฏิบัติการเมื่อไหร่ยังคาดการไม่ดีพอบางครั้งการปฏิบัติการอย่างนี้มันก็กระจายไปไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมานั่งดูกันแต่พออาจารย์ปณิธานวัฒนายกรให้สัมภาษณ์นะคะอาจารย์ปณิธานนี่ไปให้สัมภาษณ์กับเพจหมาเฝ้าบ้านนะคะพี่ไพศาลก็มันอาจารย์ใช้คำว่า22ปี23ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่คิดนะคะว่ามาวันนี้เนี่ยเวลาที่ไปเจรจากับกลุ่มพวกเนี้ยเขาจะตั้งโต๊ะเลยว่ามีการแบ่งแยกดินแดนเจรจาเพื่อขอแบ่งแยกดินแดนย้อนกลับไปไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง22ปี23ปีที่ผ่านมาหลายคนไม่นึกว่าเราจะมาถึงวันนี้นะครับที่บนโต๊ะเจรจามีการปักธงชัดเจนว่าจะแบ่งแยกดินแดนสถานการณ์ไฟใต้ระอุเดือดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธที่ฉวยโอกาสย้อนสอนรัฐแบบอุกอาจแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลอาจกำลังสูญเสียการกุมสภาพในพื้นที่และถึงเวลาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อรับมือวิกฤตที่ซับซ้อนกว่าเดิมค่ะแม้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่กลับประเมินสถานการณ์ที่ต่ำไปปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความพร้อมการข่าวที่แม่นยำไม่ใช่การข่าวของฝ่ายเรานะคะพี่ไพศาลการข่าวของฝ่ายตรงข้ามที่แม่นยำและศักยภาพใหม่ของกลุ่มติดอาวุธที่สามารถบุกโจมตีเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์และสถานที่ราชการเพื่อหักหน้าฝ่ายความมั่นคงได้อย่างเป็นเสร็จประเด็นนี้เป็นการสวนกลับย้อนสอนกองกำลังของรัฐเขาบอกให้เห็นถึงศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์ปณิธานบอกว่าเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจและหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลที่สุดจากเหตุการณ์นี้คือข้อสงสัยเรื่องข้อมูลความลับของราชการที่อาจรั่วไหลไปถึงมือผู้ก่อเหตุการที่กลุ่มติดอาวุธสามารถเคลื่อนที่ก่อเหตุได้หลายจุดโดยไม่เผชิญหน้ากับด่านตรวจเลยทำให้เกิดข้อกังขาเรื่องหนอนบ่อนไส้ซึ่งแม่ทัพภาคสี่ออกมายอมรับไกลๆผ่านสื่อว่าอาจมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปพัวพันกับธุรกิจมืดและขบวนการผิดกฎหมายปัญหานี้จึงสร้างความซับซ้อนและทำลายความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อย่างรุนแรงอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรบอกว่าจังหวะการวิ่งเนี่ยไม่เจอด่านก็แสดงว่ามีข้อมูลวงในนะครับว่าด่านจะอยู่ตรงไหนมีการพูดกันแล้วนะครับว่าความลับทางฝ่ายเรารั่วไหลหรือไม่มีหนอนบ่อนไส้หรือไม่

0: ก็วันนี้นายกก็ทั้งเรียกประชุมสภาความมั่นคงนะแล้วก็อาจารย์วันนอก็เข้าหารือเห็นว่าคุยนายกยาวอยู่เป็นชั่วโมงอยู่คุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.เนี่ยบอกการประชุมวันนี้ซึ่งนายกเป็นประธานมีการประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้กองทัพภาค4ก็ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนั้นคุณชัดชัยบอกว่าทราบมาว่าขณะนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบแล้วและมีการวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นหลักเพราะเรื่องดังกล่าวกระทบกับประชาชนโดยตรงทางร้านค้าที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยอะไรคุณชัดชัยบอกว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐส่วนเรื่องจำนวนเหตุการณ์ต้องแยกแยะไปดูไม่ใช่ว่าวางเผากล่องหนึ่งกล่องจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์จึงต้องประเมินเหตุการณ์ตรงนั้นว่าหนักเบาอย่างไรจึงจะนับเป็นจำนวนหากจะนับว่าเผายางรถยนต์หนึ่งเส้นเป็นหนึ่งเหตุการณ์คงจะละเอียดมากเกินไปผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีการก่อเหตุในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาช่วงปลายเดือนนี้คุณจักรชัยย้ำว่าไม่กังวลมีความพร้อมที่จะดูแลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทราบว่าผู้บัญชาการฐานบกของทัพภาคที่4ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ส่วนเป้าประสงค์ในการก่อเหตุเป็นการปลุกปั่นหรือไม่คุณจักรชัยบอกว่าหากสังเกตว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงทรัพย์สินเสียหายหากนับจำนวนจะมีที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ15แห่งส่วนเหตุที่เหลือเป็นการวางเพลิงจึงต้องเป็นเรื่องที่ไปดูต่อว่าใครทำอะไรอย่างไรและเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายกองทัพภาค4กำลังดำเนินการอยู่ด้วยเมื่อถามว่ามีการประสานชายแดนไทยมาเลเซียให้สกัดผู้ก่อเหตุที่อาจหลบหนีออกนอกชายแดนหรือไม่เลขาสมช.บอกว่าขณะนี้ทราบว่าทางการมาเลเซียเข้มข้นในการควบคุมคนเข้าออกปิดท่าข้ามที่เป็นช่องทางธรรมชาติจึงเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นคนข้างในข้างในประเทศของเราส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเยาวชนของ BRN ใหม่นั้นคุณจัดชัยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันคงมีการไปดูกลุ่ม BRN คงไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องโดยสังเกตได้จากการวางเพลิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นจุดที่ต้องสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละแห่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำอีกว่านายกได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักมีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นรูปธรรมโดยเร็วมากที่สุดอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์คุณจักรชัยบางชวดนะวันนี้นะ
1: ถามที่เรียนถามพี่ไพศาลนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ภาษาคิดว่ามีอะไรที่มันทำให้มันแย่ลงมาถึงจุดนี้ได้อะค่ะ
0: ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั่วไปนะก็คือเขาก็ยังไม่ยืนอยู่ข้างฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่เป็นหูเป็นตาให้ไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างๆปฏิบัติการคนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่รอดหูรอดตาของชาวบ้านทั่วไปหรอกอาจจะการข่าวทำให้รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่แต่ไม่ควรจะรอดหูรอดตาจากชาวบ้านร้านตลาดใช่ไหมแล้วมันมากันทีปฏิบัติการแต่ละจุดเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: ช่วงเวลาไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าจู่ๆมันมาแบบสองสามนาทีมันอยู่เป็นสิบนาทีร้านสะดวกซื้อเนี่ยแต่ว่า

0: อยู่กันยาวนานขนาดนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รุกมาในที่เกิดเหตุทิ้งใดแต่อย่างนี้ก็แสดงว่าจนถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าทางการหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทางประชาชนทั่วไปเลย
1: ที่อาจารย์ปณิธานตั้งข้อสังเกตว่าสามารถรอดด่านมาได้ทั้งหมดมีหนอนบั่นไส้หรือเปล่าเนี่ยพี่วิสารคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับรอดทุกด่านตรวจมาปฏิบัติการได้ทั้งหมด70จุด
0: ที่เราก็ไม่รู้นะว่าในรายละเอียดของพื้นที่เนี่ยมันยังไงแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดยุบยับไปหมดมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวไงมันมีเรื่องของการค้ายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย
1: บุหรี่เถื่อน
0: อิทธิพลท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นอะไรพวกนั้นสารพัดอีกเป้าหมายก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เยอะด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงมันเกี่ยวกับอะไรยังไงกันหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณดัน
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยต่อครับคือในบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะสู้กันเฉพาะเรื่องสงครามข่าวสารอย่างเดียวไม่ได้คือสถานการณ์ในพื้นที่คนในพื้นที่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดความไว้วางใจและความเข้าใจเราจะคิดว่าเราชี้แจงเพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยยังไงก็ยังยืนหยัดอยู่กับแนวทางของรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันหรือแนวทางของภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องรองเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าการชี้แจงหรือว่าการทำอะไรยังไงเนี่ยมันต้องเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้กับคนใน3จังหวัดภาคใต้นะอย่างเช่นเอาเรื่องว่าลูกหลานเขาถูกยิงจากคอเนี่ยซึ่งในชั้นเนี่ยมันก็ล่ำลือกันไปจนกระทั่งผมว่ามันจุดกระแสอะไรต่างๆขึ้นมาอยู่พอสมควรนะแล้วผมก็คิดว่ามันเผื่อๆอาจจะเชื่อมโยงกับปฏิบัติการอะไรที่พวกเต็มไปหมดอ่ะ
3: คือวันนี้เนี่ยคำพูดที่ดูมีน้ำหนักที่สุดคือแน่นอนว่าคนเจ็บแน่นอนแบบผีชายคนที่โดนยิงวัยรุ่นที่โดนยิงเนี่ยซึ่งพูดภาษาไทยตะกุกตะกักมากเลยนะฮะเขาก็พูดว่าน้องเขาบอกว่าถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะที่ในศาลแต่ว่าคนที่พูดชัดเจนที่สุดคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นหมอศัลยกรรมเป็นศัลยแพทย์คือหมอที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่าตัดกันทุกวันเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวปืนเดี๋ยวอะไรผ่าตัดเก่งเพราะนั้นจะชำนาญพวกนี้มากที่สุดหมอบอกว่าวิถีกระสุนมันอยู่ตรงสะดือแล้วมันไปออกข้างหลังแล้วมันเป็นแนว30องศาเสยขึ้น30องศามันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนหรอกที่ยิงปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์ในเวลายิงก็ยิงออกมาเป็นชุดด้วยแล้วถ้ายิงเป็นลูกห่างกันเป็นร้อยเมตรและแม่นซึ่งยากมากฮอร์นี่มันสั่นใช่ไหมพี่เกษรคะเสียงก็ดังแบบนั้น
2: อ
3: ่ะมันสั่นลมตีเราเคยขึ้นเราก็รู้แต่หมอเนี่ยโอเคไอ้นี่มันคือความ

0: รู้ที่แต่ละคนก็ไปหาเอาได้แต่หมอเนี่ยเป็นคนบอกเองว่ากระสุนที่เข้าที่สะดือเนี่ยมันเป็นมุมเสยเข้าไป30องศามันยิงมาจากข้างล่างมันไม่ได้ยิงจากข้างบนมันควรจะจบไหมคะ
1: คือในขณะนี้ผมเห็นมันมีเพจอะไรต่างๆ
0: มิเตอรี่อะไรต่อมีอะไร
1: เนี่ยที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ออกมาช่วงไทยกัมพูชาอะไรต่างๆก็ออกมาเยอะคือไปสรุปว่าอาจจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นคนนี้ทำปืนลั่นโดนตัวเองผมก็คิดว่าเอออย่างเงี้ยมันก็สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าถ้าปืนลั่นโดนตัวเองเนี่ยให้พิสูจน์หลักฐานไปดูเนี่ยมันจะมีรอยเขม่าอยู่เพราะว่ามันเป็นการยิงในระยะประชิดอย่างเงี้ยนะตามร่างกายเนี่ยบริเวณแผลที่มีเนี่ยนะมันต้องมีเขม่าแต่ถ้าไม่มีเขม่าเนี่ยแสดงว่าต้องยิงจากระยะไกลคราวนี้ยิงจากระยะไกลเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยในขณะนี้ก็น่าจะพอประเมินได้แล้วว่าเป็นอาวุธปืนขนาดไหนเพราะดูจากบาดแผลนะซึ่งหมอก็ยืนยันแล้วว่ามันถ้าพูดถึงว่าเป็นปืนที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแผลไม่ใช่อย่างเงี้ยมันอุกชะกันกว่านี้มาก
0: แล้วถ้ายิงที่ระนาดจากคอ
1: ไม่ใช่ปืนที่มีอำนาจทำลายร่างสูง
0: แล้วถ้ายิงจากคอเนี่ยมันจะเป็นชุดที่แม่ทัพพูดบอกอ่ะถ้ายิงจากคอยิงมาเป็นชุดเนี่ยไอ้ตรงนั้นโดนหมดค่ะไม่ใช่เด็กหนุ่มคนนี้โดนคนเดียวหรอก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าอย่างเนี้ยเราอย่าไปพึ่งด่วนสรุปเอาพยานหลักฐานเข้าว่าแล้วก็ให้มันมีการยืนยันอย่างเป็นวิทยาศาสตร
0: ์ก็ดีก็ว่า
1: เอานิติวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วอธิบายไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละ
0: คือเอาหมอมานั่งแถลงได้ว่าก็มากแล้ว
1: ก็ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องละแต่ว่าที่สำคัญเลยคือไปสรุปว่าเป็นเรื่องที่ทำกระสุนลั่นโดนตัวเองเนี่ย
0: อันนั้นฝ่ายราชการไม่ได้เป็นคนพูด
1: มันมีกระแสนี้ออกมาเนี่ย
0: พวกเพจต่างๆที่เขาเป็นผู้ชำนาญการเรื่องปืนผู้ชำนาญการเรื่องปืนเพจแรนด์มิลิเทอรี่แอร์ฟอร์สอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเป็นคนที่พูดสำหรับทางราชการดิฉันเชื่อหมอพูดมันน่าจะจบที่หมอ
1: นะหมอก็ยังไม่กล้าฟันธงอะไรไปนะก็เอาพิสูจน์หลักฐานมา
0: แล้วพี่ประสานดิฉันจะอ่านจากไทยรัฐให้ฟังนะคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้เขียนถึงเหตุการณ์นี้ว่านายมะตอเฮดอเลาะพี่ชายที่เฝ้าอาการน้องชายคือนายซอและดอเลาะอายุ21ปีผู้บาดเจ็บจากเหตุถูกยิงเข้าที่ท้องและอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์เล่าเหตุการณ์ว่าพวกตนไปตั้งแคมป์ที่รังมดแดงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีขากลับมานั่งร่วมวงกินข้าวที่ตลาดตุสงยอตอน 20:00 จากนั้นแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นเขาก็แบบรีบกลับบ้านพอถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วปล่อยไปเจ้าหน้าที่เรียกตรวจก่อนแล้วนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ปล่อยไปเมื่อถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุการก่อการร้ายอันนี้ก็จับประเด็นตรงนี้ค่ะว่าตอน 20:00 แยกย้ายกลับบ้านถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วปล่อยไปแสดงว่าถ้าตรวจแล้วต้องไม่มีอาวุธถึงได้ปล่อยถ้าตรวจจริงจังอ่ะถ้ามีอาวุธเนี่ยต้องเจอถูกไหมคะอันนี้ไม่มีอาวุธหรือไม่เจอก็ไม่แน่ใจอ่ะพอตำรวจปล่อยปุ๊บพอมาถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุก่อการร้ายน้องชายก็รีบเลี้ยวรถเข้าซอยจู่ๆมีเฮลิคอปเตอร์บินตามรถจักรยานยนต์ของน้องเข้ามาในซอยค่ะพี่เพ็ญสารเราเขาไม่รู้ว่าซอยเล็กซอยใหญ่ขนาดไหนพอบินตามเข้าซอยนะฮะแล้วก็พอถึงทางโค้งคนในหอก็ใช้ปืนยิงใส่โดยรอบแต่ไม่โดนน้องขี่รถขึ้นเนินหอก็บินไปดักหน้าน้องตกใจจอดรถและยกมือขึ้นเหนือหอเหนือศีรษะคนในหอเลยใช้ปืนยิงใส่กระสุนถูกน้องได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุน้องชายและเพื่อน4คนขี่จักรยานยนต์3คันพากันไปโรงพยาบาลจะแนะพร้อมโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าถูกยิง
1: อันนี้ให้การ
0: เข้าซอยเดี๋ยวอ่านจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ค่ะหนีเข้าซอยและเฮลิคอปเตอร์ก็บินตามรถเข้าไปในซอยค่ะ
1: ก็ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เขาอยู่ว่ามันมีปฏิบัติการใช้หอใช้อะไรรู้สึกจะบอกว่ายืนยันว่ามีเป็นหอถูกกันนะ
0: แต่
1: ม
0: ี
1: หอม
0: ี
1: โดรนอะไรต่างๆ
0: แต่ไม่ได้อาวุธขึ้นไป

0: แต่ลองผบ.กรมน.ส่วนหน้าเป็นทหารยศพันเอกยืนยันว่าปกติปฏิบัติการแบบนี้จะไม่ให้นำอาวุธประจำกายขึ้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่ายิงจากฮอหรือถ้าไม่ใช่อาจจะยิงด้วยอาวุธจากชนิดอื่นที่ไม่ใช่อาวุธประจำฮอซึ่งเป็นอาวุธเป็นซึ่งเป็นปืนกลใช่ไหมอันนี้ทางทหารนี่เขาบอกว่าปฏิบัติขึ้นไปอย่างเนี้ยเขาเป็นแค่ไปตรวจการเป็นหูเป็นตาเฉยๆไม่ได้ติดอาวุธไปคือเราต้องเอาเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างๆออกมาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ให้มันมีพยานหลักฐานที่มันสามารถไปหักล้างหรือไปถ่วงในกระแสที่มันมีการเคลื่อนไหวกันต่างๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยข่าวลือก็จะสะพัดไปนะเพราะว่าสถานการณ์บางทีโอ้โหมันข่าวมันออกมาเนี่ยจากปากหนึ่งแล้วมันไปกันเสียหายมันเป็นเรื่องที่ต้องฉับไวแล้วผมคิดว่าต้องเน้นที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่มากกว่าคนในภาพรวมนะผมคิดว่าคนในภาพรวมเนี่ยโอเคก็ยังเท่าไหร่เพราะเขาอยู่ห่างไกลปัญหายังไงเขาเผื่อใจให้กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะ
1: เรียกว่างานสำคัญที่สุดคือคุยกับสสในพื้นที่ให้รู้เรื่องก่อนเถอะทำความเข้าใจกับสสในพื้นที่ก็น่าจะสำคัญนะคะยังไม่แน่ใจเลยการทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศประชาชนในพื้นที่กับการทำความเข้าใจกับสสเนี่ยอันไหนยากกว่ากันคะ
0: ก็วันนี้อาจารย์วันนองมาคุยท่านนายกคงว่าเรื่องหนึ่งก็คงอยู่เรื่องนี้คุณกมลศักดิ์คุณอะไรต่างๆนะ
1: เห็นไปเยี่ยมอยู่ข้างเตียง
0: ใช่ก็ต้องไปคุยกันเคลียร์กันนั่น
1: จะทำยังไงอ่ะให้สสกับทหารเนี่ยร่วมมือกันทำงานได้ไหมถ้าสสในพื้นที่ไปทางนึงทหารไปทางนึงนี่ว่ายากค่ะ
0: เห็นด้วย
1: ยากมากๆ
0: เห็นด้วย
1: นะคะแล้วโอเคพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: มีเรื่องสรุปคุณโสพลซาลัมเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปปร.
1: ปปร.ปปร.
0: ปปร.รุ่นที่30ที่เขาใส่
1: ปปร.
0: ไอ้ใส่เบรเซอร์สีเขียวๆใช่ไหมโดยบอกว่าตนก็ทราบเรื่องที่มีการกล่าวหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเรื่องนี้ตนเคยให้ชี้แจงไปแล้วที่สภาเพราะเคยปรากฏข่าวมาแล้ววันนี้พอเป็นกระ

0: แสข่าวออกมาในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อตัวเลขาสถาบันพระปกเกล้าและเป็นการรักษาภาพพจน์ของสถาบันแล้วบอกว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ตนเองเนี่ยส่วนตัวแล้วรับไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ได้แจ้งกับเลขาสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วว่าต้องเตรียมเคลียร์ตัวเองส่วนกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็จะตั้งบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือถามว่ามีการประชุมก่อนหน้านี้เลขาสถาบันพระปกเกล้าชี้แจงอย่างไรคุณโสภณบอกว่าตนให้ชี้แจงในที่ประชุมสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเลขาก็ชี้แจงด้วยวาจาเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิดและมีเอกสารถอนฟ้องมาแสดงตนได้ดูเอกสารแล้วก็รับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เห็นว่าเป็นการชี้แจงฝ่ายเดียวเมื่อถามว่าการชี้แจงของเลขายังไม่ชัดเจนใช่หรือไม่ถึงต้องตั้งกรรมการสอบเบื้องภายหลังการชี้แจงคุณโสภณบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนเห็นในสื่อและมีคนส่งข้อมูลให้ตนดูในฐานะประธานก็ไม่นิ่งนอนใจแต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมตนจึงบอกว่าเมื่อมีสื่อนำเสนอเป็นข่าวแล้วดังนั้นเพื่อเกิดความสบายใจของคณะกรรมการและเพื่อปกป้องชื่อเสียงสถาบันจึงให้เลขาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาสถาบันและเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวขึ้นมาอีกเราจะให้ชี้แจงอีกก็คงไม่ได้แล้วเพราะข้ามขั้นตอนไปแล้วจึงทำตามลำดับเพราะกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐคือ1ต้องให้ชี้แจงหากฟังขึ้นก็ยุติและการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบผิดก็ตั้งกรรมการอีกชุดเพื่อดำเนินการทางวินัย
1: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิก็คือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านที่ถูกพูดถึงนี่แหละได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีกล่าวอ้างถึงการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่เคยรับเงินจากใครดังนั้นจึงไม่เคยคืนหรือให้เงินเพื่อให้ถอนแจ้งความผมจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผมและวงตระกูลจากกรณีที่มีการกล่าวหาและใส่ร้ายผมว่าเรียกรับเงินเพื่อเข้าเรียนในสถาบันผมอยากให้ทุกท่านพิจารณาว่าข่าวและข้อความดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่บนเอกสารเพียง2ฉบับจากบุคคลคนเดียวกันฉบับแรกคือการแจ้งความและฉบับที่2คือการถอนแจ้งความค่ะเป็นคนคนเดียวกันไปแจ้งความและคนคนเดียวไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่าผมคืนเงินซึ่งทั้งสองฉบับเป็นเพียงการกล่าวอ้างเลื่อนลอยโดยไร้พยานหรือหลักฐานถึงแม้จะรับทราบว่าเป็นขบวนการที่พยายามให้ผมพ้นตำแหน่งหากผมหวั่นไหวกับวิธีการกลั่นแกล้งเช่นนี้วันนี้อาจเป็นเรื่องนี้แต่อาทิตย์หน้าก็อาจไปแจ้งความเรื่องใหม่แล้วนำออกมาเผยแพร่เพื่อใส่ร้ายผมอีกโดยไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยผมขอแสดงจุดยืนที่จะไม่ยอมให้วิธีการสกปรกโดยใช้ข้อกล่าวหาที่ปราศจากความจริงมารบกวนการทำงานโดยเชื่อมั่นว่าความสุจริตจะเป็นเกราะกำบังและความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผลครับการกล่าวหาเกิดขึ้นจากเอกสารเพียง2ฉบับจากบุคคลคนเดียวฉบับแรกไปแจ้งความและฉบับแรกก็ไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่ามีการคืนเงินแล้วผมยืนยันไม่เคยรับเงินจากใครและไม่เคยคืนหรือให้เงินใครเพื่อถอนแจ้งความถ้าจบเรื่องนี้คงจะมีเรื่องอื่นอีกพี่นิสานเคยได้รู้จักดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิไหมคะท่านเป็นประธานบอร์ดอสมทด้วย
0: ไม่น่าจะรู้จักกัน
1: ยังเป็นประธานบอร์ดอสมทอยู่ไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เพราะว่าเป็นเมื่อปีที่แล้ว4กันยาเมื่อ4กันยา
0: ก็แสดงว่าทางสำนักนายกทางรัฐมนตรีเสนอมาใช่ไหมประธานส่วนใหญ่แล้ว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่งตั้งเข้ามา
1: สำเร็จการศึกษาระดับสูงจากสถาบันจบปริญญาตรีเนี่ยวิศวะเคมีจุฬาค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์จาก Imperial College London ด้วยทุน Marie Curie Fellowship

0: ของสภาพยุโรปและได้รับประกาศนียบัตรด้านกฎหมายสัญญาจาก Harvard Law School จาก Harvard ค่ะเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรียนเคยได้ไปทำงานนี่แหละไปที่คุณชูไปหาคุณชวนหลีกภัยที่ตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาตอนที่เปิดเนี่ยค่ะอาคารรัฐสภาใหม่ๆเลยพบดร.อิสระเรียนไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเลขาท่านชวนหรือเปล่าในตอนนั้นก็คือเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานให้คุณชวนแล้วก็ยังได้ยินท่านพูดเลยคุณชวนเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นคนที่ดูเรื่องของวาระในการเอาเข้าที่ประชุมด้วยต้องเป็นคนมือสะอาดเพราะว่าการเลื่อนอะไรขึ้นหรือลงนิดเดียวเนี่ยมันมีส่วนได้เสียสูงแค่เอาบางวาระให้มันเข้าช้าหน่อยอ่ะเขาก็ได้เสียกันแล้วค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีคนถามว่ามีคนพยายามที่จะให้มีส่วนได้เสียไหมก็มีค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะผมเห็นเนี่ยผมมติชนเข้าไปเอามุมมองของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะเป็นอาจารย์อยู่ที่รูสมีแลเนี่ยอาจารย์เอกรินต่วนศรีใช่ไหมได้โพสต์ใน Facebook พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาจารย์เอกรินบอกว่าผู้ที่ติดตามและห่วงใยสถานการณ์เนี่ยย่อมมีคำอธิบายความเชื่อความเข้าใจต่อความรุนแรงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ข้อมูลและฐานคิดของแต่ละคนแต่หากลองรวบยอดคำอธิบายที่ใช้กันมาตลอดกว่า2ทศวรรษจะเห็นว่ามีกรอบสำคัญอยู่ไม่กี่ชุดและหลายกรอบก็ซ้อนทับกันอยู่ปัญหาของชายแดนใต้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีความรู้ตรงกันข้ามตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีทั้งงานวิจัยงานวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวนมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเรารู้จักปัญหานี้ในรายละเอียดแทบทุกมุมคำถามที่สำคัญกว่าจึงไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแต่คือความรู้แบบใดมีอำนาจมากพอที่จะกำหนดนโยบายใครเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือคำอธิบายที่รัฐยอมรับและความรู้แบบใดถูกกันออกจากวงการตัดสินใจหรือถูกทำให้พูดได้ยากในพื้นที่สาธารณะและมีความปลอดภัยต่อมีแสดงความเห็นต่อผู้แสดงความเห็นผมคิดว่าหากจะทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างเป็นระบบอย่างน้อยมี3ชุดคำอธิบายที่สำคัญและมี3อย่างที่ควรเลิกคิดไปได้แล้ว 1. ความขัดแย้งทางการเมืองและ BRN กรอบแรกมองว่า BRN เป็นตัวแสดงสำคัญของความรุนแรงมีทั้งโครงสร้างเครือข่ายและเป้าหมายทางการเมืองตนเองการอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดว่าเป็นเพียงอาชญากรรมยาเสพติด หรือปัญหาความ

0: สงบเรียบร้อยจึงไม่เพียงพอความรู้ด้านความมั่นคงจำนวนมากพยายามอธิบายโครงสร้างของกระบวนการสมาชิกเครือข่ายปฏิบัติการและแหล่งเงินข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเพราะรัฐจำเป็นต้องรู้จักคู่ขัดแย้งของตนเองแต่ต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อมูลข่าวกรองข้อกล่าวอ้างของรัฐและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เช่นหากรัฐระบุว่า BRN มีเงินปีละ 2,000 ล้านบาทคำถามก็ต้องตามมาว่าเงินมาจากไหนผ่านช่องทางใดใครเป็นผู้รับมีเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้หรือไม่และมีหลักฐานทางกฎหมายรองรับเพียงใดยิ่งรัฐบอกว่ารู้จักโครงสร้างของกระบวนการมากเท่าไหร่สังคมก็ยิ่งมีสิทธิ์ถามว่าความรู้นั้นถูกนำไปใช้ป้องกันเหตุดำเนินคดีหรือจำกัดศักยภาพของกระบวนการได้จริงเพียงใดเมื่อความขัดแย้งมีมิติทางการเมืองมาตรการความมั่นคงก็มีขอบเขตของมันเองอาจใช้ควบคุมสถานการณ์หรือป้องกันเหตุได้ในบางช่วงแต่ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องความยุติธรรมการใช้อำนาจการกระจายอำนาจหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้ทั้งหมดการพูดคุยทางการเมืองเจรจาเพื่อสันติภาพจึงยังมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญของแนวทางนี้คือการเมืองของการรับรู้ในสังคมไทยการเสนอเรื่องการพูดคุยยังถูกมองจากคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นการไปคุยกับโจรหรือเป็นการให้ความชอบธรรมกับผู้ใช้ความรุนแรงโดยเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นกระแสเรียกร้องให้ใช้มาตรการเด็ดขาดมักมีน้ำหนักมากกว่าการพูดถึงทางออกทางการเมืองขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงยังคงเป็นเจ้าเรือนของปัญหานี้มานานทั้งในด้านข้อมูลงบประมาณบุคลากรและอำนาจในการนิยามสถานการณ์เมื่อปัญหาถูกวางไว้ในกรอบความมั่นคงเป็นหลักการพูดถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองหรือการเจรจากับคู่ขัดแย้งจึงมักติดข้อจำกัดทางสถาบันอยู่เสมอ 2. มองกลับมาที่โครงสร้างความมั่นคงของรัฐเองฐานคิดที่2คือไม่มองเฉพาะผู้ก่อเหตุแต่ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของรัฐด้วยตลอดกว่า22ปีที่ผ่านมาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษหน่วยงานพิเศษงบประมาณพิเศษและโครงสร้างการบริหารด้านความมั่นคงที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องคำถามจึงไม่ควรมีเพียง BRN ยังมีศักยภาพเพียงใดแต่ควรถามด้วยว่าหลังจากรัฐใช้ทรัพยากรจำนวนมากและมีอำนาจพิเศษมายาวนานระบบความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดมาตรการใดได้ผลมาตรการใดไม่ได้ผลและเมื่อเกิดความผิดพลาดใครเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาสำคัญคือโครงสร้างทางการเมืองของไทยยังเปิดพื้นที่ให้การตรวจสอบหน่วยงานความมั่นคงจากภายนอกค่อนข้างจำกัดหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจึงยังได้รับความนิยมกระแสสูงและความไว้วางใจจากประชาชนจำนวนหนึ่งอีกทั้งยังมีสถานะพิเศษในระบบการเมืองการตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพกองทัพจึงมักถูกมองว่าเป็นการลดทอนบทบาทความน่าเชื่อถือของสถาบันมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นกลไกปกติของการพัฒนาองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะประการที่3ผลประโยชน์จากความขัดแย้งกรอบที่3เนี่ยพูดยากที่สุดเพราะตรวจสอบยากและเสี่ยงต่อการกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่ก็ไม่ควรปฏิเสธเสียทั้งหมดความขัดแย้งที่ดำรงอยู่นานกว่า2ทศวรรษย่อมสร้างหน่วยงานตำแหน่งงบประมาณโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผลประโยชน์ขึ้นมารอบตัวมันการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามีบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่นั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังข้อสรุปแบบนั้นต้องการหลักฐานมากกว่าความสงสัยแต่ในอีกด้านหนึ่งการกล่าวว่าไม่มีใครได้รับผลประโยชน์จากการดำรงอยู่ของสถานการณ์พิเศษเลยก็คงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของระบบราชการและการเมืองคำถามที่ควรถามจึงไม่ใช่เพียงว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ควรถามว่า
1: ใครได้ประโยชน
0: ์ตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาใครมีอำนาจเพิ่มขึ้นหน่วยงานใดมีงบประมาณเพิ่มขึ้นใครมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและหากวันหนึ่งพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติใครจะสูญเสียบทบาทหรือทรัพยากรประโยชน์โทษผลที่เคยได้รับมาโดยตลอดกว่า2ทศวรรษเรื่องนี้พิสูจน์ยากแต่ความยากในการพิสูจน์ไม่ควรทำให้เราเลิกตั้งคำถามเพียงแต่ต้องตั้งคำถามด้วยความระมัดระวังและยึดหลักฐานให้มากที่สุดอันนี้อาจารย์จะบอกว่า3อย่างที่ควรเลิกคิดไปได้

แล้วหนึ่งเลิกคิดว่าเพื่อนบ้านต้องการ3 จังหวัดมาเลเซียเกี่ยวข้องกับสาการชายแดนใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งจากพรมแดนภาษาศาสนาเครือญาติเศรษฐกิจและบทบาทในกระบวนการพูดคุยแต่การมีบทบาทไม่ได้หมายความว่ามาเลเซียต้องการผนวก3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนความคิดเช่นนี้เป็นมรดกจากความหวาดระแวงด้านความมั่นคงและชาตินิยมในอดีตมากกว่าจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของมาเลเซียในปัจจุบันหากจะศึกษาบทบาทของมาเลเซียก็ควรดูจากพฤติกรรมนโยบายและผลประโยชน์ที่ตรวจสอบได้มากกว่าตั้งต้นจากความกลัวเรื่องการเสียดินแดนพูดถึงที่สุดมาเลเซียกำลังเดินไปข้างหน้าด้วยโจทย์ของประเทศอีกชุดหนึ่งทั้งการยกระดับเศรษฐกิจการศึกษาเทคโนโลยีและการก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาส2ปี2026ขยายตัว106.0%ขณะที่ธนาคารโลกยังจัดมาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงและคาดว่าจะก้าวสู่สถานะประเทศรายได้สูงในปี2028ถึง2030ดังนั้นแทนที่จะถามซ้ำๆว่ามาเลเซียอยากได้3จังหวัดหรือไม่คำถามที่มีประโยชน์มากกว่าคือมาเลเซียมีผลประโยชน์อะไรต่อความสงบหรือความไม่สงบของชายแดนใต้และเราจะใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสันติภาพได้อย่างไร 2. เลิกโยงทุกอย่างกับการก่อการร้ายสากลอิสลามโมโฟเบียตลอดกว่า2 ทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งในชายแดนใต้มีรากสำคัญที่อยู่ที่ประวัติศาสตร์การเมืองอัตลักษณ์และเครือข่ายของสังคมมาลายูปัตตานีการนำกรอบก่อการร้ายสากลมาอธิบายทุกเหตุการณ์จึงมักทำให้เราเข้าใจปัญหาคลาดเคลื่อนมากกว่าจะช่วยเห็นภาพชัด 3. เลิกคิดว่าทางออกคือการทำให้คนมาลายูเป็นไทยมากขึ้นคนจำนวนมากในจังหวัดชายแดนใต้เป็นมาลายูมีภาษาประวัติศาสตร์ศาสนาและความทรงจำของตนเองอัตลักษณ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขัดกับความเป็นพลเมืองคนคนหนึ่งสามารถเป็นพลเมืองของรัฐไทยและยังคงเป็นมาลายูได้ในเวลาเดียวกันกรณีที่พี่ชายของผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเป็นตัวอย่างที่ควรทำให้สังคมไทยระมัดระวังในการตัดสินผู้อื่นภาษาไทยคือภาษาที่สองของคนที่นี่จำนวนมากการต้องถ่ายทอดความสูญเสียความโกรธความสับสนและรายละเอียดที่กระทบต่อน้องชายของตัวเองต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยภาษาที่ตนเองไม่ได้ใช้เป็นหลักย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเขาอาจพูดไม่ราบรื่นสำเนียงอาจแตกต่างหรือเลือกถ้อยคำไม่เหมือนคนส่วนกลางแต่สิ่งที่ควรทำคือฟังว่าเขากำลังพยายามบอกอะไรการที่ญาติของผู้ได้รับผลกระทบตัดสินใจบอกออกมาพูดต่อสาธารณะต้องใช้ความกล้าหาญไม่น้อยภาษาไทยไม่ควรเป็นมาตรวัดว่าความเจ็บปวดของใครน่าเชื่อถือเพียงใดหากเรายอมรับว่าความเป็นพลเมืองไม่จำกัดไม่จำเป็นต้องมาพร้อมอัตลักษณ์แบบเดียวกันคำถามก็จะเปลี่ยนไปเราไม่จำเป็นต้องถามอีกว่าจะทำอย่างไรให้คนมาลายูเป็นไทยมากขึ้นแต่ควรถามว่ารัฐไทยจะอยู่ร่วมกับพลเมืองที่มีภาษาประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างไรโดยที่เขายังมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและรู้สึกว่ารัฐนี้ก็เป็นของเขาด้วยทางที่ควรจะเป็นก็คือการเมืองความจริงและความรับผิดชอบการแก้ปัญหาชายแดนใต้ไม่ควรฝากไว้กับมาตรการความมั่นคงเพียงด้านเดียวงานการเมืองที่สร้างสรรค์ต้องได้รับน้ำหนักมากขึ้นการฟื้นความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนต้องเป็นงานหลักเมื่อเกิดเหตุรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเหตุล่าสุดหรือเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สิ่งที่รัฐต้องทำคือค้นหาความจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินประสิทธิภาพของกองกำลังกับหน่วยข่าวกรองอย่างตรงไปตรงมาหากรัฐบอกว่ามีข้อมูลจำนวนมากรู้โครงสร้างรู้เครือข่ายและรู้แหล่งเงินของกระบวนการแต่ยังไม่สามารถป้องกันเหตุได้คำถามเรื่องประสิทธิภาพของรัฐย่อมเป็นคำถามที่ชอบธรรมและไม่ควรลืมกรณีรอบยิงกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.พรรคประชาชนซึ่งการสืบสวนพบประเด็นที่ต้องอธิบายอย่างจริงจังทั้งรถที่ใช้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องบางรายที่มีภูมิหลังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่กรมน.เองระบุว่าต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกคือทุกครั้งที่มีความสูญเสียเรากลับได้คำแถลงแบบเดิมมาตรการชุดใหม่และงบประมาณก้อนใหม่แต่ไม่มีใครตอบอย่างจริงจังว่าเหตุใดระบบเดิมจึงป้องกันเหตุไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวนั้นและบทเรียน
จากความสูญเสียแต่ละครั้ง

0: ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของรัฐไปอย่างไรบ้างก็เป็นมุมมองหนึ่งของอาจารย์คณะศาสตร์ผมก็เชื่อว่ามีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะตั้งคำถามอะไรกันพอสมควรแล้วแต่นี่คือมุมมองนักวิชาการซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่นะที่ผมหยิบยกมาเพราะว่าผมให้น้ำหนักของการอยู่ในพื้นที่ของเขา
1: ชื่ออาจารย์อะไรนะคะพี่อาจารย
0: ์
1: เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตปัตตานีนะฮะวิทยาเขตปัตตานี
0: ที่เรียกลูซามีแลนะ
1: ค่ะอยากจะทราบชื่ออาจารย์เพราะเมื่อกี้เราอ่านยาวเดี๋ยวคนก็คงสงสัยว่าคนพูดจะเป็นใครอะฮะพี่อาจารย
0: ์เดี๋ยวโทษนะฮะมันหายไปละเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงไม่เป็นไรครับ
1: อาจารย์รัฐศาสตร
0: ์อาจารย์รัฐศาสตร์ของเนี่ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะฮะอ้าวไปอยู่ตรงไหนซะละ
1: โอเคเดี๋ยวฉันหาให้มันจะมีดังๆอยู่ไม่กี่คนละค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ต่วนสิริใช่ไหมคะ
0: กระต่วนสีหรือต่วนสิริ
1: รองศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริ
0: เอกรินต่วนสิรินะ
1: สิริฮะ
0: เอาต่วนสิริ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: รองศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นความคิดของอาจารย์เขา
0: ครับเป
1: ็นความคิดความเห็นของเขากับเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นเราก็จะคือถ้าคนจะไม่ชอบนะอันนี้เรียนพูดเองถ้าคนจะไม่ชอบที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยคนจะไม่ชอบที่อาจารย์บอกว่าก็มีคนที่ไม่อยากให้เหตุการณ์มันสงบเพราะว่าถ้าสงบเนี่ยมันคงจะมีคนบางคนที่ปกติและมีงบประมาณใช้ก็เกิดสูญเสียอำนาจไปแล้วก็เราพิจารณาดูสิตั้งแต่เหตุการณ์มันวุ่นวายขึ้นอ่ะใครเป็นคนมีอำนาจเพิ่มขึ้นในภาคใต้มันจะมีคำพูดแบบเนี้ยติดปากโดยตลอดค่ะพี่ไพศาลค่ะถ้ามันสงบก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่สิงบก็ไม่ต้องลงไปสถานการณ์แบบนี้ใครมีอำนาจเพิ่มล่ะ
0: ครับ
1: เราก็จะได้ยินเรื่องแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดเรื่องอะไรนะคุณกมลศักดิ์เหรอคะที่โดนยิง
0: คดีคุณกมลศักด
1: ิ์แล้วก็คนที่ยิงก็ยอมรับแล้วว่าเกี่ยวข้องกับพวกกอรมนอคุณบรรณอเขาโกรธมากถึงขนาดที่ว่าตอนพิจารณางบประมาณบอกไม่ต้องให้เงินหรอกให้ยุบไปเลยกรมนกรมนเขาจะฟ้องถูกไหมคะแต่ดิฉันก็มีความสงสัยมานานแล้วว่าสสทางภาคใต้เนี่ยน่าจะต้องแชร์นิดหนึ่งว่าอยู่อย่างไรถึงมีความปลอดภัยทางภาคใต้ไม่เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายเลยค่ะพี่เพชร
0: เราไม่เคย
1: ได้ยินข่าวเลยนะคะเราไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่านักการเมืองสสทางภาคใต้เนี่ยถูกลอบทำร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอะค่ะก็หาเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไร
0: ก็ในปัญหาเดียวกันเนี้ยก็มีแนวความคิดมีความเห็นที่หลากหลายมากนะก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้20กว่าปีจะ30ปีแล้วแม้กระทั่งความเห็นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายออกไปนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้ามันมีความเห็นที่มันได้ข้อสรุปแล้วขึ้นมานี่ก็ยังเหลือแต่ว่าทำยังไงให้มันได้ปฏิบัติให้มันเป็นมรรคเป็นผลก็ยังพอมีความหวังบ้างนะนี่กระทั่งความเห็นผมก็ดูแล้วมันก็แตกกันเป็นเสียง
1: แต่เราก็จะรู้นะคะว่าความเห็นของคนกลุ่มนี้ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของพวกนักการเมืองในพื้นที่ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของอาจารย์รัฐศาสตร์ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของสสบางคนก็จะสุดโต่งไม่พูดอีไม่ใช่เขามันก็เป็นลายเซ็น
0: ทีนี้มันก็มีกลุ่มเนี่ยที่ไม่ใช่ว่ามันเป็นความเห็นที่โดดเดี่ยวมันก็มีกลุ่มที่เขาก็เชื่อในมุมอะไรต่างๆนั้นอยู่

0: เขาเชื่อแล้วเขาก็ยึดถือปฏิบัติเลยเขาไปด้วยซ้ำไป
1: แล้วมันกว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยป่ะพี่เพชรแล้วมันก็ผสมกันกับเรื่องเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจในมุมเปิดในพื้นที่ขาวเนี่ยมันฟุบลงไปเรื่อยๆแต่เศรษฐกิจสีดำสีเทามันเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆในภาคใต
0: ้
1: ก็ดูสิคะว่าจับบุหรี่ได้ทีเท่าไหร่ยึดเงินสดได้ทีเป็นสิบสิบล้านว่ามันขนาดไหนแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากพวกที่ออกมาปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นร้อยคนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นร้อยคนถามว่าทำมาหากินอะไรใครดูแลแล้วก่อนจะปฏิบัติการได้จะต้องฝึกนะฮะและเสร็จจะต้องเก็บตัวแล้วต้องมีการเลี้ยงดูกันอีกเงินจากไหนที่เลี้ยงดูขบวนการเหล่านี
0: ้
1: ค่ะ
0: เมื่อวานเมื่อวานนี้ใช่ไหมหรือวันนี้มีผลวันนี้พระราชกิจกาสร้างเสริมสังคมสันติสุขสร้างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569นะก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วหลายท่านที่ก็จะได้รับอานิสงส์นะคนหนึ่งเนี่ยก็คุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็จะได้รับอานิสงส์จากการที่เคยต้องโดนคดี
1: จากการชุมนุมของ
0: กปปส.
1: ค่ะ
0: นะ
1: การไทม์ไลน์จะเป็นอย่างนี้นะคะจากนี้ไปก็คือหนึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการและจะต้องจัดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่พรบมีผลบังคับใช้ก็วันนี้ที่ฉันเห็นคุณโสภณสารามเขาเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกคณะกรรมการนี่แหละแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้จะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายใน180วันนับตั้งแต่วันประชุมครั้งแรกภายใน180วันต้องทำให้เสร็จขยายเวลาได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน90วัน3การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการรับเรื่องวินิจฉัยคณะกรรมการจัดช่องทางรับเรื่องร้องขอและวินิจฉัยขาดการได้รับนิรโทษกรรมหรือคำวินิจฉัยเป็นที่สุดนะคะชั้นสอบสวนสั่งฟ้องและการสอบสวนพนักงานต้องระงับหรือยุติการสอบสวนอันนี้คือดำเนินการตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการมีกรอบการทำงานแล้วก็ต้องดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการรับเรื่องและก็วินิจฉัยค่ะเขาจะมีรายละเอียดเรื่องคำพิพากษาให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาหากอยู่ระหว่างรับโทษในการลงโทษสิ้นสุดพร้อมปล่อยตัวทันทีการลบประวัติอาชญากรรมประวัติอาชญากรรมเป็นอันสิ้นผลนำไปใช้ในทางโทษไม่ได้และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการลบข้อมูลประวัติความผิดทางอาญาพวกที่ไม่ได้รับผลประโยชน์เรื่องนี้ก็คือหนึ่งมาตรา112พวกที่มีความทุจริตแล้วก็ทางอาญาทำร้ายร่างกายนะพี่อาจารย์
0: ครับ
1: ก็ทีนี้การดำเนินความเสียหายทางแพ่งล่ะก็ให้ยุติลงด้วยค่ะห้ามฟ้องร้องเพิ่มเติมกรณีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายก็ให้เป็นอันยุติลงเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: ผู้เยาว์ล่ะต่ำกว่า18ปีร้องขอให้จัดทำแผนบำบัดฟื้นฟูส่งให้อัยการและศาลเพื่อใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีค่ะเขามีรายละเอียดสำคัญที่สุดคือให้ดูคณะกรรมการก็คณะกรรมการก็คงจะไปเลือกที่รักปักที่ชังอะไรไม่ได้แล้วมั้งคะพี่เมย์สารก็มีแต่ต้องทำมันจบๆให้เร็วอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณพระดอนก็บอกว่าก็จะครอบคลุมคดีการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่2548ถึง2568
1: 48คือพันธมิตร
0: พันธมิตรแล้วก็มาคนหลากสีนปช.ไล่มาจนกระทั่งกปปส.นะแล้วก็ม็อบคนรุ่นใหม่ด้วย
1: ไอ้ส่วนที่ดินแดงอ่ะสามเหลี่ยมดินแดง
0: ไม่มี12ที่ไม่มี12นะ
1: ช่วงที่พลเอกประยุทธ์เขาดำรงตำแหน่งเนี่ยมันมีพวกเด็กที่ออกมาปาระโมระเบิดอะไรที่สามเหลี่ยมดินแดงกันพลก็มีเป็นร้อยคดี

0: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีมาตรา112ถ้าไม่มีการกระทำผู้อื่นถึงแก่ความตายหรืออันตรายสาหัสและมาตรา297หลุดค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับ

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะหุ้นเป็นยังไงไม่รู้วันนี้ทองก็ขึ้นด้วยนะคะ
3: ล่วงฮะเดี๋ยวไปติดตามจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมจากกรุงไทยเอ็กซ์สปริงนะครับคุณเจริญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณชลิพรและคุณไพศาลครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
5: สวัสดีครับผม
3: วันนี้หุ้นไทยก็ตามภูมิภาคนะฮะ
5: ครับจริงแล้วเนี่ยเราไปควรตามเขาก็ได้คือถ้าบอกงี้ภูมิภาคเนี่ยเขาลงแต่ก็แต่ผู้ใหญ่ๆพวกญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาลงมาจากการขายหุ้นกลุ่มชิปนะครับนะซึ่งบ้านเราเองเนี่ยมันที่ตัวเด่นๆชัดเจนคล้ายคลึงเขาก็จะมีเดลต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดลต้าเขาแต่เดลต้าวันนี้ก็ลงแต่ถือว่าไม่ลงแรงนะนะครับแต่ไม่ลงแรงนะครับนะคือวันนี้หุ้นตัวใหญ่บ้านเราลงกระจายตัวแต่ไม่แรงนะนะครับนะแล้วก็จะไปกังวลเรื่องตัวออกกลางตัวเรื่องบอลยูโรอเมริการอติดตามเควินวอชนะสแตนเฟดเนี่ยที่เขาจะมีการแถลงนโยบายอะไรเขาเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยที่เซนทรัลโฮนะครับนะรวมถึงวันพุธเนี่ยก็เอ็นวีเดียนะก็จะโชว์ผลงบการออกมานะครับนะตลาดก็เริ่มอยากดูก่อนว่าเอ็นวีเดียยังไหวไหมยังดีเติบโตยังแข็งแกร่งต่ออะไรหรือเปล่านะครับนะแต่แน่นอนกลายเป็นเรื่องเงินให้กูฟิตไปก่อนเพราะว่าบอลยูเมกามันพุ่งนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้างนอกของเราเองภายในเนี่ยถือว่าเราอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรใหม่เพราะว่าเรา
3: ก็จบไปเรื่องประกาศไอ้ผลประกอบการไปแล้วนะ
5: ใช่ครับผมครับงบจบไปแล้วก็รอดูปันผลเฉยๆนะครับนะนั้นมันก็เลยทำให้ภาพใหญ่มันก็เลยเขย่าตัวซะเลยนะครับนะแต่เห็นอยู่ข้อหนึ่งก็คือวันนี้ว่าวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นต่างชาติที่เขาขายมาด้วยนะครับนะแต่เห็นอยู่ข้อหนึ่งคือตลาดลงมาแถวพันหงเนี่ยถือว่าเรียกว่าเก็บอาการแล้วสู้อยู่เหมือนกันนะนะครับนะ
3: คือ
5: พยายามจะยืนไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะและที่สำคัญคือวันนี้วอลลุ่มมันไม่ได้ออกนะฮะวอลลุ่มไม่ได้ออกนะครับนะมันเลยทำให้ภาพตลาดเป็นเรื่องการที่อุ้มไปกันไปแล้วก็ส่งแบบนี้ผมว่าถ้าขยับอย่างนี้แล้วยืนอย่างนี้ได้ถ้าพักสักช่วงหนึ่งเนี่ย1,600เนี่ยยืนแถวนี้ได้เนี่ยผมมองเป็นบวกนะเชื่อว่าหุ้นจะมีโอกาสเด้งกลับนะครับ
3: คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะกลับขึ้นมาได้นะ
5: พรุ่งนี้อาจจะ

งเซกเวย์เพราะว่าเขาคงต้องไปรอดูเอ็นวีเดียช่วงวันพุธอะฮะนะครับนะแล้วก็ดูจากดาวโจนส์ล่วงหน้าตอนนี้เองก็ติดลบนะไม่ใช่บวกนะครับนะคือตลาดช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีภาพที่ดูเล่นไปเล่นมาเหมือนกับเริ่มไม่ค่อยแน่

0: อันนี้เองก็ถือแต่ผมเชื่อว่านักลงทุนบ้านเราเองก็ผมว่าเขาก็ปรับตัวเร็วนะนักลงทุนบ้านเรานะฮะแล้วสังเกตว่าเริ่มกลับมาซื้อนะแล้วสังเกตว่ารอบนี้เราซื้อตอนลงแต่เขาขายตอนขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่ายังถูกทางอยู่ในภาพของนักลงทุนรายย่อยนะครับ
1: ครับค่ะโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีท่านผมสวัสดีครับ
2: ค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ีครับวันนี้ก็ทั้งเดลต้าทั้งฮานาลงนะแต่ก็จะมีหุ้นแบงก์ก็ลงด้วยเท่าที่ดูต่างชาติก็ขายสุทธิวันนี้ประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับก็ปรับลง 12.73 จุด 0.79% ปิด 1,601.05 จุดนะ 1,601.05 จุด
2: โอ้ยังอยู่ถึง600
1: ยังอุตส่าห์อยู่เหนือ 1,600 แต่ว่าเสียวๆระหว่างวันนี้ลงหลุด 1,600 ด้วยระหว่างซื้อขายนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วอลุ่มค่อนข้างน้อยกว่าหลายๆวันที่ผ่านมานะวันนี้แค่ 60,000 ล้านส่วนทองคำครับบ้านเราก็วันนี้ราคาทองที่บวกอยู่ได้นะขยับขึ้นมา 4,600 กว่าเหรียญละอยู่เหนือ 4,600 เหรียญแล้วนะครับก็ทำให้วันนี้
2: 71,900 แล้ว
1: ทะลุ 70,000 ละวันนี้บวกไป700นะเบ็ดเสร็จ
2: ใช่ค่ะ
1: 34ครั้งที่เปลี่ยนแปลงราคาวันนี้โดยสมาคมนะ 71,850 บาทสำหรับทองคำแท่งที่ขายออกทองรูปพรรณขายออกก็ 72,650 นะครับ
2: ค่ะ
1: แต่ทองคำเนี่ยวันนี้มีข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของคุณเอกนิตินะฮะรองนายก
2: รัฐมนตรีแล้ว
1: รัฐมนตรีคลังยอมรับว่าทั้งคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกำลังเร่งศึกษาเรื่องการเก็บภาษีจากการซื้อขายทองคำหรือว่าที่เรียกว่า transaction tax นะฮะโดยมีเป้าหมายในการสกัดกั้นการฟอกเงินและการปราบปรามกลุ่มทุนเทาทั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นอยากสร้างรายได้เข้ารัฐแต่ต้องการเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมว่าใครเป็นผู้ซื้อใครเป็นผู้ขายซึ่งคาดว่าจะไม่กระทบต่อการเป็นศูนย์กลางค้าทองคำของไทยแต่อย่างไรก็ตามก็พร้อมหารือกับสมาคมค้าทองคำแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ตัวเองนิติให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ละก็แสดงว่าคงจะใกล้แล้วล่ะที่จะมีการสรุปว่าจะต้องเก็บหน้าตราเท่าไหร่ยังไงนะ
2: แต่ดูพวกรายใหญ่ๆลงมาเล่นตลาดค้าทองหมดเลยนะฮะล่าสุดเห็นมีแอปรวมของธนาคารหนึ่งอะค่ะที่รวมเอาบริษัทค้าทองสามเจ้าใหญ่มารวมไว้ในแอปของตัวเองแล้วก็เทรดเป็นดอลลาร์ด้วย
1: เพราะตอนหลังมันมีโวลุ่มที่สูงขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: นะครับก็
2: มันเป็นเรื่องการฟอกเงินด้วยค่ะพี่ไพศาลที่เขาเก็บภาษีส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่เขาพูดอ่ะว่าเขาอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขาย
1: ผมคิดว่าเขาคงจะกำหนดอัตราภาษีไม่สูงมาก
2: แต่อยากจะรู้ว่าใคร
1: แต่เพียงว่าคุณต้องรายงาน
2: เข้าใจละ
1: ในเมื่อว่ากำหนดอย่างเงี้ยกำหนดอัตราเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องรีพอร์ตคุณต้องรายงานใครเป็นคนขายใครเป็นคนซื้ออะไรเงี้ยนะมีต้องอยู่ในที่สว่างเจตนาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องดูอัตราผมคิดว่าอัตราเนี่ยน่าจะเป็นอัตราที่ไม่สูงมาก
2: แต่ต้องรู้ว่าใครเป็นใคร
1: แต่ว่าเมื่อมันมีกำหนดว่าจะต้องเก็บภาษีมันก็อยู่ในเงื่อนไขว่าก็จะต้องรายงานนะฮะไอ้ transaction ของการซื้อและการขายทองคำนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ข่าวใหญ่ก็เนี่ยทั้งโลกก็สามทุ่มนักลงทุนทั่วโลกจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลรัฐไวโอมิงนะครับ
2: เขาเกรงว่ายังไงคะจะมีผลอะไรบ้างคะ
1: สามทุ่มศุกร์นี้นะไม่ใช่วันนี้สามทุ่มศุกร์นี้เนื่องจากจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกของนายวอชบนเวทีแจ็คสันโฮลหลังจากที่เขารับตำแหน่งประธานเฟดก็คงจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ

0: ส่งการส่งสัญญาณดูนะว่าเขาจะส่งสัญญาณในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เฉพาะหน้าเลยก็คือการที่กระทรวงการคลังเข้าแทรกแซงเรื่องของตลาดพันธบัตรจัดเงินเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องในการพุ่งขึ้นของราคา
1: ดอกเบี้ย
0: นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็คงจะเขาอยากจะฟังว่าประธานเฟดจะมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังดังกล่าวนะ
1: ค่ะมีคนส่งการ์ตูนของบัญชาการมินในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่25ใช่ไหมคะเข้ามาเขาก็แซวเรื่องเด็กที่โดนยิงจากคอค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นภาพมอเตอร์ไซค์กับเฮลิคอปเตอร์ค่ะบินอยู่คู่กันเลยค่ะแล้วก็บอกว่าบินทำกว่านี้อีกให้บินทำกว่านี้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็พออยู่ขนานกันไอ้คนยิงก็บอกบินทำกว่านี้บินทำกว่านี้อีกโหนี่เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ยิงมันก็คือบอกเอิร์ดว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องความรู้ที่หาได้ด้วยอะค่ะมันก็เลยไม่ใช่ว่าฟังจากปากคำแล้วมันจะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือโดยที่คนก็ต้องหาความรู้แล้วก็มีวิจารณญาณที่จะเชื่อน่ะมันก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนล้อเลียนภาพเหตุการณ
0: ์
1: ว่ามันต้องบินต่ำขนาดไหนที่จะยิงได้อะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพี่สาระเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่มาเล่นๆนะคุณประกรณ์ดินประพันธ์พี่เลยสารได้เข้าไปเป็นเพื่อนใน Facebook ของคุณประกรณ์ไหมคะ
0: ไม่มี
1: ท่านรองประกรณ์เนี่ยท่านทำงานหนักนะฮะรับผิดชอบงานนู้นงานนี้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็คุณประกรณ์เนี่ยแต่ปรากฏว่าท่านก็มีเวลาในการที่เขียน Facebook เป็นเรื่องเป็นราวแบบยาวๆมากๆเลยอะค่ะประกรณ์นินประพันธ์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษประกรณ์นินประพันธ์ด้วยมีคนตามอยู่ 4.3K แล้วเวลาท่านเขียนอะไรท่านก็เขียนยาวแบบอธิบายความเป็นนักกฎหมายอ่ะคือจะไม่เขียนสั้นๆแบบอีอ่ะอ่ะจีจีจ้าจ้าให้คิดไปเองเก๋ๆไม่ใช่ค่ะก็สไตล์ตั้งคำถามแล้วก็ตอบด้วยคล้ายๆจะว่าคล้ายๆอาจารย์แก้วสันก็คล้ายอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อวันไหนอ่ะเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยท่านเขียนแล้วก็ใส่แฮชแท็กระบบราชการไทยfeeling hopeful มีความรู้สึกว่ามีความหวังอ่ะพอมีข่าวว่ารัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการชาวบ้านร้านช่องและพ่อค้าวาดิกต่างส่งเสียงสนับสนุนแซงแซ่ว่าควรทำเสียตั้งนานทำไมเพิ่งมาทำมาตอนนี้แต่ก็ดีที่เริ่มจริงครับเรื่องนี้ควรทำมาตั้งนานเหตุผลที่ไม่ทำจริงจังนั้นพูดตรงๆก็คือกลัวเสียคะแนนนิยมทางการเมืองเกือบทั้งหมดดีแต่พูดว่าจะปฏิรูประบบราชการแต่สิ่งที่ทำก็คือตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานเต็มไปหมดเสียเบี้ยประชุมเบี้ยประชุมบานตะไทยเปลี่ยนรัฐบาลทีก็ทำแบบนี้กันดีวนลูปซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกงกรรมกงเกวียนไม่เดินสักทีแล้วจะหลุดพ้นวัฏสงสารได้อย่างไรนอกจากนี้ที่ผ่านมามีงานวิจัยเต็มไปหมดนะคะรัฐบาลนี้เห็นว่าจะไปต่อไม่ได้อีกแล้วอันนี้เดี๋ยวจะอ่านแบบจับความนะคะรัฐบาลเห็นว่าเราไปต่ออย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วต้องลงมือทำกันจริงๆมอบหมายให้ผมร่วมกับหัวหน้างานรับผิดชอบพอเราเริ่มขยับทุกอย่างก็เริ่มกลับมาสู่จุดเดิมอันนี้คือสำคัญนะฮะกูรูทั้งหลายต่างออกมาบอกว่าเป็นการคิดทำแบบเปะปะไม่มีแผนยุทธศาสตร์ไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจนมันต้องเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวนะฮะบางท่านบางสื่อก็ไปไกลถึงขนาดว่าจะลดจำนวนข้าราชการเพื่อที่จะเอาไปเป็นพนักงานจ้างหรือ outsourcing อันหลังเนี่ยงงมากไม่รู้ว่าใช้สมองส่วนใดคิดคือทั้งหมดเนี่ยคุณประกรณ์เขียนมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทำจริงตอนนี้ลงมือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการและการพัฒนากฎหมายไปแล้วส่วนอีก6ข้อเนี่ยกำลังเริ่มทำพัฒนาระบบภาษีระบบงบประมาณคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตระบบสาธารณสุขคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

0: ฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะต้องทำพี่เมสันนะถ้าไม่ทำเราจะเข้า OECD ไม่ได้
1: แต่มันไม่ง่ายนะที่จะไปลดไปทำให้ระบบราชการเล็กลงเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะทำได้ก็ต้องในภาพก็คือเกษียณก็ไม่เพิ่มอะไรเงี้ยไม่ขออัตรากำลังมาถ้าเกษียณแล้วก็จบกันไป
0: มันใหญ่
1: มาท
0: ขึ้น
1: ำไ
0: เ
1: ด
0: ล
1: ้
0: ยนะ
1: มา
0: ค
1: แค
0: ะ
1: ่นั้นแต่ว่าถึงขั้นจะให้ early retire อะไรเงี้ยคือไม่สามารถทำได้เร็วอ่ะแต่ปัญหาคือว่าไอ้เรื่องกระเป๋าฉีกเนี่ยมันน่าจะมาเร็วมากเร็วกว่าความ
0: การเป็น
1: กล
0: ร
1: ู้า
0: ป
1: ตัดสินใจที่จะลดขนาดของหน่วยราชการลงมันไม่น่าจะสอดคล้องกับปัญหาก
0: ระเป๋าน่าจะฉีกก่อน
1: มันดูเหมือนปัญหาไอ้กระเป๋าที่จะฉีกเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาที่มันจะถึงจุดวิกฤตเร็วกว่าไอ้ที่จะแก้ปัญหาลดภาระเรื่องการจ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำพูดงั้นก็แล้วกัน
0: เวลาเราพูดว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเราก็เข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งแต่เราลืมคิดเลยว่าที่ยังงงแล้วตอนแรกเราบอกมีอบต.อบต.หลังจากนั้นมีปลัดอบต.มีฝ่ายรุ่นฝ่ายนี้อบต.พออบต.ใหญ่ขึ้นมาเป็นเทศบาลก็มีข้าราชการตามมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่เรศาน
1: ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ภายใต้กพ.ได้ใช่ไหมในส่วนนี้มันเป็นงาน
0: กำ
1: ใน
0: หน
1: ส
0: ด
1: ่ว
0: เ
1: น
0: งิ
1: ข
0: นเ
1: อ
0: ด
1: ง
0: ือ
1: ม
0: น
1: หา
0: เอ
1: ไท
0: ง
1: ย
0: ด้วยอันนี้ดิฉัน
1: ใช
0: ง
1: ่
0: งมากเลยบางส่วนกำหนด
1: อ
0: เ
1: ัง
0: ิน
1: ต
0: เดื
1: ร
0: อน
1: า
0: ด้วยสูงกว่า
1: หร
0: ป
1: ือ
0: ลั
1: เ
0: ด
1: ปล่
0: ก
1: า
0: ระทรวงด้วยอ่ะค่ะแล้วก็การทุจริตเข้าไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้รู้ว่ามันมีผลประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่เขาจะต้องเป็นกันวันนี้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นปปช.ให้เร่งรัดสอบสวนขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะหลังได้รับข้อมูลผู้เสียหายหลายรายอ้างว่าจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบบรรจุพร้อมหลักฐานเส้นทางการเงินและบทสนทนากับนายหน้าค่ะไปยื่นแล้วก็รองเลขาปปช.เป็นคนรับขอให้เร่งรัดสอบสวนติดตามผู้ร่วมขบวนการเพราะว่าเขายืนยันว่ามีผู้เสียหายหลายๆที่ได้จ่ายเงินเพื่อสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกผู้เสียหายบางคนมีหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินแล้วก็ข้อมูลสนทนากับนายหน้าแต่ไม่กล้านำข้อมูลออกมาเพราะเกรงจะถูกดำเนินคดีคือเขาอยากจะให้ปปช.เนี่ยสอบสวนเรื่องนี้และให้คุ้มครองพยานค่ะ
1: ครับมีรายงานข่าวว่ากรมชลประทานเตือนให้เฝ้าระวังเจ้าพระยาหลังมวลน้ำเหนือไหลเพิ่มค่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500 ถึง 700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจสูงขึ้น1 ถึง 1.5เมตรก็ให้ผู้ว่า7 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็7 จังหวัดนี้ก็จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวผมดูนะฮะอุทัยธานี
0: สิงห์บุร
1: ี
0: ชัยนา
1: ททองสุพรรณ
0: บ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: อยุธยา
1: อยุธยาลพบุรีฮะ7 จังหวัดนะก็กรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่7ลงวันที่24 สิงหาคม 2569วันนี้นะฮะส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทั้ง7 จังหวัดอย่างที่เรียนไปอุทัยธานีนี่ก็คือสแกกรังที่มาเข้ามาเชื่อมกับเจ้าพระยาใช่ไหม
0: เขื่อนเจ้าใช่ค่ะ
1: แล้วก็ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนี่เจ้าพระยาโดยตรงสุพรรณบุรีก็เป็นแขนงของเจ้าพระยาที่ไปเป็นแม่น้ำสุพรรณอยุธยาเจ้าพระยาโดยตรงลพบุรีก็เป็นส่วนของแม่น้ำลพบุรีที่เข้ามาเชื่อมกับเจ้าพระยาเหมือนกัน
0: ค่ะแต่พี่ไปสารเชื่อไหมคะจนถึงขณะนี้นะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีน้ำแค่56%นี่ปริมาณน้ำในวันนี้เลยนะคะเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยน้ำท่วมน่านเนี่ยน่านอุตรดิตถ์ และลง

0: ขื่อนเนี่ยมีอยู่แค่ 71% ค่ะยังรับได้อีกเยอะนะคะ
1: แต่เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนเล็กหน่อยเขื่อนดินที่มีขนาดเล็กผมว่าน่าจะเร็วน่าจะใกล้เข้าสู่จุดที่ใกล้เต็มเร็วแต่ถ้าภูมิพลเนี่ยน่าจะเผลอๆยังทั้งหมดฤดูแล้วก็อาจจะยังไม่ถึง 80-90 มันจะได้ก็ไม่รู้
0: เขื่อนภูมิพลเนี่ยนะคะความจุอยู่ที่ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์ความจุอยู่ที่ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะจาก 9,500 เนี่ยตอนนี้มีอยู่ 7,800 ก็เป็น 71% เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนใช่ไหม
1: ครับ
0: แม่งัดสมบูรณ์ชนที่เชียงใหม่79นะคะใช้ได้อยู่เขื่อนกิ่วลม59แม่กวงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่เช่นกัน 70% แควน้อยเขื่อนแควน้อยอยู่พิษณุโลกนะคะอันนี้หนักมากเหลือแค่3มีแค่36เขื่อนแม่มอก24ค่ะพี่ไพศาลพอมาอีสานนี่ก็ไม่ดีเลยลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ 47% ลำตะคองเลี้ยงเพิ่งไปมา 33% เลี้ยงไปขึ้นนี่มาแล้วนะคะมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะพี่ไพศาล
1: ใช้ได้ตลอดสาย
0: สุดยอดสุดยอดมากดีมากมันเร็วมากเลยจากกรุงเทพจากที่บ้านเลยนะคะพี่เป็น
1: แต่ไม่มีจุดแวะพักเท่านั้นใช่ไหมต้องตีรวดเดียวเลยใช่ไหม
0: ปตท.ประมูลยื่นเสนอไปแล้วเจ้าเดียวที่ยื่นทำ rest area ตอนนี้มี
1: เขาจะทำตรงไหนได้เพราะมันต้องเอาที่กดลงพื้นถึงจะทำได้
0: ม
1: ี
0: ค่ะก็มีพื้นที่ราบเยอะเลยค่ะมีพื้นที่ราบเยอะไอ้ที่ลอยมากๆก็คือช่วงแก่งคอยตอนที่ยกสูงเลยแต่โอ้โหเหมือนในหนังไซไฟเลยพี่เป็นสารคะยกสูงแบบเหมือนในจีเอเหมือนในญี่ปุ่นอะที่สะพานข้ามจากยอดเขาหนึ่งไปอีกข้างอกเขาเนื้อค่ะตรงแก่งคอยอะจะเป็นอย่างนั้น
1: มันก็ไม่ต้องแบบไอเนินตรง TPI แล้วไม่ต้องเจอแต่เขาขึ้นไปสูงแล้วมันก็เชื่อมมันได้เลยใช่ไหมมันระดับ
0: ลูกกลาง TPI เลยซ้ายมือก็โรงงานลงปูน TPI ใช่ไหมคะขวามือก็เหมือนกับเป็นพวกลานที่จอดรถบรรทุกเขาเป็นพันๆคัน
1: อ
0: ะทะลุกลางกลางลาน TPI
1: แต่มันไม่ต้องไปขึ้นเนินอะไรแบบไอ้ถนนมิตรภาพ
0: ไม่มีเนิน
1: น
0: ะไม่มีเนิน
1: คือมันยกขึ้นไปแล้วมันปรับเท่ากัน
0: ยกข้ามยอดภูเขาไปเลยแล้วตรงนั้นนั่นแหละค่ะมันจบแค่ตรงนั้นก็คือด้านขวามือขาเข้ากรุงเทพยังสร้างไม่เสร็จทำให้ขากลับมาเราอะ
1: ต้องลง
0: จากปากช่องอะต้องวิ่งทางราบแล้วมาขึ้นที่แก่นคอย
1: กลับมาขึ้นที่แก่นคอยใหม
0: ่ตรงนั้นสร้างยากเขาสร้างขาไปอีสานเสร็จแล้วแต่ขากลับยังไม่เสร็จเดียนวิ่งจากด่านขุนทดกลับกรุงเทพใช้เวลาแค่2 ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: แต่ติ่งนิดนึงก็คือพื้นถนนไม่ดีเท่าสายตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณคอสะพานไม่ดีเลยค่ะพี่ไพศาลไม่เรียบเลยทางมอเตอร์เวย์ทางวันออกนี่ดีกว่าเยอะเลยค่ะ
1: อาจจะยังไม่เรียบร้อย 100% หรือเปล่าอาจต้องมีการปิดไอ้ส่วนที่มันเป็นรอยต่ออะไรต่างๆอยู
0: ่ก็เห็นปะแล้วนะคะก็เห็นว่าปะแล้วคืออุบลรัฐ 35% คืออุบลรัฐคือเขื่อนน้ำพองใช่ไหมขอนแก่นนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เขื่อนจุฬาภรณ์ที่จังหวัดชัยภูมิ 39% เหมือนกันลำนางรอง 29% โอ้โหอีสานแรงมากค่ะอีสานแรงมาก
1: สิรินธร
0: ป่าสัก
1: ที่อุบล
0: เขื่อนสิรินธรอุบลดีหน่อยค่ะ 73%
1: โอ้
0: 73% แล้วก็เขื่อนป่าสักก็ไม่ดีเลยค่ะพี่ไพศาลแค่ 34% เอง
1: โอ้นี่แสดงว่าเนินอะไรโผล่เต็มไปหมดอะทางรถไฟไอ้ที
0: ่ไม่ได้ลอยน้ำแล้ว
1: ไม่ลอยน้ำไม่ลอยแล้ว
0: ค่ะเขื่อนกระเสียวที่ไหนนะคะเหลือ 26% เอง
1: สุพรรณ
0: 26% ค่ะ
1: อำเภอด่านช้าง
0: เขื่อนทับเสลา33แต่ภาคตะวันตกมีเขื่อนศรีนครินทร์ไป81แล้วนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์67ภาคตะวันออกเนี่ยที่เรามี EEC แล้วจะมีพวก Data Center เยอะๆค่ะหนองปลาไหล 53%

0: พลาส 48% ค่ะ
1: ครับ
0: คลองสียัดแค่ 20% ด้วย
1: โอ้น่ากลัวสำหรับฤดูแล้งที่จะถึงนะเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งน
0: ี้เจอกันนะคะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นาทีบริษัท Associate S Pretra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดปิรโชตธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 นบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัทเคบิวตี้ซัพพลายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพลัญชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตลอดทั้งวันมีประ

ชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1และบริษัทชีวาเมดิคอลแอนด์เวลเนสจำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลกกต.นัดลงมติคดีหัวสว.ศุกร์ที่28สิงหาคมนี้พิจารณาสำนวน7ข้อกล่าวหาลงมติรายบุคคลจากผู้ถูกกล่าวหา229คนกกต.มีการประชุมพิจารณาสำนวนหัวเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคมทำให้ในต้นสัปดาห์นี้กกต.ไม่มีนัดประชุมเนื่องจากมีกกต.บางคนติดภารกิจและกกต.แต่ละคนได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานข้อซักถามข้อสังเกตของกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและข้อกฎหมายไปพิจารณาและเขียนมติของตนเองก่อนที่จะมาขานในมติในการประชุมวันที่28สิงหาคมเวลา13นาฬิกาสำหรับคดีหัวสว.คณะไต่สวนชุดที่26ที่กกต.แต่งตั้งเมื่อ19มิถุนายน2568มีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานและมีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการนั้นมีความเห็นเสนอให้ส่งฟ้องผู้กระทำผิดรวม229คนโดยเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนและกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนขณะที่ในสำนวนของสำนักงานกกต.โดยนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกกต.เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีความเห็นยืนตามมติคณะไต่สวนชุดที่26เมื่อเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้ตั้งอนุกรรมการชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้เฉพาะเมื่อวันที่25กันยายน2568ก่อนที่12มีนาคม2569จะมีมติ5ต่อ2เสนอต่อกกต.ว่าควรยุติเรื่องเนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว229คนไม่มีมูลความผิดเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือปรับเพิ่มการระบายน้ำเหนือส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3ปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นข้อมูลณวันนี้เวลา6นาฬิกาตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์วัดได้936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับบวก 16.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนธนากุลรายงานค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ24สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาวิภิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
4: สวัสดีครับคุณอ้อมคุณหมักคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
3: ค่ะ
4: วันนี้ผมก็จับประเด็นจากข่าวที่ได้เห็นทั้งทางโทรทัศน์แล้วก็ได้เห็นในหนังสือพิมพ์มันเป็นเรื่องที่อยากจะมาชวนคุยคือเห็นข่าวแล้วก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้ามากของโลกนี้ในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่ในประเทศจีนเนี่ยเขาเปิดแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์โลกครับคือหุ่นยนต์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีหลายอย่างหุ่นยนต์เป็นสุนัขหุ่นยนต์เป็นรถเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆแต่นี่หุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าHumanoid คร
3: ับ Humanoid
4: Humanoid นี่ก็คือหุ่นยนต์ที่เสมือนคนก็มีการจัดการแข่งขันเรียกว่า World Humanoid

0: โรเบิร์ตเกมครั้งที่2ที่กรุงปักกิ่ง
1: ค่ะ
0: แข่งกันมาตั้งแต่วันที่22เมื่อสักครู่นี้ผมก็ดูข่าวจากข่าวจากจีนเนี่ยนะฮะก็ยังเห็นมีการแข่งขันกันอยู
1: ่
0: เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่มีทีมผู้พัฒนาคือผู้พัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเข้าร่วมถึง666ทีมจาก
1: ค่ะคุณน้ำลง
0: 16ตัวเพิ่มขึ้นจากปีแรกถึง4เท่าแสดงว่าเรื่องการผลิตหุ่นยนต์เนี่ยมันมีการวิวัฒนาการมีความสำเร็จแล้วก็ผลิตได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมาเข้าแข่งขันเนี่ยจำนวนมากกว่าเมื่อครั้งแรกถึง4เท่าและการแข่งขันมีทั้งหมด51รายการแบ่งเป็นประเภทกีฬาทั่วไป30รายการแล้วก็ภารกิจจำลองสถานการณ์จริง21รายการนะครับในการแข่งครั้งนี้เนี่ยเขาได้ออกแบบมาเพื่อชุดทดสอบการเคลื่อนไหวความสมดุลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์ใช้คนในหลากหลายด้านทั้งด้านกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลแข่งขันฟุตบอลประเภท7-7กรีธาวิ่ง100เมตรและก็วิ่ง400เมตรแบบอัตโนมัติชักเขย่อยกน้ำหนักปิงปองมวยด้วยนะฮะแล้วมวยนี้ไม่ใช่มวยสากลมวยไทยเห็นหุ่นยนต์กระโดดเตะกันน่ากลัวมากครับ ไปจนกระทั่งถึงการทดสอบความคล่องแคล่วของมือหุ่นยนต์เช่นการขันน็อตเปิดขวดแยกแยะเม็ดยารวมถึงภารกิจทำความสะอาดบ้านและงานบริการในโรงแรมรวมจนกระทั่งว่างานดับเพลิงนะฮะโดยเปิดสนามวันแรกเนี่ยที่มันสร้างเสียงฮือฮาให้ผู้ชมที่เข้าชมเมื่อหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์หรือหุ่นยนต์ที่เหมือนคุณเนี่ยทำลายสถิติโลกได้สำเร็จเป็นผลงานของหุ่นยนต์จากค่ายปักกิ่ง Innovation Center of Humanoid Robot นะฮะทำคืออย่างนี้ครับเอาสถิติมาเทียบกันทำเวลาในการวิ่ง100เมตรเนี่ยได้ถึง 9.39 วินาทีคือวิ่งเร็วกว่ามนุษย์คนไทยเอ้ยขอโทษมนุษย์ที่ชื่อยูเซนโบลที่เคยทำมาไว้วิ่งเร็วที่สุดเป็นนักวิ่ง100เมตรที่วิ่งเพียงเขาวิ่งเคยทำไว้ได้ 9.58 วินาทีแต่ไอ้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยวิ่ง 9.39 วินาทีมันวิ่งเร็วกว่ามนุษย์ไป19วินาทีครับแล้วก็การแข่งขันกระโดดสูงหุ่นยนต์ทำสถิติกระโดดสูงได้ถึง 2.88 เมตร2เมตร88เซนติเมตรทำลายสถิติโลกมนุษย์ที่ชื่อฮาเวียร์ชอตมายอร์เป็นยอดนักกระโดดสูงชาวคิวบาที่ทำไว้สูงที่สุดเขากระโดดได้245เมตรไม่2เมตร45เซนติเมตรแต่เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยกระโดดได้สูง2เมตร88เซนติเมตรครับสำหรับครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์2ขาแล้วก็มันก็จะนำไปสู่กะนี่เป็นเอามาทดลองแล้วต่อไปจะไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: อันนี้เอาความคิดผมก่อนผมไม่ได้ก็ตื่นเต้นนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยวิ่งเร็วกว่ามนุษย์อีกกระโดดสูงกว่ามนุษย
1: ์
0: เล่นมวยชกมวยเตะได้ต่อยได้นะฮะแล้วก็แยกของแยกเม็ดยาได้แยกกล่องอะไรได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมกลัวว่ามันจะเก่งกว่าคนนะครับแล้วต่อไปมันมีเอาเป็นทหารออกไปรบใช้อาวุธเข้าไปอยู่ในสงครามหรือเข้ามาในสงครามมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่ามันจะมีความรู้

0: ความสามารถมากกว่ามนุษย์นี่มันเห็นแล้วว่ามันมีความสามารถมากกว่ามนุษย์ในเรื่องการกีฬาแล้วครับ
1: ค่ะยังไงมันก็คือหุ่นยนต์เนาะแต่ว่าตอนนี้ความสามารถของหุ่นยนต์แม้จะพัฒนาเร็วนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าปัจจุบันเจ้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยส่วนใหญ่ยังถูกนำไปใช้เพื่อการสาธิตการแสดงและการวิจัยเป็นหลักนะคะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยถึงจะสามารถเอาไปใช้งานจริงในวงกว้างได้ค่ะ
0: ครับนี่ก็ข้อคิดอีกข้อหนึ่งก็คือในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาแกก็เที่ยวไปก่อเรื่องโน่นพูดโน่นพูดนี่จะก่อสงครามจะยึดประเทศโน่นประเทศนี้เนี่ยนะครับจีนเขาก็เงียบๆมัวเอาแต่ผลิตหุ่นยนต์เอาแต่ค้นคว้าเทคโนโลยีเอาแต่พัฒนาด้านการศึกษาเรื่องนี้และงานนี้ก็จัดที่ปักกิ่งที่ในจีนแน่นอนครับก็ต้องมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยของจีนเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากก็สีจิ้นผิงก็ยิ้มนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเหมือนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต้องไปรบกับอีลงอีหลานอะไรแล้วก็คิดค้นวิทยาการของเรากันนะประชาชนก็พัฒนาการเรียนการศึกษาหาความรู้นะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยคุณดำรงมันมีมาพร้อมข่าวนี้นะพอฮิวแมนนอยด์ออกมาเนี่ยเขาเพิ่มการตรวจสอบเทคโนโลยีจากจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC เนี่ยเขาประกาศห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่ที่ผลิตในต่างประเทศนะคะเขาก็อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติค่ะซึ่งก็มุ่งเป้ามาที่จีนนี่แหละ
0: แน่นอนครับ
1: ค่ะนะ
0: ก็ออกกฎห้ามโน่นห้ามนี่หรือขึ้นภาษีไปแต่จีนก็ผลิตฮิวแมนนอยด์โรบอทที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในหลายๆเรื่องเก่งกว่ามนุษย์แล้ว
1: ค่ะค่ะมันก็เป็นหุ่นยนต์เนาะยังไงจิตวิญญาณอะไรความเป็นมนุษย์มันก็ยังไม่มีอะไรมาเทียบได้นะคะคุณ
0: ไม่มีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมไม่มีครับ
1: ค่ะคุณดำรงเชื่อไหมคะว่าอีกไปอีกกี่ปีข้างหน้าที่บอกว่าหุ่นยนต์จะครองโลกเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงไหมอ้อมก็ยังไม่เชื่อนะคือก็คงมีส่วนอยู่ในโลกมนุษย์เยอะแต่ครองโลกนี่ไม่น่าจะใช่นะ
0: มันก็อยู่ที่มนุษย์เราแหละครับ
1: ว่าจะยอมเขาทุกอย่างหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าหุ่นยนต์มันคงไม่คิดวางแผนที่จะครองโลกหรอก
1: แต่คนผลิตออกมาม
0: ันอยู่ที่ไอ้คนผลิตที่มันคิดจะครองโลกเนี่ยมันก็คงทำหุ่นยนต์มาให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมนุษย์มากๆยิ่งขึ้นนะฮะแต่ตัวหุ่นยนต์เองไม่มีความคิดความอ่านเป็นวัตถุไม่ได้มีจิตใจไม่มีจิตใจไม่มีความคิดความอ่านก็แน่นอนก็ต้องขาดศีลธรรมเมตตาธรรมจริยธรรมหรือคุณธรรม
1: ค่ะ
0: มันจะยิงปืนหรือมันจะฆ่าใครนี่มันไม่ต้องคิดว่าเขาจะได้รับผลอะไรมันก็ทำเลยนะครับเพราะมันไม่มีสมองไม่มีความคิด
1: ก็มีแต่มนุษย์ป้อนข้อมูลให้นะคะมันอยู่ที่มนุษย์ด้วยแหละนะว่าจะทำให้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทมากกว่ามนุษย์มากน้อยขนาดไหนนะคะค่ะ
0: ครับผมขออนุญาตสวัสดีคุณช่อทิพย์หรือคุณปุ๊ธรรมรักษ์เนี่ยนะท่านเธออยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยคุณช่อทิพย์นี่เป็นแฟนรายการเราจริงๆเลยนะครับเธอก็ตาก็ไม่ค่อยดีคือชอบรับประทานของหวานมากก็คงจะเบาหวานขึ้นไปถึงตาเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นแฟนรายการเราก็ขอให้คุณปู้ติดตามรับฟังแล้วก็ไอ้อุปสรรคเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ขอให้หายไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขอสวัสดีคุณปุ๊คุณช่อทิพย์นี่คือเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมเนี่ยรู้จักกับเธอแล้วก็ทราบว่าเธอฟังรายการของเราทุกคืนเลยนะครับก็ไม่รู้ไว
1: ้สวัสดีคุณช่อทิพย์ด้วยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะโอเคคุณน้ำลงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: นึกไม่ออกไม่มีครับ

0: มีนะไว้คุยกันพรุ่งนี้นะคะ
1: ครับผมครับขอบคุณ
0: ข
1: คร
0: อ
1: ับ บ
0: คุณ
1: สวั
0: ค
1: ส
0: ่
1: ด
0: ะ
1: ีครับ
0: สวัสด
1: ผ
0: ี
1: ู้ฟ
0: ค
1: ัง
0: ่ะ
1: สวัสดีคุณปุ๊ด้วยครับ
0: ค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะค่ะ
0: ค่ะก็หุ่นยนต์นะจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมันก็อยู่ที่มนุษย์เรานี่แหละว่าจะผลิตให้เขาเข้ามามีบทบาทมากกว่ามนุษย์ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
2: ก็ที่เราเคยดูหนังกันเราจำได้ไหมใน
0: ค่ะ
2: โลกของภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเนี่ยโอ้เขาก็จะสร้างให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นตัวร้ายแต่อย่าลืมว่าหุ่นยนต์มันเกิดขึ้นเองไม่ได้มันก็ต้อง
0: ม
2: เป็
0: นุ
2: น
0: ษย์
2: ม
0: เน
2: น
0: ีุ่ ย
2: ษย์
0: ส
2: ต
0: ร
2: ั
0: ้
2: ว
0: าง
2: ร้ายก่อนนั่นแหละที่
0: ค
2: จะ
0: ่
2: ผ
0: ะ
2: ลิตหุ่นยนต์ร้ายๆออกมาหุ่นไหมยังไม่เชื่อคุณอ้อว่าหุ่นยนต์มันจะคิดเองเองได้นะ
0: ใช่
2: อืม
0: ไม่งั้นเขาจะเรียกหรอว่าเวลาที่เราทำตัวบื้อๆนิ่งๆเนี่ยโอ้ยเหมือนหุ่นยนต์อะไรเงี้ยพี่ไหมใช่ไหมไม่มีชีวิตจิตใจ ค่ะ
2: ดีซะอีก
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกลางรายการนะคะคุณผู้ฟังโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่เราจะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มจะเริ่มอบรมแล้วนะคะ2กันยายนนี้นะคะเราจะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมค่ะค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทนะคะก็จะได้เจอกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะแล้วก็ธุรกิจนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนด้วยและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้ตอนนี้ให้รีบสมัครด่วนนะคะเพราะว่าเราเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะ นะคะ0944803076ค่ะ0944803076แล้วก็0944803034นะคะ0944803034และ0943966649ค่ะ0943966649รีบสมัครด่วนเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายนะคะ
2: ค่ะเอาล่ะตอนนี้2ทุ่มเท่าไหร่แล้วคะ
0: 16นาทียังเกริ่นได้นะคะสำหรับเรื่องที่พี่ไหมจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องจากนิตยสารคู่สร้างคู่สมนะคะรู้สึกจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอ้อมด้วยนะเกี่ยวกับม้งใช่ไหมพี่ไหม
2: ทำไมอ่ะทำไมใกล้ตัวคุณอ้อมอยากทราบ
0: แต่ก่อนบ้านอ้อมมาค่ะไปปลูกผักอยู่บนดอยบ้านอ้อมค้าขายผักอยู่แล้วก็ไปมีสวนอยู่บนดอยก็ใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านเรียกแมวอะค่ะม้งแมวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยจะอยู่กับคนเหล่านี้เยอะค่ะแล้วก็จะผูกพันกันนะคะก็เขาก็มาทำงานในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่ก็จะได้พูดได้คุยมีอยู่คนหนึ่งพี่ใหม่อ้อมจำได้ว่าสวยมากพี่ชายอ้อมตามจีบนะจีบไม่ติดอ้อมจะบอกให้คนในเมืองจีบสาวม้งไม่ติดนะ
2: เพราะอะไรเพราะคุณอ้อมเพราะว่าพี่ชายนะพลาดอย่างหนึ่ง
0: อะไรเอ่ย
2: สาวม้งเนี่ยถ้าจะให้ดูดีมีคุณค่าพี่ชายต้องไปฉุดเขามาเลย
0: เราต้องฉุดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงไปฉุดเขามาเลยค่ะจะไปขอเขาแต่งงานเนี่ยไม่ได้เลยค่ะต้องฉุดกัน
0: ค่ะนะสวยมากพี่ไหมแก้มแดงแบบอ้อมยังจำได้อยู่นะถึงแม้ตอนนั้นยังเด็กอยู่แต่รู้สึกว่าเขาหน้าตาน่ารักมากนะคะ
2: อืมค่ะค่ะ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเบอร์อ้อมเดี๋ยวหลังรายการต้องโทรกลับไปนะคะ
2: สดก็จะสนุกสนานอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหมายจะมาเล่าทัศนะของหนุ่มม้งที่เขียนมาลงผู้สร้างผสมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการฉุดสาวม้งค่ะ
0: อ๋อนี่ไง
2: ใช่การแต่งงานใช่ไหมมาพลาดไปเลยพลาดสายมุ้งไว้เลยนะคะต้องไปฉุดเขาถึงจะเรียกว่ามีคุณค่า
0: ไม่โดนจับเลยไม่โดนจับ
2: เลย
0: เป็นประเพณีเขาเป็น
2: พ่อแม่เขายินยอมถ้าเขาไม่ยินยอมเขาจะไปเอาลูกสาวก็คืนภายใน7วันคุณอ้
0: อม
2: ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าลูกสาวเราตกลงปลงใจอยู่ไปกับเขาเนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นสาวที่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าการฉุดนี่จะทำให้ลดเกียรติลดศักดิ์ศรีของสตรีเพศไม่ใช
0: ่
2: สำหรับชาวม้งแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแปลกไหมนะคะ
0: แปลกเป็นการฉุดที่มีการเตรียมการหรือว่าฉุดเลยเดี๋ยวต้องให้พี่ใหม่มาเล่าให้ฟังว่าเป็นการแอบฉุดหรือว่าเตรียมการเป็นการฉุดที่เป็นประเพณีเฉยๆนะคะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวมาเล่าแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วพี่คุณอ้อมไม่ทันแล้วใช่ไหม
0: ไม่ทันแล้วสงสัย

0: เขามีลูกไปกี่โหลแล้วก็ไม่รู้
1: ใช่
0: ค่ะเขาอยู่ในที่อากาศดีเนาะพี่ใหม่เนาะเขา
1: ถูก
0: ด้วย
1: ต้อง
0: หน้า
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: าเขาน่ารักอยู่แล้วอ่ะได้อยู่
1: ชาวม
0: ท
1: ง
0: ี่
1: นี
0: อ
1: ่
0: า
1: เข
0: ก
1: า
0: าศ
1: ต
0: ด
1: ้
0: ี
1: อง
0: ผิวพรรณดี
1: ใช่โอ้เขาเป็นสาวจีนมาก่อน
0: อื
1: ว่าม กันว่าสืบเชื้อสายมาจากชาวทิเบตเลยก่อนที่จะอพยพหนีสงครามมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากจีนน่ะนะฮะจน
0: ค่ะ
1: มาอยู่ในต่างประเทศโลกที่สามบ้างก็มีอยู่ในไทยก็มีในลาวก็มีนะคะก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะเป็นส
0: ค
1: าว
0: ่ะ
1: สวยชาวมงเนี่ยที่หมายเห็นก็ทั่วไปก็นั่นแหละผิวขาวอย่าหรือผิวขาวยังยองใหญ่ยังกับหยวก
0: ยอ
1: ก
0: ง
1: ล้ว
0: ใ
1: ย
0: หญ่
1: หยว
0: อ
1: ก
0: ื
1: กล้ว
0: ม
1: ยหยวกกล้
0: แล
1: ว
0: ้
1: ย
0: วเขา
1: อย
0: ย
1: ู่อย่างนั้น
0: อยู่บนเขามันก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีด้วยน
1: และ ้วเขาอยู่เขาที่สูงกว่าเราอย่างไหมเนี่ยอยู่เท่าไหร่600-700 เมตรใช่ไหมเขา
0: ค
1: ต้อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: อยู่พันกว่าเมตรแล้วเขา
0: อ
1: แ
0: ื
1: ทนที
0: ม
1: ่เขาจะปลูกฟินปลูกอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็มาปลูกผลไม้เมืองหนาวมีรายได้ดีเขาก็ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเขาอยู่หลายอย่างเลยโดยเฉพาะไอ้เรื่องการเชื่อพูดผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก
1: เด
0: ็
1: ี๋ยว
0: เข้
1: เ
0: าร ใจ
1: ามา
0: ไม
1: เล
0: ่
1: ่า
0: ผ
1: เรื่
0: ิ
1: อ
0: ด
1: งนี้ก
0: น
1: ัน
0: ะพ
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: ใหม่เขามีผ้าพันขาด้วยใช่ไหมขาเขาจะไม่ให้น่องโป่งนะเขาจะมีผ้าพันขาด้วยแต่ว่าผ้าพันขา
1: อ่ะ
0: มันเข้ากับชุดเขามากเขาทําเป็นชุดเล
1: ใช
0: ย
1: ่อัน
0: อ
1: นี้
0: ่
1: คุณอ้
0: า
1: อมก็คงจะหมายถึงชาวม้งเขามีม้งขาวม้งสีน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกม้งหนึ่งเป็นชื่อเป็นจีนจีนนะคะมีสาม
0: ค
1: เ
0: ่
1: ผ
0: ะ
1: ่าสงสัยจะเป็นม้งสีน้ำเงินนี่แหละผู้หญิงเขาก็
0: ค
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เก่งเรื่องเย็บปักถักร้อยการปักผ้าการทำหัตถกรรมต่างๆอะไรเนี่ยค่ะต้องสาวม้งโดยเฉพาะเลยแหละส่วนผู้ช
0: ค
1: าย
0: ่ะ
1: เขาก็จะเก่งเรื่องอื่นนะคะ
0: อื
1: โดยเฉ
0: ม
1: พาะ
0: ค่ะ
1: การฉุดสาวนี่ด้วยนี่แหละ
0: นี่คือความสามารถอย่างหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวมาฟังในช่วงหน้ากันค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่าย

0: ได้แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สม On Radio นะคะมาฟังเรื่องม้งกัน
3: ค่ะจะไปทักทายท่านผู้ฟังก่อนหรือเปล่าคะคุณอ้อมหรือว่า
2: ได้ค่ะทักทายพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่พรูนทองพี่ดวงพรมารอฟังแล้วนะคะพี่สสิมาพี่โรสฮอลิเดย์หุ่นยนต์มันคิดซับซ้อนโกหกหลอกลวงไม่ได้ทรยศหักหลังไม่ได้มันก็คือข้อดีของเขาเนาะ อุ๊ยพี่ดวงพรบอกคุณใหม่สดใสวันนี้พี่ใหม่อยู่ไหนแสงสวยมากเลยอะ
3: อยู่เจียงไฮเจ้า
2: อ๋ออยู่เจียงไฮ ไม่น่าวันนี้พูดเรื่องมงนะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องคุยเรื่องเพื่อนบ้านเราที่จริงเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่อยู่แถวเนี่ยนะคะมีแต่ชาวอาขาภาษาอังกฤษเรียก AKA กับอาขาไม่ก็ไม่แน่ใจว่าอาขาเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกอะไรแต่เมื่อกี้คุณอ้อมบอกว่าชาวม้งก็คือชาวแมวเนี่ยก็น่าจะใช่แต่ไม่เองก็ไม่แน่ใจแต่ก็เราก็มีนอกจากมีชาวม้งแล้วจะมีชาวเย้าด้วยชาวเย้านี่เขาเคยเช่าที่เราปลูกสับปะรดแต่น่าสงสารเขามากเลยคุณอ้อเพราะว่าสับปะรดมันไม่ได้ราคาอย่างคงจะเคยได้ยินข่าวหรือเห็นคลิปวิดีโออาจารย์เฉลิมชัยนักศิลปินระดับชาติที่ท่านวาดรูปเก่งๆนะคะอาจารย์เฉลิมไทยอาจารย์เฉลิมชัยที่ท่านเป็นผู้สร้างวัดร่องขุ่นใช่ไหมท่านถึงกับช่วยชาวเกษตรกรนะเอาสับปะรดขึ้นรถเนี่ยนะแล้วก็ไปแจกฟรีๆเลยให้กับนักท่องเที่ยวเพราะสับปะรดมันไม่ได้ราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณดำรงพุทธานซึ่งได้ให้เช่าที่ทำสับปะรดบางทีก็ไม่เอาค่าเช่าเขาก็มีเพราะว่าเกษตรเขาไม่ได้ผลผลิตอะไรที่พอตามสมควรเลยเกษตรกรนี่น่าสงสารจริงๆถ้าพูดตรงๆนะคะเอาละพูดเรื่องชาวเย้าละตอนนี้มาพูดเรื่องชาวม้งคุณอ้อมบอกว่าชาวม้งเนี่ยเขาใส่อะไรนะผ้าพันเท้าด้วยใช่ไหมอันนี้ใหม่ไม่แน่ใจ
2: พันขา
3: พันน่องใช่ไหม
2: พันน่อง
3: ใหม่ว่าต้องคงจะจริงเพราะว่าเสื้อผ้าอย่างเสื้อที่ใหม่ใส่เนี่ยก็เป็นเสื้อที่เขาเอาเศษผ้ามาต่อกันค่ะคุณอ้อมเศษผ้ามาต่อกันมันก็เป็นเศษผ้าของบางส่วนก็มาจากผ้าเก่าๆของชาวเขาชาวอะไรพวกนี้คุณอ้อมและบางส่วนเป็นผ้าพันแข้งอะผ้าพันเข่าอย่างที่คุณอ้อมว่าก็จริงแต่อันนี้เขาไม่ได้ปักไม่ได้สวยอะไรแต่คนที่เขาปักโดยเฉพาะสาวชาวม้งเนี่ยเขาปักเก่งจริงๆเขาเก่งเรื่องประณีตศิลป์มากๆเลยนะคะส่วนผู้ชายก็จะนุ่งเตี่ยวเขาแบบคล้ายๆเตี่ยวสะดออะไรพวกนี้ชาวม้งแถวๆเนี่ยแถวๆบ้านเราเนี่ยค่ะที่เหลือจากช่วงสงครามลับในลาวสงครามลับในลาวเนี่ยชาวลาวก็เรียกว่าสงครามลาวฆ่าลาวไม่อยากพูดแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆชาวม้งส่วนหนึ่งที่เป็นชนส่วนน้อยในลาวเนี่ยก็อพยพมาค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเป็นลูกน้องภายใต้บัญชาการของนายพลวังเตาอันนี้ก็คงจะเคยได้ยินกันบ้างตอนเขาแพ้กันแล้วชาวม้งก็อพยพเข้ามาในไทยและอพยพไปประเทศโลกที่3ไหมเคยเจอในต่างประเทศเขาไปฝรั่งเศสสหรัฐออสเตรเลียกัมพูชาแคนาดาเยอรมันและบางทีประเทศที่อยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสคือพวกประเทศกีอานานะถ้าเข้าไปฝรั่งเศสไม่ได้เขาก็อาจจะไปแถวนี้อะไรอาจจะมีที่ทางให้เขาไปทำเกษตรกรรมอะไรแบบนี้ส่วนชาวม้งที่เขาย้ายถิ่นฐานมาตอนบนภาคเหนือของไทยเราเนี่ยนะคะเชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างไม่เคยเจอที่น่านก็มีคุณอ้อมแล้วก็แถวอำเภอเชียงของแถวไม่ไกลจากที่นี่นะคะเวียงแก่นเทิงขุนตาลอันนี้ก็อยู่ในเชียงรายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บางส่วนที่ไปอยู่แถวลาวก็แถวห้วยทรายแขวงบ่อแก้วอันนี้ก็ตรงข้ามกับฝั่งไทยเลยนะคะตรงข้ามกับหนองคายด้วยอะไรพวกนี้พวกนี้นะคะเขาจะเป็นคนไม่หนึ่งในสามนี่แหละมีม้งขาวหมายไม่รู้ที่คุณอ้อมเจอนั้นนะเขาเรียกว่าม้งอะไรนะคะม้งขาวคงจะม้งขาวมั้งเพราะเขาขาวจริงๆขาวสวยนะม้งขาวม้งน้ำเงินแล้วก็ม้งลายหรือม้งกอบั้งซึ่งม้งอันสุดท้ายเนี่ยจะมีจำนวนน้อยมากม้งขาวกับม้งน้ำเงินนี่จะมีเยอะหน่อยนะคะและเขาก็จะอยู่ที่สูงๆมากเขาชินคุณอ้อมจะอยู่

ประมาณ 1,000 เมตรถึง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นนะคะแล้วพวกนี้จะมีความรู้เรื่องสมุนไพรคุณอ้อมนะคะโดยเฉพาะคนแก่ๆสุภาพบุรุษที่เข้าไปเดินป่าแล้วเขาจะรู้เลยไอ้ตัวนี้เรียกว่าหญ้าตดม้าไอ้ตัวนี้เรียกว่าอะไรอะไรเอามาทำอะไรได้เพราะเขาไม่มียาแบบทันสมัยในปัจจุบันแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเพราะมิชชันนารีเข้าไปโดยเฉพาะม้งสามม้งเนี่ย

0: นโรมันในสมัยโบราณเนี่ยมาเทียบเคียงกับเสียงเสร็จแล้วก็มาทําภาษาให้กับชาวม้งเพื่อที่จะให้ได้มีภาษาวัฒนธรรมในการเขียนสืบต่อไปนะคะแต่ชาวม้งนี่เขาพูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วนะคะเรียกว่าภาษาชาติพันธุ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่หมายจะพูดวันนี้ก็คือพิธีกรรมของชาวม้งเนี่ยนอกจากพิธีศพซึ่งถือว่าสำคัญพิธีปีใหม่ที่เรียกว่าหน่อเปโจแล้วก็พิธีไหว้ผีฟ้าผีป่าผีบ้านคนที่เนี่ยจะนับถือผีมากที่สุดและผีที่เขาเนี่ยชอบมากที่สุดเคารพมากที่สุดถือว่าเป็นเจ้าของผีทั้งปวงคือผีฟ้าเอ้ยจำได้ไหมเรามีละครผีฟ้าเอ้ยแล้วก็จำเพลงต่อไม่ได้แล้วนะคะก็ถือว่าผีฟ้าแล้วเขาก็ต้องรำอะไรต่ออะไรเนี่ยชาวเขาคุณอ้อมหมายเชื่อว่าชาวเขาทุกเผ่าไม่ว่าจะม้งจะเยาว์จะอาขาอะไรหมายเห็นทุกบ้านก็เคารพผีทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้พอไม่มีมิชชันนารีเข้ามาที่เนี่ยนะคุณอ้อมอย่างวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยเขาจะเงียบทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ตอนสายๆเขาก็จะไปโบสถ์เขาเรียกว่าไปวัดของเขานะไปโบสถ์ซึ่งก็จะเป็นอาคารที่สร้างสมัยใหม่แล้วทุกคนก็จะมาบริจาคเงินกันแล้วก็สร้างแล้วบางทีก็มีทุนทรัพย์ทุนรอนจากมิชชันนารีเนี่ยเอามาให้นะคะแล้วก็จะมีไม้กางเขนอยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้ชาวเขาไม่นับถือผีแล้วน้อยแล้วแต่ละเผ่านะมานับถือศาสนาคริสต์แต่เขาไม่ใช่นิกายแคทอลิกนะของเขาก็จะเป็นอีกนิกายหนึ่งนะคะทีนี้นอกจากพิธีศพพิธีปีใหม่พิธีบูชาผีหูปลีเรียกขวัญหรือพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษบรรพบุรุษเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีพิธีที่ให้หนุ่มสาวรู้จักกันโยนลูกขวงของชาวหนุ่มสาวการเล่นเขาเรียกเตาต้อรู้การเล่นลูกครางยิงเนี่ยไม่แล้วที่หมายจะคุยก็คือพิธีแต่งงานค่ะพิธีแต่งงานเนี่ยชาวเขาเนี่ยไม่ว่าจะเผ่าไหนนะคุณอ้อมที่หมายเห็นทุกเผ่าเลยเขาจะเลี้ยงหมูดำเขาไม่เลี้ยงหมูขาวนะเขาเลี้ยงหมูดำแล้วตัวใหญ่ๆซึ่งไม่นานมานี้ก็มีข่าวหมูหลุดเนี่ยในคลิปบางท่านอาจจะเห็นหมูยักษ์กันนะหลุดไป
1: เป็นหมูป่าพ่อพี่หมายไม่ใช่หมูป่าเป็นหมูป่าเนาะหมูป่าดำ
0: หมูป่าใช่ไหมตัวใหญ
1: ่
0: ของเขาหมายเขาไม่รู้หมูป่าหรือหมู่บ้านแต่มันเป็นพันดำแล้วก็ดำไปถึงกีบเท้าเลยแล้วเขาจะใช้หมูเนี่ยในพิธีมงคลคุณน้องหมูขาวไม่ได้นะต้องหมูดำค่ะเขาพิธีแต่งงานเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยจะจัดเตรียมหมูและไก่สำหรับให้ฝ่ายหญิงเลี้ยงแขกและพร้อมกับมีเหล้าที่ต้มกลั่นเองเหล้าข้าวโพดบ้างเหล้าขาวเหล้าอะไรเขาเนี่ยรินแจกแขกเพื่อมาร่วมงานทุกคนนะคะพิธีแต่งงานถ้าไปฉุดแล้วเอามาแต่งงานเนี่ยฝ่ายชายก็มักจะไปสู่ขอหญิงสาวหมู่บ้านอื่นที่ไม่ใช่คนในตระกูลเดียวกันในตอนเช้าตู่หลังจากนั้นก็จะมาทำพิธีกันทีนี้วัฒนธรรมในการฉุดซึ่งยังมีอยู่ในชาวเผ่าม้งถ้าถามว่าเราเป็นชาวไทยชาวพุทธอย่างเงี้ยถ้าคนเข้ามาชอบลูกสาวเราแล้วเข้ามาฉุดเราเราจะยอมไหมไม่ยอมแน่จริงไหมคุณอ้อม
1: จะมาฉุดอะไรมันผิดประเพณีผิดผี
0: ได้ไหมเราว่าผิดผีแต่สำหรับชาวม้งเขาเรียกถูกผีไม่ว่าได้เลยก็ถือว่าลูกสาวก็มีค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าสังคมไหนๆเนี่ยก็จะรักวัฒนธรรมของตัวเองเสมอสังคมม้งก็เหมือนกันหมู่บ้านไหนที่มันห่างความเจริญก็อย่างประเพณีวัฒนธรรมหรือความเชื่อแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านนั้นก็จะยังคงประเพณีอยู่เช่นหมู่บ้านม้งแถวๆเชียงรายนะคุณอ้อมเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีประเพณีนี้เดิมๆอยู่เต็มๆเลยก็ยังปฏิบัติกันอยู่เช่นประเพณีเขาเรียกว่าฉุดสาวคุณอ้อมฉุดสาวคนที่มีการศึกษาอาจจะบอกว่ามันล้าสมัยแต่ที่นี่บอกว่าสิ่งเนี้ยมันดีมันทันสมัยมันดีงามเสมอทีนี้มาพูดถึงการแต่งงานการแต่งงานคืออะไรในความคิดของผู้เขียนเนี่ยนะผู้เขียนที่เขียนมาลงผู้สร้างผู้สมเนี่ยนะเชื่อว่าคุณหนุ่มม้ง 100% แกก็บอกว่าไอ้การแต่งงานเนี่ยก็คือการที่ลูกสาวเราเนี่ยแต่งงานออกเรือนไปอยู่กับฝ่ายชายแต่งงานไปแล้วเนี่ยซึ่งชาวม้งเนี่ยเขาจะมีประเพณีอย่างนี้จะมีความเชื่ออย่างนี้อยู่อย่างหนึ่งหลังจากลูกสาวถ้าเขาไม่ฉุดแล้วเข้ามาขอดีๆแล้วแต่งงานแล้วไปอยู่แล้วอยู่กันไม่ได้ถือว่าหย่าร้างแล้วกลับมาเนี่ยพ่อจะไม่ให้เข้าบ้านคุณอ้อมจะถือว่าลูกสาวมีเขาเรียกว่ามีตราและมันไม่ดีละลูกสาวต้องทำไงรู้ไหมมันเป็นประเพณีที่บอกตรงๆว่าในแอฟริกาก็มีในกินีในแถบไม่เคยไปในแถบเนี้ยก็จะมีประเพณี เป็นชนเผ่าใช่แล้วเป็นชนเผ่าชาวป่าแต่แปลกว่าอยู่ห่างกับจากเราตั้งใกล้

0: ไก่แต่ดันมามีประเพณีเหมือนกันก็คือถ้าลูกสาวไปอยู่กับใครเหมือนกันเลยแหละก็คือต้องเป็นม่ายร้างกลับมาเนี่ยพ่อแม่จะไม่ให้เข้าบ้านถือว่านําสิ่งไม่ดีเข้าบ้านต้องปลูกบ้านและต้องปลูกบ้านเองด้วยและต้องไปอาศัยอยู่คนเดียวแล้วคิดดูสิไม่มีคู่แล้วถ้าโตถ้าแก่เท่าไปจะทำยังไงนี่เขาห้ามครอบครัวไปยุ่งด้วยถึงอย่าขนาดนั้นเลยคุณอ้อมซึ่งหมายว่ามันไม่ถูกต้องอะนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าถ้าไปอยู่แล้วมันเกิดไม่อยู่กันไม่ได้นะคะซ้ำร้ายกว่านั้นเนี่ยนะคะเมื่อลูกสาวแต่งงานกับคนที่รักลูกของเราจริงๆแล้วเห็นลูกค่าของลูกสาวเราแล้วเขาพ่อแม่ไม่ยอมให้ง่ายๆเนี่ยนะคะผู้ชายต้องมาฉุดผู้ชายเขาก็จะบอกว่าเขาต้องมาฉุดเพราะว่าถ้าบอกว่าลูกสาวเราหนีตามเขาไปเองเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยคุณอ้อมเพราะว่ามันมี3ทางเลือกอย่างนี้คือ1ผู้ชายไปสู่ขอไอ้การผู้หญิงที่จะออกเรือนไปคือ1ผู้ชายไปสู่ขอ2ไปฉุดหรือ3ไม่มีทางเลือกไม่รู้จะทำยังไงเอาเรามาพูดถึงข้อ1ข้อ2กันนะคะไม่มีทางเลือกก็ทำไงคุณอ้อมก็อยู่บ้านไปเป็นเค้าเรียกอะไรขึ้นคานได้มั้ยแบบนั้นใช่มั้ยคะเนี่ยแต่ถ้าไปสู่ขออายุได้ดีก็ดีไปนะคะแต่ถ้าฉุดเนี่ยจะถือว่าดีเพราะอะไรเพราะผู้ชายเขารักจริงๆเขาหมายตาแล้วเขามาดูแล้วคิดว่ามาแต่งงานมาขอเนี่ยพ่อแม่ก็คงจะไม่ยอมพ่อแม่อาจจะไม่ชอบแต่ถ้าสาวเขาชอบเราผู้ชายจะนิยมมาฉุดไปเลยเพราะสาวยังไงเขาก็อยากจะอยู่กับเราพ่อแม่ต้องยอมแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ชอบลูกเขยแล้วพ่อแม่ภายใน7วันรู้ว่าไอ้หนุ่มที่มันฉุดเนี่ยไปอยู่หมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เข้าหากันเจอเนี่ยพ่อแม่ไปขอคืนภายใน7วันถ้าลูกสาวยอมมาถือว่าถูกต้องพ่อแม่จะไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าลูกสาวไม่ยอมมาพ่อไม่ยอมมาพ่อแม่ต้องยอมค่ะต้องยอมโดยดุษฎี 100% ไม่พอใจในลูกเขยก็ไม่ได้เพราะว่าลูกสาวชอบนี่คือประเพณีมงนะคะก็ผู้เขียนก็บอกว่าผมเคยถามพ่อแม่ของสาวหลายคนและพ่อแม่ของผมด้วยท่านก็บอกว่าอ้าวก็ไม่เป็นไรหรอกเขาฉุดก็ช่างเพราะเขารักลูกสาวเรามากๆไงนะคะที่จริงแล้วพ่อแม่ไม่อยากมีลูกสาวไม่อยากให้ไปหรอกอยากให้ลูกสาวอยู่ปรนิบัติพ่อแม่ไปนานๆนะคะถ้าเขามาฉุดลูกสาวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีลูกชายใช่ไหมลูกชายเราก็ไปฉุดลูกสาวเขามามั่งถือว่าหายกันถือว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่เป็นเรานี่ก็คงไม่อย่างนั้นแต่เขารักกันจริงนะคะเขาก็คงจะลักษณะประเพณีอย่างนั้นนั่นแหละนะคะทีนี้มีอีกนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้ามันมีอย่างนี้ผู้ชายมงก็จะบอกว่าถ้าเราไปสู่ขอเขามาแล้วหรือฝ่ายหญิงมาอยู่กับผู้ชายเองโดยที่ไม่ผู้ชายไม่ไปสู่ขอนะผู้ชายผู้หญิงหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่กับผู้ชายเองถ้าทำไม่ดีเนี่ยนะคะผู้ชายอาจจะพูดว่าไม่น่าไปขอหรือว่ามาอยู่เองลูกชายบอกไม่น่ามาเป็นเมียฉันเลยไม่น่าไปขอมาเลยเนี่ยจะถือว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีค่าแต่ถ้าผู้ชายถึงกับลงทุนไปฉุดผู้ชายไม่มีทางปฏิเสธเลยผู้หญิงจะบอกว่าถ้าไม่รักฉันทนฉันไม่ได้ไปฉุดฉันมาทำไมผู้ชายจะผิด 100% คุณอ้อม อันนี้ก็ถูกต้องนะถูกต้องนะดีนะผู้ชายที่ฉุดเราแปลว่าเขารักคุณจริงการฉุดจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายหญิงนี
1: ่แล้วมีแบบแย่งกันต้องแย่งกันด้วยใช่ไหมพี่ใหม่สมมติว่าเป็นที่หมายปองอะไรอย่างเงี้ยใครฉุดก่อนฉุดหลังเราก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ผู้เขียนคนนี้นะเขาบอกว่าเขายังไม่เคยเจอแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายที่จะไปฉุดเขาต้องนัดกันสาวต้องชอบด้วยสาวต้องชอบด้วยนัดกันว่าฉันจะไป
1: สมัครใจทั้งสองฝ่าย
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นถ้าเป็นอย่างคนพิษอย่างไม่ใช่คนพิษคนเพชรบุรีแถวบ้านไหมชะอำก็มีสาวไม่ชอบไปฉุดมาโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวยิงกันเลยก็มีนะแต่ชาวม้งนี่ชายชาวม้งนี่เขาต้องไปคุยกับสาวก่อนชอบกันฉันไปขอพ่อเธอเนี่ยพ่อเธอต้องไม่ให้ฉันแน่เลยแล้วเราก็จะไม่อยู่ด้วยกันนัดวันนะฉันจะไปฉุดเธอนะเตรียมพร้อมให้ดีแต่ฉุดแล้วมาอยู่กันพ่อแม่ต้องยอมถือว่าถูกฉุดไปแล้วนี่แหละค่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นถือว่าคุณมีคุณค่าคุณถูกฉุดไปเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่แต่ชาวม้งนะชาวป่าบางคนเนี่ยนะที่หมายเคยเห็นในนิวกินดีหรืออะไรเนี่ยคุณอมเขาบอกอย่างนี้พอสาวเนี่ยนะถ้ารักนะนัดเขามาฉุดนะเราก็ต้องไป

0: อยู่กับเขาพ่อแม่นั้นไม่ได้แต่ถ้าเขามาฉุดเลยโดยที่เราไม่นั้นเราต้องระวังตัวให้ดีเพราะถ้าเขาฉุดเลยแล้วไม่มีใครไปช่วยเราเราต้องอยู่กับเขาไปเลย
1: อ๋ออ
0: ่ามันเป็นแบบนั้นคุณอ้อมน
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: แหละค่ะ ก็เลยมาเล่าให้ฟัง
1: ต้อ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: นัดกันให้ดี
0: สนุ
1: น
0: ก
1: ะ
0: ดีแหมต้องนัดกันให้
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ีต้องนัดกันให้
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ีแล้วก็ชาวมงเนี่ยที่หมายส่งรูปให้คุณอ้อมเห็นไหมกระโปร
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: เขาสวยเสื้อเขาสวยแล้วถ้าใครมีฐานะนะเขาจะใส่เครื่องเงินเยอะใส่ทั้งต่างหูใส่ทั้งหมวกของเขาที่มันมีไอ้ห้อยระยะถ้าเราไปที่ไหนเนี่ยเราเห็นชาวเขาที่เขาใส่หมวกมีห้อยระยะเนี่ยให้ถือว่าเป็นชาวมงแล้วใส่กําไรเยอะๆใส่ที่พันเท้าใส่กระโปรงเขาจะหุ่นดีคุณอ้อมเขาจะใส่กระโปรงตัวสั้นๆส่วนใหญ่ก็จะสีน้ําเงินนะผู้ชายก็จะใส่กางเกงแล้วแต่มงบางเผ่านะผู้หญิงก็จะใส่กางเกงก็มีนะคะแล้วก็จะใส่เข็มขัดเงินเนี่ยมาคาดเอวมันจะมีอย่างนี้ภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณอ้อมแถวเชียงรายเนี่ยถ้าขึ้นเลยจากบ้านใหม่ไปเนี่ยนะคะเลยหมู่บ้านหินแตกหรือสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านจะเรียกว่าเดี๋ยวนี้เป็นสีชมพูไม่สีชมพูแล้วที่สีขาวสมัยก่อนเป็นชมพูแต่ก่อนนะเป็นสีแดงเลยสีแดงคุณอ้อมคงจะเข้าใจก็คือแผ่นดินของคอมมิวนิสต์ปกครองใช่ไหมคะคุณ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: าอะไรพวกเนี้ยนะคะตรงนั้นจะเรียกว่าหมู่บ้านหินแตกหลังจากที่ทหารไทยมาบอมเขาเนี่ยก็เปลี่ยนหมดก็กลายเป็นหมู่บ้านเทิดไทยเลยเทิดไทยไปอีกหน่อยหนึ่งตรงพรมแดนเรียกว่าแถวนั้นเรียกว่าหัวแม่คําเขาจะมีงานนี้คุณอ้อมเขาจะมีงานอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีงานดอกบัวตองดอกบัวตองท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจอ๋อคงจะมีภาพจำว่าอ๋อต้องไปดอยแม่อู่คอที่แม่ฮ่องสอนมันถึงจะมีดอกบัวตองไม่ใช่ที่นั่นแห่งเดียวท่านผู้ฟังที่แถวบ้านใหม่แถวเชียงรายนี่นะเลยขึ้นไปจากหมู่บ้านเทิดไทยเลยไปอีก1 ชั่วโมงตรงดอยหัวแม่คำนะจะมีดอกบัวตองโอ้โหบานสะพรั่งเลยคุณอ้อมรู้สึกว่าใหม่เคยจะส่งรูปไปคุณอ้อมดูเหลืองไปหมดถ้าไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะไฮไลท์หรือเสน่ห์ของที่นี่ก็คือจะมีสาวชาวเขาเผ่าต่างๆประมาณสัก30 เผ่าแต่งกายชุดประจำชาติแล้วสาวที่ว่าไม่ใช่สาวอายุ30-40สาว18ค่ะ14-16-17-18คุณอ้อมคิดดูสิจะสวยสดผ่องพันเปล่งปลั่งกันขนาดไหนล่ะใช่ไหมเขาก็จะมาแต่งจากไหมเคยไปเป็นนักข่าวอยู่ช่วงหนึ่งยกกล้องขึ้นถ่ายรูปเนี่ยนะคุณอ้อมสวยจริงๆปีนี้ในเดือนพฤศจิกายนก็คงจะจัดในช่วงวันที่15-16-17-18-19-20อะไรเงี้ยแต่คงจะไม่มีไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วไหมไปก็เนื่องจากมีเหตุสิ้นพระชนของสมเด็จพระพันปีก็เลยถวายความอาลัยเขาก็จะไม่มีจัดงานรื่นเริงก็ไปชมดอกไม้สวยๆเฉยๆนะคะแต่ปีนี้ใหม่ไม่แน่ใจว่าจะมีการแสดงหรือการแต่งตัวประกวดประคันกันหรือเปล่าแต่ถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ลองมาดูก็ได้สวยจริงๆค่ะพูดเรื่องมงก็เลยประชาสัมพันธ์จังหวัดซะหน่อยคุณน้องค่ะ
1: ก็ไปเที่ยวกันนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้คนเหนือทางน่านด้วยเนาะพี่ไหมตอนนี้ก็
0: ใช่น่าสงสารจริงๆโดน
1: อยู่
0: ทุกปี2 ปีเลย
1: แต่ปีนี้หนักหน่วงมากนะคะ
0: เชียงรายก็เกือบจะโดนแม่สายก็มีแล้วน่านแพร่ไม่ขับมาผ่านแพร่ก็น้ำจืดนองเหมือนกันไม่นัดประชุมนัดไปเจอคนที่ไหนมาที่เชียงรายเพราะไหนมีเรื่องที่จะต้องมาประชุมแถวๆนี้นะคะคนที่แพร่ก็บอกว่าไปประชุมด้วยไม่ได้นะต้องนี่ต้องขนของออกจากบ้านเนี่ยเตรียมยกของขึ้นเหนือน้ำเดือดร้อนกันไปหมดค่ะกับน้องน้ำนี่แหละค่ะ
1: ส่งกำลังใจให้นะคะที่จังหวัดน่านแล้วก็
0: ใน
1: หลายๆจังหวัดนะคะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่พี่ใหม่เคยไปหลายๆประเทศมาเคยเห็นป้ายที่โรงแรมไหนห้ามนำมังคุดเข้าห้องพักไหมคะมังคุด
0: ค่ะโดยเฉพาะเมืองไทย
1: เมืองไทยเนาะ
0: แถวใต้แถวมาเลย์อย่างเงี้ยใหม่ก็เห็นสิงคโปร์ก็เหมือนกันห้ามนำมังคุดแล้วประเทศอะไรอีกที่ไม่เห็นนั่นแหละประมาณนี้ค่ะคุณน้องในประเทศไทยเนี่ยทุกจังหวัดนะคะห้ามนำมังคุดคือที่ใหม่ทราบดีเลยว่าห้ามนำมังคุดเข้า
1: ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นทุเรียนเนาะถ้าเป็นในกรุงเทพอะรถเมล์รถแท็กซี่รถอะไรต่างๆรถสาธารณะห้ามเอาทุเรียนขึ้นมาเพราะว่ามันกลิ่นแรงถ้าพูดถึงผลไม้ต้องห้าม
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณอ้อมทราบใช่ไหมว่ามังคุดนี่มันร้ายกว่าทุเรียนอีกทุเรียนกลิ่นหนึ่งชั่วโมง 2ชั่วโมง
1: ห
0: สาม
1: า
0: ชั่วโม
1: ย
0: งมันก็หายใช่ไหมคะ
1: ใช
0: เดี๋
1: ่
0: ยวให้คุณอ้อมเฉลยว่าทำไมมังคุดมันร้ายกว่าทุเรียน
1: ใช่หลายคนก็พอจะรู้แล้วเพราะว่าเวลาเร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: กินมังคุดอ่ะมือเราอ่ะจะเป็นสีม่วงเห็นไหม

0: ต้องไปล้างออกนะบางทีต้องถูด้วยนะพี่ใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มังคุดผลไม้เนื้อหวานฉ่ำแทบจะไม่มีกลิ่นรบกวนก็ถูกติดป้ายห้ามนำเข้าห้องพักในหลายโรงแรมนะคะเบื้องหลังข้อห้ามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกลิ่นแต่เป็นเรื่องของคราบสีฝังแน่นที่สร้างความ
1: ใช
0: ป
1: ่
0: วดหัวให้กับทีมแม่บ้านมากกว่าที่คิดนะคะตัวการสำคัญก็คือคราบสีม่วงและน้ำยางจากเปลือกมังคุดค่ะต้นเหตุหลักที่มังคุดถูกจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้ต้องห้ามไม่ใช่เรื่องกลิ่นแต่ก็คือเม็ดสีและน้ำยาสีม่วงแดงเข้มบริเวณเปลือกนะคะเวลาที่มันสุกแล้วแล้วแกะออกมาเนี่ยน้ำจากเปลือกมันจะชอบกระเด็นไปเลอะสิ่งของในห้องค่ะโดยเฉพาะโรงแรมเพราะว่าส่วนใหญ่โรงแรมก็จะใช้ผ้าปูที่นอน
1: สี
0: ปล
1: ข
0: อด
1: า
0: หม
1: ว
0: อนผ้าเช็ดตัว
1: ใช
0: สี
1: ่
0: ขาวกันทั้งหมดเลยนะคะทีนี้คราบยางมังคุดเนี่ยเมื่อซึมลงเส้นใยผ้าหรือว่าพรมหรือเบาะโซฟาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคราบฝังแน่นที่จัดการได้ยากมากการซักด้วยน้ำยาปกติบ่อยครั้งไม่สามารถขจัดออกได้ค่ะทำให้โรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำยาพิเศษซักซ้ำหรือถึงขั้นตอนต้องทิ้งหรือซื้ออุปกรณ์ชิ้นนั้นเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแสดงว่าเขาเจอมาหนักหน่วงแล้วนะพี่ใหม่เนาะ
1: แล้วเขาเจอมาเนื่องจากเขามีค่าใช้จ่ายในการที่ต้อ
0: ค
1: ง
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ปลี่ยนผ้าปูเขาจะมาปรับเอาเราเนี่ยใช่ไหมคะคุณอ้อ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: เพราะ
0: ใ
1: ฉ
0: ช
1: ะนั
0: ่
1: ้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีเรื่องมังคุดเนี่ย
0: ซื้อก็
1: บ
0: ห
1: างท
0: ่
1: ี
0: างกันอยู่
1: หิ้
0: ต
1: ว
0: ร
1: ใส
0: ง
1: ่ถุงเดี๋ยวจะไปทานในห้องแล้วบางทีนอนกินบนที่นอนสีขาวโอ้
0: ไม่ใช่
1: น
0: บ้
1: ึ
0: าก น
1: ไ
0: เ
1: ม
0: รา
1: ่
0: ออ ะ
1: อ
0: เน
1: ก
0: าะ
1: เลย
0: คิดว่าไม่ใช่บ้านเราจะเปื้อนยังไงก็ได้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวถูกปรับเอานะอย่างที่สองนอกจากเรื่องของคราบจากสีจากเปลือกแล้วเนี่ยภาระขยะของเปลือกมังคุดเนี่ยมันเป็นการดึงดูดแมลงค่ะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีสัดส่วนของเปลือกหนาถ้าเทียบกับปริมา
1: อ
0: ณ
1: ๋
0: เนื้อมั
1: อ
0: นการ
1: ใช
0: กิ
1: ่
0: นมังคุดหลายๆลูกพร้อมกันเนี่ยโอ้โหขยะมันเยอะพี่หมายเห็นป่ะบางที
1: ใช่ใช่ใช
0: ดู
1: ่
0: ดอ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: กมาเนื้อนิดเดียวนะคะแล้วก็ทิ้งเปลือกลงไปถ้าเกิดทิ้งไว้ในขยะข้ามคืนเนี่ยโดยเฉพาะในห้องที่มีอากาศร้อนเศษผลไม้จะเริ่มเสื่อมสภาพนําไปสู่เกิดกลิ่นหมักหมมแล้วก็ดึงดูดแมลงรบกวนเช่น
1: แ
0: ม
1: ม
0: ด
1: ง
0: หรือว่
1: ว
0: าแม
1: ี
0: ลงวันเข้ามาใน
1: แม
0: ห
1: ง
0: ้อง
1: วี
0: ได้
1: นี่เล
0: น
1: ย
0: ะค
1: ล่ะ
0: ะ
1: ตัวดีค
0: า
1: ่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถูกห้ามค่ะนะคะก็มันก็รุนแรงพอๆกับทุเรียนอุ้ยทุเรียนถ้าเกิดขึ้นบนรถพี่ใหม่ขนาดเราเป็นคนกินนะแต่ยังไม่ได้กินนะเวลานั้นเอาขึ้นมาบนรถด้วยเรายังเหม็นเลยอ่ะเราก็ยังเหม็นเลยนะทุเรียนอ่ะเพราะ
1: ถ
0: ฉ
1: ู
0: ะ
1: ก
0: น
1: ต
0: ั
1: ้
0: ้
1: อ
0: น
1: งค่ะ
0: นะคะเราต้องระวังมังคุดนะคะมันเป็นผลไม้ที่อร่อยก็จริงแต่ระวังเรื่องสีมันนิดนึงอย่าไปกินในโรงแรมและอย่าเอาเข้าไปนะส่วนใหญ่โรงแรมที่ภาคใต้เขาจะติดไว้ใช่ไหมพี่ใหม่
1: ก็ติดป้ายเบลอเลยข้างหน
0: อ
1: ้า
0: ๋อ
1: ที่ล็อบบี้แล้วเขาก็
0: ค
1: ยั
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ปิดป้ายในห้องด้วยนะคะ
0: อื
1: คุณอ
0: ม
1: ้อมเดี๋ยวนี้แทบจะทุกจังหวัดแหละไม่ว่าเหนือกลางอีสานใต้ยังไง
0: ค่ะ
1: ค่ะก็มีมังคุดทุกแห่งหนเลยทุกแห่งห
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ชนนิยมจริงๆ
0: อืมมังคุดก็เป็นอย่างที่บอกว่าต้องกินหลังจากกินทุเรียนเนาะมันจะเป็นผลไม้เย็นที่ทานต่อจากทุเรียนได้นะพี่ไหม
1: ฤดูนี้นะคะคุณอ้อมในแถบอุตรดิตถ์แถบเมืองลับแลเนี่ยนะคะเป็นฤดูกาลของมังคุดค่ะแล้วสาม
0: ค่
1: โละ ร้อยอย่างเงี้ยคุณอ้อมใช่ไห
0: อ
1: ม
0: ืม
1: เป็นฤ
0: ใช
1: ดู
0: ่
1: กาลของมังคุดและลองกอง
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ามโลร้อยใครจะไม่ซื้อล่ะ
0: ใช่
1: เอามากินในโรงแรมนี่เสร็จแน่
0: หรือจะกินตรงล็อบบี้ก็ดูสีโซฟาเขาสักนิดนึงนะคะว่
1: ใ
0: า
1: ช
0: โซ
1: ่
0: ฟา
1: ค่ะ
0: เขาเนี่ยเป็นหนังหรือเป็นผ้าถ้าเป็นผ้าสีใสๆเนี่ยอย่าไปริอาจเพราะบางทีเราบีมังคุดอะพี่ไหมมันกระเด็นนะ
1: อย่
0: ม
1: า
0: ัน
1: ใ
0: ก
1: ส
0: ระ
1: ่
0: เด
1: เส
0: ็
1: ื้
0: น
1: อขาวรับประแล้วก็รับประทานมังคุดด้วยบางทีม
0: ใ
1: ื
0: ช
1: อไป
0: ่
1: จับแล้วมาจับเสื้อหรืออะไรแบบเนี้ยเสร็จแน่ๆค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะใช้
0: ค
1: เ
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ื้อผ้าสีขาว
0: ก่อนที่จะลากันวันนี้ทักทายพี่วิเชียนบอกว่าคุณไหมยอมให้ฉุดไหมครับนะคะ
1: ยอมขับมาเลยค่ะพลีสกราบเลยค่ะ
0: คุณรุ่งนภา
1: นัน ด
0: ะ
1: กั
0: ค
1: น
0: ะ
1: ดีๆค่ะ
0: ค่ะสวัสดีคุณกิจรัตน์ด้วยเข้ามาชมด้วยนะคะพี่ดัทชาค่ะพี่โรสฮอลิเดย์นะคะนี่อ่านคอมเมนต์ไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะจริงๆวันนี้มีสถิติอันหนึ่งค่ะเป็น
1: ค่ะ
0: ผู้สูงอายุยากจนที่สุดในโลกเป็นประเทศไหน
1: อื
0: เดี๋ยว
1: ม
0: พรุ่งนี้มาว่ากันเนาะเป็นสถิติที่ออกมานะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะว
1: เด
0: ั
1: ี
0: น
1: ๋ย
0: น
1: ว
0: ี้เวลาหมดแล้ว
1: พี่ที่จะฉุดเดี๋ยวนัดหมายก่อนหมายจะได้ไปลดน้ำหนักพี่จะได้วิ่งตามพี่ได้ทัน
0: ค่ะพรุ่ง
1: พ
0: นี
1: บ
0: ้
1: กัน
0: พ
1: พร
0: บ
1: ุ่ง
0: กัน น
1: ี้
0: ใหม่
1: ค่ะค
0: ส
1: ่ะ
0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุด

พราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุล DSI ส่งสำนวนปปช.คดีแตงโมฟันเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไป40รายบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจากกรณีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสรุปว่าผลการสืบสวนพบการบิดเบือนคดีแตงโมมีมูลจริง DSI ยื่นปปช.ฟันผู้เกี่ยวข้องวันพุธนี้ซึ่งทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากด้วยแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าคณะพนักงานสืบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วทางการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายคนบนเรือซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือและโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่นๆโดยสำนวนคดีรวม45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมกันบิดเบือนผลการสอบสวนกระบวนการยุติธรรมสืบเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษายกฟ้องนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายพีมธรรมธีรศรีหรือเอ็มรวม4จำเลยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อปี2560ต่อมา DSI นำโดยคณะพนักงานสืบสวนจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบหมายทนายความตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตซึ่งมีพฤติการที่เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันกระทั่งเตรียมส่งสำนวนให้สำนักงานปปช.ในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิการวมระยะเวลาดำเนินการกว่า1ปีรัฐมนตรีซาบิดาผนึกพลังดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือรับฟังแนวคิดรวมพลังส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานกับดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำของไทยด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2566ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลนางสาวซาบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันชุดไทยพระราชนิยมผ่านแคมเปญชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่พวกเราคนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจและกำลังผลักดันก่อนที่ยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: งสำนักข่าวไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
8: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับช่องทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดได้เลยนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจเราครับฟังสดชมสดได้ที่แฟนเพจMCOT News FM 100.5 นะครับก็ไลฟ์สดที่หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาชมเข้ามาแชร์แล้วก็พูดคุยกันผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับและอีกช่องทางครับไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะพูดคุยกันได้นะครับส่งข้อความทักทายกันได้รวมถึงตั้งคำถามไปด้วยกันได้นะครับกับ @MCOT News นะครับไลน์ก็เป็นช่องทางที่เชื่อมให้เราได้ติดต่อ

0: ่อกันได้นะครับรวมไปถึงช่องทางแอปพลิเคชันของ Mcot Connect นะครับที่มีฟังก์ชันเมนูนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังสดๆได้ผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งประเด็นที่เป็นข่าวเศร้าแล้วกันเป็นข่าวเศร้าจากการสูญเสียคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับพิธีกรยุค90ชื่อดังนะครับปัจจุบันก็ยังมีผลงานที่ผ่านมาก็มีผลงานอยู่แล้วก็เป็นที่เรียกว่ามีแฟนคลับเยอะโดยเฉพาะขาโจนะใช้คำว่าขาโจแล้วกันยุคนี้ยุคนั้นตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันก็สร้างผลงานไว้ในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการใช้ชีวิตสิ่งที่คุณเรย์แมคโดนัลด์ได้ทิ้งเป็นเครื่องหมายที่ให้คนในสังคมได้ฉุกคิดหลายๆมุมมองเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะครับคุยเรื่องนี้กันกับไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับเรย์แมคโดนัลด์กับมรดกทางความคิดที่ส่งต่อพลังบวกให้กับสังคมวันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ครับอาจารย์ครับก็รบกวนอาจารย์มาวันนี้มาแทนอาจารย์เสน่ห์สักหนึ่งวันนะนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมอาจารย์กฤษณะครับก็เรียกว่าก็ในฐานะเรารายการไขปมคนในข่าวนะก็ขอแสดงความสูญเสียก่อนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นการสูญเสียที่เนาะที่เราแบบกระทันหันจริงๆนะครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในโรคหนึ่งที่แบบเป็นภัยเงียบเหมือนกันนะโรคโรคเกี่ยวกับหัวใจ
1: ภัยเงียบ
0: ครับ
1: ใช่ซึ่งเอาตรงๆนะก็อย่างที่ทราบเนาะคืออย่างที่เราโปรยในเรื่องของชื่อของรายการที่เข้ามาเนี่ยผมมองเหตุการณ์ของคุณเรที่จากไปผมมองว่ามันมองในโพซิทีฟนะด้านบวกได้หมดเลยนะคุณลุงนะ
0: ครับผม
1: คือแม้แต่การจากไปแน่นอนเป็นความสูญเสียของต้องเสียความแสดงความเสียใจทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ทุกคนแหละแต่ต้องมองงี้ว่าคุณอกทางคุณเรเนี่ยการจากไปคุณเรเนี่ยกลับกลายคือเราไม่อยากให้ท่านจากไปแหละแต่ว่าประเด็นคือสิ่งหนึ่งเห็นไหมคุณโอ๊คมันเกิดการตระหนักรู
0: ้ครับ
1: คือต้องบอกว่าคุณเรเนี่ยการจากไปของคุณเรหรือขนาดตั้งแต่การเดินทางของคุณเรการทำรายการการสร้างตัวตนเองมานะตลอดระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือเป็นคนที่สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมและให้ความรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจคุณโอ๊คเพราะว่าอะไรเพราะคุณโอ๊คเราบอกเลยบอกว่าบุคลิกภาพเราบอกว่าคำว่าขาโจน
0: ขาโจ
1: จริงยุค90
0: ยุคนั้น
1: คือ
0: ขาโจ
1: ใช่ใช่ใช่จะแบบมีบุคลิกภาพอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนิดหนึ่งนะคุณโอ๊
0: ค
1: นะว่าเอ้คุณเลยังเขาเป็นใครมายังไงเนาะแล้วก็จากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้คุณโอ๊
0: ค
1: ที่เขาจากไปเนี่ยโอ้เขาได้ฝากอะไรไปบ้าง
0: ค
1: ุณโอ๊คอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญคุณโอ๊ครู้ไหมว่าเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัย49เนี่ยเขาผ่านอะไรชีวิตมาเยอะมากนะคุณโอ๊
0: คครับ
1: เขาบอกว่าเอ๊ะมันดูเหมือนยังไม่เยอะนะแล้วก็หลายคน49เนี่ยบางคนไม่ไปโลเป็นภัยก็มีนะคุณโอ๊คต้องบอกว่าบางคนบอกเอ๊ะบางทียังตั้งหลักหาตัวเองไม่เจอแต่คุณโอ๊คเลยไม่ว่าผู้ชายคนนี้ถามคุณโอ๊คก่อนจะถามผู้ฟังทางบ้านด้วยเคยรู้ไหมว่าก่อนมาเป็นนักแสดงหรือเป็นนายแบบหรือเปล่าเขาตอนวัยเด็กเนี่ยเขาเคยเป็นอะไร
0: ผมก็มารู้จักเขาตั้งแต่เขาก็ตอนที่เป็นพิธีกรและเป็นพิธีกรเป็นดาราและ
1: พี่ก่อนนะแต่ไม่เด็กเลยอ่ะช่วงวัยประถมเนี่ยคุณโอ๊ครู้ไหมแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันกับคุณชาคริตแย้ม
0: มากคุณชาคริต
1: ดีโอพูดป้าบาร์บี้อะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่าชาคริตเนี่ยกับทางเรเองเนี่ยแล้วก็ทางพี่พีทพี่พีททองเจือเนี่ยเขาอยู่บ้านละแวกเดียวกันนะแถวอ่อนนุช
0: ครับครับ
1: เขาอยู่ใกล้เดียวกันแต่คุณโอ๊ครู้เปล่าว่าในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาอะไร
0: ผมเคยอ่านประวัติอยู่นิดหน่อยเป็นนักฟุตบอลด้วย
1: ใช่

0: แล้วสำคัญที่สุดนะไม่ธรรมดานะเห็นเขาดูเป็นคนอินดี้อะไรอย่างนี้เนี่ยเขาเคยเป็นกัปตันทีมเยาวชนสมาคมธำรงไทยสโมสร
1: ธำรงไทยสโมสรยุคนั้นผมก็ดังมากธำรงไทยเน
0: ี่
1: ยเด็กๆใครก็อยากไปฝึกเด็กๆใครก็อยากไปฝึกกับธำรงไทยได้ไปต่างประเทศทุกปี
0: ใช่ผมเนี่ยสมัยประถมเนี่ยด้วยความที่เลเนี่ยเขาห่างกับผมประมาณสักปีนึงนะเพราะผมเกิด19แล้วก็ในเวลานั้นเราเล่นฟุตบอลวันช่วงประถมเนี่ยเราจะใฝ่ฝันหนึ่งคือโอ้ถ้ามีโอกาสได้ไปอยู่ในธำรงไทยหรือว่าก่อนจะถ้าจบจะขึ้นมอต้นนะคุณโอ๊คจะไปเทศลินไปสวนกุหลาบไปโรงเรียนที่โรงเรียนฟุตบอลดีกว่านะ
1: คุณโอ๊คขาสั้น
0: แ
1: ต่ศึกลูกหนังขาสั้น
0: ถูกต้องโอ้โหสมัยก่อนเราฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ครับแล้วต้องบอกว่าเขาไม่ธรรมดานะคุณโอ๊คทางทั้งเรและก็ชาคริสเนี่ยไปได้แชมป์อะรองแชมป์ฟุตบอลอะระดับโลกที่สวีเดนในยุคนั้นนะแล้วรุ่น11ปี
1: คร
0: ับ โอ้ต้องคิดดูว่าเป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุ11ใครไปคิดภาพโอ้ดูเป็นอินดี้โน่นนี่นั่นแต่ถามว่าเขาเป็นผู้นำมาก่อนนะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เห็นนะว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งเนี่ยเขาสร้างเนื้อสร้างตัวในชีวิตเขามานะแล้วหลังจากนั้นมานะไหมโอ้เขาก็พลิกตัวเองกลับมาเป็นอะไรอ่ะเป็นไอดอล
1: ครับ
0: แต่ยุค90เนี่ยบอกเลยรายการทีนท็อกเนี่ยทันไหมทีนท็อกเน
1: ี่ยครับ
0: ทันไหมทันไหม
1: ทันครับ
0: ไหนก่อนทันไหมวัยรุ่นยุคลูกนั้นคุณโอเคตัดสกินเฮดไหม
1: ต้องตัดอยู่แล้วอาจารย์เข้าโรงเรียนอยู่แล้วมันบังคับ
0: ตัดนักเรียนมันคือนักเรียนมันมีช่วงยุคหนึ่งเขาเรียกว่ากินูลิฟกินานูลิฟตัดทรงสกินเฮด
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จะตัดหมดแล้วก็เขาด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งนะคนแรกเนี่ยก็จะดูเท่มากดังนั้นเนี่ยยุคนั้นก็จะเป็นคนบุคลิกที่เขาเรียกว่ากวนจะรู้สึกแบบไม่เหมือนดารายุคนั้นแต่ต้องบอกว่าจากการที่เขาสามารถเป็นนักกีฬาเสร็จแล้วมาเป็นพิธีกรแต่เชื่อไหมว่าภายในปีแค่ปี40เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาจริงนะได้รางวัลฟุตบอลนะได้รางวัลอีกรางวัลสุพรรณหงส
1: ์
0: ทุกวันพันทุกวันนะโหนะหนังแสดงเรื่องอะไรมาฝันบ้าคาราโอเกะ
1: ฝันบ้าคาราโอเกะครับ
0: ใช่ตอนนี้ผมเนี่ยรุ่นโน้นนะผมกำลังจะจบมหาลัยพอดีเลยแล้วก็ได้เห็นแบบโอ้โหผู้ชายนี่เก่งไปอายุรุ่นเดียวกับเราเป็นนักแสดงชายยอดเยี่ยมได้รางวัลขนาดนี
1: ้ครับ
0: คือคุณโอ๊ตเห็นภาพหลายๆอย่างกับคนๆนี้ว่าการเดินทางของเขาเนี่ยเขาผ่านชีวิตมาเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดนะคุณโอ๊ตสิ่งต่างๆเนี่ยที่เขาทิ้งเนี่ยเขากำลังเดินทางโ
1: อ
0: ้คุณโอ้เห็นมันอย่างที่ผมเห็นไหมว่าเขาเป็นเซเลบริตี้คนหนึ่งที่เขาเนี่ยตามหาตัวเองเจอในสิ่งที่เขาอยากเป็น
1: คือคนเรามันมีการตามหาตัวเองหลากหลายวิธีนะอาจารย์กฤษณะแต่คุณเรเนี่ยเขาจะใช้การตามหาตัวตนในฉบับของเขาชอบออกเดินทางมีคำหนึ่งที่เขาเคยพูดถึงก็คือไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเขาจะเสียใจไหมถ้าเขาไม่ได้ออกเดินทาง
0: ถูกคำนี้ดีนะคุณโอ๊คเพราะว่าคือคนเราเนี่ยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนน
1: ะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: เดี๋ยว
0: แล้วก็ไม่กล้าเดี๋ยวแต่สิ่งหนึ่งที่เรย์เขาทำเนี่ยคือผมเห็นมาจากศึกษาประวัติเข้ามาเนี่ยตั้งแต่กีฬาเนี่ยผมเองผมก็กลับมาเหมือนกันนะคุณโอ๊คอันนี้เราชวนผู้ฟังทางบ้านได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เรย์เขาทำไว้คือตอนนั้นผมเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันผมก็ได้คิดเหมือนกันว่าไอ้ความที่พี่เข้าหาโอกาสเนี่ยณเวลานั้นนะผมก็ถือว่าเล่นฟุตบอลได้ดีนะเป็นระดับโรงเรียนกันแต่ผมไม่ได้วิ่งเข้าหาโอกาสได้เท่ากับเรย์ผมคิดอย่างนี้นะแต่ผมโอเคในเรื่องความสำเร็จในเรื่องอื่นส่วนตัวเราก็มีของเราแต่ว่าผมกับมองว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นเหมือนกับแสงดาวที่แบบมันเป็นประกายอะผมมันเกิดขึ้นจากตัวเขาหมดเลยความเป็นนะคุณโอ๊แล้วเหมือนที่คุณโอ๊บอกว่าเขาไม่รอเขารู้เลยบอกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องออกไปแล้วเขาก็เริ่มทำเห็นไหมรายการไม่ว่าจะเป็นเรย์รอดถูกไหมเขาไปเยอะเขาไปต่างแต่สิ่งประสบการณ์ของเขาเนี่ย มันทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตคือผมมองว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้กลับไปนั่งดูรายการของเขาเนี่ยคนคนนี้ก็ไม่ต

0: องฮารุนเนาะจากที่เราเคยพูดนะ
1: ครับ
0: ที่ผมแม้แต่ว่าน้องฮารุนก็เช่นเดียวกัน27แต่คุณโอ๊คถ้าเป็นคุณโอ๊คคุณโอ๊คได้เป็นน้องฮารุนหรือคุณเล่
1: คุณ
0: โอ๊คเสียดายชีวิตมาก
1: โอ้ก็ถือว่าได้ทำตามความฝันแล้วนะความชื่นชอบของตัวเองการออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ว่าจะเจออะไรบ้างระหว่างการเดินทางประวัติประสบการณ์สิ่งที่ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เห็นอีกหลายมุมมองของชีวิต
0: ใช่คือคนเราเนี่ยพอมาเดินทางปั๊บมันยิ่งเห็น
1: ครับ
0: คือสิ่งที่ผมสะท้อนนะผมอ่านแล้วผมก็วิเคราะห์ออกมาเนี่ยผมเห็นว่าคือยิ่งเดินทางไกลอ่ะเขาว่ายิ่งรู้จักตัวเขาเองมากขึ้นคือคนเราเนี่ย
1: ครับ
0: คือผมมองว่าชายคนนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนคือต้องบอกอย่างนี้นะคุณโอ๊คเวลาเรากำลังพูดถึงในรายการเนี่ยผมว่าเราคงจะไม่ได้แค่มาเล่าว่าใครเป็นอะไรยังไงโดยเฉพาะโอเคเรารู้สึกว่า
1: ค
0: นๆนี้เนี่ยเขาเป็นมากกว่าเป็นดาราหรือเป็นไอดอลเลยต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาให้เนี่ยว่าข้อคิดข้อคิดเขามีมุมมองของการเปิดโลกทัศน์แล้วก
1: ็
0: สิ่งต่างๆเนี่ยที่เขามีคือปรัชญาชีวิตคุณโอ๊ค
1: ครับปรัชญาชีวิตก็คือเราจะใช้ชีวิตยังไงด้วยความที่ตัวเองมีความสุขด้วยได้เผชิญในสิ่งที่ดีด้วยและสิ่งสำคัญสิ่งนั้นต้องไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วก็สร้างทิ้งเขาทิ้งเมล็ดพันธุ์อะไรไว้บางอย่าง
0: ใช่คุณโอ๊คมันมีอยู่วันหนึ่งครับผมชอบไหมเขาเคยพูดบอกว่าการกลับไปสถานที่เดิมคุณโอ๊คเคยเป็นไหม
1: ค
0: ุณโอ๊คกลับไปสถานที่เดิมในวัยที่คุณโอ๊คอะไม่ใช่วัยเดิม
1: ครับบ้านหลังเก่
0: า
1: สถานที่เก่าโรงเรียนเก่า
0: ถูกแต่สถานที่มันไม่เหมือนเดิมสถานที่เดิมนะแต่คนที่กลับไปไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาบอกประสบการณ์ความคิดคุณค่าต่างๆเราเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เรากลับไปในสถานที่นั้นครับทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างในมุมมองใหม
1: ่ครับ
0: เห็นไหมจริงๆถามว่าอย่างเงี้ยเขามีความเป็นครูคนหนึ่งไว้เนี่ยผมเป็นนักการศึกษานะผมก็เลยเปิดเนี่ยผมก็อยากแบ่งปันนี่แม้ตอนนี้ก็แบ่งปันให้ลูกศิษย์ลูกหาบอกแล้วอยากให้ฟังรายการนี้อยากให้ฟังรายการไขปมนะแล้วก็มาฟังเรื่องของการถ่ายทอดของเรเพราะว่าเรเป็นนักแสดงเป็นนักทำสารคดีหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณโอ๊คและจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นนักเรียนรู้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เขามีความเป็นถูกไหมคุณโอ๊คคิดงั้นไห
1: ม
0: เขาเป็นนักเรียนรู้นะเป็นครูคนหนึ่งนะให้กับสังคม
1: เพราะว่าทุกที่ที่เขาไปเนี่ยก็เขาไม่ได้ไปแบบพกอีโก้ไปนะไม่ได้พกแบบความรู้มากฉันมาจากเมืองเธออยู่ต่างจังหวัดหรือว่าฉันเป็นดาราแล้วเธอเป็นคน
0: ธรรมดามาก่อน
1: เขาไปคลุกคลีเข้าไปหาข้อมูลจริงไม่ได้หาข้อมูลหรอกอาจจะไปถามการใช้ชีวิตแบบสมจริงสมจังตามสไตล์ของเขาก็
0: คือ
1: เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องมาเฟกหรือว่าไม่ต้องมาแบบประดิษฐ์เพื่อที่จะออกกล้องวิถีเป็นอย่างนั้นเลย
0: แค่ก็คือเป็นอย่างนั้นเลยจริงไหมก็คุณโอ๊คแบ่งกับเวลาเอาง่ายๆคือเอาง่ายวัฒนธรรมไทยเราเนาะ
1: ค
0: ือถามว่าหลายเรื่องเราดีหมดแหละแต่ผมจะพูดเสมอว่าความเป็นคนไทยเราเนี่ยเราจะมีความรอมันจะมีความไม่เป็นเนื้อแท้ในทางจิตวิทยาก็เลยไม่เป็นเนื้อแท้กับตัวเอง
1: ค
0: ือเราอะจะกังวลสังค
1: ม
0: คือต้องดูสังเกตง่ายๆเรนเนี่ยเป็นคนยุค Gen X ของผม
1: คร
0: ับเนี่ยแต่ว่าถามว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะดูเหมือนกวนๆดูเพี้ยนๆเลยการภาษาเขาเนาะจะถามว่าเขาจะเป็นคนที่ผมเห็นในรายการเช่นมาทำรายการสักก็ดีกับหน่วยงานต่างๆเรื่องต่างเราจะดูเป็นคนที่สุภาพเราจะเป็นคนมีกาลเทศะเวลาสัมภาษณ์กับผู้ใหญ่หรือต่างๆ
1: จริ งครับ
0: เพราะว่าเขาสามารถวางบทบาทตัวเองได้แต่ว่าเวลาเขาเป็นเนี่ยเขาเป็นเนื้อแท้กับตัวเองเป็นเนื้อแท้กับเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่าคนเรามันก็มีความแตกต่างเนาะในเรื่องของอุปนิสัยไม่เหมือนกันดังนั้นในการใช้ชีวิตของเขาความเป็นสุดโต่งเรื่องของการกินหรือการทำอะไรบางอย่างหรือการนอนเนี่ยมันก็ต้องเคารพในความสิ่งที่เขาตัดสินของโลกคือผมมองว่าเรามีปีปรัชญาการเรียนรู้ของชีวิตไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้นแต่ผมกลับมอง

0: ก็คือบทเรียนของการใช้ชีวิตของเขาเขาเลือกแบบนั้นถูกไหมคุณโอ๊
1: ค
0: แต่มันก็มีอันหนึ่งนะคุณโอ๊อยากแบ่งอยากคุยก็คือว่าเขาพูดอยู่คำหนึ่งคุณโอ๊ผมชอบนะในคำบทสัมภาษณ์นั้นบอกว่าคือเวลาที่ดีสุดมันไม่มีจริงเขาบอกเราไม่ควรรอถึงเวลาที่พร้อม
1: ครับครับ
0: เออคุณโอ๊คอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าคุณเลเป็นเหมือนจะเป็นครูให้กับสังคมได้นะกับเด็กรุ่นใหม่ๆได้คือคนรุ่นผมเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองแบบยังมัวแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: ผมว่าเรื่องนี้มันทำให้การรอของใครบางคนเนี่ยลดการรอลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเอาแค่คนรอบตัวผมก็แล้วกันทั้งที่บ้านทั้งที่เพื่อนฝูงทั้งหลายนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: เขาบอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะวันพรุ่งนี้เราจะตื่นมาแบบไหน
0: เป็นยังไง
1: เราลองทำวันนี้หรือว่าแบบอะไรที่เรากำลังอยากจะทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนสังคมไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนด้วยนะคือพร้อมในเรื่องของความเป็นบรรยูอะไรเงี้ยก็ลองทำตามสิ่งนั้นดีไหมจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังหรือว่าไม่ต้องมาเสียดายทีหลังหรือว่าไม่ต้องมาพูดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าวันนั้นเราทำแบบมันก็ไม่มีวันนั้นแล้วเนาะ
0: จริงคือมันเหมือนหลายเรื่องนี้คิดว่าอย่างเช่นเราก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะไปหาพ่อแม
1: ่
0: ที่จะอยู่เวลากับท่านให้มากที่สุดยิ่งเวลาพอมันยิ่งน้อยลงยิ่งตัวเลขมากขึ้นของพ่อแม่หรือแม้แต่ตัวเราเราก็อาจจะจากท่านไปก่อนด้วยซ้ำไม่ใช่เขาจะจากเราก่อน
1: ใช่เพราะว่าเราไม่รู้พรุ่งนี้จะใครจะไปก่อนหรือหลังไม่มีใครรู้ล่วงหน้า
0: ใช่แต่เหมือนที่คุณโอ๊พูดเมื่อกี้ว่าแต่เราอะได้ใช้เวลาจากสิ่งตรงนั้นอะไรบ้างล่ะที่เราลิสต์มาแล้วบอกว่าเราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำถึงแม้มันจะออกมาไม่ดีไม่สำคัญ
1: ค
0: ือถึงหนึ่งที่เลเป็นเนี่ยที่ผมติดตามเขามาตลอด20 กว่าปีเขาเป็นคนที่เขาไม่รอว่ามันจะต้องออกมาแล้วมันออกผลออกมาดูแย่เลย
1: ค
0: ือเขาพยายามจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำแต่ก่อนไม่เดือดร้อนคนอื่นแม้แต่ตอนจากไปผมยังรู้สึกเลยซ้ำว่าไอ้แม่งผู้ชายคนนี้แม่งแบบคือกับพูดแบบผู้ชายนะคือแบบแม่งแบบก็คือตายแล้วไม่เดือดร้อนใครเลยอ่ะก
1: ็
0: คือหลับไปเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เอาถูกไหมคือนี่มองแบบปรัชญานะคุณโอ๊คถูกปะ
1: มันเป็นเหมือนแบบหลักชีวิตสัจธรรมชีวิตนะอาจารย
0: ์คือบางคนบอกเอ๊ะทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองคือผมว่าอันนั้นก็เป็นมุมที่เราเรียนรู้จากเขาได
1: ้
0: ว่าเราตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในพาร์ทของการที่จะมาบอกเขา
1: ใช่
0: เขาทำอะไรไม่โอเคถูกไหมคุณโอ๊คถูกปะ
1: เพราะการใช้ชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจริงคนบางคนก็ดูแลตัวเองแต่ก็เขาก็ดูแลในแบบที่เขารู้สึกไหว
0: ก็
1: มี
0: ก็คุณโอ๊คเห็นไหมว่าจริงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนอาจจะดูแลสุขภาพได้ดีแต่อาจจะไม่ได้สร้างอะไรไว้กับสังคมเลยก็มี
1: ใช่
0: ถูกไหมมันจะเป็น
1: มุมเรามองในมุมไหนมากกว่ากันเท่านั้นแหละ
0: ถูกคือเราวันนี้ที่เราคุยรายการว่าความเป็นสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ให้เรา
1: คือ
0: ผมมองว่าอย่างนี้ว่าในการไขปมเนี่ยคือเราไม่ได้มีพูดแต่เรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องประเด็นอะไรที่มันเป็นอะไรอ่ะโลกในเชิงที่มันแย่เพราะว่าตอนนี้ผมมองว่าแม้แต่เรื่องสิ่งที่ปรากฏของคุณเลเนี่ยเรื่องสุขภาพก็ใช่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียนรู้กลับมา
1: จริง
0: ที่วัยของผมหรือวัยคุณโอ๊คก็ต้องกลับมานั่งตระหนัก
1: คือกลายเป็นว่าคนที่โอเคแหละคนที่รักเขาหรือว่าดูแม้แต่ดูข่าวเขาก็ตามแต่ในการเสียของเขาครั้งนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอเคเขารู้ว่าเขาเสียเพราะโรคอะไรกลายเป็นว่า
0: ใช่
1: บางคนได้ดูแลได้สังเกตตัวเองมากขึ้นคือโอเคครับไม่มีใครแบบความสูญเสียไม่อยากให้ถึงตัวเองหรอกก็เริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไว้ให้สังคมเหมือนกันนะครับว่าบางทีโอเคเราดูแข็งแรงดูมีความสุขกับชีวิตละแต่ไม่รู้หรอกภายในมันเตือนอะไรเราอยู่หรือภายในมันจะส่งสัญญาออกมาเมื่อไหร่เพียงแต่ว่านั่นแหละคนที่มองเห็นอยู่หรือว่ากำลัง

0: อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะได้สังเกตตัวเองเพิ่มมากขึ้นจากเดิมแล้วก
1: ็
0: มันก็ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะรอดจากสถานการณ์แบบนี้ในอนาคตก็ได้จากสิ่งที่เขามอบให
1: ้คือคุณโอพูดดีมากเมื่อกี้ที่บอกว่าคือทุกตัวผมคนหนึ่งเลยเนี่ยแต่ผมเนี่ยก็นัดคุณหมอนะที่จะไปตรวจด้วยวัยเดียวกับคุณเต
0: ด้วยวัย
1: นี้ผมก็บอกว่าแล้วผมก็บอกว่าคือผมอะมองกลับมาว่าขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีสติตัวเองแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่อยากทำคือผมอะรู้สึกว่าเรเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแต่ผมก็รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ยังไม่ได้สามารถกล้าทำได้เหมือนที่เขาทำเขาก็เป็นครูของผมเหมือนกันแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวของเขาเมื่อเวลาผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมเป็นครูสอนเนี่ยแนะนำเนี่ยผมไม่ใช่สอนแค่ตอนตำราไงเรื่องราวของคนคนนี้มันสามารถทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถมองเขาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอะคุณโอ
0: ครับ
1: มันยิ่งใหญ่นะคือคนบางคนเนี่ยคุณโอเสียไปเนี่ยมีแต่คนสาปแช่ง
0: อัน
1: นี้มีเสียไปเห็นไหมตอนงานศพเนี่ยคนเยอะมาก
0: ครับหลากหลาย
1: เงินเยอะมากคืออะไรอ่ะเขาแต่ว่าเขาทำไม่ดีหรือเขาทำดีล่ะถูกไหม
0: ใช่มันก็บ่งบอกได้เช่น
1: ที่รักนะบ่งบอกได้คุณโอมันบ่งบอกได้เห็นได้ให้มันชัดนั้นประเด็นคือผมกำลังจะชวนกลับมาในมุมของผู้ฟังเนี่ยทุกท่านเนี่ยว่าคุณเห็นไหมครับว่าการเดินทางของเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยทิ้งอะไรไว้วิธีคิดคุณโอผมสรุปมาบ้างเหมือนกันนะผมสรุปมาบ้างเหมือนกันนะวิธีคิดในมุมของเรย์เนี่ยอันแรกเลยผมมองว่าเขาออกไปเห็นโลกแล้วกลับมานั่งคิดว่าการไปเห็นโลกแล้วเรากลับมาเห็นตัวเองยังไงบ้าง
0: ครับคือเรียนรู้แล้วเอามาดูสังเกตตัวเองบ้างปรับใช้ในมุมไหนของชีวิตได้บ้างถ้าปล่อยผ่านไปมันก็น่าเสียดายเหมือนกันในมุมของเขานะ
1: ถูกคือการออกไปเห็นโลกสังเกตไหมว่าตอนหลังที่เป็นแบ็คแพคเกอร์ทำรายการออกไปโอเคมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเมื่อเขาทำสำเร็จก็เป็นธุรกิจแต่เชื่อไหมคุณโอ๊กว่าอินฟลูต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นแม้แต่เรเนี่ยเขาเริ่มขึ้นจากแรงบันดาลใจข้างในเขา
0: ใช่
1: จากตรงนั้นแล้วเขาทำตรงนั้นน่ะให้ดีที่สุดเหมือนที่คุณโอเป็นนักผู้สื่อสารมวลชนเนี่ยผมเองเป็นนักวิชาการทุกคนแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นทุกคนมีค่าในตัวเองอันที่สองนะผมมองหนึ่งประสบการณ์บางอย่างมันมีมากกว่าคุณค่าบางอย่างที่เราแค่มีบ้านมีรถมีอะไรคือตัวเขาทำให้เห็นนะว่าการเดินออกไปเผชิญเพราะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้หรอว่าวัฒนธรรมการติดของคนไทยเราเนี
0: ่
1: ยเรามักจะเมื่อก่อนนะรุ่นเรานี่นะรุ่นผมเนี่ยคือไม่ค่อยกล้าไปไหนพ่อแม่บอกเอาไหมลองนั่นกลัวเป็นอย่างงุ่นอย่าง
0: อันตรายหรือเปล่าอันตรายไหมไปที่ไหนเดี๋ยวติดต่อไม่ได้ที่นี่มันอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เนาะมี
1: มันไม่มีนี่ด้วยไงมันไม่มีมือถือด้วย
0: ช่องทางติดต่อสื่อสารครับ
1: ใช่ไหมเราคือเรารู้สึกว่าไอ้เด็กที่มันรู้สึกแปลกๆรู้สึกทำอะไรโลดโผนเนี่ยมันเลงเนี่ยผมมองว่ามันจะถูกมองว่าอันเนี้ยไม่อยู่ในร่องในรอยแต่ผู้ชายคนนี้กลับไปดูดีนะว่าคุณโอ๊
0: ก
1: ว่าถ้าไม่อยู่ในร่องในรอยครั้งแรกตอนอายุ11ขวบจะเป็นกัปตันทีมได้ไง
0: วินัยต้องมีผู้นำภาวะผู้นำต้องมี
1: คือผมมองว่าเรื่องสุขภาพเขาเนี่ยใช่คือเขาเป็นนักกีฬาแล้วลืมอันหนึ่งไปนี่จริงหนึ่งขาดไม่ได้เลยคุณโอ
0: ๊
1: สิ่งที่เรทิ้งไว้เนี่ยคือเป็นพ่อบุญธรรมให้กับน้องสุภชัยที่เป็นนักฟุตบอล
0: อ๋อสุภชัยใจเด็ด
1: ถูก
0: ใช่เรื่องนี้ถือว่าหลายหลายคนเพิ่งรู้เหมือนกัน
1: เพิ่งรู้โค้ชติดทองหลังพระ
0: ครับ
1: คือเขาตัดใจหล่อเลยอ่ะคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยความรักจริงๆรักฟุตบอลแล้วก็ตัวเองก็อาจจะณเวลานั้นเนี่ยไหมเขาก็ที่จริงสามารถติดเยาวชนทีมชาติหรือผมเชื่อว่าราเลเองเนี่ยแม้ในชาคริสเนี่ยพวกนี้เล่นบอลเก่งมากนะเด็กทำลงไทยที่เก่งมากนะ
0: ครับ
1: สามารถจะขึ้นไปถึงระดับมืออาชีพได้หมดแต่ณวันนี้

0: ของเด็กต่างจังหวัดอ่ะต่างสามจังหวัดชายแดนจนปั้นขึ้นมาทีมบุรีรัมย์มั้งใช่ไหมคุณโอ๊คครับจำไม่ผิด
1: ใช่ใช
0: ่ถูกไหมแล้วก็ขึ้นไปเป็นทีมชาติโอ๊คนี่มันสุดยอดมากนะนี่คือตัวเราเรียนบทเรียนต่างๆจากคนคนนี้ได้เยอะเลยมากเลยนะ
1: ให้โดยแบบให้แบบโดยเนื้อแท้เลยนะอาจารย์คือกรณีของสุประชัยเนี่ยคือหลายๆคนต้องยอมรับแม้จากคนในแวดวงกีฬาเองอ่ะก็เพิ่งรู้วันที่สุประชัยอ่ะเป็นคนออกมาโพสต์ถึงนั่นแหละถึงรู้ว่าเรเป็นคนที่แบบไปจัดรายการแข่งขันที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีดึงนักเตะดึงเด็กที่มีความสามารถมาตั้งทีมแล้วก็ส่งไปแข่งที่ต่างประเทศสุดท้ายแล้วก็หาดึงตัวมาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าเห็นฝีเท้าเห็นฝีมือไปได้แน่ไปได้ไกลดึงมาเป็นลูกบุญธรรมขอเป็นลูกบุญธรรมเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยไว้ใจว่าลูกเขาโตอยู่ที่กรุงเทพมีคนดูแลได้แน่นอนเพื่อที่จะให้เขาได้ทำสารฝันอาชีพก็คือเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยในจับมืออาชีพได้อย่างเต็มตัวแล้วก็สุดท้ายก็คือประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้โดยที่ตัวเองไม่เคยแม้แต่คุณเรเองก็ไม่เคยออกมาพูดนะว่าคนนี้ผมปั้นมาเอง
0: คือเอาง่ายอ่ะถ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำไปโดยทั้งหมดนะทำไปเพื่อเป็นภาพเพื่อเชิญธุรกิจเพื่ออะไรทั้งหมดผมว่าเรื่องนี้เขาก็จะต้องทำให้คนรู
1: ้
0: ก็จะไม่ปิดเงียบขนาดนี
1: ้
0: เพราะเรื่องนี้แน่นอนน้องสุประชัยเนี่ยเขาโด่งดังระดับประเทศดังนั้นเนี่ยถ้าคนปั้นมาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามที่จะต้องให้เป็นข่าวตัวแม่งลงเพราะว่า
1: ดังแล้วมี
0: สปอนเซอร์มีนู่นมีนี่เข้ามาได้ไปอีกถึงแม้ว่าเลจะเองจะมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าโอเคถ้าได้เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหมันได้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากเลยแต่ทำไมไม่ทำ
1: นั่นก็เพราะว่าผมคิดผมในมุมของผมส่วนหนึ่งนะเท่าที่แบบ
0: ครับผม
1: เขาคิดว่าบางทีอ่ะโอกาสมันมีคุณค่ามากกว่าการที่จะแบบมาแสวงผลประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้การให้โอกาสมันสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะอย่างทั้งเรื่องการให้การศึกษาก็เป็นโอกาสหนึ่งหลายๆคนก็ให้นะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมโอกาสในการช่วยชีวิตคนทั้งเรื่องของการบริจาคช่วยเหลือในมุมของแต่ละคนก็อีกสุดแล้วแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมของโอกาสเช่นกันที่เขามองว่าสถานการณ์ยิ่งสถานการณ์ในช่วงนั้นด้วยนะอาจารย์กฤษณะมันกำลังแบบเขาเรียกว่าร้อนฉ่าเด็กในพื้นที่อาจแทบจะเรียกว่าขาดอ่ะขาดอนาขาดโอกาสในหลายๆมุมเลยแหละนะ
0: คือจากภาวะไม่ได้ขาดธรรมดาติดลบเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมในโอกาสเลยอ่ะ
1: แล้วเขาลงไปคลุกคลีแบบไม่ได้อยู่เป็นวันนะอาจารย์คือเป็นเดือนอ่ะอยู่จริงอ่ะคือแบบสร้างโอกาสในพื้นที่ให้กลับขึ้นมาใหม่จากกีฬาแล้วก
0: ็
1: ให้แต่ละคนออกไปแสวงหาโอกาสของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองคือไม่ต้องมาผูกมัดกับแบรนด์ของคุณเลแต่ว่าใครจะก้าวไปทางไหนให้ขอให้เดินก้าวในทิศทางของตัวเองให้ถูกต้องสุประชัยเป็นยังไงนะ
0: คือนอกจากสร้างตัวเองแล้วนะคุณโอ๊คเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเขาสร้างคนได้ด้วยเขาสร้างคนได้ด้วยคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยโอเคมนุษย์อาจจะมีเรื่องของความสำเร็จในเงินทองหรืออำนาจเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่คนโดยส่วนใหญ่ที่สามารถทำให้ตัวเองค้นพบความสุขที่แท้จริงได้ก็คือการสร้างตัวเองและสามารถที่จะช่วยสร้างอะไรบางอย่างให้กับคนและสังคมซึ่งเมย์ทำครบแล้วภายในอายุ49ปีคือผมมองเรื่องของว่าการดูแลสุขภาพเรียนตามเนี่ยผมเคารพในการตัดสินใจของเขาเขาต้องตัดสินใจของเขาคืออะไรถึงแม้เขาโอเคมีลูกและภรรยาที่อยู่แต่ผมไม่ว่าคนอย่างเอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องการทิ้งทุกอย่างไว้สำหรับครอบครัวเขาไม่ผลรับผิดชอบถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเขามองแต่เรื่องแต่ตัวเองเรื่องของน้องสุประชัยเนี่ยเขาคงไม่ต้องมานั่งเลี้ยงดูจะเป็นเหมือนเป็นพ่อบุญธรรมคนหนึ่งไม่รู้ดิคุณโอ๊คว่าใครคนในคนหนึ่งอ่ะคุณโอ๊คจะเรียนใครสักคน
1: ยากนะ
0: คุณโอ๊คจะรู้ไหมว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรอ่ะ
1: เอาเมี่ยงกับมะอมอ่ะ
0: เออ
1: ลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงกับมะอมไม่รู้เดาไม่ได้ว่าจะ

0: เป็นอย่างไร
1: ยังไงแต่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นนั่นคือลักษณะจริงที่เลเป็นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคือเลไม่เคยรอวันที่พร้อมดังนั้นเขาเมื่อเขาเลือกใครมาสักคนหนึ่งที่เขามองแล้วว่าใช่

0: ล้วอยากให้คุณเรเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้ผู้ฟังเนี่ยได้เอาสิ่งนี้กลับไปรวมถึงทั้งตัวเองลูกหลานหรืออะไรกับในสังคมเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเสียสูญเสียคนดังในสังคมเนี่ยผมว่ายิ่งเราได้คนที่แบบที่เป็นแบบเนี้ยเราควรจะสะท้อนออกมาให้เป็นเหมือนตำราเล่มหนึ่งโปร
1: ครับครับ
0: เป็นตำราเล่มหนึ่งเลย
1: จริงๆก็มันเป็นตำราชีวิตนะอาจารย์ขีดนะตำราชีวิตก็คือศึกษาจากประสบการณ์ของบุคคลนี่แหละมันเป็นทางลัดอย่างหนึ่งของการสะสมประสบการณ์เหมือนกันนะเขาบอกว่าตำราเราอ่านหนังสือร้อยเล่มเนี่ยไม่เท่าดูศึกษาจากชีวิตคนที่เป็นไอดอลหรือเป็นคนประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมันได้อะไรระหว่างทางค่อนข้างเยอะมากแต่ต้องเลือกนะ
0: คือเขา
1: ต้องเลือก
0: ต้องเลือกคือคุณเอาตั้งเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นเขาเนี่ยคือมันมีสิ่งหนึ่งบางอย่างอย่างเช่นเอาโอเคจะเรียนอะไรแปลกๆอย่างเห็นในข่าวใช่ไหมคุณโอที่บอกว่าตอนช่วงเมื่อสองปีก่อนเนี่ยก่อนเขาเสียเนี่ยเขาบีบกรอบรูปภาพที่มาใช้งานศพอ่ะ
1: อ๋อเป็นร้านคาเฟ่อย่างหนึ่ง
0: ใช่ใช่บอกชาตะเมื่อไหร่ก็ตามมรณะเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: คือคำนี้ในเชิงคนที่มีปรัชญาชีวิต
1: ค
0: ือหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ถึงขั้นจะบรรลุอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขามองว่าถ้าเขาจะไปเนี่ยเขาคงจะไม่เสียดายอะไร
1: เป็นการเตรียมตัวเอง
0: บางที
1: เตรียมตัวเองเตรียมใจเตรียมอะไรทุกอย่าง
0: ถูกเพราะว่าพูดในรายการไงบอกว่าบางทีคนเราอาจจะอยู่ไม่คือเขาอะบางทีเราอาจจะไม่อยู่ถึงเกษียณก็ได้นะแต่คำว่าเกษียณในมุมผมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะจะต้องตายนะแต่เขาอาจจะบอกว่าอะไรที่เขาอยากทำเขาก็ทำแล้วแต่รู้ว่าชีวิตยากแค่ไหนแต่คือว่าถ้าฉันวันนี้ฉันเริ่มทำพรุ่งนี้ฉันทำแต่ฉันไม่ต้องรอบอกเอ้ยไม่ไรหรอกอีกสิบปีค่อยทำนั่นก็เลยจะอยู่ในสิบปีเขาถูกป่ะแต่เขาก็นอนหลับไปเลยสบายซึ่งอันนี้แหละเราก็นะถ้ากลับมาบอกถึงการพัฒนาประเทศเราเหมือนกันนะคุณโอ๊คนะภาพใหญ่นะเราก็ต้องฝากเนาะทุกท่านเองหรือประการเมืองเหมือนกันว่าดูคุณเลเป็นตัวอย่างว่าแต่มัวแต่รอนะครับมัวแต่ทำในสิ่งที่มันแก้ปัญหารายวันอะไรที่วางไว้สำหรับลูกหลานเราได้ที่ทำฮะถูกไหมคุณโอ๊
1: ค
0: มันเวลามันไม่พอสำหรับในการที่จะรอเราได
1: ้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์กฤษณะครับวันนี้ครับครับ
0: ขอบคุณครับคุณโอ๊คครับสวัสดีครับ
1: อื่นครับขอบพระคุณครับอาจารย์กฤษณะครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันนะครับผู้ช่วยชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจก็เป็นโอกาสพิเศษนะเชิญอาจารย์กฤษณะมานะครับในช่วงแรกนี้นะครับก็ได้หลากหลายมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นจุดประกายอะไรให้คุณผู้ฟังในเรื่องของการเริ่มต้นแล้วกันเนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของคุณเรนะครับก็ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมานะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมาได้ตลอดชั่วโมงนะครับแต่ก่อนที่จะเบรกนะครับใครที่ยังหาหม้อหุงข้าวที่ทำอะไรได้เยอะๆนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชีวารุ่น RC1822ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับเป็นหม้ออเนกประสงค์นะครับทำได้5อย่างใน1เดียวนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวครับความจุใหญ่ถึง5ลิตรครับกินได้ทั้งครอบครัวมาให้พลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงนะครับช่วยให้ประหยัดค่าไฟและเวลาลงเวลาในการทำอาหารลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์

0: รู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 Who กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และสายการพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณโลกครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับอาจารย์ฝนก็น่าจะอยู่ในยุคเดียวกับเราชาวแก๊งวัยโจ
6: 90นะไม่รู้90
5: นะฮะก็คงเห็นผลงานของคุณเรมาตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆยาวมาจนถึงเนี่ยวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วกันนะครับก็มุมมองของการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตของคุณเรก็มีความเป็นจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาทำในปัจจุบันก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยก็ดีนะโดยเฉพาะยิ่งเป็นช่วงที่ทำงานร่วมกับ3เพื่อนซีอ่ะพุทธะเลใช่ป่ะถือว่าสร้าง impact ให้กับวัยเราได้พอสมควรนะอุ๊ยมันเหมือนกลิ่นอายของความเป็นสมัยเราวัยรุ่นเราเด็กๆมันกลับมาอีกครั้งแล้วก็มันได้สะท้อนในมุมที่โตขึ้นด้วย
6: ครับ
5: เนาะมันดูแล้วมันมีพลังเชิงบวกอ่ะคือหลายๆรายการนะเราดูในพลังที่แบบมันเหมือนจะมันแซะนู่นแซะนี่แซะนั้นแต่สุดท้ายการแซะมันไม่ได้ส่งต่ออะไรให้สังคมในเชิงบวกมากเท่าไหร่แต่เนี่ยการทำรายการของโอเคพัฒนาการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการเดินทางมันเปลี่ยนไปก็จริงแต่เขาไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่แบบแย่จนเกินไปมันเกิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆอยู่เสมอพลังงานความคิดเชิงบวกเนี่ยมันมีผลต่อการพัฒนาสังคมได้ใช่ไหมอาจารย์ฝน
6: โอ้จริงๆมีมากเลยครับผม
5: ครับ
6: แล้วจริงๆเราเองเนี่ยเราอยากจะมีพื้นที่ของความคิดเชิงบวกหรืออะไรดีๆให้เรา

0: ราได้เรื่องอะไรได้วิพากษ์วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้คุยกันแล้วมันพาประเทศชาติหรือว่าสังคมอะไปข้างหน้าหรือยกระดับให้มันสูงขึ้นเนาะอย่างที่สังเกตในรายการเราเองเนี่ยเราก็มีหลายเรื่องที่เราจำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะมันเป็นประเด็นของสังคมเนาะซ
1: ึ่
0: งทั้งหลายอย่างมันก็เป็นเรื่องลบอะเรื่องโกงกันเรื่องอะไรอะมิจฉาชีพเรื่องทำทุจริตเรื่องอะไรต่างๆพวกเนี้ยซ
1: ึ่
0: งเราก็พยายามจะมาคุยเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขแหละเนาะแต
1: ่
0: ว่าไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยม
1: ัน
0: เอาจริงๆมันไม่ค่อยจะบวกกันเท่าไหร่หรอก
1: ใช่ใช
0: ่ด้วยวิธีคิดหลายๆเรื่องนะผมเข้าใจนะก็คือส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของเล็กทุนนิยม
1: อ
0: ่ะคือพอมันมาเป็นทุนนิยมปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ต้องทำเพื่อให้ได้ยอดนะให
1: ้
0: ได้วิวให้ได้เรตติ้งไม่งั้นก็ขายโฆษณาไม่ได้มันไปอยู่ตรงนี้ไงขายสปอนเซอร์ขายโฆษณาไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นกระแสนะซึ่งถามว่าระหว่างคนทำดีกับคนทำชั่วอะไรมันเป็นกระแสได้มากกว่ากันคนอยากพูดถึงมากกว่ากัน
1: ม
0: ันกลับกลายเป็นเรื่องของคนทำชั่วมันมีอะไรน่าคุยกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะ
1: ค
0: นชอบดราม่าคนชอบอะไรต่างๆในขณะที่ฝั่งที่ดีๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมีเด็กไทยไปชนะอะไรนะมักลุกโลกมาเนี่ยมีใครรู้
1: บ
0: ้างมีใครจดจำแล้วก็รู้จักชื่อน้องบ้างแทบจะไม่มีเนาะ
1: อ
0: ะไรที่แบบเรื่องราวดีๆเก่งๆไปเชิงวิทยาศาสตร์ไปเชิงอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันเราบอกเชิงบวกเชิงพัฒนาเนี่ยไม่ค่อยได้รับความ
1: ไม่อยู่ในหน้าสื
0: ่
1: อไม่อยู่ในหน้าทั้งสื่อโซเชียลทั้งหน้าสื่ออะไรต่างๆ
0: ผัวเมียทะเลาะกันบ้านนู้นตีบ้านนี้ตบตีอะไรอย่างเงี้ยโอ
1: ้
0: โหชอบจังเลย
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทีนี้ที่โยกลับมาบอกว่าที่คำถามที่คุณโรบอกว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องของความคิดเชิงบวกอะไรต่างๆพวกนี้มันสร้างสรรค์สังคมไหมมันสร้างสรรค์มากมากเลยฮะแล้วเราก็ต้องการอะไรพวกนี
1: ้
0: นะมากยิ่งขึ้นเยอะหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เรื่องทางลบเนี่ยนอกจากมันจะไม่สร้างสรรค์ในเชิงผลลัพธ์ของสังคมแล้วม
1: ัน
0: ยังทำลายนะฮะม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ทำลายอะไรทำลายตัวเราเองนี่แหละทำลายตัวเราเองทำลายชุดความคิดเราเองแล้วก็ทำลายสุขภาพของตัวเราเองโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัว
1: พยายามนึกตามว่าสิ่งที่สมมุติเราดูข่าวอาชญากรรมทุกวันดูข่าวตบตีทุกวันความรู้สึกมันได้ความสะใจก็จริงนะแบบชาวเน็ตคอมเมนต์นะอุ้ยเขาอย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเรามันทิ้งอะไรให้กับสังค
0: ม
1: มากขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยถึงจะต้องมานำเสนอ
0: เข
1: ีย
0: นบทความอันนี้ไปคุณโอ๊
1: ค
0: ผมเขียนบทความว่าหยุดไถฟีดหยุดกรรมฟื้นฟูสุขภาพ
1: มันจะได้แบบเราเรียกว่าดีท็อกตัวเองหน่อย
0: ถูกเพราะว่าถ่ายฟีดไปเจออะไรอ่ะถามว่าเจอเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีอันไหนมากกว่ากันแล้วเจอเรื่องบางทีแบบเรื่องการเมืองบ้างเร
1: ื่
0: องทุจริตเรื่องอะไรคือเราอ่านแล้วแบบหงุดหงิดนะบางทีคนแบบหงุดหงิดเห็นหัวข้อแล้วแบบรัฐมนตรีคนที่ทำตอบคำถามแบบนี้ไม่ถูกใจเราเลยอะไรต่างพวกนี้นะโดยหารู้ไหมว่าทุกครั้งที่มันเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้สมองเราหลั่งสารนะหล
1: ั่
0: งสารสื่อประสาทหลั่งพวกฮอร์โมนอะไรออกมาเนี่ยซึ่งในร่างกายเรามันเหมือนการฉีดยาพิษเข้ากระแสเลือดเราโดยไม่รู้ตัวนะและยิ่งเราเป็นแบบนี้บ่อยๆทำซ้ำๆซ้ำๆเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพโดยตรงเลยนะ
1: จริง
0: ระบบเลือดของเราเป็นกรดเป็นพิษวิ่งไปหาอวัยวะนู่นอวัยมันพังไปหมดเลยอ่ะเราไม่รู้ตัวกันเลยนะไม่มีคนพูดนะมีคุณหมอออกมาพูดบ้างแหละแต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่สนใจ
1: ครับ
0: และในทางกลับกันในทางตรงข้ามถ้ามันเป็นเรื่องบวก
1: เร
0: ื่องดีอ่านแล้วแบบอุ้ยใจฟูทีละหูน้องเน่สุดยอดนะไปแบบระดับโลกได้ลูกเยี่ยมมากเลยนะคนชื่นชมนะหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามนะหรือแม้กระทั่งไม่ต้องอะไรมากมายมีแบบเด็กทารกเล่นกับปลามาตอดเท้ายิ้มหัวเราะอันเนี้ยเราดูแล้วเราก็สดชื่นแจ่มใสแค่นี้มันก็ฮอร์โมนในร่างกายก็หลั่งออกมาเหมือนเป็นการฉีดยาดีเข้ากระแสเลือดตัวเราเองคนเป็นมะเร็งยังหายได้เลยเอ้า
1: คร
0: ับอะไรที่เนี้ยน้องมันมีความบวกหลายอย่างตั้งแต่ภายในตัวเราแล้วก
1: ็
0: สะท้อนออกมายังสังคมรอบด้านที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันในเรื่องบวกๆครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของอย่างยกตัวอย่างก่อนจากคุณเรแมคโดนัลเขาใช้อีกมุมของความสุขของชีวิตคือการออกเดินทางแต่ว่าไม่ใช่การเดินทางที่อาจจะหลายๆคนนะไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เป็นการเดินทางอย่างหนึ่งเป็นการประสบการณ์แต่เขาก็เลือกที่มันจะฮาร์ดหน่อยขยับเข้าไปใกล้ความแบบเป็นการ การท่องเที่ยว

0: เชิงเสพความเป็นวิถีปัจเจกบุคคลสังคมวิทยาประวัติศาสตร์คือเข้าไปหาแบบความเป็นวิถีของคนในชุมชนด้วย
1: แบ็คแพคเกอร
0: ์คนแตกต่างกันขนาดไหนเขาไม่สนใจเขาเข้าไปพร้อมที่จะแบบเปิดรับอ่ะคือเล่ามาเลยผมไม่ได้ปิดกั้นอันนี้มันเป็นเชิงถ้าเชิงจิตวิทยาคนลักษณะคุณเลยนี่ถือว่าบอกอะไรกับการเดินทางหรือว่าการใช้ประสบการณ์ซื้อประสบการณ์แนวนี้บ้างครับ
1: คือผมว่าคีย์เวิร์ดที่แบบนึกถึงขึ้นมาได้เลยแบบเร็วๆนะฮะเวลานึกถึงคาแรคเตอร์ของคุณเรย์ก็คือเขาเป็น explorer นะ
0: นักสำรวจ
1: นักสำรวจใช
0: ่สำรวจอะไรก็แล้วแต่แหละสำรวจ
1: คือนักสำรวจเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนึงก็คือว่าคุณไม่ได้คาดหวังว่าข้างหน้าคุณจะไปเจอกับอะไรคือคุณต้องมีความพร้อมที่จะไปเจอกับอะไรก็ได
0: ้
1: ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่อะไรเกิดขึ้นข้างหน้าดีหมดพร้อมจะเรียนรู้หมดพร้อมที่จะเข้าใจมันในวิถีที่มันเป็นแบบนั้นอ
0: ่
1: ะคือไม่ต้องไปแบบโทรสั่งการล่วงหน้ามีคนไปเตรียมจัดการผักชีโรยหน้าไว้ให้นะปูพรมแดงรอทุกอย่างให้มันดี
0: เอาแค่เซอร์เวย์ไว
1: ้
0: เอาแค่เซอร์เวย์ให้รู้จักว่าสถานที่ตรงนี้มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยพอ
1: คือแบบไปแบบเขาเรียกไปแบบเรียวๆนะไปแบบเรียวเลยไปแบบจริงๆเลยดิบๆเลยก็คือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอยากไปเรียนรู้ความที่มันเป็นอยู่แบบนั้นจริงๆ
0: คร
1: ับผมว่าอันนี้มันก็สะท้อนตัวตนของเขานะเพราะว่าถามว่าถ้าเรานึกถึง personal branding เนี่ยนึกถึงคุณเลเรานึกถึงอะไรผมว่าคนก็จะนึกถึงแบบไอ้ความดิบเนาะ
0: ความ
1: ว่าดิบนี่คือหมายถึงแบบไม่ได้ปรุงเยอะอ่ะไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แบบ try to be อะไรบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกแบบเขาเป็นตัวของเขาเองอ่ะเขาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องแบบฉีสันอะไรมากมายอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบว่าเป็น explorer ที่แบบพร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละอยากจะเรียนรู้แล้วก็เข้าไปเรียนรู้จริงๆไปแบบ humble นะ humble คือหมายถึงว่าไปแบบไม่ได้ไปตัวใหญ
0: ่ตัว
1: ไปแบบไปตัวเล็กๆฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่นะฉัน humble ฉันตัวเล็กแต่ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่พร้อมจะเรียนรู้ความยิ่งใหญ่ที่มันรออยู่ข้างหน้าของมันเองอยู่แล้วผมว่านี่เป็นมุมมองที่ดีนะที่ดีแบบที่น่ารักอะมากๆนะจักรวาลชื่นชมคนที่แบบรู้จัก humble นะบางคนไปไหนก็ตัวใหญ่ครับที่ครับทางครับฟ้าเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ถามว่าไปแบบตัวใหญ่กับไปแบบตัวเล็กอะผมว่า
0: ใช่ปกติเราจะได้ยิน
1: ได้ความยอมรับมากกว่า
0: ปกติเราจะได้ยินคำนี้นะเวลาเราจัดรายการเนี่ยนักมาจะยินรู้ไหมว่าฉันลูกใครรู้ไหมเป็นใคร
1: ใช่ไหม
0: เนี่ย
1: ถ้าคนถามเขายังไม่รู้เลยใช่ไหม
0: แต่เนี่ยแหละคือการแบบการเรียนรู้เป็นในแบบฉบับของจริงๆอะบุคคนเราทั่วไปเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณเรย์ได้เลยนะคือไปที่ไหนเคารพที่นั่นใช้ชีวิตโดยไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ต้องเอาไม่เอาความเป็นตัวเราไปเปลี่ยนแปลงเขา
1: อยู่กับเขาเรียกว่าไม่แบกอัตตาไปไม่แบกอัตตาไป
0: แล้วก็ปรับใช้วิธีการอันไหนได้อันไหนไม่ได้
1: ใช่ใช
0: ่พร้อมก็อยู่ไม่พร้อมก็เดินจากไปจากที่นั้นมันจะไม่ต้องมาแบบแข่งแย่งรบราหรือว่าต้องมีปัญหากันในเชิงของความแตกต่าง
1: มันอยู่ที่ความคาดหวังเนาะคือทุกอย่างเนี่ยมันหลายมันเป็นอะไรที่กว่าที่เขาจะมีชุดความคิดแบบนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาระดับหนึ่งนะครับและขัดเกลาชุดความคิดเข้ามาระดับหนึ่งจนเขามาถึงจุดนี้ได้แหละนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รับการขัดเกลาไม่ถูกขัดเกลามาระดับหนึ่งไม่ได้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตอะไรมาเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่มีชุดความคิดนี้ได้นะยังเต็มไปด้วยความคาดหวังไปหมดเลยฉันไปตรงไหนต้องมีคนยอมรับฉันไปตรงไหนต้องมีคนคอยท่าคอยประคบประหงมก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีชุดความคาดหวังแต่ถ้าคนที่แบบเจออะไรหนักๆมาในชีวิตผ่านขวากหนามอะไรมาระดับหนึ่งมันอะไรก็ได้อะ
0: ครับผม
1: ไม่ต้องคาดหวังอะไรฉันไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ได
0: ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ตัวเป็นส่วนหนึ่งผมกืนครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวสัปดาห์วันนี้นะครับวันจันทร์นี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะกับรายการของเรา2คนนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็น้ำหวานสแตนบายรอคุณผู้ฟังอยู่แล้วค่ะ
5: สิ้นเดือน
4: ย
5: ังเกือบ
4: ยังเกือบยังไม่30นี่นะ
5: 24
4: วีคสุดท้ายแล้วค่ะ
5: เดือนนี้พึบๆนะเชียร์ทุกท่านเลยและเราเองด้วยนะ
4: คะ
5: วันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะในรายการ Good Morning ASEAN นะมีข่าวสารมากมายเลยที่เราสองคนเตรียมมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะและช่วง 6:40 นค่ะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับคนรักสุนัขแต่แน่นอนค่ะในสังคมมีผู้คนที่หลากหลายน
4: ะ
5: มีคนที่ชอบและไม่ชอบแล้วพอมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยความสะอาดสุขอนามัยต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องนี้จากคุณยุ้ยกงผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงค่ะแล้ว7:00 นล่ะคะคุณแพตตี้
4: วันนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะก็จะพาเราพูดคุยนะเป็น EP ต่อเนื่อง EP ที่4แล้วนะคะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จนะก็มาเตรียมตัวแชร์ไอเดียฟังแนวคิดจากอาจารย์กันได้เลยค่ะ
5: ค่ะวิภาคเพื่อการเติบโต
4: ใช่
5: ติเพื่อก
4: ่อนะคะเพื่ออะไรใหม
5: ่ๆสับ
4: ๆนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะก็นอกจากติดตามแพตตี้แล้วก็น้ำหวานนะคะผ่านทางวิทยุ FM 100.5 แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถมาทักทายให้กำลังใจนะส่งหัวใจกันได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เราไลฟ์บน Facebook MCOT News FM 100.5 แล้วค่ะหรือว่าจะเข้าไปให้กำลังใจผ่านทาง LINE Official ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
5: ติดตามกันได้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่คิดถึงคุณแพตตี้นะกลับมาแล้วนะคะหล
4: ัง
5: จากที่ไปสู้ชีวิต
4: แ
5: ข็งแกร่งและบึกบึนบนเส้นทาง High Rocks
4: ออกกำลัง
5: ฝากด้วยนะฝากด้วย
4: ฝากด้วย
5: ฝากด้วย
4: ฝากไปออกนะคะฝากไว้ออกกำลังเหรอ

0: ไปไฮร็อก
1: ซ์
0: นะแข็งแกร่งทนทานนะคะวันนี้มีประเด็นข่าวมากมายเลยมาติดตามจากคุณแพตตี้กันเป็นยังไงบ้างคะ
1: วันนี้ข่าวแรกนะคะเดี๋ยวแพตตี้พาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรกันหน่อยแล้วกันที่สหรัฐเนี่ยเขาจะใช้เล่นงานอิหร่านนะคะที่ถือว่าหนักหน่วงรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แต่ไม่ได้เน้นใช้กำลังละแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
0: เศรษฐกิจ
1: ทางเศรษฐกิจนะคะ
0: แล้วสะเทือนไหมล่ะเขาเหมือนจะ
1: ไหวไหว
0: ผ่านหลายช่วงเวลามาเนาะที่อิหร่านเองก็รู้สึกว่าสามารถจะต้านทาน
1: ต้านทานได้
0: ขีดความสามารถของสหรัฐในแง่มุมต่างๆได้
1: ใช่ค่ะอ่ะครั้งเนี้ยก็จะจริงจังอีกครั้งนึงแล้วนะคะจากคำประกาศของคุณสกอตต์เบสเซนเนาะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะเขาจะหันไปมุ่งเน้นนะมาตรการทางเศรษฐกิจบ้างโดยใช้คำว่า economic D-Day เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขาออกมาขู่ว่าจะทำสงครามทางเศรษฐกิจแล้วก็เตือนประเทศใดๆที่มอบสายเลี้ยงชีพหรือว่าแอบส่งอะไรๆต่างๆให้แก่อิหร่านไม่ว่า
0: ท่อน้ำเลี้ยงอย่าง
1: ไรท่อน้ำเลี้ยงใช่ก็จะต้องเจอกับผลตอบสนองทางเศรษฐกิจกลับไปค่ะเบสเซนนะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่แน่ใจว่าทำไมราคาน้ำมันถึงดิ่งตัวเพราะเรื่องนี้ถ้าสหรัฐดำเนินการกดดันเศรษฐกิจขั้นสูงสุดนั่นหมายความว่าอาจจะไม่มีการเริ่มเคลื่อนไหวทางกำลังทางทหารครั้งใหม่ในวงกว้างอีกนะคะการประกาศมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านกลยุทธ์นะคะจากใช้กำลังทหารเนี่ยมาสู่การกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงหลังจากที่โจมตีทางการทหารเกือบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวในการบีบให้อิหร่านเนี่ยยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็คลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเองตอนนี้ก็อาจจะเริ่มร่อยหล่อลงค่ะสหรัฐจึงหันมาขับเคลื่อนนะคะมาตรการปิดกั้นทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือเรียกว่า Operation Economic Fury นะคะซึ่งรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินควบคู่ไปกับการปิดล้อมทางทะเลเพื่อสกัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านภายใต้คำขาดแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกว่าหากไม่เลือกอยู่ข้างเราก็เท่ากับเป็นศัตรูกับเราค่ะก่อนหน้าคำแถลงการของเบสเซนกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเองก็ได้เคยประณามมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐนะคะโดยเรียกมันว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจที่เล็งเป้าเล่นงานประชาชนคนธรรมดาของชาวอิหร่านแล้วก็เปรียบเทียบว่าเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติค่ะซึ่งเบสเซนก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่สหรัฐกำลังจะทำกับอิหร่านนะคะระหว่างงานแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้นะคะหรือว่าวีคนี้เนี่ยแหละรอเขาตื่นก่อนนะเขาบอกว่ามันจะเป็นการออกหมัดอย่างต่อเนื่องหลังจากการปิดล้อมอิหร่านไปแล้วเนี่ยสหรัฐกำลังจะมีมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อัดเข้าไปอีกแล้วหวังว่านะคะมันจะได้ผลในอิหร่านแล้วก็สามารถโค่นล้มระบอบการปกครองนี้ได้นะถึงเวลาแล้วที่พันธมิตรของอิหร่านและทั่วโลกต้องตัดสินใจค่ะแล้วก็เมื่อนักข่าวนะคะมีการถามแหละว่าสหรัฐจะเล่นงานจีนหรือไม่ถ้าจีนยังคงเดินหน้าทำธุรกิจกับอิหร่านทางเบสเซนนะคะก็กล่าวว่าบทสนทนาเรื่องนี้เนี่ยมันควรไม่ควรออกมาพูดตอนนี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันส่วนตัวดีที่สุดแต่ก็พูดว่าอย่าลืมนะว่าจีนเนี่ยนำเข้าพลังงานของสหรัฐ 50% ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจีนมากกว่าค่ะแต่ว่าการอ้างอิงจากข้อมูลของ Kepler นะคะบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข่าวกรองการค้าระดับโลกเนี่ยพบว่าจีนเองเนี่ยก็ซื้อน้ำมันของอิหร่านที่ส่งมอบทางทะเลคิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% แต่การยกระดับการทำสงครามทางเศรษฐกิจกับจีนชาติที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ไปยังสหรัฐนั้นพวกแร่เอิร์ธหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก่อความเสี่ยงที่จีนจะแก้แค้นสหรัฐกลับเช่นเดียวกันค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ข้อความของทรัมป์นั่นแหละที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะที่ให้คำมั่นว่าจะใช้สงครามเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรทั้งนั้นค่ะแล้วก็ทรัมป์ยังเขียนด้วยว่าประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันทางการเงินธุรกิจสนามบินหรือหน่วยงานรัฐบาลของตนให้ความช่วยเหลือใดๆแก่อิหร่านประเทศนั้นต้องเจอกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะคะทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเรียกความเห็นของทรัมป์ว่ามันอาจจะเป็นความพยายามหันเหความสนใจของประชาชนชาวอเมริกาเองหรือเปล่าออกจากปัญหาการเงินภายในประเทศในนั้นรวมถึงตัวเลขหนี้สาธารณะที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเป็นการขู่แบบให้ประชาชนในประเทศเขาไม่โฟกัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

0: ภายในประเทศตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับคำแถลงการณ์อย่างจริงจังในเรื่องของนโยบายครั้งนี้ค่ะ
1: เป็นยุทธวิธีทางการข่าวหรือเปล่า
0: ใช
1: ่หรือการตีวัวกระทบคาดตรงนี้นะคะหรือตีคลาดกระทบวัวตีไปตีมา
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันที่แน่ๆเราไม่ได้เชียร์ฝ่ายไหนแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องความขัดแย้งและสงครามนะคะต้องพยายามฟันฝ่าและเอาตัวรอดกันไปมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เรื่องการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่าการขึ้นกำแพงภาษีอะไรเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาเป็นทางข่าวอีกครั้งหนึ่งที่ออกมาจากทางฝั่งสหรัฐนะคะพูดถึงเรื่องจีนใช่ไหมช่วงนี้ฝ่ายอำนาจนิยมนะคะอย่างเช่นจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเขาก็ดูจะยิ่งจับมือกันเหนียวแน่นมากขึ้นล่าสุดมีประเด็นข่าวนะแถลงออกมาแหล่งข่าวเนี่ยก็คือผู้นำยูเครนค่ะคุณวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะที่ให้ข้อมูลว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะเตรียมเกณฑ์ทหารเพิ่มอีก 300,000 นายหลังจากที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จในช่วงวันที่ 18-20 กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็คือเดือนหน้าเพื่อเสริมกำลังในการทำสงครามกับยูเครนต่อไปค่ะเผื่อแป๊บนึงก็ 4-5 ปีแล้วนะคะและสำหรับเป้าหมายตรงนี้นะคะจะเกิดขึ้นในปีอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะคะเพื่อรวบรวมให้ได้กำลังพลประมาณ 500,000 นายโดยรัสเซียเนี่ยมุ่งเน้นที่จะไปรีครูทนะคะไปเกณฑ์ทหารมาจากบริเวณไกลๆของประเทศนะคะแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลรัสเซียเนี่ยจะไม่สามารถปกปิดการระดมกำลังตรงนี้ได้ทั้งหมดขณะที่กองทัพรัสเซียเองในปัจจุบันก็กำลังเดินหน้าบุกยึดพื้นที่ส่วนที่เหลือของภูมิภาคดอนบาสนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนแล้วก็พื้นที่รอบๆเมืองคอนเตียนดินิฟกานะแล้วก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักอยู่เรื่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะทางรัสเซียก็กำลังเตรียมกำลังการผลิตขีปนาวุธโดยตั้งเป้าการผลิตขีปนาวุธนำวิถีให้ได้มากถึง 1,300 ลูกต่อปีในขณะที่ยูเครนเองก็ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot ค่ะสำหรับช่วยในเรื่องการป้องกันการโจมตีทางอากาศนะคะคือก่อนหน้านี้สหรัฐโดยผู้นำและผู้ผลิตLockheed Martin นะก็มีการแง้มๆมาแหละว่าจะให้นะให้ Patriot แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็ต้องเก็บในเรื่องของความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้นะคะก็เลยไม่ได้ให้แล้วก็มีการบอกว่าอ่ะยูเครนเอาไปผลิตเองเลยไห
0: ม
1: และทาง Lockheed Martinซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออไม่ให้อ่ะสุดท้ายแล้วในช่วงนี้นะสำหรับยูเครนเองก็ค่อนข้างจะยากลำบากนะคะคุณเซเลนสกี้บอกว่ายูเครนเนี่ยคาดว่าจะได้รับขีปนาวุธสกัดกั้น264ลูกในปีนี้นะคะซึ่งลดลงจากตัวเลขของปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยได้364ลูกและย้อนไปอีกช่วงแถวๆปี2566นะคะตอนนั้นเนี่ยได้675ลูกค่ะก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะคะและถือว่าตัวเลขที่เขาจะได้รับเนี่ยน้อยกว่าการที่กองทัพอากาศของยูเครนเขาร้องขอก็คือตัวเลข360ลูกก็น้อยกว่าเป้าประมาณ100ลูกเลยทีเดียวเพื่อจะเตรียมรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะเหมือนช่วงฤดูหนาวเนี่ยทางรัสเซียก็จะแอคทีฟการโจมตีเยอะเป็นพิเศษนะคะถึงแม้ยูเครนจะมีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับฝรั่งเศสในการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างน้อย1ระบบภายในปีนี้นะคะและเยอรมนีก็จะช่วยจัดหาขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตประมาณ600ลูกให้กับยูเครนภายในปี2571นะคะก็คืออีกประมาณสัก2ปีที่จะถึงนี้นะยูเครนกำลังเผชิญกับช่องว่างทางด้านงบประมาณกลาโหมค่ะซึ่งอยู่ที่ 880,000 กว่าล้านบาทเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านการอาหารในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยสูงกว่าที่เขาคาดการเอาไว้นะคะคุณเซเลสกี้คาดว่ายูเครนเนี่ยจะต้องการเงินอย่างน้อยประมาณ 260,000 กว่าล้านบาทเพื่อให้สามารถเริ่มต้นปีงบประมาณหน้าได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 650,000 กว่าล้านบาทสำหรับเงินเดือนทหารเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆค่ะคือการทำสงครามเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้กำลังพลต้องใช้เงินนะคะแล้วพอมันนานแล้วเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณต่างๆมากมายร่อยหรอลงเรื่อยๆนะคะพูดถึงเรื่องความขัดแย้งนะคะอันนี้จะเป็น

0: ระหว่างรัสเซียและยูเครนใช่ไหมคะและตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีผลกระทบของการที่ผู้นำสหรัฐนะคะก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียอีกแล้ว คือท่านก็จะมีปกติเขาจะต้อง announce ผ่านทางกระทรวงเนาะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปติดตามทางโซเชียลมีเดียของผู้นำสหรัฐนะคะและสุดท้ายเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามต่อไปอีกนะซึ่งสัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศค่อนข้างกระทันหันนะคะในช่วงวันจันทร์ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามีแผนที่จะซ้อมรบร่ว
1: ม
0: กับเกาหลีใต้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่ช่วงที่แบ่งเกาหลีเหนือใต้นะคะการที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐมาอย่างยาวนานเนี่ยก็รวมถึงเรื่องการซ้อมรบนะคะเพื่อให้เห็นว่า we are on the same page นะสามารถที่จะไปด้วยกันได้ทันทีอยู่ในจุดเดียวกันนะคะและยังรวมถึงการอยู่ใต้ร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณทรัมป์ก็ออกมาพูดนะคะว่าไม่อยากจะซ้อมรบแบบเต็มอัตราศึกเหมือนอย่างที่เคยทำกับเกาหลีใต้เพราะว่าไม่อยากจะทำให้คิมจองอึนนะหรือว่าผู้นำเกาหลีเหนือรู้สึกขุ่นข้องหมองใจทำไมคุณทรัมป์ถึงพูดแบบนั้นนะคะคือน้องสาวของคุณคิมจองอึนเนี่ยซึ่งปกติเธอก็เป็นเหมือนสายแข็งนะเวลาที่มีประเด็นอะไรก็จะออกมาพูดอย่างชัดเจนนะว่าเออมันมีกระแสข่าวเรื่องนี้มาใช่จริงไม่จริงนะคะแต่ว่าในประเด็นเนี้ยท่าทีของเธอคือตอบลักษณะแบ่งรับแบ่งสู
1: ้
0: นะตอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณคิมจองอึนกับผู้นำสหรัฐก็คือคุณทรัมป์นะคะว่าไม่เธอไม่ทราบนะว่าได้มีการคุยกันหรือเปล่าคืออาจจะมีหรือไม่มีแต่เธอเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งหรือว่าไม่ได้รับเรื่องนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ยังอยู่กับคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลนะคะและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณแพตตี้เล่าเรื่องโทรศัพท
1: ์
0: อาจจะขึ้นราคาใช่ไหมจากเรื่องชิปประมวลผลเทคโนโลยีต่างๆที่เริ่มจะขยับราคาขึ้นตรึงไม่ไหวแล้วนะเราก็อาจจะอยู่ในสภาวะกบต้มแล้วค่อยร้อนขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่อยร้อน
0: เนาะคุณอะไรนะนะบอกว่าดิฉันให้บทเรียนและป้องปรามโอกาสที่จะเกิดอาชญากรรมในอนาคตโดยพนักงานคนนั้นใช่ค่ะคือเขามีพฤติการภาษากฎหมาย
1: พฤติการ
0: ที่ตั้งใจจะเอาโทรศัพท์ไปนะเขาไม่ได้มีความตั้งใจจะคืนจริงๆ จะคืนมันง่ายมากเลยยังไงดีทำไมดิฉันถึงลืมโทรศัพท์ดิฉันมันสีดำนะคะฟิล์มหน้าจอน่ะแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี
1: ้
0: มีชักโครกนะในห้องน้ำแล้วด้านหลังจะเป็นจุดวางกระเป๋าหินสีดำซึ่งสีเดียวกับโทรศัพท์เลยพราม
1: ันก็
0: ประกอบกับเป็นแม่ที่จะต้องรีบมันก็จะเลิกลักนิดนึงพลุงพลังนะคะซึ่งนั่นแหละสิ่งที่ที่ฉันทำก็คือตั้งสติโทรเข้าจะกดไฟล์ my iPhone และพอเขามีท่าทีออกมาแบบคือพยายามใส่รหัสเข้าไปจนเครื่องล็อกแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจว่าเออเขาตั้งใจจะคืนนะแต่พอดิฉันกลับมาไตร่ตรองแล้ววันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม
1: ่
0: เขาไม่ได้มีพฤติการเป็นแบบนั้นก็เลยติดต่อทางห้างก็ให้บริการดีมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปแจ้งสน.ลุมพินีซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะรับเรื่องแล้วก็ดูแลประสานงานเต็มที่เลยนะคะพอได้ภาพกล้องวงจรปิดที่ track ดูเนี่ยจนทราบอะว่าเป็นพนักงานของที่ไหนก็เลยแจ้งทาง HR ของบริษัทเขาไปพร้อมกับแนบส่งหลักฐานและที่น่าสนใจนะคือตอนแรกมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น2ร้านปรากฏติดต่อร้านแรกเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลืออย่างดีเลยแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่พนักงานเขาแต่อาจจะเป็นของที่นี
1: ่
0: เพราะมันเป็นทาง exit like fire exitเดียวกันนะคือจำเป็นต้องรู้นะ HR แล้วคุณจะไปตัดสินใจอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นเช้านี้จากฮ่องกงนะคะจะมาดูซิว่าเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้เขาเหมือนอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงไปร้านอาหารได้ใช่ไหมคะแต่มันเริ่มก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจนะแถมยังมีเหตุการณ์ที่สุนัขไปทำร้ายคนอีกจะเป็นอย่างไรบ้างคุยกับคุณยุ้ยกงนะคะ
3: Good Morning Book
0: Hi, good morning, Yui Gong.
4: Hello, good morning.
5: Morning.
0: Are you a dog person or

0: But when people move out, or when people find out that they no longer have need or care for the dog, they usually will abandon it, or they'll send it to the government. And that is when, well, that is why we always see all these pets propping up and causing problems, as the news are saying, especially related to the big ones. But I think that it is becoming part of life in Hong Kong. Even though my apartment complex is does not allow any dogs, but I do see dogs around. They're usually the owners, they keep them in a small concealed cart and move them around. They don't let them walk freely here. They will take them over the weekend. I think they drive out and they go to the dog parks and all that. But it's getting more popular. So we probably just have to live with it. But this kind of accidents is certainly a reminder that we can be friendly, but we also have to be careful. And we have to know that not all dogs are equal, maybe.
1: All right. Thank you very much for sharing us this update, Zhu Gong.
0: Thank you. Thank you for having me.
2: Part.
1: Have a lovely day.
0: Thank you.
1: ค่ะคือใน
2: เฟลลี่อะนะ
1: ภาษากองถ่ายนะเขาจะมีคำนี้ใช่ไหมคุณแพตตี้สัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงสิ่งที่ควบคุมได้ยากสัตว์หน้าขนบางทีคนไทยเราก็จะมีคำอธิบายต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วพอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสุนัขที่ฮ่องกงเนี่ยนะแล้วมันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยแหละมีกระแสเสียงของสังคมเกิดขึ้นนะคะ
2: ก็คือที่ฮ่องกงเนี่ยเขามีท็อปปิกขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรอนุญาตให้นำสุนัขเนี่ยเข้าร้านอาหารได้หรือไม่นะคะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับนักเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่ทำให้ทางเมืองฮ่องกงเองเนี่ยอาจจะต้องมาคิดทบทวนใหม่อีกครั้งค่ะคือรัฐบาลฮ่องกงเขาเพิ่งออกร่างกฎหมายอนุญาตให้นำสุนัขนะคะแล้วก็แมวเข้าร้านอาหารได้หากมีใบอนุญาตแต่กลับพบมาว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะคะทำให้ทัศนคติของประชาชนเนี่ยมันอาจจะแย่ลงอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างที่คุณยุยกงเล่านะเขาก็บอกว่ามีครูฝึกสุนัขนะต้องบอกว่าเป็นครูฝึกนะ
1: เป็นแบบ dog trainer
2: เหมือนหมองูไทพองูอะไรอย่างนั้นไหม
1: ใช่
2: หมอสุนัขก็เป็นครูสุนัขแต่ว่าโดนสุนัขทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะตำรวจเขาก็ระบุนะว่าน
1: ี่ขนาดเทรนแล้วนะน
2: ี
1: ่ขนาดเป็นครูฝึกนะ
2: จริงนะคะก็คือแสดงให้เห็นในกล้องวงจรปิดเห็นเขาบอกเป็นสุนัขของเขาด้วยนะคะหรือเปล่าในเนื้อข่าวนะแล้วก็เหมือนโดนสุนัขตัวนั้นเนี่ยแหละนะคะโจมตีเป็นเวลา1นาทีจนเสียชีวิตเป็นพันธุ์พิทบูลซึ่งเขาก็บอกว่าพันธุ์นี้เนี่ยมันก็เป็นพันธุ์ที
1: ่นักสู
2: ้นะต้องห้ามนะเป็นพันธุ์ดุอยู่แล้วแล้วก็เป็นพันธุ์ต้องห้ามในฮ่องกงนะคะ
1: ค่ะขากรรไกรและกะโหลกของเขาเนี่ยแข็งแรงมากนะคะพิทบูลแล้วก็
2: เหมือนที่เราเห็นในหนังอะ
1: หลายๆท่านนะที่เป็นคนรักสุนัขคือเข้าใจดิฉันก็รักสุนัขเหมือนกันนะคะมีความรักสัตว์แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาหลายๆคนเลี้ยงนะเราไม่สามารถจะควบคุมเขาได้ 100% พอออกมาในที่สาธารณะนะคะมันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะคะยังไม่รวมถึงหลายๆท่านนะที่บางทีความระมัดระวังอาจจะแตกต่างกันบางท่านพาสุนัขไปร้านอาหารแล้วก็เผลอหรือตั้งใจไม่รู้
2: uh-huh. อ
1: าจจะมีการใช้จานชามพาหนะของ
2: คน
1: ภาชนะของใหม่ของร้านอาหารนะ uh-huh. มาให้สุนัขได้แตะต้องรับประทาน uh-huh. ด้วยนะคะก็เลยนั่นแหละทำให้มีคนจำนวนหนึ่งไม่พอใจนะคะ uh-huh. อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อสักครู่ที่คุยกับคุณยุยกงนะคุณยุยกงบอกว่าในฮ่องกงเนี่ยก็จะมีสถานการณ์ที่บางทีคนอยากเลี้ยงสุนัขเนาะ uh-huh. แต่พอเลี้ยงไปไม่ไหวคือเขาเหมือนเด็กเล็ก
2: uh-huh.
1: ในลักษณะหนึ่งนะมีต้องเทคแคร์ดูแลอย่างดีนะคะพาไปเดินเล่น
2: uh-huh.
1: ต้องมีวัคซีนเขาเจ็บป่วยไม่สบายค่าดูแลรักษาไปหาเวชหรือว่าสัตวแพทย์เนี่ยก็สูงนะทำให้ทิ้งแล้วก็ต้องมาจบที่รัฐบาลเป็นคนช่วยมีสถานที่ดูแลรับจบต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มันเป็นปัญหาสังคมในรูปแบบหนึ่งนะคะส่วนสายพันธุ์สุนัขที่ดิฉันแตะถึงเมื่อสักครู่ว่า
2: ซ
1: ามอยนี่ตัวใหญ
2: ่
1: หน้าตาดูเป็นญาติๆกับพวกแก๊งไซบีเรียนฮัสกี้คือคล้ายกันเป็นแนวหมาหิมะส
2: ู
1: งใหญ่มากนะคะส่วนอีกพันหนึ่งที่พูดถึงว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากนะตอนนี้เพราะว่าน้องเหมือนตุ๊กตานะคะ
2: เ
1: ขาคือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบีชอง
2: บีชอง
1: นะคะบีชองแล้ว

0: ก็เป็นสุนัขที่เหมือนต้องไปจองตัวกันที่เกาหลีนะแล้วก็ไปจองไว้ก่อน
1: ต้องไป
0: เลือกอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะส่งน้องมาที่ประเทศไทยหน้าตาเขาจะเป็นวงกลมขนก็ต้องตัดให้เป็นกลมๆคือคล้ายพุดเดิ้ลแต่ว่าขนน่ะจะเป็นกลมกลมมากๆทรงกลมทรงแน่นและตัวเล็กๆหน่อยน้ำหนักประมาณ 3-5 กิโลนะคะแล้วเขาจะใช้กรรไกรที่เป็นกรรไกรโค้งอะค่ะตัดเล็มๆๆๆให้ขนเนี่ยมันเป็นรูปกลมซึ่งวันก่อนได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของคนหนึ่งเขาบอกว่าตัดทุกเดือ นเดือนละครั้งให้อยู่ในเชฟ
1: นี้
0: ก้อนสำลีนี
1: ้เมื่อน้องอาจจะถ้าเกิดไม่เชฟน้องเนาะอาจจะ
0: ไม่ได้เป็นทรงนี
1: ้หรือไม่ใช่ทรงนี
0: ้แล้วขนนี้ต้องรักษาอย่างดีนะจะไปเลี้ยงเอาท์ดอร์ไปเจอดินเจออะไรก็ไม่ได้น้องต้องอยู่ห้องแอร์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็อ๋อเมื่อกี้ค่ะที่คุณยุยกงแบบเติมนิดนึงเหมือนนอกจากมีคุณครูฝึกใช่ไหมเสีย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนมีแบบเหตุการณ์ในปาร์คที่เหมือนหมาตัวใหญ่ไปขย่ำเจ้าตัวเล็ก2ตัวอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเด็กหรือเปล่าคะ
1: สุนัข
0: เป็นสุนัข
1: ใช่สุนัขขย่ำสุนัข
0: ค่ะ small puppies
1: ใช่ small puppies สุนัขตัวใหญ่กว่าตัวนึงไปขย่ำนะคะก็ต้องนำไปดำเนินการกันต่อไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนในอพาร์ตเมนต์บางทีก็แอบเอาสุนัขเข้าไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อยู่อพาร์ตเมนต์เขาไม่อนุญาตห้าม
0: ไม่ได้สนับสนุนการกระทำผิดนะคือเข้าใจได้ถ้ามันเป็นแนวแบบอยู่ในห้องเขาอย่างเดียวไม่ได้มาโดนพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็เหมือนอยู่ในกระเป๋านะคะบางบ้านก็อาจจะอยากทำแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยนะคะมาสั้นๆกันในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ไฟป่าอินโดนีเซียค่ะตอนนี้วิกฤตนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าไฟเนี่ยลุกไหม้และมีจุดความร้อนนะตอนที่ฉันทำข่าวนี่ก
1: ็
0: ดูตัวเลขผิดหรือเปล่าเพราะว่าดึกแล้วนะคะ 11,900 จุดจุดความร้อนเนี่ยเยอะมากนะคะในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะตอนนี้อินโดนีเซียก็เลยต้องเร่งยกระดับมาตรการรับมือไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรรวมไปถึงป่าพรุนะคะหลังจากที่สถานการณ์ไฟป่าเนี่ยมันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะบอร์เนียวค่ะก่อให้เกิดหมอกควันหนาทึบปกคลุมพื้นที่ไม่พอลอยค่ะไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางเข้าประเทศนะไปนู่นมาเลเซียแล้วนะคะจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกและกาลิมันตันกลางนะคะเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุดพื้นที่ป่าและที่ดินถูกไฟเผาไปแล้วกว่า 1.78 ล้านไร่นะคะนับตั้งแต่ต้นปีนี้ซึ่งเทียบแล้วเนี่ยเป็นขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับรัฐโรดไอแลนด์ในสหรัฐอเมริกานะคะเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเขาเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมไฟค่ะโดยตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว12คนจากข้อกล่าวหาวางเพลิงและลักลอบเปิดพื้นที่เพื่อทำการเกษตรนะคะและเขาจะดำเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้ที่จุดไฟโดยผิดกฎหมายนะคะและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพยายามเข้าไปเร่งปฏิบัติการทั้งภาคพื้นดินและอากาศในจุดที่มีความร้อนจำนวนมากคือเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเนาะงานมันแบบ
1: มันไม
0: ่ใหญ่ระดับช้างสุรินทร์อย่างเงี้ยแล้วคนเนาะจะไปสู้อะไรกับป่าใหญ่ๆคือเขาต้องมีเทคโนโลยีในการเข้าไปดับนะคะอย่างเครื่องบินเนี่ยก็จะมีทั้งแนวปล่อยก้อนน้ำเนาะแล้วก็สารเคมีนะคะเข้าไปดับตอนนี้สถานการณ์ที่มาเลเซียเนี่ยก็หนักนะคะเพราะว่าโรงเรียนมากกว่า600แห่งต้องปิดการเรียนการสอนส่งผลกระทบกับนักเรียนประมาณ 200,000 คนค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับคุณภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าจุดความร้อนในกะลิมันตันตะวันตกเนี่ยมากกว่า 4,000 จุดนะคะแต่ว่าตอนนี้แป๊บเดียวมันก็ขึ้นมา 10,000 กว่าจุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าน่าเป็นห่วงและสถานการณ์ไฟป่ายังส่งผลกระทบและสร้างความเสี่ยงต่อระบบนิเวศสัตว์ป่านะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยไฟมันก็ลุกลามเข้าไปใกล้ศูนย์ฟื้นฟูอุรังอุตังในกะลิมันตันตะวันตกจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเคลียร์ค่ะเคลื่อนย้ายอุรังอุตังประมาณ60ตัวไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยจากไฟป่านะคะก็น่าเห็นใจมากๆเขาพยายามที่จะจัดการนะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เข้าไปควบคุมไฟป่าในพื้นที่วิกฤตนะคะและทางการเนี่ยบอกว่าเขาจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดวิกฤตหมอกควันขยายกว้างไปกระทบประเทศเพื่อนบ้านไปมากกว่านี้คือนอกจากมาเลเซียเดี๋ยวเนี่ยแหละสิงคโปร์ก็จะเกี่ยวด้วยนะคะน่าเห็นใจมากๆ อย่างน้อยเขาก็พยายามเอาจุดนี้ก่อนอย่างน้อยเขาก็พยายามอย่างน้อยเขาก็ดำเนินคดีตามกฎหมายและเขาพยายามจะรีบ

0: ดับ
1: มันก็จะมีบางสถานการณ์ที่ไม่ได้จัดการอะไรเท่าไหร่คนอื่นต้องทนไป อย่างเราก็โดนอยู่บ่อยเป็นต้นนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลัง7โมงเรามาคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วิทยากุล
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีประชาสัมพันธ์นะว่าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมอบรมหลักสูตรที่เราตั้งใจเตรียมแบบพิเศษสุดเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะก็คือหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เห็นว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งนะ
6: ใช่แล้วค่ะ
1: left.
6: ถูกต้องของสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะซึ่งการที่คุณได้เข้าไปอบรมเนี่ยนะคะมันจะเริ่มแล้วนะ2กันยายนนี้แล้วก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะเข้มข้นแน่นอนตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะที่คุณจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านอาเซียนเลยนะคะมือหนึ่งของเมืองไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้เหมือนกับว่า hand on จากคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆแล้วก็คุณจะได้นำไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะพาคุณเนี่ยนะคะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเทรนด์ AI AI for CEO มันจะเป็นยังไงแล้วก็มาพร้อมกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะก็สมัครกันได้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายค่ะเข้าอบรมท่านละ 59,000 บาทเริ่มสมัครมาแล้วนะคะจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะ29สิงหาคือวันดีเดย์เดดไลน์จะไม่รับสมัครแล้วนะ
1: อ้าวใกล้นี่ใกล้แล้วอีก5วัน
6: อีก5วันนะเขาดาวทูโก5วันแล้วนะคะใครอยากจะสมัครรีบโทรมานะคะตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งสุดท้าย
1: ไม่ถึง29สิงหาคมหรอกเดี๋ยวก็เต็มละ
6: ใช่นะคะโทรมาค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: ค่ะเราตั้งใจจัดเตรียมหลักสูตรคัดสรรผู้รู้กูรูตัวจริงนะคะมาเล่าข้อมูลให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันแบบสนุกเข้มข้นได้สาระแล้วใน1สัปดาห์เวลาไปเรียนเนี่ยไปนี่ไปทีไปเต็มวันนะไม่ใช่ 2-3 ชั่วโมง
6: ค่ะ
1: นะคะทั้งวันมีอาหารกลางวันอีก
6: ถูกต้องแล้วก็จะได้เจอแบบคอนเนคชั่นต่างๆเจอเพื่อนๆ
1: นะคะ
6: ที่จะต่อยอดกัน
1: กลายเป็นสนุกสนานกันต่อไปอีกนะคะเป็นคอเดียวกันว่างั้นแหละเอาละค่ะในช่วงนี้ท่านใดที่เป็นคอเดียวกันกับอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะอาจารย์มาแล้วติเพื่อก่อ constructiveCriticism นะคะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงสำเร็จ EP 4444อาจารย์มาแล้วค่ะ

0: อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: กราบสวัสดีอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณบุญเองอาเซียนทุกท่านครับ
1: เปิดตัวอลังการพอไหมคะอาจารย์
2: เสียงเอ็กโคเลย

0: Grounded
1: ครับต้องย้อนความให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยฟังประโยคนี้คือเวลาผมพูดผมจะชี้เห็นว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็คุณอิสรีเคยทิ้งท้ายไว้ตอนหนึ่งประชาชนคนไทยมองมาจากดาวอังคารก็เห็นปัญหาเหล่านี้นะทำไมผู้บริหารมองไม่เห็นบ้างก็เลยต้องแซวว่าจัดไปจากดาวอังคารหรือเปล่า
0: แซวแล้วก็แซวแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวทางนะคะ
1: ก็เหมือนหลายๆเรื่องนะครับมันก็พัวพันอยู่วันนี้จะขออนุญาตปิดจ็อบนะครับเรื่องราชการไทยไปรูปแบบไหนถึงสำเร็จเพราะว่าถ้าพูดยาวไปยากไปเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลครับให้ฟังเอาสั้นๆก่อนแล้วถ้าเขาสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์รัฐประเสริฐเนี่ยผมไปเจอท่านที่งานบรรยายที่จุฬานะครับก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันท่านเป็นในฐานะอาวุโสและเกษียณละสนใจเรื่องธรรมาภิบาลคอร์รัปชันเมื่อเช้าส่งไลน์ไปท่านว่ามีรายการนี้ท่านเข้ามาฟังแล้วพอคุณน้ำหวานทักว่าเอ๊ะรอฟังหรือเปล่าท่านกลับมาตอบกลับนะครับลองดู นะครับ ก็บอกแล้วรายการนี้ผู้ใหญ่ฟังเยอะผู้ใหญ่ฟังเยอะนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ4ตอนละผมพูดถึง AI กับราชการไทยแล้วก็3ตอนที่ผ่านมาผมพูดถึงราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จวันนี้ขออนุญาตปิดจ็อบรวมเอาหลายๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับมาขบวดให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังสักทีเดียวตรงนี
0: ้ last episode แล้วล่ะคะอาจารย์
1: ครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้คงกลับมาเรื่อยๆเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มแต่ว่าวันนี้จะให้เห็นภาพรวมนิดนึงนะครับที่ผ่านมาค่อนข้างลงรายละเอียดนิดนึงนะครับประการที่1ก็คือไทยเราประกาศปฏิรูปตั้งแต่ปี2530แล้วนะครับปีนี้2519ก็จะ70ก็40ปีละนะครับเราไม่ไปไหนเลยเราอยู่กับที่อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราได้คือศัพท์ใหม่ๆเท่านั้นเองเนาะสมัยแรกเราใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐการแปรรูปตอนนั้นคำว่า privatization กำลังดังพอ2540เป็นต้นมาหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็บอกเราจะปฏิรูประบบราชการเราจะบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แล้วเราก็อยู่ที่เดิมนะครับช่วง557เป็นต้นมานะครับเราพูดถึงการกิโยตินกฎหมายเราบอกเราจะมีรัฐบาลดิจิตัลอันนั้นในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมายุคปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าแนวทางการเป็นรูประบบราชการเป็นรูประบบการบริหารจัดการและกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐบางทีก็มีศัพท์สังติดมานะคุณอิสรีคุณอัญพัฒน์เช่น Lean Government Data Driven Government AI Integration คำโกโก้พวกนี้ใส่เข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมพูดไป40ปีเนี่ยเราไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งของการเป็นรูปราชการที่เราพูดมา40ปีคือเราจะลดกำลังคนเราจะเลือกขนาดรัฐบาลที่เหมาะสมท่านผู้ฟังครับจริงอยู่เราสามารถตรึงจำนวนข้าราชการประจำได้เนาะตัวเลขที่ผมเห็น2549เนี่ยเรามีข้าราชการประจำ 1,620,000 คนนะครับปัจจุบันเรามีข้าราชการประจำ 1,730,000 คนดูเพิ่มไม่เยอะแต่อย่างที่เคยเล่าไปแล้วเราไปบวมอยู่ที่พนักงานราชการนะครับวันนี้โดยรวมๆทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการทั้งลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย20ปีที่แล้วเรามี 2,270,000 คน 2,200,000 ตัวเลขกลมๆตอนนี้เรามี 3,100,000 คนนะมันไปแอบบวมตรงนี้ซึ่งหลายๆประเทศก็มีปัญหาแบบนี้แต่เราไม่เห็นหรือเปล่าหรือเราไม่รู้หรือเปล่านะครับหรือดาวอังคารมันไกลไปหรือเปล่าเราไม่เห็นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือภายใต้ข้าราชการที่ฟิกอยู่ที่เหลือไปจ้างอย่างอื่นเนี่ยนะครับข้าราชการที่น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันไปบวมที่หัวเนาะหมายความว่าผู้บริหารเยอะขึ้นแต่ว่าลูกน้องน้อยลงคนทำงานคนลงมือจริงๆเนี่ยน้อยระดับนั่งพูดให้นโยบายเนี่ยมันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการผู้น้อยเขาบ่นเหมือนกันว่าโอ้โหเจ้านายเยอะมากนะแต่คนทำจริงๆน้อยนี่เป็นปัญหาใหญ่มันเป็นถ้าดูเป็นรูปพีระมิดมันก็จะเป็นรูปพีระมิดแบบคว่ำนะคุณอิสรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่เราเจอปัจจุบันนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพภาครัฐไม่ว่าจะวัดโดยตัวไหนก็ตามเนี่ยเราค่อนข้างมีช่องว่างให้ปรับปรุงเยอะถ้าจะวัดด้วย IMD นะครับที่เขาวัดประสิทธิภาพภาครัฐในที่ปรากฏอยู่ในดัชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่เขาวัดกันทุกปีเนี่ยจาก70ประเทศล่าสุดเราอยู่ที่32ก็ค่อนข้างอยู่ระดับเนี้ย นะครับแต่จุดอ่อนของเราอยู่ที่การกำกับดูแลภาครัฐและความโปร่งใสซึ่งอันดับอยู่ที่50กว่า

0: ะครับก็แปลว่าประสิทธิภาพภาครัฐที่วัดโดย AMD เนี่ยเราก็อยู่กลางกลางไม่ค่อยดีนะครับกลางกลางแต่ไม่ค่อยดีดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดโดยองค์การสหประชาชาติจาก193ประเทศเราอยู่ที่52ด้วยขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยพัฒนาการเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณ25บวกลบท่านผู้ฟังอันนี้เราอยู่ที่52นะครับดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐที่ธนาคารโลกวัดเราอยู่เปอร์เซ็นต์ไทยที่ประมาณ58ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันมี42% เนี่ยดีกว่าเรานะครับเราอยู่ที่58ประมาณนั้นส่วนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันเนี่ยเราอยู่ที่116ประเทศจาก180กว่าประเทศที่เขาวัดกันอันนี้ถดถอยจนน่ากังวลเพราะล่าสุดเราได้33คะแนนเต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่า40ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปภาครัฐเราล้มเหลวนะครับเราไม่ไปไหนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปกันได้ไกลทีนี้ผมเคยนำเรียนแล้วว่าจังหวะเนี้ยครับเหมาะสมมากที่เราจะต้องปฏิรูประบบราชการเหตุผลมันมีก็คือ1ตัวบีบนะหมากบังคับก็คืองบประมาณภาครัฐเห็นแล้ววันนี้ตันละงบประมาณรัฐบาลถ้าไม่ปฏิรูปตอนนี้เราจะไม่มีงบเหลือไปลงทุนนะลงทุนในคนลงทุนในวิจัยและพัฒนาที่มันจะสร้างรายได้แต่เราไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปที่ภาคราชการซะเยอะอันที่สองตะกี้ได้พูดละประสิทธิภาพของภาครัฐเราไม่ดีเราต้องถือโอกาสปรับปรุงซะเที่ยวนี้นะครับอันที่สามตอนนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์มาแล้วนะครับซึ่งมันมีทั้ง generative AI ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มี agent AI ที่ทำงานแทนเราจริงๆมี agentic AI ที่คุม agent AI อีกทีโลกเขาไปไกลมากนะครับแต่ว่าเรายังไม่เริ่มเลยนะครับในคำประกาศของภาครัฐที่พูดมาถึงเรื่องการเป็นรูปราชการเนี่ยเราพูดได้แค่ว่าเราจะ AI มาทำงานธุรการแทนข้าราชการอันนี้ก็เป็นอะไรที่เบาหวิวมากเมื่อเปรียบเทียบกับเอสโตเนียสิงคโปร์ที่เคยได้เล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจังหวะเหมาะสมที่สุดที่จะปฏิรูประบบราชการของเรานะครับทั้งเป็นเหตุผลภาคบังคับและเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพอมาถึงตรงนี้คำถามในใจคุณอิศรีคุณเอกพัฒน์หรือท่านผู้ฟังคือว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีเติบโตก็ไม่เติบโตงบประมาณก็น้อยเนี่ยเราจะมีเงินที่ไหนหรือเราควรจะสนใจเรื่องปฏิรูปไหมหรือเราควรจะสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนเราควรจะเอางบประมาณมาทำไทยช่วยไทย plus ต่อหรือว่าเราควรจะมาปฏิรูประบบราชการตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเอาบทเรียนของเกาหลีใต้ซึ่งได้แตะไปบ้างแล้วใน 3-4 ตอนที่แล้วก็คือหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งคุณอิศรีคุณนภัทรท่านผู้ฟังครับเราเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันไปฟาดแรงกับเอเชียหลายประเทศและประเทศที่โดนหนักที่สุดคือเกาหลีใต้เพราะตอนนั้นระบบราชการเขาคล้าสมัยเขายังโกงกันหนักแล้วโกงกันแบบบูรณาการเหมือนบ้านเราคือราชการพรรคการเมืองธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยร่วมกันโกงนะครับพอธุรกิจขนาดใหญ่ครอบครองธุรกิจเกือบทั้งหมดของประเทศที่เรียกว่าแชร์โบเนี่ยก็ไปซื้อสถาบันการเงินซื้อเสร็จเอาทรัพย์สินตัวเองไปปล่อยกู้ตีโป่งอะไรเงี้ยมันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งแบบบ้านเรานะครับรัฐก็ต้องมีเป็นหนี้ IMF นะครับอุตสาหกรรมก็สู้ไม่ได้นะครับในวิกฤตอันนั้นเราไม่ค่อยได้ทำเราประกาศจะทำนะเราประกาศจะไปรูปราชการอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะปฏิรูปกันนะเราใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการตอนนั้นเนี่ยแต่เกาหลีใต้เขาประกาศเหมือนกันแต่เขาทำนะครับเขาใช้ระบบนั้นเนี่ยในการรีอินจิเนียริ่งทั้งภาคการคลังคืองบประมาณแล้วก็เศรษฐกิจอันแรกเลยเนี่ยนะครับงบลงทุนตอนนั้นเนี่ยเขาชัดเจนเลยเขาไม่สร้างตึกไม่สร้างถนนไม่สร้างทางรถไฟแต่เขาบอกเอามาลงทุนในเศรษฐกิจฐานความรู้อะไรที่ไม่จำเป็นเขาตัดออกหมดเขาทุ่มงบไปที่กระทรวงศึกษาธิการเขาทุ่มงบไปที่การวิจัยและพัฒนาเขาทุ่มงบไปที่การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศแล้วเขาก็ลงทุนสร้างเซมิคอนดักเตอร์นะครับสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ในช่วงเช้าเนี่ยทั้งสองท่านก็ได้รายงานไปแล้วเนาะเรื่องชิปความจำที่เอ่ยชื่อบริษัทมาเนี่ยนะครับก็เป็นของเกาหลีซะสองบริษัทที่เขาไปได้ตอนนั้นแต่นั่นคือเป็นการลงทุนตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง
1: อ
0: ันที่สองที่เขาทำแล้วก็ได้ผลคือเขาหรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเป็น

0: ระบบแบบดิจิทัล 100% ที่เรียกว่า CONEPS นะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสที่สุดในโลกนะประหยัดเงินให้รัฐไปปีละหลายแสนล้านบาทแล้วเขาก็ถือโอกาสวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยครับขยายฐานภาษีแล้วก็ดึงแรงงานนอกระบบพวกที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าระบบภาษีมาเสียภาษีซะนะครับซึ่งมีทั้งกฎหมายบังคับแล้วก็มีแรงจูงใจให้ทั้งสิทธิประโยชน์ใช้ทั้งภาคบังคับรวมกันเนี่ยครับเขาทำ 3-4 เรื่องในจังหวะที่เขามีภาวะวิกฤตนะครับแล้วเขาก็สามารถชำระหนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดนะครับเปลี่ยนงบที่มีอยู่น้อยเอามาลงทุนสร้างนวัตกรรมแล้วก็ GDP เขาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในที่สุดอันนี้เขาทำแบบเรียกว่าไม่ง่ายเลยเนาะแล้วก็ด้วยระบบไอ้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบดิจิทัล 100% เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันทำให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเขาดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับเซฟเงินอย่างที่บอกว่าเซฟเงินได้ปีละเป็นแสนแสนแล้วระบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ออนไลน์น
1: ะ
0: แต่เขาเอา AI เข้ามาช่วยมาดูว่าใครยื่นยังไงไอ้คนยื่นมันพัวพันกันไห
1: ม
0: แล้วก็ลิงก์กับระบบธนาคารลิงก์กับระบบภาษีนะครับทำให้ภาครัฐถึงแม้ว่าจะอยากคอร์รัปชันก็ไม่มีโอกาสที่จะคอร์รัปชันเลยนะครับวุฒิยื่นราคาคุณอิศรีคุณนภัทรผมโอหัวกันไปยื่นราคาเขาดูย้อนหลังเลยว่าพวกเราอยู่บริษัทไหนในนามบริษัทไหนถือหุ้นคว้ากันหรือเปล่าราคาที่ยื่นเป็นยังไงการไปประมูลในอดีตเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำและสำเร็จแบบเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเรื่องไทมิ่งไม่ใช่ปัญหานะครับตรงกันข้ามกับเป็นไทมิ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำช่วงนี้นะครับโดยสรุปของเกาหลีใต้ที่เราควรจะทำนะครับเอางบลงทุนมาลงทุนในสิ่งที่สร้างอนาคตนะครับตึกรามบ้านช่องไอ้ตึกอะไรทั้งหลายยกเลิกลงทุนในเน็ตเวิร์กและอินโนเวชันลดการรั่วไหลของงบประมาณจากการคอร์รัปชันด้วยการทำระบบการประมูลที่เป็นดิจิทัลนะครับเรื่อง e-bidding ของเราไม่ต้องมาพูดถึงนะครับคนละเรื่องกับเขาเลยทีเดียวและสุดท้ายต้องดึงคนนอกระบบให้เข้าสู่ระบบไม่เช่นนั้นแล้วรัฐก็ไม่มีรายได้ในการที่จะเอามาพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็น3กรอบหลักๆเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาต่อกันว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาฟังต่อช่วงหน้านะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN เช้านี้นะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วก็เจาะลึกเลยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับพอดีใน Facebook คุณอารีนาใช่ไหมถามว่าผู้นำเกาหลีใต้ตอนนั้นคือใครตอนนั้นคือประธานกิมแดจุงครับนะครับท่านก็มารื้อฟื้นตรงนั้นแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ริเริ่มการปราบคอร์รัปชันในเกาหลีใต้ในสังคมอุปถัมภ์ด้วยท่านไปนำระบบการปราบคอร์รัปชันจากฮ่องกง ICAC มาใช้ซึ่งก็ทั่วโลกคิดกันแต่พอเอามาเป็น K คือ Korea ICAC เนี่ยไม่สำเร็จเพราะเป็นสังคมอุปถัมภ์นะครับเจ้านายช่วยลูกน้องลูกน้องปกปิดเจ้านายเนี่ยในอีก 4-5 ปีต่อมาในสมัยประธานโนมูเฮียนคนต่อมาก็มาปรับระบบปฏิรูปที่เรียก ACRC ให้สามารถปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ได้แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนที่เขาเริ่มก่อตั้ง KICAC เนี่ยเขาได้45คะแนนเต็มร้อยตอนนั้นเราได้32คะแนนเต็มร้อยนะครับวันนี้เราได้33คะแนนเต็มร้อยกุกกิกกุกกิกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเกาหลีใต้ไป63คะแนนเต็มร้อยนะครับโปร่งใสขึ้นมากแล้วทำให้หลายๆอย่างเขาดีขึ้นนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำและเอาเทคโนโลยีมาลดจำนวนข้าราชการได้ดีได้เคยเล่าไปแล้วก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเหมือนเราเลยครับตอนเขาจะบอกว่าลดข้าราชการเขาก็ไปแอบจ้างพนักงานข้างนอกมาทำงานแบบบ้านเราเขาก็เลยตั้งหน่วยงานกลางก็คือ Government Digital Service นะครับ GDS Government Digital Service เอามาและเอามาทำงานแทนงานธุรการทั้งหมดของทุกหน่วยราชการนะครับเขาเริ่มเล็กๆครับเขามีทีมเล็กๆมีไม่กี่คนนะครับจากเอาภาคเอกชนกับภาครัฐมาช่วยกันนะครับพอเริ่มไปสัก 4-5 ปีพอเริ่มไปพอรู้ว่าประหยัดได้นะครับเขาก็เอาไปใช้จริงแล้วก็บังคับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาระบบเนี่ยคุณไม่ต้องทำเองระบบ IT เนี่ยเอา GDS เนี่ยเอา Government Digital Service เนี่ยไปทำให้นะครับแล้วก็รวมงบประมาณ IT ของทุกที่มาเพราะฉะนั้นพ พวกพนักงานธุรการทั้งหลายหมดไม่เหลือเลยครับ

0: แล้วภายใน5ปีเขาก็ขึ้นสหราชอาณาจักรก็ขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกได้เรียบร้อยนะครับเว็บไซต์แม้กระทั่งเว็บไซต์ทุกหน่วยราชการยังมารวมไว้อยู่ที่เดียวชื่อ gov.uk ท่านผู้ฟังลองไปดูนะครับ gov แล้วก็ .uk เป็นที่ที่จะได้บริการและข้อมูลจากภาครัฐที่ดีที่สุดอันนั้นเขาก็ทำให้ดูแล้วเราก็ทำอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราน่าจะเรียนรู้คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ1 2 3ของโลกนะครับในแง่ประสิทธิภาพของภาครัฐเขาทำอยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันครับอันที่1เขาบริหารภาครัฐด้วยค่านิยมภาคเอกชนนะครับเขาไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์เขาไม่ได้เป็นฟาซิลิเตอร์นะครับไม่ใช่ผู้บังคับกฎหมายไม่ใช่คนอำนวยความสะดวกแต่เขาเป็น enabler เป็นผู้บริการที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเขาใช้คำนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ในการเขียนเขาใช้คำว่า enabler นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอทำได้แบบนั้นจริงเนี่ยพอได้คนที่ดีจริงเข้ามาเนี่ยเขาก็ให้ค่าตอบแทนที่สูงและการส่งเสริมคนการทำให้คนเติบโตก็ใช้ระบบคุณธรรม 100% อันที่สองแน่นอนเขายุบคนเขาเรื่องคนนี่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเขาไม่ยอมเลยนะครับแล้วเขาบีบให้ทุกหน่วยงานต้องเอา IT เอานวัตกรรมมาแทนคนนะครับคนเพิ่มไม่ได้แน่นอนจะเอาคนใหม่มา1คนต้องไล่คนเก่าออก1คนหรือต้องรอคนเก่าออกมากไปกว่านั้นระบบราชการเขายังสามารถคนทำงานข้ามหน่วยงานได้นะครับเพราะคนเก่งๆบางทีสาย IT สายเทคสายสื่อสารเนี่ยเขาโยกไปช่วยงานอีกหน่วยงานนึงได้เลยนะครับเขาไม่ต้องจำเป็นต้องไปรับคนใหม่หน่วยงานนี้อยากทำไอทีแต่ไม่มีคนเก่งไปโยกคนจากหน่วยงานอื่นๆมาแล้วก็แอปพลิเคชันเขามีระบบที่หลังบ้านผูกกันหมดนะครับมีแอปเดียวคือ Live SG นะครับคุณอิสรี Live ที่ LIFV Live แล้วก็ SG คือสิงคโปร์เนี่ยหลังบ้านผูกกันหมดได้เล่าไปแล้วถ้าลูกเกิดคนหนึ่งไปแจ้งเกิดลูกแค่เข้าไปที่แอปเนี่ยมันจะลงทะเบียนเกิดอัตโนมัติลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมันจะเชื่อมโยงการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอันนี้เขาทำแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะให้รางวัลหน่วยงานนี้นะครับทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ประชาชนหน่วยงานนี้โลกกฎหมายได้ดีหน่วยงานนั้นทำได้ดีเนี่ยให้รางวัลนะครับยืดหยุ่นเรื่อยๆแล้วเขาก็มีแพร์ AI นะครับเป็นผู้ช่วยราชการซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ออกแบบเองเป็นผู้ช่วยราชการทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะลีนให้เล็กๆเอา AI เอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยนะครับเราต้องกิโยตินกฎหมายถ้าไม่กิโยตินกฎหมายเนี่ยนะครับภาครัฐก็จะบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่ต้องทำต้องเป็นกระดาษต้องมีลายเซ็นสดต้องมีตราประทับแล้วเราก็มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเป็นหมื่นฉบับเป็นอยู่ที่ต้องแก้นะครับเกาหลีใต้เขาก็ทำแบบนี้เขาทำพร้อมๆกันในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งอะครับทำในช่วงที่เขาลดงบประมาณนะครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จเพราะเขาขีดเส้นใต้เลยต้องลดกฎหมายไปครึ่งหนึ่งถ้าเอาจำนวนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเขาก็บีบของเราใช้วิธีไปถามหน่วยงานสิกฎหมายไหนของเธอที่เก่าอยากจะปรับปรุงบ้างอยากจะยกเลิกบ้างระเบียบอะไรของเธอที่เก่าอยากจะลดยกเลิกบ้างไม่มีหน่วยงานไหนยอมรับเลยว่ากฎหมายชั้นเยอะไประเบียบชั้นเยอะไปเพราะกฎหมายและระเบียบคืออำนาจของหน่วยราชการเพราะฉะนั้นต้องกิโยตินกฎหมายให้เด็ดขาดซึ่งเกาหลีใต้ทำให้เป็นแล้วอีกอันนึงการคิดการทำงานของภาครัฐเรายังเป็นไซโลอยู่นะครับพอความคิดการทำงานเป็นไซโลหน่วยงานชั้นก็หน่วยงานชั้นหน่วยงานเธอก็หน่วยงานเธอไม่ยุ่งกันเวลาจัดระบบไอทีมันก็เป็นไซโลอีกนะครับต่างคนต่างจัดซื้อคนละระบบหลังบ้านก็เลยเชื่อมกันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีของอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยมารื้อหลังบ้านให้หมดงบไอทีเอามารวมกันไว้ที่เดียวถึงจะแก้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าทำสองเรื่องนี้หลักๆเนี่ยมันจะแก้ได้นะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะสรุปก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ก็คือว่า เราต้องหาให้เจอนะครับ40ปีที่ผ่านมาทำไมเราปฏิรูปราชการแล้วล้มเหลวถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เราตั้งเป้าใหม่เราล้มเหลวแน่ๆนะครับ mm-hmm. ถ้าตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวเราจะปฏิรูปสำเร็จอันที่สองบทเรียนดีๆในต่างประเทศเยอะมากทุกเรื่องปัญหาที่เราปฏิรูประบบราชการไม่สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วทุกตัวอย่างไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยเจอแล้วประเทศอื่นไม่เคยเจอไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยแก้ไม่ได้แล้วหลายๆประเทศเขาแก้ไม่ได
1: ้ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
1: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คริมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายนะครับมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก่อนที่จะคุยเรื่องข่าวต่างๆขอเพิ่มเติมสักนิดนึงอันนี้เขาถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะคุณเก๋
2: ค่ะ
1: โค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายนะคะซึ่งก็คาดว่าวัน2วันนี้น่าจะเรียบแล้วล่ะนะคะแต่ก็คือแจ้งไว้สำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ยังรีรอโดย15สัปดาห์เต็มนะเราเริ่มอบรม2กันยายนซึ่งก็ใกล้แล้วล่ะอันนี้เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในเรื่องของเศรษฐกิจรอบด้านโดยเฉพาะในอาเซียนนะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยซึ่งมารวมอยู่ในหลักสูตรนี้นั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO แล้วก็กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะเปิดรับสมัครถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะคะสอบถามได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649นะคะ
2: อืมค่ะ
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของ MCOT แต่เรื่องไม่ดีในช่วงปลายสัปดาห์มีหลายเรื่องมาก
2: ค่ะ
1: คุณเก๋ช่วงก่อนหน้านี้ที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเราจะเห็นเลยนะว่าในรัฐบาลอนุทิน2คณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
2: ค่ะ
1: นะคะมีความต่อเนื่องแล้วก็ไปกันเวลาไปก็คือยกไปเป็นทีมเลยมีหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะไปต่างประเทศโดยเราก็คาดหวังนอกเหนือจากเรื่องของการเชื่อมสัมพันธไมตรีเรายังหวังเรื่องของการเปิดตลาดแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของการค้าการลงทุนนะแล้วก็เรื่องของพลังงานและความมั่นคงหลายๆด้านแต่ปรากฏว่าพอการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงหลายวันหลังมีเหตุการณ์ทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากน้ำมือมนุษย์ต่อเนื่องนะเพราะเป็นช่วงฤดูที่บางจุดเริ่มมีน้ำท่วมนะแล้วก็ทางอุตุก็มีการเตือนตลอดนะในช่วงระยะนี้สำหรับเรื่องของสภาพอากาศซึ่งในช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็โดนด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดก็เรียกว่ามีฝนถล่มในหลายพื้นที่เหมือนกันนะซึ่งประเด็นที่เราติดตามกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมน่านแล้วก็ระยะหลังมันก็จะมีคือคำที่คนนึกว่ามันท่วมซ้ำมันท่วมซ้ำสองครั้งสามครั้งอย่างไรก็ตามในครั้งนี้นะคะมีการมอบหมายให้กับรองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันเป็นประธานในเรื่องของการดูแลในส่วนของภาคเหนือที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็มีการรวบรวมเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งทางด้านคุณยศชนันเองเนี่ยนะครับก็ใช้เรียกว่าเป็นโมเดลของทางตอนที่ก็เรียกว่าเชียงรายโมเดลเพราะว่าเรานึกถึงระบบเลยตั้งแต่ช่วงที่มีการเกิดเหตุจะต้องมีหน่วยงานไหนช่วยเหลือแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาไม่ให้มันล่าช้าเหมือนในครั้งก่อนๆ นะคะสิ่งที่ในส่วนของแนวคิดของคุณยศชนันที่ใช้ก็คือเรื่องของ

0: คือเขามาเอามาใช้เป็นต้นแบบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันเรียกว่าบูรณาการและโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูนี่สำคัญมากก็มีการประสานหน่วยงานนอกจากปภ.ก็จะมีทางด้านของหน่วยงานฐานพัฒนาซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในหลายๆจุดนี้ก็มีความชำนาญในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็มีการประสานในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเห็นเขาบอกว่าใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยเพราะว่าคุณยศนันท์เป็นอาจารย์เก่าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีการระดมสรรพกำลังทั้งมันสมอง
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วย
1: คือไปตั้งซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านเลยนะคะแล้วก็รวมแล้วก็บูรณาการเนี่ยหลายๆกระทรวงนะคะเข้าใจว่าน่าจะมีถึง6กระทรวงด้วยกันนะคะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีวอเนี่ยท่านก็ไปสั่งการเองเลยนะใช่ค่ะก็คือถึงขนาดแบบว่าคุณอนุทินอ่ะชมคุณยศชนันท์เลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็บอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยโอ้โหทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เลยเป้าหมายสำคัญก็คือเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะแล้วก็มีการกล่าวชื่นชมคุณยศชนันท์ด้วยนะบอกว่าเข้ามาบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ประสานงานกับหลายหน่วยกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างใกล้ชิดจนสถานการณ์เนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องเตรียมเดินหน้าเรื่องของมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็นำเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาถอดบทเรียนด้วยเพื่อที่จะเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพในการรับมือกับน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็ภัยพิบัติในอนาคตนะคะจะบอกว่าไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวนะคะที่ชมจริงๆเนี่ยอย่างฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกเลยบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยทำงานได้ดีนะคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจากการติดตามสถานการณ์ต้องชมเชยคือคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ระบุชื่อนะแต่ใช้คำว่าจากการติดตามสถานการณ์ต้องชมเชยบรรดารัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็รวมไปถึงขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ด้วยก็มองว่าการทำงานในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างมีเอกภาพอย่างมากอยากให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการฟื้นฟูความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติที่อื่นแล้วก็จะสามารถใช้สถานการณ์แบบนี้ค่ะเป็นบทเรียนเป็นรูปแบบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปด้วย
0: แนวคิดสำคัญเนี่ยนะคะของเชียงรายโมเดลที่เขาใช้กันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็เตรียมรับมือในเรื่องการฟื้นฟูเมืองแล้วก็รับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนจริงๆแล้วลักษณะของน่านกับจังหวัดอื่นๆอาจจะมีความแตกต่างบางจังหวัดเป็นแอ่งอย่างหาดใหญ่เนี่ยเป็นแอ่งเวลาน้ำทะลักเข้ามามันจะค้างแล้วก็มีระดับสูงขึ้นแล้วค้างอยู่นะคะแต่ว่าอย่างของหน้านี่ลงมาท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่านทางเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของจุดที่เหมือนเป็นร่องแล้วก็รวมเส้นทางน้ำหลายเส้นแล้วก็เวลาที่มีน้ำหลากมามันก็จะตูมลงมานะคะอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงเพื่อที่จะใช้เป็นต้นแบบในด้านอื่นๆในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่สามารถจะนำมาใช้ในพื้นที่อื่นๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในเรื่องของการดูแลภัยพิบัติที่น่านแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ปรากฏว่ามันมีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมาซึ่งหลายๆท่านติดตามอาจจะ2วันไม่ได้ติดตามข่าวพอดูข่าวก็อาจจะตกใจมากเรื่องของการก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถึง51จุดนะในช่วงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดนี้โอ้โหกระจายกันหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุนี้เข้าใจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังไม่กลับนะแล้วก็กลับมาหลังจากนั้นก็มานั่งเขาเรียกว่าเป็นหัวโต๊ะตั้งแต่เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ไฟใต้นะคะ

0: แล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นทางด้านผู้อำนวยการข่าวกรองประเมินสถานการณ์ในประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กล่าวถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดมีการประเมินไว้3สาเหตุหลักก็คือประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงปลายตุลาคมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์สร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาซึ่งถ้าเกิดว่าทางภาครัฐนั้นรีบเข้าไปเจรจาก็อาจจะเสียเปรียบแล้วก็ต้องรีบยอมรับข้อเสนอของกลุ่มก่อเหตุเพื่อส่งผลให้เราได้รับความเสียหายดังนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องวางแผนว่าจะต้องเตรียมการเจรจาอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นที่สองนะเป็นช่วงใกล้การสับเปลี่ยนกำลังของทางกองทัพคือทหารอาจจะมองว่าเป็นช่องว่างการก่อเหตุนั้นก็เป็นการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุในครั้งนี้จำนวนจุดมากๆนี่เป็นลักษณะของการก่อกวนเช่นในยะลาแล้วก็มีหลากหลายมิติในการก่อเหตุอีกด้วยนะคะบางจุดก็จะเป็นการก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์โดยเห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะแล้วก็การเผาสถานที่รวมถึงรถของทางราชการก็จะต้องนำมาประเมินอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆประเด็นที่3เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ของที่เตรียมอาจจะเสียหายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่มีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุมากขนาดนี้นะคะซึ่งทางด้านผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะบอกว่าบางครั้งคือประเด็นต่างๆเหล่านี้มันบางทีมันก็ไม่มีการบอกล่วงหน้านะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าวางแผนตรงนี้มันเวลามันจะตรงกันหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีมันก็อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่ามีการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายในบางจุดนะคะเช่นที่ยะลานี่ว่ามีการวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องของการก่อกวนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์เรื่องการจับสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามีการจับกลุ่มกรณีสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ที่ปัตตานี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดมันต้องมีการจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่กลุ่มใครเชื่อมโยงกลุ่มไหนพื้นที่ไหนแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นอะไรที่สำคัญซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: คือท่านบอกว่าข้อสงสัยว่าทำไมเหตุรุนแรงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลปราบปรามยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะพอข่าวกรองยอมรับนะคะว่ามีส่วนโดยเฉพาะบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสปัตตานีเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับว่ามีเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดเป็นจำนวนมากเลยขณะที่ยะลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหตุในลักษณะในการก่อกวนนะคะก็ต้องแยกเป็นรายพื้นที่ไปแล้วก็จำแนกว่าเป็นการกระทำของกลุ่มใดก่อนที่จะมีการสรุปเรื่องของความเชื่อมโยงส่วนเรื่องของการระบุผู้ก่อเหตุนะคะคุณธนัทก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจริงๆอ่ะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงต้องรอเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเสียก่อนนะคะด้านมาตรการหลังจากนี้คงจะต้องทบทวนแล้วก็จัดกำลังแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยรวมไปถึงอาจจะนำประเด็นเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยนะคะเห็นว่านะคะอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของแนวคิดพื้นที่ปลอดภัยด้วยค่ะเพื่อให้ทางคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลหารือกับฝ่ายทหารในพื้นที่เพื่อที่จะกำหนดเรื่องของแนวทางร่วมกันด้วยนะคะขณะเดียวกันท่านก็บอกว่ามาเลเซียเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญด้วยในฐานะผู้อำนวยการนะคะความสะดวกในเรื่องของกระบวนการในการพูดคุยฝ่ายไทยก็อาจจะต้องขอความร่วมมือเพิ่มในการควบคุมชายแดนป้องกันผู้ก่อเหตุข้ามไประหว่าง2ประเทศแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังแนวชายแดนด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์เองนะคะท่านก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการถกฝ่ายความมั่นคงด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าหลายจุดเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงออกมายอมรับว่ารู้ล่วงหน้า

0: แต่คาดการไม่ดีพอคำนี้ล่ะค่ะต้องเรียกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปประชุมกันเพื่อให้เกิดความรัดกุมนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะเพื่อให้หน่วยข่าวของเราเนี่ยมีความแม่นยำเพียงพอนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลายจุดแล้วมันก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะต้องมีการเร่งประเมินเลยเพราะว่ามีการยอมรับว่าหน่วยข่าวกองเนี่ยมีข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อเหตุแต่ยังประเมินช่วงเวลาแล้วก็รูปแบบเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยได้แม่นยำยังไม่เพียงพอนะคะทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสมช.สำนักข่าวกรองแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดแนวทางในการรับมือระยะต่อไปด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยก็คือรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพออันนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงนะคะอาจจะทราบว่ามีเรื่องของการเตรียมปฏิบัติการแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะลงมือเมื่อใดและเหตุเนี่ยมันกระจายไปในหลายพื้นที่ทำให้ว่าแม้ว่าจะมีข่าวกรองแต่ก็ไม่สามารถนำข้อมูลไปสู่การป้องกันได้นะคะก็ต้องกลับมาทบทวนทั้งระบบเลยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าคือตามไม่ทันข่าวสารของผู้ก่อเหตุซึ่งหลายๆท่านที่วิเคราะห์นี่มันน่าจะเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายได้ไหมเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่ามีคนร้องนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเหตุการณ์ที่ชาวบ้านแล้วก็เยาวชนที่จันแนะค่ะอำเภอจันแนะนี่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะคะมีการกล่าวอ้างแล้วก็ประเด็นนี้มันกระจายออกมานะคะว่าถูกกระสุนยิงใส่ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็กล่าวอ้างว่ามีการยิงมาจากบนเฮลิคอปเตอร์ซึ่งทหารบินปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะทั้งฝั่งผู้ที่กล่าวหาเนี่ยเราสรุปประเด็นเข้ามาว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามีทั้งผู้แทนหลายๆท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะฝั่งผู้กล่าวหาบอกว่าคือมีคนเจ็บแล้วก็บอกว่าชาวบ้านและผู้ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าถูกยิงมาจากที่สูงคือเฮลิคอปเตอร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็แม้จะพยายามแสดงตนแต่ว่าก็ยังถูกยิงซึ่งอันนี้มันเป็นหลักฐานที่สามารถใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจสอบได้ยิงจากมุมสูงมาเนี่ยบาดแผลอะไรต่างๆมันก็อาจจะตรวจสอบได้ง่ายนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งกองทัพคือพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาค4นะคะไม่ได้ไม่มีสิออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุว่าหากเป็นการยิงปืนกลจากอากาศยานจริงผู้ได้รับบาดเจ็บคงไม่รอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระบุว่าต้องรอการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็รูกระสุนคือร่องรอยเนี่ยยิงจากที่สูงเนี่ยลงที่ต่ำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจากแนวราบที
0: ่
1: ยิงเข้าใส่กันเนี่ยนะวิธีกระสุนมันจะทำให้เห็นจะให้ทราบว่ามาจากด้านใดกันแน่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะคะคือถ้าท่านที่ติดตามเหตุการณ์ทางภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของความรุนแรงนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีอยู่เป็นประจำเป็นลักษณะเรื่องเล่าที่มักเกิดขึ้นแทบทุกครั้งใน3จังหวัดชายแดนใต้ดิฉันได้ยินบ่อยนะคือติดตามข่าวเพราะว่าสมัยก่อนมีโอกาสลงพื้นที่ไปในช่วงทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นมันจะอย่างที่บอกอะก็คือร่องรอยมันสามารถที่จะดูได้ถึงจะไม่โดนคนโดนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นโดนเสาบ้าน
0: ค่ะ
1: โดนกำแพงบ้านมันก็จะเห็นร่องรอยชัดเจน
0: มันมีอาจจะมีเรื่องของวิถีกระสุนอะไรแบบนี้ที่อาจจะตามหลักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้อย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของแนวกระสุนเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เฮลิคอปเตอร์มักจะใช้เป็นลักษณะของปืนกล
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็กระสุนมักจะมีขนาดใหญ่นะแล้วอนุภาพร้ายแรงมักจะร้ายแรงแล้วก็มักจะเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: ในช่วงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสมพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: อันนี้เป็นเหตุร้ายเจอกันก็คุยแต่เรื่องร้ายๆเนา
1: ะเป็นต้นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยมีข่าวดีสักเท่าไหร่เลยนะ
0: ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ
1: ค่ะ
0: ดร.กิฟในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่ามีเหตุร้ายที่ภาคใต้3จังหวัดภาคใต้มีสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยมีการทั้งทำลายรางรถไฟเผาตรงเสาไฟฟ้าของหลวงเผาสันที่ราชการนะอะไรต่างๆหลายจุดประมาณ51จุดด้วยกันนะแล้วก็มีปรากฏว่ามีวัยรุ่นที่ถูกกระสุนปืนแล้วก็อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยน้องเนี่ยออกไปดูไฟไหม้อะค่ะกับพี่ชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลว่ายกมือแสดงคือเหมือนกับโบกแหละว่าไม่ได้เป็นคนร้ายประมาณนี้นะครับบอกว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของทางเจ้าหน้าที่ทั้งที่ยกมือแสดงตัวแล้วมันก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในช่วงหลังจากนั้นแต่ตอนนี้น้องม.2ท่านนี้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วทางกองทัพแล้วก็กอ.รมน.ยืนยันว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ส่วนทางอาวุธเนี่ยค่ะนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญอาวุธให้ความเห็นว่าปกติเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นอาวุธประจำเฮลิคอปเตอร์จะเป็นอาวุธที่มีอนุภาครุนแรงร้ายแรงแล้วก็เป็นลักษณะแบบปืนกลคือไม่ได้ยิงทีละนัดน่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีถ้ามีจริงสภาพบาดแผลและร่องรอยบนพื้นถนนจะมีความเสียหายขนาดใหญ่แล้วก็จำนวนนัดของกระสุนจะมากกว่านี้คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนที่มาจากทิศทางอื่นหรือประเด็นอื่นมากกว่าเช่นปืนลั่นอะไรต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงก่อนที่จะมีคำตอบทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะสสในพื้นที่แล้วก็สสพรรคประชาชนอย่างเช่นคุณกนวีสืบแสงคุณรมดอนปัญจอก็มีการโพสต์ตั้งคำถามแล้วก็เรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญคือการเกิดกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ฝ่ายหนึ่งมองว่าควรสืบสวนหาความจริงทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดก่อนแล้วก็เตือนการกระจายข่าวลือที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดในเชิงของความมั่นคง
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การละเมิดสิทธิ์ของประชาชนมันก็มีการต่อสู้กันในสองแนวคิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนี่สำคัญนะอย่างไรก็ตามก็มีอีกแนวคิดหนึ่งว่าการก่อการร้ายกับการก่อเหตุร้ายเนี่ยมันจะมีความพยายามในการเลี่ยงที่จะยกระดับการก่อเหตุร้ายให้เป็นเรื่องของการก่อการร้ายเพราะว่าเรามีความพยายามในการที่จะพูดคุยเจรจากับกลุ่มที่มีแนวคิดทางการเมืองที่มีความแตกต่างแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นช่วงที่กำลังใกล้จะมีการเจรจาเช่นช่วงเดือนตุลาหรือว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของการกวาดล้างพวกยาเสพติดหร
1: ือ
0: ส
1: ิ่
0: งผิดกฎหมายของเถื่อนในหลายแห่งก
1: ็
0: อาจจะเป็นสาเหตุได้นี่หลายท่านก็สงสัยว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะเราจะเห็นว่าทางภาคสังคมเองจะมองในเรื่องของการปกป้องสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างมาก
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องย้อนกลับมาว่าไอ้เรื่องของการเจรจาเนี่ยมันยังทำได้ไหมแล้วก็มันควรจะตั้งหลักกันที่ไหนในเวลาที่มันเกิดเหตุร้ายรุนแรงขนาดเนี้ย
2: คือจริงๆประเด็นเรื่องของก่อการร้ายก่อเหตุร้ายเนี่ยด้วยชื่อของมันเองมันก็มีความแตกต่างอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: คือภาษาสำนวนทั่วไปอ่ะเนาะคำว่าก่อเหตุร้ายเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของการก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายหรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดความไม่สงบเนี่ยวางระเบิดวางเพลิงจำได้เนาะนะคะทำลายทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆมันเป็นคำกว้างๆเป็นภาษาทั่วไปนะคะแล้วก็มีอย่างที่รายงานในข่าวนั่นก็นั่งดูข่าวก็เป็นเสาร์อาทิตย์ที่ทั้งงาน
0: งานราชงานหลวง
2: ก็ยุ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางลูกอีกใช่ไหมคะแล้วก็มานั่งดูข่าวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความรุนแรงขึ้นมานะคะในช่วงนี้แล้วก็เห็นจากตัวเลขนี่ก็ไม่ธรรมดานะคุณสมบัตินะคะจุดต่างๆเนี่ย50กว่าจุดนี่มันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะ

0: มันจะใช้คำว่าอะไรอธิบายได้บ้างนะคะแต่ว่าคำว่าก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นความหมายในเชิงกฎหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงแล้วกันนะคะในกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็จะมีความผิดนะคะเกี่ยวกับการก่อการร้ายไว้อยู่นะคะก็คือเป็นมาตราตั้งแต่135/1เนี่ยเป็นต้นไปเนาะ ทีนี้ถ้าจะบอกว่าต่างกันอย่างไรคือมันเป็นลักษณะของการกระทำรุนแรงบางอย่างนะคะที่มีความเฉพาะเจาะจงต้องพิจารณาเรื่องขององค์ประกอบในทางกฎหมายเรื่องของเจตนาเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะดังนั้นไม่ได้แปลว่าการกระทำรุนแรงหรือการก่อเหตุร้ายต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการก่อการร้ายโดยอัตโนมัติได้นะคะก็จริงๆเราเห็นเหตุการณ์นะคะร้ายๆเนี่ยมาหลายเรื่องเหมือนเมื่อสักครู่นี้คุณเสือพรกับคุณเก๋ก็ยังตอกย้ำอยู่ดีว่าเจอกันทีไรเรา3คนนะคะก็มีแต่เรื่องร้ายๆตลอด
1: เรื่องดีๆไม่ค่อยมีประเด็นค่ะ
0: ค่ะเรื่องดีอ่ะจริงๆก็มีอยู่แต่เราไม่ค่อย
1: ได้
0: ยกยกมาพูดนะคะเอ๊หรือว่าเดี๋ยวเราบอกโปรดิวเซอร์เราว่าขอเรื่องดีสักวันละเรื่องดีไหมคะ
1: ดิฉันจะพยายาม
2: หรือว่าเรื่องดีมันอาจจะไม่ต้องถอดบทเรียน
1: คือ
2: แบบนี้หรือเปล่าใช่ไหม
1: มันแรงเรื่องชูใจนี่มันวูบไปแล้วก็วูบมาแต่เรื่องร้ายนี่มันจำแม่น
0: โอ้โหแล้วมันก็เกิดแบบเหมือนเดิมๆเนาะแล้วก็พอเราทำรายการมานานๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้กลายเป็นเห็นความเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนบริบทหรือว่าตัวละคร
1: เท่
0: าน
1: ั้
0: นนะคะ
2: เหมือนมันวนมาเป็นวงรอบ
0: ค่ะค่ะคนที่วางระเบิดเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีเป้าประสงค์เนาะหลายๆเป้าประสงค์อาจจะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะคะอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วก็มีคดีบุกไปยิงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็มีเขาเรียกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นถูกไหมเกี่ยวกับวัตถุระเบิดบ้างนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นความผิดฐานก่อการร้ายโดยอัตโนมัตินะคะแต่ในทางกลับกันถ้ามันมีลักษณะของไวโอเลนซ์หรือมีความรุนแรงที่มันตรงกับองค์ประกอบแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะขยับไปพิจารณาเรื่องของฐานก่อการร้ายนะคะแล้วก็มีจุดสำคัญประการหนึ่งเนี่ยที่มีความน่าสนใจก็คือประเด็นของชายแดนใต้เองเนี่ยนะคะผู้ก่อการร้ายหรือว่าไม่อยากเรียกคำนี้นะคะเรียกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงก่อนละกันหรือว่าผู้ก่อเหตุร้ายนะคะไม่ควรเขาเรียกว่าใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายเข้ามาแทนโดยอัตโนมัติอาจจะต้อง
1: ยกระดับ
0: แบบนี้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับเรื่องนะคะเป็นเรื่องไปเนาะผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นข้อสรุปที่บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าสรุปไปว่าทำความก่อเหตุรุนแรงที่มันรุนแรงมากกว่าปกติทั่วไปดังนั้นควรจะต้องดูเป็นเคส by เคสหรือว่าแต่ละกรณีไปมากกว่านะคะก็เกี่ยวข้องหมดแหละนะคะถ้าจะบอกเรื่องของการก่อการร้ายมันก็เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่างๆนะคะแล้วก็มันคงต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่มาพิสูจน์ในเรื่องของเจตนากับความรุนแรงที่มันส่งผลกระทบเรียกว่าต้องดูทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนปลายด้วยนะคะนอกเหนือจากการพิจารณาการกระทำที่มองเห็นหรือพฤติการต่างๆแล้วก็อย่างเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีความเขาเรียกน่าสนใจในเรื่องของเชิงของทางวิชาการนะคะก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนาะก็ดูเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีกระสุนใช่ไหม
1: คะ
0: เรื่องของการเขาเรียกว่ายิงจากพื้นที่อะไรต่างๆนานานะคะก็มีแนววิถีจากตำแหน่งตรงไหนไปตรงไหนอย่างนี้นะคะก็แน่นอนว่าเราคงต้องรอผลเนาะในเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ถ้าดูเขาคือพอเดี๋ยวอ่านแล้วเนี่ยนั่นจะรู้สึกว่ามันต้องดูอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของชนิดเรื่องของขนาดของกระสุนดูแม้ปอกกระสุนต่างๆนะคะลักษณะของบาดแผลต่างๆเนี่ยมันจะใช้วิธีการในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ได้นะคะรอยกระสุนต่างๆเนี่ยตำแหน่งของผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่มีภาพจากโดนจากกล้องวงจรปิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของพยานในพื้นที่ต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวนะอยากจะฝากไว้สักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันน่ะเราคุยกันหนึ่งเรื่องเนี่ยใช้หลักต่างๆว่าเต็มไปหมดเลยใช่ไหม

0: นะคะแต่ว่าเรามักจะใช้พูดคุยนะคะแต่คำว่าพูดคุยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในเชิงพยานหลักฐานเนี่ยกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยเขาเรียกพยานบุคคลเนี่ยมีน้ำหนักน้อยที่สุดแล้วนะคุณสุพรคุณเก๋นะคะ
1: เพราะเหตุใด
0: เหตุผลเพราะว่าคนดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อคติบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคนไม่ได้เราก็เปลี่ยนระดับในการให้น้ำหนักของพยานไปแต่ละประเภทนะคะถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตอบได้ไปเยอะมากแล้วนะคะในระดับที่เรียกได้ว่าตอบได้เกือบหมดนะคะแล้วก็เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักนะคะมากกว่าพยานบุคคลเยอะมากในปัจจุบันเขาก็เลยไม่ค่อยคือเขาก็พูดเลยเนาะสัมภาษณ์อะไรมนุษย์บุคคลต่างๆนะคะแต่ท้ายที่สุดพอไปอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานที่แน่นอนที่ไม่มีการเปลี่ยนไปตามการรับเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกลไกในการตรวจสอบที่เรียกว่าปัจจุบันมันไปได้ไกลมากแล้วค่ะ
1: หมายถึงว่าการตรวจโดยทางนิติวิทยาศาสตร
2: ์ค่ะ
1: ตรวจเมื่อไหร่จะได้ผลเช่นนั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: จะไม่เหมือนกับพยานบุคคลซึ่งอาจจะทั้งลืมเลือนแล้วก็มีอคติทั้ง4รวมถึงประสบการณ์หรือว่าความคลาดเคลื่อนของเหตุการณ์อย่างกรณีนี้กรณีที่เด็กม.2เนี่ยน้อง2คนเนี่ยนะที่โดนกระสุนปืนคนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยนะทั้ง2คนก็บอกยืนยันเลยยืนยันว่าได้ยินเห็นเฮลิคอปเตอร์บินติดตามแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเนี่ย2นัดนะคะแล้วก็โดนในซอน้องคนหนึ่งที่บาดเจ็บแล้วก็ถึงจะพ้นขีดอันตรายแต่ทางการเองทางกองทัพเองก็บอกว่าหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธก็บอกว่าปืนหรืออาวุธที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของอาวุธหนักคือร้ายแรงเป็นลักษณะแบบปืนกลถ้ายิงมันจะไม่ออกมาทีละหนึ่งนัดสองนัดมาเนี่ยมันต้องมาเป็นกลุ่มแล้วก็เกิดความเสียหายที่มากนะคะแล้วก็ไม่น่าจะรอดชีวิต
2: ซึ่งจริงๆหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าไปดูเรื่องของลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บเรื่องของเศษกระสุนวัตถุอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดบาดเจ็บใช่ไหมคะมันจะมีผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาแล้วมันจะรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยก็คือดร.กิฟต์กำลังจะบอกว่าหลักฐานพวกนี้มันเป็นตัวชี้ขาดมากกว่าการกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ
1: คือ
0: ใช่
1: ทีนี้มันช่วงก่อนที่จะมีข้อมูลออกมามันจะเกิดกระแสสังคมก่อน
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็กระแสสังคมมี2ด้านนะดร.กิฟต์ด้านหนึ่งก็คือเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ปกป้องเยาวชนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือไปดูไฟอ่ะไปดูไฟไหม้แล้วก็ไปโดนปืนอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเออมันก็มีความแตกต่างเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ถูกผู้ก่อเหตุร้ายทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยหลายคนแต่ว่าทางนักการเมืองเองไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งมีเป็นจำนวนมากมันก็เลยมีสองด้านที่เหมือนกับขัดแย้งกันอยู่ในแนวความคิดนะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งทีนี้ในพื้นที่บางพื้นที่ปรากฏว่าต้องใช้เคอร์ฟิวย้อนกลับมาในเรื่องของการใช้เคอร์ฟิวซึ่งบางท่านอย่างกรณีของกฎหมายพิเศษคุณเก๋วันก่อน ก็มีการถามเรื่องของกฎหมายพิเศษนะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนของเคอร์ฟิวนี่เขาใช้กันยังไง
0: จริงๆแล้วเคอร์ฟิวเนี่ยภาษาไทยก็คือการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเนาะในช่วงเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะเรื่องของการก่อเหตุเนี่ยหลายๆจุดบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเนี่ยถ้ามองดูดีๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ความปลอดภัยหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดจะต้องใช้กฎหมายพิเศษต้องดูก่อนว่ากฎหมายพิเศษมันต้องเป็นข้อยกเว้นนะคุณสมพรคุณเก๋เวลาจริงๆปกติเนี่ยการที่บอกว่าคุณห้ามออกนอกจากออกจากบ้านนะอย่างเงี้ยนะจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่า เรามีสิทธิในการเดินทางในการทรานสปอร์ตในการออกไปจากไหนคือเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพตรงนี้อันนี้คือพื้นฐานถูกไหมคะแต่ถ้ามันเกิดมันมีเหตุ

0: การณ์บางอย่างคุณสมพรเกตจำได้เนาะถ้าเรียนยกตัวอย่างกลับไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตอนสมัยที่มีโควิดนั่นแหละนะคะทำอย่างไรเอาออกไปแล้วมันจะไปรวมหยุดตัวกันอยู่เป็นชุมนุมชนแล้วก็โรคระบาดก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าอ๋อมันต้องมีสถานการณ์มาทริกเกอร์ก่อนคุณคือมันต้องมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันจึงต้องมีมาตรการบางอย่างในการจัดการกับสถานการณ์นั้นแต่สถานการณ์แต่มาตรการที่มาจัดการเนี่ยต้องได้สัดส่วนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องกระจุกตัวอยู่เล็กๆแต่ว่ามาตรการใหญ่ๆ
1: ทำใหญ่
0: ใช่ถูกต้องนะคะไอ้ใหญ่แล้วมาตรการเล็กเนี่ยยังไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เหตุการณ์เล็กแต่ว่ามาตรการใหญ่อันเนี้ยมันก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้สัดส่วน
1: มันอาจจะเกิดการไปจับ
0: สิทธิและเสรีภาพนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องเรื่องของผลกระทบต่างๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วทุกท่านทราบดีนะคะโดยเฉพาะท่านที่ดูแลเรื่องนี้มานานแล้วนะคะมาตรการดังกล่าวเนี่ยมาตรการถ้าจะทำเคอร์ฟิวหรือว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะต่างๆเนี่ยมันต้องได้สัดส่วนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้การต้องพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะใช้วิธีปิดทั้งหมดหรือปิดเฉพาะเหตุพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือจะจำกัดเส้นทางจะเพิ่มคล้ายๆเช็คพอยต์ใช่ไหมนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวอร์นิ่งหรือการเตือนประชาชนนั่นเองนะคะดังนั้นการใช้เคอร์ฟิวก็ต้องดูด้วยว่ามันเคอร์ฟิวแบบกว้างเกินจำเป็นหรือไม่นะคะเพราะท้ายที่สุดทุกอย่างที่ทำมีผลกระทบเสมอนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณสุพรเกตจำได้ไหมว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ เหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีการใช้กฎหมายในสถานการณ์พิเศษแล้วมันก็ไปกระทบต่อเรื่องของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็การทำให้ประชาชนที่ต้องสัญจรไปมาเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้นะดังนั้นเนี่ยข้อยกเว้นก็ควรมีข้อยกเว้นอีกทีหรือเปล่านะอันเนี้ยช่องทางที่มันถูกต้องมีการอนุญาตให้มีความชัดเจนนะคะดังนั้นการจำกัดนะเรื่องของการเดินทางออกนอกเคหสถานเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกเหตุการณ์นะนะคะแต่ว่ามันเป็นมาตรการหนึ่งมากกว่าที่ต้องเลือกคือรัฐต้องเลือกให้มันได้สัดส่วนและต้องพิสูจน์ถึงความจำเป็นนะคะถ้าจำเป็นจริงไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยจำเป็นจริงก็ต้องดูอีกว่าจำกัดแบบไหนบ้างระยะเวลาด้วยเท่าไหร่พื้นที่เวลาต่างๆนะคะอันนี้คือความก็เรียกความท้าทายในระดับที่ต้องคิดแบบมุมลึกอะเนาะแล้วก็กว้างด้วยคือไม่ได้คิดแค่ว่ากว้างๆเคอร์ฟิวไม่หมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันก็จะกระทบถึงเรื่องอื่นด้วยค่ะ
1: ระยะเวลานี่เป็นสาระสำคัญไหม
0: ก็เป็นนะจริงๆระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเขาก็จะบอกว่าคือพูดง่ายคือหลักการทางสากลเนี่ยเวลาจะจำกัดเรื่องของการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวเนี่ยมันต้องแค่พิสูจน์ทั้งเรื่องพื้นที่เวลาและระยะเวลาด้วย
2: ค่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวนะคะดร.กิฟต์ในแง่ของการสื่อสารทุกหน่วยงานเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามุมมองของดร.กิฟต์เนี่ยอย่างเรื่องของการลดข้อสงสัยเรื่องของการบิดเบือนข่าวสารอะไรแบบนี้เรามันควรจะต้องเป็นวางยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันสับสนไปหมดเลยหลายฝ่ายก็เนาะออกข่าวมาอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานเรื่องของความชัดเจนอะไรต่างๆนะคะเอามาคุยกันนะคะ
0: คือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทุกอย่างเนี่ยถ้าสมมุตินะคะว่าเรื่องมันเป็นระดับหนึ่งเนาะอย่างเดนยกตัวอย่างเป็นเราเป็นแผลแล้วกันนะคะเป็นแผลถลอกแต่เราบอกแต่การสื่อสารออกมาทำให้เหมือนแบบแผลที่เพิ่งผ่าตัดใหญ่เสร็จอย่างเงี้ยดังคิดว่ามันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนมีความตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวนะคะดังนั้นประเด็นที่มีความที่ต้องคำนึงถึงมากๆเนี่ยดังคิดว่าเร็วมันก็สำคัญระดับหนึ่งอะเนาะสิ่งที่รัฐควรคำนึงถึงเนี่ยไอออกข่าวเร็วเนี่ยมันก็สำคัญระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญมากกว่าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความมียูนิตี้อ่ะในเรื่องของสื่อสารว่าเอ้ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันมันต้องถูกต้องเหมือนกันทั้งหมดนะเพราะข้อมูลเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบต่อใครส่งผลกระทบไม่ใช่แค่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนด้วยถูกไหมคะข้อมูลเนี่ยการปฏิบัติการที่เชื่อถือได้มันต้องมาจากแหล่งไหนเร็วได้บวกต้องเชื่อถือได้ด้วยดังนั้นการสื่อสารเนี่ยโดยหลักการในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระดับดีกว่านะคะระดับแรกเนี่ยข้อมูลต่างๆถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเซฟตี้หรือความปลอดภัยเนี่ยต้องเร็วที่สุดอันนี้ใน

0: สถานการณ์วิกฤตนะ
1: คะ
0: แต่ระดับที่เรียกว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อันนี้อาจจะไม่ต้องเร็วแต่ต้องแม่นยำถูกไหมนะคะอันที่สามเนี่ยเรื่องไหนที่ยังพิสูจน์ไม่ได้

0: ต้องพูดเร็วกับช้าใช่ไหมคุณสุภาพรคุณเก๋เรื่องไหนที่ควรจะช้ากับเร็ว
1: พูดก่อน
2: สื่อสารไม่ละเอียดนี่เกิดข่าวลือแล้วก็กลายเป็นข้อมูลไปอีกชุดนึงเลยนะคะ
0: โอ้อันนี้ต้องเขาเรียกว่าคำนึงถึงมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะคนในพื้นที่เขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่น
1: เดี๋ยวเรา
0: ใช่ถูกต้อง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาถ้ามีโอกาสเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะ
2: ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋
2: คะ
1: เก็บสัญญาณ
0: ค่ะคุณค่ะได้ยินนะคะคุณสมพรคุณเก๋
2: ค่ะได้ยินแล้ว
1: เกี่ยวกับกรณีเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวที่เกิดขึ้นกับผู้นำแนวคิดนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะแต่รอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นด้านเดียวกันซะเยอะเลยก็มีการออกมาตอบกับผู้ที่กล่าวอ้างพูดตรงๆตอนนี้ก็คือมีคุณสมยศ112นี่แหละคุณสมยศนะเนาะแล้วก็บก.ลายจุดอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฝ่ายนักเคลื่อนไหวที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายล่วงละเมิดนักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหวในรุ่นลูกนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงแรกๆที่มีเพจSocial Gas ที่ออกมาสัมภาษณ์ผู้หญิงท่านหนึ่งที่ใช้ว่าคุณเอก็พูดคุยแล้วก็เปิดใจถึงประสบการณ์ที่กล่าวหาว่าถูกนักกิจกรรมการเมืองรุ่นอาวุโสซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงนักเคลื่อนไหวท่านแรกก็คือด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนก็คือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนั่นแหละนะคะแล้วก็น้องท่านนี้ที่ชื่อน้องเอเนี่ยที่เขาตั้งชื่อเป็นเอก็บอกว่าถูกคือเธอปัจจุบันเนี่ยเธอเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการล่วงละเมิดทางเพศนะคะทีนี้ประเด็นที่มีการเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่รู้จักกันแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การล่วงละเมิดปรากฏว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะคุณสุนัยภาสุขซึ่งเป็นที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยก็มีการโพสต์ให้ความเห็นประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าอัปเดตประมาณ24ชั่วโมงก็ข้อมูลจากปากคำต่างๆก็เชื่อว่านักกิจกรรมทั้งนี้ก็คือคุณสมยศนะจริงๆคุณสมยศก็ออกมาตอบแล้วเรียบร้อยนะทีนี้ประเด็นที่มีการตอบเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอย่างกรณีคุณสุนัยก็ให้ความเห็นว่าน่าตกใจกับพฤติกรรม Sexual Predator นะแล้วก็แถมมีความเห็นอีกด้วยคุณสุนัยบอกว่าพฤติกรรม Sexual Predator นะเป็นที่รับรู้มานานแล้วแล้วที่ผ่านมามีผู้ถูกกระทำจำนวนไม่น้อยแต่ทำไมยังมีที่ยืนยังมีการใช้เคลื่อนไหวยังมีความเขาเรียกว่าความสำคัญในการเคลื่อนไหวในกระบวนการแรงงานอะไรต่างๆแต่คุณสมยศก็ออกมาคือเป็นคำขอโทษนะกับคุณที่เป็นคู่กรณีกันน้องเอเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็คุณสมยศก็ให้ความเห็นว่าคิดเพียงฝ่ายเดียวว่าคุณเอเนี่ยคือให้ความยินยอมคือไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณเอเนี่ยเข้าใจคุณเอเข้าใจว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดคือตอนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจำยอมหรือว่าด้วยความเป็นเด็กอะไรต่างๆนะด้วยความที่ได้ติดตามนักเคลื่อนไหวรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยคือต่างฝ่ายก็ต่างคิดคนละอย่างเนื่องจากอายุมันต่างกัน
2: ค่ะ
1: คุณเออายุ20กว่าแต่ผู้ชายเนี่ยอายุ64มันมีความแตกต่างทั้งวุฒิภาวะทั้งทางสังคมแล้วก็คือทั้งชื่อเสียงอะไรต่างๆเนาะหลายอย่างก็อาจจะทำให้เข้ากันไม่ได้อะแล้วก็ตอนหลังก็คือมีปากเสียงกันแล้วก็เลิกรากันไปนะคือฝ่ายชายก็มองในลักษณะนี้ปรากฏว่าก็มีคำที่มีท่านหนึ่งออกมาอีกคู่หนึ่งที่ออกมาเขียนเหมือนกันว่าคุณสมยศเขาก็รับแล้วเนี่ยแล้วคุณสมบัติล่ะฟัดกันต่อไปด้วยอีกคู่หนึ่งก็เป็นไปในแนวทางที่คือฝ่ายชายจะอายุมากกว่าแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวรุ่นใหญ่ฝ่ายผู้หญิงทั้งสองท่านก็จะอายุน้อยแล้วก็คือเหมือนกับเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็เป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์กันแล้วตอนหลังก็เชิญแขก
2: แต่ว่าประเด็นก็คือเหมือนฝ่ายชายทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ได้

0: ปฏิเสธใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์
0: เรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าเหมือนกับประเด็นในมุมของฝ่ายหญิงเนี่ยทั้งสองคนมองว่าฝ่ายหญิงยินยอมแต่ว่าฝ่าย
1: ไม่ใช่ฝ่ายชายเนี่ยเห็นว่าฝ่ายหญิงยินยอม
0: ใช่ใช่ใช่เหมือนกับเป็นว่าฝ่ายหญิงยินยอม
1: เหมือนกับคนชอบกันธรรมดาแต่ว่าฝ่ายหญิงเห็นว่าตัวเองถูกล่วงละเมิด
0: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนกับประเด็นแล้วก็ที่หลายคนมีการออกมาตั้งคำถามเนี่ยเหมือนกับว่านักกิจกรรมเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆเองทีนี้เนี่ยก็เลยเหมือนมีคนก็เลยมองกันว่าแต่ว่าพอมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของจากเดิมที่เคยมาพูดเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของเสรีภาพเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่อาจจะมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เหมือนเขาออกมาพูดกัน
1: ทีนี้ก็จะมีออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายท่านอย่างน้องเพนกวินเองก็ออกมาเห็นว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยเนาะคุณใบตองแห้งก็อีกแบบนึงก็เห็นว่าคือแต่ละท่านเนี่ยที่มีเรื่องแบบนี้บทบาทก็เหมือนกับจบอะถึงจุดที่จบแต่ทีนี้เรากลับมาคุยเรื่องประเด็นทางกฎหมายหลายๆท่านที่ฟังดร.กีฟกับคุณรณรงค์บ่อยครั้งเนี่ยมันก็จะได้ข้อคิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความยินยอมพร้อมใจเรื่องของอายุที่มันจะพ้นขีดจากประเด็นเรื่องของการเรียกว่าผิดกฎหมายเนาะดร.ที่วิเคราะห์แล้วกันไม่กล้าถาม
2: จริงๆมีคำหลายคำที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนกับว่าปรากฏการแฮชแท็กมีทูเนี่ยออกมา
1: ถูกนึกถึงคดีในต่างประเทศได้ไหม
2: ใช่ใช่
1: เพราะ
2: เล่าให้ฟังว่า
1: ประธานาธิบดีดังๆอ่ะเชิญค่ะ
2: ได้คือเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งใกล้ทั้งไกลนะมันก็เกิดขึ้นแบบไม่น่าจะเกิดเน
1: า
2: ะคือสังเกตเห็นไหมคะว่า
1: เหตุการณ์
2: ที่มันผ่านไปอ่ะมันผ่านไปเป็น10ปีเลยนะแล้วมันถึงจะ
1: เรื่องเนี่ย
2: ม
1: ัน
2: จะหลุดออกมานะคะเพราะว่าคือฉันมองปรากฏการณ์แบบนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆครั้งอ่ะมันถูกฝังอยู่ในใจนะคะ
1: เป็นความอายแล้วก็ความข้องใจแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งถึงตอนที่ตัวเองมีวุฒิภาวะโตพอที่จะเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไร
2: มันคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยฉันขออธิบายคำว่า sexual predator นิดหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้ลองวิเคราะห์ดูเองแล้วกันว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เรียกได้ว่ามันเป็น sexual predator หรือเปล่านะคะคือถ้าดูในเชิงคำศัพท์เองเนี่ยคำว่า predator เนี่ยคือผู้ล่าเน
1: า
2: ะนะคะอีกฝั่งนึงก็คือเป็นเหยื่อถูกไหมนะถ้าเราดูระบบนิเวศเนี่ยพวกเรื่องทางสิ่งแวดล้อมทางป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยมันจะมีคำนี้อยู่แล้วสัตว์ป่าอะไรต่างๆนะคะsexual predator มันคือใช้เรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมแสวงหานะคะเลือกเป้าหมายหรือว่าฉวยโอกาสเพื่อกระทำทางเพศต่อผู้อื่นแล้วก็มันจะมีลักษณะเป็นการซ้ำๆด้วยนะคะคือไม่ได้เกิดกับแค่บุคคล
1: คนเดียว
2: นะคะ
1: บ่อยๆ
2: ใช้อำนาจใช้ความไว้วางใจความเปราะบางหรือแม้กระทั่งสถานะที่เหนือกว่าเครื่องมือคุณสุพรคุณเกศจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกนี้บางทีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในคนที่รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อยู่ในแวดวงเดียวกันที่ทำงานเดียวกันถูกไหม
1: ลูกน้อง
2: ใช่ลูกน้องเจ้านายผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งนะเพียงแต่ว่าเราก็คิดว่านะคือคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นความรักก็ได้
1: ใช
2: ่หรือมันอาจจะสักพักหนึ่งเราค่อยรู้ก็ได้ว่ามันไม่ใช่แล้วนะอย่างนี้นะคะดังนั้นมันจะไม่มีหรอกค่ะในสถานการณ์ที่ว่าอุ๊ยณขณะนั้นเกิดขึ้นแล้วนี่คือคนนี้คือ sexual predator มันจะไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะแต่ต้องเล่าแบบนี้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยไม่ได้มีฐานความผิดเรื่องของ sexual predator เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าsexual predator เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมอาจจะต้องดูองค์ประกอบแล้วก็ข้อหานะคะเพราะว่าอย่างประเทศเราก็มีเรื่องของข่มขืนกระทำชำเราคุกคามกระทำอนาจารนี้ใช่ไหมในประเทศอื่นๆนะบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการกระทำที่เข้าองค์ประกอบตัวอย่างเช่นsexual assault นะคะ rape ต่างๆนะคะ sexual harassment อะไรนี
0: ้
2: ได้ยินบ่อยนะคะแต่ถ้าเกิดหนักๆไปกว่านั้นก็คือเป็นผู้เยาว์หรือว่าเรียกว่า abuse of minor นั่นเองนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศทีนี้ความ

0: นใจคุณจะกลายเป็นเรื่องพรีเดเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในวงการที่มันมักจะเป็นมีอำนาจ
1: มีอำนาจกว่าม
0: ีพาวเวอร์นะมีการเข้าถึงอำนาจมีความไว้เนื้อเชื่อใจและมีความเงียบด้วยมันจะไม่มีกระตุกกระตากนะคุณสุพรรณคุณเก๋เรื่องแบบนี้เซ็กชวลพรีเดเตอร์มันจะไม่มีกระตุกกระตากออกมานะคะถ้าเราเห็นเนี่ยวงการอะไรบ้างที่มีบันเทิงการเมืองสถาบันการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยเคยได้ดีกีฬานะคะโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: องค์กรศาสนามีไหม
1: มี
0: องค์กรภาคประชาสังคม
1: มี
0: มูลนิธิบริษัทสาธารณแรงงานกลุ่มเคลื่อนไหวอื่นๆมีทั้งหมดเลยและก็เกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกใบนี้ด้วยนะคะในต่างประเทศนั้นยกคดีก็เอาเป็นแวดวงไปละกันนะคะจริงๆถ้าแฮชแท็กมีทูเนี่ยเกิดขึ้นนะคะหลายแวดวงมากๆนะผู้หญิงจำนวนมากก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆนะคะยกตัวอย่างแวดวงกีฬาดีไหมนะ
1: คะ
0: เป็นอดีตแพทย์นะคะของเขาเรียกสมาคมยิมนาสติกหรือเปล่ากระทรวงนะคะของ USA Gymnastics เนี่ยนะคะก็ปรากฏคุณเชื่อไหมว่าเหยื่อเนี่ยพอออกมาแฮชแท็กปั๊บเนี่ยมีมากกว่า100คน
1: มีเต็มเลย
0: แล้วการรายงานต่างๆตรงนี้นะคะกระแสตรงนี้ก็มีลักษณะที่ทั้งเปิดเผยและคนที่เงียบก็มีด้วยดังนั้นอย่างน้อยมี100คนมันมากมากไปกว่านั้นได้อีกนะคะแล้วจริงๆต้องเล่าแบบนี้ว่าเรื่องนั้นน่ะสะเทือนถึงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเหตุผลเพราะว่าอะไร100คนเหล่านั้นเองเนี่ยนะเรียกร้องนะคะให้มีการชดใช้แล้วก็น่าจะระดับสัก100กับอีก40ล้านดอลลาร
1: ์ทีนี
0: ้3นะคะ
1: มันมีประเด็นที่น่าสนใจเราเทียบเคียงไปเรื่อยๆนะกับกฎหมายไทยเนื่องจากมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นมานานแล้วก็คือเกิดขึ้นในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะที่อาจจะอยู่ใต้อำนาจหรือว่าภาวะจำยอมหรือว่ายังไม่เข้าใจจนระยะเวลามันผ่านพ้นไปแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่หลุดพ้นออกมาจากตรงบริเวณในเหตุการณ์นั้นแล้ว
0: สถานการณ์นั้นแล้ว
1: สามารถที่จะเข้าใจเหตุการณ์แล้วต้องการที่จะต่อสู้แล้วเรียกร้องแล้วออกมาเนี่ยอายุความมีปัญหาไหม
0: ถึงนี้อายุความเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่ดังนั้นคิดแบบนี้ว่าไอประเด็นเรื่องของแฮชแท็กมีทูสมัยก่อนคนไม่ค่อยออกกล้าออกมาพูดหน
1: ึ่
0: งอาจจะไม่ทราบอันที่สองคือไม่รู้จะพูดที่ไหนอ
2: ัน
0: ที่สามคืออับอายแต่จริงๆปัจจุบันแล้วเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้วก็แก้ประมวลกฎหมายอาญาตอนช่วงสักปีที่แล้วไปปีที่แล้วเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเป็นความผิดอาญาโดยตรงถูกไหมดังนั้นนะคะถ้าปัจจุบันเราก็คิดว่ามันคงเป็นผลพวงจากจะบอกว่าเป็นคุณูปการก็ดูฟังดูแต่มันก็ใช่นะ
1: เก
0: ิน
1: ไหม
0: คือมันคือมูฟเมนต์สมัยก่อนอะจนกระทั่งปัจจุบันเกิดการแก้กฎหมายให้มีความชัดเจนว่าคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดประชาชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปฉันไม่ใช่แค่เหยื่ออย่างเดียวแล้วนะฉันมาสู้เพื่อสิทธิของฉันได้เพราะว่ากฎหมายก็วางไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะปรากฏตรงเนี้ยแค่คุกคามทางเพศเนี่ยสมัยอดีตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่ชัดเจนในกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยมีความชัดเจนแล้วว่าคุกคามทางเพศนะคะอย่างมาตรา284/1อย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนนะคะว่าแม้กระทั่งยังไม่ถึงขั้นอนาจารก็ถือว่ามีความผิดแล้วทำไมถึงบอกว่าเวลามันชัดเจนในกฎหมายแล้วอ่ะทุกคนมีความสบายใจมากขึ้นเหตุผลเพราะว่ามันมีการชี้ชัดเจนว่าสิ่งที่คนคนนี้ทำอ่ะกฎหมายรับไม่ได้นะคุณหรือว่าแม้สังคมรับไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดแต่ยังไม่รุนแรงมากนั่นแปลว่าคนที่ถูกกระทำไม่ต้องรอไปจนกระทั่งถึงหรือกระทั่งรุนแรงมากแล้วค่อยไปดำเนินการตามกฎหมายบางคนเนี่ยไม่มีกฎหมายชัดเจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งผิดนะนึกออกเนาะสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะเดี๋ยวอยากจะมีแสดงให้เห็นว่ามันนอกจากอาญามันยังมีเรื่องละเมิดด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องที่ไปเชื่อมโยงกันได้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความเสียหายดังกล่าวเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่มีทั้งประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รับรองไว้ด้วยแต่จุดนึงนะอยากจะอันนี้อาจจะเชิญชวนคิดกันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะว่า

0: จริงๆคนทำเนี่ยจากองค์กรเนี่ยคือดิฉันมักจะคิดอย่างนี้เสมอว่าองค์กรมันมีวัฒนธรรมบางอย่างเลยทำให้คนบางคนเนี่ยเหมือนเขามีอำนาจมากจนกระทั่งว่าเขาตัดสินใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได
1: ้อำนาจให้คุณให้โทษ
0: ถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยการที่พรีเดเตอร์เนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยเขาอยู่เองได้ลอยๆหรือว่าองค์กรปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ได้ดังนั้นก็คิดแบบนี้ว่าจุดที่มีความน่าสนใจตัวอย่างที่เป็นองค์กรเนี่ยมีความชัดเจนเช่นโรงเรียนนะคะที่อะไรสถาบันการศึกษามูลนิธิพรรคการเมืองบริษัทNGO วงการบันเทิงวงการกีฬาจริงๆการร้องเรียนหลายครั้งเนี่ยถือได้ว่าองค์กรปล่อยปะละเลยแล้วไหมอยากจะแถมจุดนี้ไปสักนิดหนึ่งนะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องร้องเรียนไม่ว่ามันจะเป็นบัตรสนเทศหรือว่าลง
1: กลัวเสียชื่อไหมกลัวเสียชื่อ
0: คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้คำว่ากลัวเสียชื่อแต่กลายเป็นว่ามนุษย์คนอื่นเขาถูกกระทำและเขาเดือดร้อนไม่ได้รับการเยียวยาแก้ปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจในมุมมิติทางกฎหมายก็ได้ว่าถ้าเกิดร้องเรียนแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบสนองเลยสถาบันหรือองค์กรควรจะผิดไปด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้
0: เล่าให้ฟังว่ามันมีหลายประเทศที่ขยับไปถึงคิดเรื่องของเขาเรียกว่าเชิง
2: ล
0: งเหม
2: ือ
0: นก
2: ัน
0: ใช
2: ่
0: ใช่ใช่ค่
2: ะในแง่ของกฎหมายก็ต้องแยกให้ออกด้วยใช่ไหมคะว่าเรื่องของระหว่างความยินยอมกับภาวะจำยอมมันก็เป็นคำที่แตกต่างกันแล้วก็มีผลไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
0: แน่นอนค่ะคือคำว่ายินยอมเนี่ยมันหมายถึงอะไรคอนเซนต์ก็คือคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเนี้ยมันมีข้อมูลอย่างไรแล้วคุณตัดสินใจยินยอมได้ตามข้อมูลที่คุณคิดไว
2: ้
0: แต่ถ้าคุณถูกหลอกขึ้นมาอันนี้อย่างเรียกว่ายินยอมก็ยังไม่ได้นะคุณเสถียรพรคุณเก๋ถูกไห
2: ม
0: มันอาจจะเป็นภาวะบางอย่างที่มันทำให้จำยอมโดยที่มิสคอมมิวนิเคชันหรือมิสอินฟอร์เมชันได้ด้วย
1: คนก็บอกว่าก็ทำเป็นสองคนมันก็รู้สองคนนะว่าเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงทีนี้ท่านในสำนวนไทยนะมีเสน่ห์เป็นคุณแผนหรือเจ้าชู้มันมีความใกล้เคียงไหมมันเป็นเชิงบวกนะ
0: คือเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นเชิงลบเนาะถามว่ามีเสน่ห์เองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยนะ
1: บางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นดีใช่บางคนบอกตัวเองเป็นเสน่ห์ช
0: นคนเจ้าชู้ก็เยอะแยะถูกไหมนะคะคนเจ้าชู้เองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่านิสัยและเป็นแพทเทิร์นน่ะจะเรียก
1: ใส่ส่วนลึก
0: อื่นเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเนาะนะเดี๋ยวมันจะดูแรงเกินไป
1: แต่ว่า
0: ก็คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะคุณเสถียรพรคุณเก๋แต
2: ่
0: ถ้าบอกคนที่มีเสน่ห์เนี่ยจริงๆเดนมองว่าก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี
2: ่
0: ใช่ไหมนะคะอันนี้ต้องดูแยกให้ออกนะคะแต่ยุคปัจจุบันเดนคิดว่าหลายๆคนพอรับทราบเรื่องเหล่านี้ก็จะคิดมากขึ้นอีกเห็นไหมเราก็เข้าสู่สังคมที่คนไม่แต่งงานไม่มีลูกอะเห็นป่าว
1: นี่หลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่า อายุเนี่ยก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าบรรลุนิติภาวะแล้วถูกไหมประเด็นอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นความยินยอมทั้งสองฝ่ายไหมเพราะว่าบางคนมีความรู้สึกตัวเองเป็นเสรีชนนะสมัยก่อนฮิปปี้จำได้ไหมเขาก็มีความเสรีในหลายด้านรวมทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วย
0: คือถ้าเป็นประเด็นที่เขายินยอมแล้วเขาพร้อมที่จะยินยอมทั้งตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงอันนี้เดียวเพราะว่ามันไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะพรีเดเตอร์มันก็คนละอย่างกันเหมือนกันนะคุณสมพรคุณเก่ง
1: แบบล่าทำแต้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันควรจะเป็นไปในแนวทางใดเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในวันหลังได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: เวลามันไม่อำนวยเนาะดิฉันเสียวพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
0: สภาพรรสิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะครับเจอกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะวันนี้มีหลายข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็เป็นข่าวเดือดร้อนเดือดทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องขออนุญาตเจาะไปที่เรื่องของคุณแสวงบุญมีกับกก

0: ต่อ
1: ครับ
0: ที่ล่าสุดเนี่ยมันมีการพูดขึ้นมาว่าการตีความของคุณแสวงบุญมีเนี่ยมันไปถึงเรื่องของการตัดตอนคนบางคนที่จะมาเอี่ยวกับคดีหัวเลือกสวหรือเปล่า
1: หรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่าคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยท่านอธิบายว่าการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยต้องดูองค์ประกอบ3ข้อข้อแรกคือต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกที่กระทำการทุจริตหรือผู้สมัครรู้เห็นกับการกระทำของผู้อื่นข้อ2คือต้องมีพฤติการเป็นการทุจริตเช่นจ้างลงสมัครจ้างลงคะแนนสมยอมแลกคะแนนหรือให้ผลประโยชน์เพื่อให้เลือกตนแล้วก็ข้อ3คือต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถ้าครบทั้ง3องค์ประกอบนี้กกต.ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยประเด็นของการตีความเนี้ยค่ะมันเลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาในหลายๆวงสนทนาว่าเอ๊ะแบบนี้มันเป็นการตัดตอนหรือเปล่าเหมือนตีให้มันแคบลงแล้วก็สาวไปไม่ถึงคนที่บิ๊กๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีการโต้กลับของคุณไอติมพฤทธิ์ซึ่งวันเนี้ยเราให้ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมาช่วยตีความกันดีกว่าว่าตกลงแล้วมันจะเป็นการตัดตอนไหมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนิดาโพเองก็ออกมาบอกผลสำรวจซึ่งมันมีทั้งเรื่องของหัวสว.แล้วก็กองสอบเนี่ยมาสะเทือนรัฐบาลคุณอนุทินเหมือนกัน
1: ใช่ดูจากคะแนนดูจากสถิติแล้วก็ใช่ย่อยอยู่นะสำหรับความคิดเห็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับทางอาจารย์จ๊ะอาจารย์ธนพรศรีอกุลเลยนะครับ
0: ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบุญคุณบอลสวัสดีครับคุณอุ้ม
0: ค่ะ
2: วันนี้คุณไม่ไปหาขนมไทยกินกันใช่ไหม
3: ไม่แล้ว อาจารย์จะล้อผมไม่เลิกแล้วใช่ไหมเรื่องนี้
0: เดี๋ยวจะต้องนัดอาจารย์แล้วต้องไปทานข้าวกันหน่อยแล้วทานข้าวทั้งหวานเลย อาจารย์แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องของการตีความในเรื่องกฎหมายก่อนหลังจากที่คุณแสวงออกมาแล้วล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยโต้ทันทีเลยว่ากฎหมายการตีความกฎหมายของคุณแสวงเนี่ยมันตีวงแคบเกินไป
2: ครับ
0: ซึ่งมันจะทำให้เกิดการตัดตอนหรือเปล่ามุมอาจารย์อาจารย์มองยังไงคะ
2: ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่ครับก็คุณไอติมแกเป็นกกต.หรือเปล่าล่ะนะฮะคุณไอติมจะตีความยังไงเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงถูกไหมครับ
1: ครับ
2: แต่บทบาทคุณไอติมเนี่ยนะครับคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจในการไปวิจิตรไฉเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับคือสิ่งที่คุณไอติมเนี่ยดำเนินการมาเนี่ยนะครับคือการเอาข้อมูลมานำเสนอต่อสังคมนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยอันเนี้ยเป็นไปตามหน้าที่ของฝ่ายค้าน
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าจะมาบอกว่ากรอบที่คุณแสวงพูดเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะครับก็ต้องเรียนว่าคุณไอติมก็แสดงเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะฮะแต่สิ่งที่คุณแสวงพูดอันเนี้ยมันเป็นกรอบการทำงานของกกต.ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในทางกฎหมายผมก็พูดตรงๆเลยฮะว่าถ้าเอากรอบที่คุณแสวงพูดว่าการจะส่งสารต้องครบ3องค์ประกอบใช่ไหม
0: คุ
2: ณบอลคุณอุ้ม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มันผิดอะไรอย่างที่ผมเคยพูดล่ะ ผมเคยบอกแล้วว่าสว.โดนน่ะยังไงก็ไม่ถึง20คนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่านี่มันเป็นหลักในการพิจารณาจริงๆนะครับแล้วหลักนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ผมพูดหลักนี้มันก็เป็นกรอบการทำงานของกกต.มาทุกยุคทุกสมัยแน่นอนครับจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลแต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยเลขากกต.เขาเปิดออกมาว่าการจะส่งสารหรือไม่ส่งสารต้องดูองค์ประกอบต้องครบทั้ง3ด้านด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนจะเข้าข่ายสัก1ด้านแต่อีก2ด้านมันไม่เข้ามันก็ชัดเจนแล้วว่าโอกาสที่จะส่งสารน่ะไม่
0: ม
2: ีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมเคยพูดว่ายังไงก็ไม่เกิน20คนน่ะก็เป็นไปตามนั้นนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดเอาเรื่องของกฎหมายมาเถียงกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอามันอยู่ที่ดุลยพินิจของกกต.เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องอิงไปตามกฎหมายเลยเหรอคะอาจารย์
2: ไม่ใช่ครับกรอบทั้ง3อันเนี่ยเป็นไปตามกฎหมาย
0: ค่ะ
2: นะครับ1ก็คือว่าต้องเป็นตัวผู้สมัครเป็นคนดำเนินการเองนะครับที่คุณแสวงพูดนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องรู้เห็นเป็นใจสองจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเงินทองทองนะครับแล้วก็สามเนี่ยนะครับก็จะมีข้อห้ามอย่างอื่นด้วย
0: หลักฐานนะครับคนเชื่อได้
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่เข้าสามองค์ประกอบนี้เนี่ยต่อให้วันนี้เนี่ยกกต.เป็นสีส้มทั้งหมดเนี่ยนะครับกกต.สีส้มก็ส่งสารไม่ได้นะคร
0: ับ
2: เพราะอ
0: ัน
2: นี้มันเป็นหลักทั่วไป
0: ค่ะ
2: นะครับ เพราะฉะนั้น

0: แล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนไงฮะว่าใครจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงถ้าคิดว่ากฎหมายกกต.เนี่ยนะครับมันตีความแคบไปอะไรไปคุณก็ไปแก้กฎหมายเพราะคุณอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: นะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรที่ปฏิเสธการตรวจสอบเลยนะครับแต่เราต้องยอมรับว่ากติกาปัจจุบันเนี่ยนะครับกรอบการพิจารณาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเกมก็ต้องไปเปลี่ยนกรอบการพิจารณาให้ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับซึ่งก็คือการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: แต่เรื่องที่จะเอามาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าระบบการเลือกสว.มันมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นด้วยนะครับก็ทำไปเถอะแต่เพียงแต่พูดกันตรงๆว่าไอจะมาหวังผลว่าจะไปน็อกสว.นะเนี่ยครับอีกไม่กี่วันเนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆอ่ะมันเพ้อเจ้ออ
1: าจารย์แต่มันมีอีกอันนึงที่คุณไอติมอ้างคือมาตรา76อะค่ะที่บอกว่ากฎหมายห้ามให้กรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในสส.ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือด้วยวิธีใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นการเอาหลักกฎหมายมาเถียงกันที่มันน่าจับตาขนาดไหนคะอาจารย์
0: ผมเรียนว่ากฎหมายมันเขียนแต่คำถามคือว่ามันมีหลักฐานอย่างนั้นหรือยังนะครับเมื่อวานผมเห็นมีการจัดอีเวนต์กันนะครับผมก็ตามดูแล้วก็มีการมาเล่นบทแบล็กเมย์แล้วก็ขู่กันกลางอากาศบอกว่าถ้ากกต.ไม่ส่งสารก็จะเอาสำนวนมาเปิดนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆฮะเรียนกันตรงๆเลยเพราะผมก็อยากอ่านสำนวนก็คุณเป๋าไม่ต้องรอให้กกต.ส่งสารหรอกเปิดได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าผู้รู้ทางด้านกฎหมายกฎระเบียบต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นล้านคนจะได้ช่วยกันดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเอามาเปิดเลยสำนวนที่ว่านะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะได้รู้เลยว่าไอ้ที่บอกว่าไปเกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองน่ะสรุปแล้วมันมีหลักฐานอะไรบ้างเพราะหลักฐานมันต้องอยู่ในสำนวนใช่ไหมนะครับเพราะนั้นก็เปิดเลยครับที่บอกว่าอ้าวอะไรนะมีการโทรกันที่จังหวัดอ่างทองไปถึงรัฐมนตรีปราดอน
1: กับกร
0: วีก็ในสำนวนเนี่ยมันมีไหมล่ะว่าเขาพูดกันว่ายังไงเขาพูดกันนะครับว่าเฮ้ยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับท่านอะไรอย่างนี้น
1: ะครับ
0: ผมเนี่ยสนับสนุนฮะว่าถ้ามีหลักฐานชัดๆและมีสำนวนอยู่ในมือแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ยิ่งชีพนะครับผมไม่ได้พูดแทนใครทั้งนั้นผมพูดในฐานะอาจารย์คนหนึ่งและในฐานะประชาชนคนหนึ่งถามว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอย่าเอาพฤติกรรมแบบนักการเมืองน้ำเน่าในอดีตมาใช้นะครับบอกก็มีเอกสารลับถ้าไม่อย่างนั้นจะเปิดโปงไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเกมนี้เปิดมาเลยนะครับเอาไปแขวนในเว็บไอลอไปแขวนในเว็บอะไรล่ะกรรมาธิการพักส้มเอาไปแขวนในเฟซคุณไอติมเลยก็ได้
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับแล้วให้สังคมไปโหลดมาอ่านกันเลยผมไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกมาแล้วว่ามันน่าจะโดนไปสักประมาณอยู่ในหลัก20ท่านใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่เกินนี
1: ้
0: ไม่เกินนี้ผมพูดตรงๆเลยนะอ้าวผมยังยืนยันนะแล้วผมพอจะยกตัวอย่างแล้วกันมีอยู่บางกรณีเช่นนะครับคุณบอลเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยเลือกสว.เสร็จใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: พอตอนบ่ายคุณบอลก็ไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ไปโอนเงินให้คุณอุ้มกับผ
2: ม
0: นะครับซึ่งก็เป็นคนที่สมัครสว.อยู่ด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ยโดนแน่นะครับเพราะว่า1คุณบอลเป็นผู้สมัครสว.ดำเนินการด้วยตัวเอง2นะครับโอนให้ใครโอนให้คุณอุ้มกับโอนให้ผ
2: ม
0: ซึ่งโหวตเลือกคุณบอลนะครับเมื่อตอนเช้าหรือว่าเมื่อคืนก่อนหน้านั้นด้วยกันนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมีแน่นอนโดนแน่นอนไม่เกิน20คน
2: ครับ
0: นะครับแล้วประเด็นที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีหลักฐานเรื่องเส้นเงินเนี่ยพูดจริงๆนะครับโอกาสจะเอาผิดน่ะยากมากนะครับเพราะกฎหมายมันเขียนไว้แบบนี้จริง
2: ๆ
0: นะครับแล้วกกต.ก็มีบทเรียนจากกรณีใบส้มของคุณสุรพลเกียรติชยากรมาแล้วนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องนะครับรณรงค์ให้ไปถึงการแก้ไขกฎกติกามันถึงจะเกาถูกที่คันนะครับส่วนถ้าจะเอากันแค่ล้มสว.สีน้ำเงินเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าก็ตอนเลือกสว.น่ะสว.สีส้มแพ้สว.สีน้ำเงินมันก็ยังอยู่ใน

0: ื่องของความแค้นส่วนบุคคลกันแค่นี
1: ้
0: ความแค้นในส่วนทางการเมืองแต่มันไม่สามารถจะยกระดับไปสู่ความยั่งยืนในเชิงกติกาได้นะครับ
1: อาจารย์ถ้าแบบนี้กกต.เขาส่งสารไปเพียงแค่บางรายหรือว่าหลัก20ท่านอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยแล้ว DSI เขายังเดินต่อในเรื่องของอ้างยี่ฟอกเงินหรืออะไรต่อไปได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวโยงกันหมดแล้ว
0: ก็ต้องเอาจาก20คนเนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับ20คนนี้ก็จะเดินโดน DSI ดำเนินการในข้อหาฟอกเงินอะไรกันต่อไปนะครับเพราะว่า DSI จะแจ้งข้อกล่าวหาได้เนี่ยกกต.ต้องชี้ก่อนนะครับเพราะถ้ากกต.ยังไม่ชี้เนี่ยนะครับ DSI ก็เดินต่อไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายจริงๆนะครับส่วนใครจะถูกใจไม่ถูกใจผมเข้าใจดีทุกอย่างแล้วฮะ
2: ครับ
0: แต่กระบวนการมันเป็นแบบนี
2: ้คือก็แปลว่าถ้าเกิดเส้นเงินมันไปไม่ถึงในระดับที่สูงมากไปกว่านี้ก็จบ
0: ก็มันก็จบกันแค่นี้ฮะใครจะมองว่าตัดตอนอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพราะผมเข้าใจดีครับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็ต้องเรียนก่อนว่าข้อหลักมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเราลองคิดว่าอย่าว่าแต่พวกสวที่จะวุ่นวายกันเลยครับถ้าคุณบอลคุณอุ้มกับผมเนี่ยนะครับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเราก็คาดหวังว่าดุลพินิจของอัยการดุลพินิจของศาลเนี่ยก็จะต้องครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราถึงจะพูดได้ว่าเฮ้ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับมันมี rule of law นะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยวินิจฉัยกันตามใจฉันเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันอาจจะถูกใจเราแต่หลักการ rule of law มันจะเสียนะครับถึงมันจะไม่ถูกใจเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของมันนะครับ
2: ถ้าตัวบทมันเขียนไว้แบบนี้แต่ว่าทีนี้พอมันมาดูในการที่เราจะพิจารณาย้อนกลับไปอีกนิดนึงอาจารย์ว่าถ้าเรามองพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่คุณในทีมพูดถึงมาตรา62ที่ใช้คำว่าผู้สมัครหรือผู้ใดแต่ว่าตัวรัฐธรรมนูญ226เนี่ยพูดถึงตัวผู้สมัครเท่านั้นแล้วอย่างนี้มันจะต้องดูตรงไหนเป็นตัวเริ่มต้นยังไงฮะอาจารย
0: ์ก็ศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยจะมีอะไรใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญครับเวลาเขายึดอำนาจเนี่ยเขาฉีกอะไรก่อนครับเขาฉีกรัฐธรรมนูญครับถูกครับเพราะนั้นเวลาเขายึดอำนาจเนี่ยอย่างกรณีลุงตู่ยึดอำนาจเมื่อปี57เนี่ย
2: คร
0: ับ นะครับถามว่าแปลว่าพระราชบัญญัติทุกฉบับต้องสิ้นผลตามใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแต่คสช.เนี่ยฉีกรัฐธรรมนูญก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญน่ะมันสูงสุดอยู่แล้วนะครับ ในเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้ก็ต้องว่าไปตามแบบนี้แล้วถ้าคุณบอลกับคุณอุ้มเราเรียนหนังสือมาก็จำได้ใช่ไหมครับกฎหมายอะไรที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้บังคับไม่ได้นะครับเรื่องนี้อย่าว่าแต่เรื่องเลือกตั้งสว.เลยคุณบอลกับคุณอุ้มก็เห็นเลือกตั้งท้องถิ่นน่ะถ้ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีหลายคำวินิจฉัยที่บอกว่าใช้บังคับไม่ได้ก็ต้องไปยกเลิกกันต่อไปนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าต้องเอาตัวรัฐธรรมนูญนะครับเป็น
2: ตัวตั้งก่อนเลย
0: เป็นตัวตั้งที่สำคัญที่สุดส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองลงไป
2: ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต่ออีกนิดนึงกับมาตรา226อาจารย์แล้วไอ้ตัวข้อที่3ที่บอกว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้อันควรเชื่อได้นี่มันตีมันแปลว่าอะไรฮะถ้าสมมติว่ามันมีความอันควรเชื่อได้แล้วมาเชื่อในพ.ร.ป.ที่บอกว่าผู้ใดที่อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวผู้สมัครเองอันนี้มันเรียกว่ายังควรเชื่อได้อยู่มั้ยอาจารย์ตามรัฐธรรมนูญ
0: ก็คุณก็ต้องเอาพยานหลักฐานเอาคำให้การทั้งหมดเนี่ยเอามาพิจารณาประกอบถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ประเด็นก็คือว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าคนที่ให้การนะครับหลายคนก็แล้วกันผมไม่เอ่ยว่ากี่คน
2: ครับ
0: หลายคนเนี่ยวันหนึ่งให้การอย่างหนึ่งอีก 2-3 วันมาขอเปลี่ยนคำให้การตัวเองแล้วอีก 2-3 วันก็ไปให้การอีกแบบหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายกกต.เองเนี่ยเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาประกอบการนำเสนอประกอบการพิจารณานะครับของกกต.ชุดใหญ่นะครับซึ่งหลายเรื่องผมถึงบอกนะฮะว่าหลายเรื่องถ้ามันเข้าองค์ประกอบครบ3อย่างเนี่ยยังไงเขาก็ส่งศาลนะครับเพียงแต่ก็กล้าฟันธงอ่ะว่าการส่งศาลครบทั้ง3องค์ประกอบนะครับซึ่งมันก็ต้องมาจากพื้นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
2: ครับ
0: อันเชื่อได้ว่าอะไรล่ะครับ

0: ที่มันชัดเจนที่สุดก็พวกเส้นเงินต่างๆนะครับเพราะนั้นมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่เกิน20คนนะครับส่วนที่มันไม่มีเส้นเงินเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณบอลคุณอุ้มผมเข้าใจเจตนาแต่ในทางคดีอ่ะมันเดินลำบากจริงๆ
1: เข้าใจได้
0: นะครับมันเดินลำบากจริงๆแน่นอนครับมันไม่ได้ถูกใจใครไปซะทุกคนอ่ะแต่ในทางคดีมันเดินลำบากนะครับแล้วกกต.เองเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้หน้าที่และอำนาจของกกต.ในการวินิจฉัยตรงนี้ก่อน นะครับเขาไม่ได้เขียนนี่ฮะว่าเมื่อกกต.รับเรื่องแล้วสอบสวนแล้วจะต้องส่งศาลทุกกรณีรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้แบบนั้น นะครับถ้าเราอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสภาจะเปิดแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเขียนใหม่ซะนะครับรอบนี้เนี่ยยอมรับกันเถอะครับว่าไอ้ที่ออกมาดิ้นกันทุกวันเนี่ยมันคือการพ่ายแพ้กันทางการเมืองนะครับแต่ถ้าจะเอาชนะกันในทางการเมืองผมก็มีข้อเสนอแน่ไงก็ไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไปเขียนเพื่อจะประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ซะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการที่จะมีกฎกติกาใหม่นะครับมันก็ย่อมทำให้การดำเนินการในการเลือกสว.หรือจะเลือกตั้งสว.กันต่อไปหรือจะไม่มีสว.เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับแต่ถ้าเอาตอนนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วครับก็เลอะเทอะกันอยู่อย่างนี้แหละครับ
1: ก็อารมณ์คล้ายๆกับคดีอาญาที่ถ้าสมมติว่าไม่มีหลักฐานเอาผิดผู้ต้องสงสัยได้ก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยอารมณ์นั้นเลย
0: มันต้องเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะปรัชญากฎหมายเนี่ยนะคร
1: ับ
0: เอาคนขอโทษนะครับเอาคนไม่ผิดแต่ไปติดคุกคนเดียวเนี่ยโอ้โหกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนี้เป็นปรัชญากฎหมายเลยมันไม่มีใครยอมรับได
2: ้
0: นะครับเขาต้องการคนที่กระทำผิดเท่านั้นถึงจะได้รับการลงโทษคนไหนเนี่ยสำนวนนั้นไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยนะครับเขาทำความผิดหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องยกประโยชน์ให้อยู่แล้วอันนี้เป็นหลักสากลนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือว่าเราจะไม่ชอบมันก็ตามนะครับ
2: งั้นทิ้งท้ายการสนทนาของเราวันนี้ด้วยผลนิด้าโพลหน่อยได้ไหมคะอาจารย์มันน่าสนใจตรงที่ประชาชนส่วนหนึ่งเขามองว่าปัญหาที่สะเทือนรัฐบาลมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็ข้อกล่าวหาคดีหัวสวนี่แหละอาจารย์มองยังไงคะสำหรับความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มนี
0: ้ผมไม่ได้บอกยังไงละฮะผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงกดดันสำหรับรัฐบาลน่ะมันมีอยู่แล้วนะครับโพลออกมา3เรื่องนี้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นแต่ประเด็นเนี่ยมันจะไปเพิ่มความกดดันให้กับฝ่ายค้านต่างหากว่าถึงวันอภิปรายแล้วเนี่ยมีหลักฐานเด็ดๆจริงหรือเปล่านะครับเช่นที่มาบอกว่าทุจริตตอบเนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวใหญ่กว่าอธิบดีเนี่ยช่วยไปเอาหลักฐานมาอภิปรายหน่อยได้ไห
2: ม
0: นะครับว่ามีหลักฐานอะไรที่จะโยงไปถึงรัฐมนตรีไปถึงเลขาลัมตีอะไรเอามาเปิดกันเลยนะครับเรื่องหัวสวก็เหมือนกันนะครับผมมั่นใจว่าข้อมูลที่จะมาเปิดไม่มีอะไรใหม่ไปกว่าที่จัดอีเวนต์กันหรอกเพราะอย่าลืมนะฮะคดีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไอติมกับพี่ที
1: ่
0: เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่คุณทวีกับคุณภูมิธรรมแล้วผมถึงได้บอกว่าถ้าเรื่องนี้ถึงคุณอนุทินถึงใครต่อใครน่ะไม่ต้องมาไอติมกับไอรอหรอกนะครับเขาจัดการไปตั้งแต่ปี68แล้วไม่ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นะครับเพราะนั้นผมเรียนว่าสำหรับผมเนี่ยฝ่ายค้านนั่นแหละจะรับแรงกดดันมากกว่าว่าเนื้อหาที่อภิปรายเนี่ยมันสมราคาไห
2: ม
0: แต่ผมอยากให้ดูเปอร์เซ็นต์นะครับ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยนะครับคิดว่ารัฐบาลจะไม่รอดแน่ๆเนี่ย
2: 37.86 อาจารย
1: ์ก็ไม่น้อยนะอาจารย
0: ์ 37.86
1: แค่อาจารย
2: ์แค่ล่ะอาจารย
1: ์จะ40ก็ได้อาจารย
0: ์โมไม่เลยเพราะว่าอะไรครับก็แปลว่า
2: คน
0: ที
2: ่
0: เชื่อว่าคนที่เชื่อว่ารอดเนี่ยนะครับมันมากกว่าตั้งเยอะคนที่เชื่อว่ารอดเนี่ยนะครับมัน60กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าหนูหนังเหนียวนะครับนี่ขนาดนะครับจัดอีเวนต์กันทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับคนยังเชื่อว่ารัฐบาลจะรอดตั้งเกือบ 70% น่ะ
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับโพเนี่ยมันก็เป็นโพที่สะท้อนความรู้สึกของชาวบ้านชาวเมือง
1: คร
0: ับ นะครับและแน่นอนว่าถ้าชาวบ้านชาวเมืองมีความรู้สึกแบบนี้ก็เท่ากับว่าอนุทินหนังเหนียวนะฮะแล้วพอเราไปดูว่าต่อให้มีอภิปรายเนี่ยนะครับรัฐบาลจะรับมือได้หรือเปล่า
1: ครับ

0: นะครับเราลองเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันก็ได้ครับส่วนที่บอกว่ารับมือได้เนี่ยนะครับ 40% บวก 16% ก็ 56%
1: แล้ว
0: บวกอีก 11% ก็ 68%
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเอาตัวเลขเรื่องอยู่รอดกับเรื่องรับมือได้เอาเปอร์เซ็นต์มาดูกันนะมันก็เกือบ 70% แล้ว
1: ได้4บวกแล้ว
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหนูหนังเหนียวแน่นอนนะคร
1: ับ โอเคเข้าใจได้ครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วฮะ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ่ะขอนิดเดียวได้ไหมทิ้งท้ายนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดดูจากผลโพลกับสิ่งที่เราคุยกันเรื่องวสวกฎมงกฎหมายมาตราใดๆก็ตามแต่เนี่ยคือสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือรู้สึกหรือคิดว่าใช่เป็นแบบเนี้ยอาจจะได้แต่ถ้าเกิดมองในตัวกฎหมายอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: ก็ต้องมองว่าถ้าหลักฐานสาวไปไม่ถึงแม้เพียงข้อเดียว
1: ใช่
2: ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลย
1: เหมือนกับเราไม่สามารถที่จะหาหลักฐานไปเอาผิดฆาตกรได้อะก็ไม่สามารถไปกล่าวหาฆาตกรผู้ต้องสงสัยคนนั้นได้
2: และนิยามที่อาจารย์จ้าบอกหนูหนังเหนียวเนี่ยก็หมายรวมไปถึงผลโพลด้วย
1: ผลโพลใช่ผลโพลใช่เพราะว่าคนบอกว่ารอดแน่ๆรวมกันเนี่ยไม่ว่าจะรอดนิดหน่อยหรือรอดอะไรเนี่ยรวมกันมันมากกว่าแบบไม่รอด
2: ค่ะ
1: เออ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้แล้วเดี๋ยว2เบรกสุดท้ายถ้ามีเวลาเราจะมาขยายเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวแล้วก็โกงสอบท้องถิ่นกันวันนี้ก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะคะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้นะครับเรามาคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อเหตุรุนแรงหลายจุดมากๆนะฮะนี่ปาเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยกว่าแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นการเกิดขึ้นเรียกว่าต้องอัปเดตเป็นรายนาทีเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านบอกเองว่ารู้เรื่องนี้เรียกว่าการข่าวเนี่ยทำงานมาตั้ง2เดือนแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆอันนี้เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันนะคะว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะไปหยุดหรือว่าหรือทำให้มันเกิดเหตุที่มันทุเลาเบาบางกว่านี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนเขาก็มีความสงสัยว่าทำไมถึงมีคนที่ถืออาวุธแล้วเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วก่อเหตุได้ในช่วงระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
1: ใช่
2: แล้วดูเหมือนกับว่ามันเป็นการเตรียมการมาเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทั้งเรื่องของช่วงเวลาทั้งเรื่องของกำลังคน
1: ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็สถานที่ด้วยนะฮะเราจะคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้แล้วก็เป็นนักวิชาการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสริมภพครับ
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับอาจารย์ขาจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะครั้งนี้อาจารย์มองว่าผู้ก่อเหตุต้องการอะไรคะ
4: คือคงคืออย่างที่สะท้อนออกมาโดยทั่วไปก็คือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในทางการเมืองนะครับเป้าหมายหลักเลยนะครับนะ
1: ครับ
4: มันเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันการสะท้อนสัญลักษณ์ในทางการเมืองที่หมายความว่าการต่อสู้กับรัฐแล้วก็ความพร้อมด้านศักยภาพของการต่อสู้ของเขานะครับนะที่เขาต้องการที่จะแสดงเห็นว่าสามารถจะปฏิบัติการได้ในพื้นที่ในขอบเขตที่กว้างแล้วก็ความถี่ของการเกิดเหตุเนี่ยสูงนะครับนะหลากหลายมากวิธีการนะครับนะตั้งแต่การระเบิดการเผาสถานที่การเผายางรถยนต์ต่างๆแล้วก็เผาจุดต่างๆแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็จะมีลักษณะของกระจายในหลายพื้นที่อย่างที่เรียนทราบแล้วก็มีความพิเศษเงี้ยของการว่าสถานที่เช่น
1: สถานที่ราชการ
4: กรมการท้องถิ่นใช่ไหม
1: ครับ
4: เทศบาลหรืออบต.พวกนี้นะครับนะที่เป็นพื้นที่ของสถานที่ราชการในพวกนี้นะคร
2: ับ แต่ทีนี้มันมีการยอมรับออกมาจากท่านพลโทนรทิพย์อาจารย์ว่าข้อมูลข่าวเนี่ยรู้ล่วงหน้ามาประมาณ2เดือนแล้วอาจารย์มองว่าทำไมสุดท้ายมันยังสามารถที่จะมีการก่อเหตุพร้อมกันได้หลายสิบจุดขนาดนี้ล่ะคะ
4: คงจะเข้าใจว่าทราบล่วงหน้าว่าจะมีปฏิบัติการอันนี้ยอมรับว่าไม่ได้หลุดหลวมในด้านของข้อมูลในด้านการข่าวนะฮะแต่นี่เขาทราบดีนะฮะในการเตรียมการป้องกันเนี่ยเขาจะว่าเมื่อทราบข่าวแล้วการป้องกันเนี่ยว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าการคาดคะเนเหตุการณ์ว่าไม่มากขนาดนี้ครับนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์อาจจะก่อเหตุพร้อมๆกันในวันเวลาเดียวกันก
1: ระ
4: สุนเนี่ยมันไม่ใช่มา10ปีแล้วนะครับนะถ้าถ้าประมาณปี58ครับนะคือตั้งหนักว่า50กระสุนเนี่ยนะฮะทั่วพื้นที่เนี่ยพร้อม

0: เนี่ยท่านแสดงว่าทางฝ่ายที่ราชการกับฝ่ายราชการก็คงไม่ได้คาดคะเนว่ามันจะเกิดขนาดนี้ครับนะชื่อว่าอาจจะเป็นบางส่วนบางพื้นที่ลักษณะของการป้องกันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เลยประเมินอาการต่ำไปนี้ไปได้ครับ
1: มีข้อมูลจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะครับที่ได้บอกในลักษณะประมาณว่าคือรัฐเนี่ยอาจจะรู้แต่ว่าจำนวนของคนที่มาก่อเหตุเนี่ยคือเหมือนกับประมาณว่าเวลาที่เขาจะก่อเหตุหลายๆจุดพร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยคือบางครั้งมันไม่ใช่ว่านัดกันทีเดียวว่าเอาเดี๋ยวไปด้วยกันทั้งหมดหรือว่าเดี๋ยวกระจายกำลังออกไปแต่เป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าไม่ต้องบอกกันล่วงหน้าแต่พอเกิดเหตุก็จะรู้กันในทันทีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนกับมีการวางแผนเวลานี้ต้องมาพร้อมกันอันนี้มันลักษณะเป็นแบบเข้าข่ายอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: กับที่ท่านอธิบายว่าคล้ายกับว่ามันมีเครือข่ายเนี่ยในสะท้อนเหตุว่าคือการจัดการความรุนแรงแบบนี้นะจะมีเครือข่ายของความสัมพันธ์พื้นที่ในชุมชนเนี่ยกว้างมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายกับจานเนี่ยอาจจะทับจุดๆแล้วก็ไม่เชื่อว่าแบบว่าการรวมกันพร้อมกันมีการนัดหมายกันแบบว่าเฮโลมันไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับเชื่อว่าคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าลักษณะของการจัดการการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ครับคือเขาจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นในระดับชุมชนเนี่ยที่กระจายไปวงกว้างโดยเฉพาะในหมู่ในคนวัยรุ่นหรือว่าคนที่ฝ่ายปฏิบัติการของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแบบนี้อาศัยเครือข่ายแล้วก็การกระจายเป็นจุดๆนะแล้วอาจจะไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการเป็นแบบขนาดใหญ่แบบเตรียมการพร้อมกันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นนะครับนะแล้วก็ปฏิบัติการเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติการแบบทางการทหารแบบอะไรการโจมตีแบบรุนแรงใช่ไหมจะเป็นการก่อกวนนะเพื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าการกระจายกำลังการจัดการเนี่ยมันจะพื้นที่กว้างได้แล้วก็การป้องกันเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับนะอาจจะทำได้ยากผมก็ใจอยู่ว่าทางราชการก็คงคาดไม่ถึงว่าเขาจะมีการปฏิบัติการอย่างนี้แต่ว่ามันก็สะท้อนเห็นอย่างหนึ่งว่าศักยภาพศักยภาพของการจัดการของฝ่ายหรือกระบวนการเนี่ยในเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนเห็นว่าความเข้มแข็งเขามีอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันในแง่ของการระดมเครือข่ายในการจัดการเนี่ยคนในผมว่าเป็นร้อยนะครับนะอะไรนะเป็นพื้นที่กว้างเนี่ยการจัดการจะต้องค่อนข้างจะดีและก็เครือข่ายก็จะต้องเข้มแข็งมากนะครับ
3: อาจารย์ค่ะทีนี้อาจารย์มองว่าคนในพื้นที่อะค่ะเขาจะสามารถที่จะจริงๆอาจารย์ก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเหมือนกันแล้วมันมีการถามถึงอยู่เหมือนกันว่าในเรื่องของข่าวต่างๆหรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมาไม่ถึงเนี่ยมันมีส่วนไหมคะกับคนในพื้นที่ที่เขาจะกล้าบอกหรือในความเป็นจริงแล้วมันก็จะมีการแฝงตัวกันมาก็เลยไม่ทราบว่าใครเป็นใครอย่างไรมันเลยยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับทำงานยากในแง่ของการเพราะว่าเป็นเครือข่ายของมวลชนในวงกว้างแล้วก็ลักษณะของประชาชนด้วยผสมอยู่ในชุมชนนะครับผสมอยู่ในชุมชนอยู่ในกลุ่มเฉพาะของเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นการติดตามเฝ้าระวังก็จะยากนะครับนะก็จะยากลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะพิเศษแบบเหมือนกับว่าแนวทางแบบว่าสงครามประชาชนหรือว่าสังคมสงครามแบบผสมมาสนะฮะมันจะเป็นลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับนะซึ่งเป็นตัวเด่นลักษณะพิเศษของเขาเลยนะครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวหรือว่าป้ายแดงอะไรพวกนี้นะอาจารย์นะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่สำคัญเลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับไม่มีหมายจับไม่มีอะไรนอกจากว่าเป็นการข่าวเฉพาะในมวลชนในพื้นที่เฉยๆเลยอ่ะ
0: ครับเป็นลักษณะของจะเป็นแบบนั้นจริงครับเพราะว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคนที่ไม่ได้มีประวัติอาชญากรอะไรนะครับนะแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอะไรให้เจ้าที่ไปเที่ยวไปไล่ตามจับเด็กหรือเยาวชนของเขานะครับแต่ว่าลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวแบบนี้คือจะผ่านคนใจของมวลชนของคนในวงกว้างแล้วก็อาจจะเป็นความเครือข่ายของความเป็นเพื่อนหรือว่าโรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขาสามารถจะขยายการเคลื่อนไหวได้ในวงกว้างนะครับครับ
1: แล้วฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทางเขากรองเนี่ยไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มมวลชนเหล่านี้ได้เลยล่ะเพื่อที่จะมีการรับทราบอะไรที่มากกว่านี้ฮะ
0: ผมคิดว่ามันจะเป็นลักษณะอันนี้ด้วยนะครับว่าการจัดการแบบนี้เนี่ยคือถ้าใช้การข่าวในเชิงบวกการข่าวของอย่างไรของการนี่ว่าความสัมพันธ์งานมวลชนสัมพันธ์หรือว่าการเคลื่อนไหวในวงกว้างเนี่ย

0: จะทำได้ดีคือในแง่ของปฏิบัติการในเชิงบวกนะครับนะของรัฐนะครับของฝ่ายรัฐเนี่ยนะซึ่งสะท้อนเห็นว่าถ้าหากว่าอันนี้ถ้าหากว่าเราขาดกลไกอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่ามันมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างรัฐนะดูว่าฝ่ายความมั่นคงนะครับนะตอนที่ฝ่ายรัฐหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกับประชาชนในพื้นที่หรือว่าระดับรากหญ้านะครับช่องว่างอันนี้มันสะท้อนออกมาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่กลไกของการข่าวนะไม่สามารถจะมอนิเตอร์หรือติดตามข้อระวังได้นะแต่ถ้าหากมีการมีความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมมันก็จะรู้ล่วงหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนในวงกว้างนะหรือไม่ก็คือสามารถที่จะทำให้แปลเป็นเชิงบวกในแง่ว่ามันถ้าว่าเอามาใช้ในเชิงเรื่องของการทำด้านจะก่อเหตุต่างๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธก็จะไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าง่ายของความสัมพันธ์กับรัฐจะดีนะครับนะแต่สะท้อนว่าเนี่ยมันความสัมพันธ์กับรัฐก็มันอาจจะมีช่องว่างขึ้น
1: เข้าไม่ถึงเลยรัฐแปลว่าอะไรเข้าไม่ถึงทั้งหมด
0: ครับใช่ครับ
2: อาจารย์ทีนี้เราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของช่องโหว่ข่าวกรองมันควรจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นเลยไม่กลายเป็นว่าเราไปซ้ำเติมหรือเราไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่หน้างานแล้วเขามีข้อจำกัดจริงๆนะคะอาจารย
0: ์ผมเชื่อว่าถ้ามองในเชิงบวกนะครับแง่ของว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่เจ้าที่ของอย่างเช่นกรมน.กรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับเจ้าที่ที่เคยทำงานฝ่ายมวลชนสัมพันธ์งานศูนย์สันติวิธีอะไรเงี้ยก็มีนะซึ่งมือทำงานเชิงมวลชนอยู
1: ่
0: เขาก็ทำงานอยู่ก่อนหน้านี้นะครับงานทำงานได้ค่อนข้างดีผมก็เคยไปร่วมประชุมกับเขาอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ทำงานที่ดีทีเดียวนะครับนะสารร่วมมือกับประชาชนกลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ไม่แน่ใจว่าระยะหลังเนี่ยระยะหลังมันเกิดช่องว่างอะไรนะที่งานกลไกของการทำงานแบบนั้นเนี่ยถึงไม่มีประสิทธิภาพพออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนคนก็ได้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนคนเปลี่ยนเจ้าหน้าที
1: ่
0: ชุดใหม่ก็ไปทำแล้วก็ทำให้เกิดอะไรเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะครับนะแต่ก่อนหน้านี้ทำงานได้ดีนะครับงานของกองทัพภาคที่4ส่วนหน้างานมวลชนนะครับงานทำได้ดีทีเดียวครับ
2: อาจารย์มันมี
0: ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่พยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับ
2: ค่ะนี่ก็ต้องส่งกำลังใจด้วยเนาะให้กับคนในพื้นที่อาจารย์มันมีอีกหนึ่งสมมติฐานเข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเถื่อนต่างๆซึ่งได้มีโอกาสฟังแม่ทัพภาคที่4ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าเหตุครั้งนี้มันอาจจะเป็นการตอบโต้หลังจากที่รัฐไปกวาดล้างยาเสพติดบุหรี่เถื่อนหรือว่าผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายทั้งหลายอาจารย์เห็นว่าสมมติฐานนี้มันมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: ผมเห็นด้วยกับที่ท่านผู้ว่าการสำนักข่าวกรองชาติท่านพูดนะว่าบางจุดอาจจะมีก็ได้แต่เนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้มันพื้นที่กว้างทั้ง3จังหวัดเลยนะบางพื้นที่ก็ไม่มีปฏิบัติการในด้านของยาเสพติดอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับนะก็อาจจะเป็นบางจุดอาจจะมีบางเงื่อนไขเกิดขึ้นก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคือต้องอาจจะวิเคราะห์เป็นจุดๆไปนะครับนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งของก็คือว่านี่เป็นลักษณะที่ต้องทำเข้าใจนิดนึงว่าเกี่ยวเรื่องของกลไกของฝ่ายกระบวนการ BAN เนี่ยนะครับนะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างเชิงอุดมการโครงสร้างเชิงอุดมการแล้วก็เป็นโครงสร้างในทางการเมืองที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยอุดมการแนวเช่นเรื่องชาตินิยมมลายูอะไรพวกนี้นะครับเรื่องปาตานีเรื่องต่างๆที่เขามีความการมองผูกพันในทางประวัติศาสตร์ศาสนาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือว่าสบายมุกอะไรพวกนี้ปกติแล้วเขาจะปฏิเสธเขาจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับนะแต่มีไหมคนไกลบางส่วนของเขาเนี่ยที่เข้าไปยุ่งนะอาจจะมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่คนไกลหลักของเขาคนไกลหลักเนี่ยจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับนะซึ่งไม่ใช่คนไกลหลักอันนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เคยทำก่อนหน้าที่เราเคยทำกันนะแล้วก็พบว่ามันความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างเครือข่ายยาเสพติดคนไกลและเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กับกลไกที่เกี่ยวข่ายของการขยายตัวของกระบวนการอุดมการชาตินิยมมาอยู่หรือว่าการเคลื่อนไหวใต้ดินของ BAN เนี่ยมันไม่ค่อยทับซ้อนกันเท่าไหร
1: ่
0: มันจะคนละเครือข่ายกันอาจจะมีบางส่วนที่ไปแตกกันอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนี่เราจะต้องวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเหมือนกันนะครับ
1: อาจารย์แล้วถ้าเกิดในกระแสข่าวที่ว่าเป็นการสนับสนุนท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูจากผลการวิจัยที่เราได้เคยทำมันมา
0: เครือข่ายท่อน้ำเลี้ยงก็ถ้าหากจะมีกลไกอย่างนั้นนะครับจะเป็นกลไกที่ไม่ได้ผ่านเรื่องของอะไรยาเสพติดหรือว่าของเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับนะมันจะผ่านกลไกอื่น

0: มากกว่าถ้าจะมีนะครับถ้าเขาจะเลือกตัวอย่างเช่นเรื่องของการบริจาคทางศาสนาหรือว่าการบริจาคด้านของเงินบริจาคที่เหมือนกับมูลนิธิอะไรแบบนี้นะครับนะถ้าหากจะมีมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าหรือว่าจากต่างประเทศแต่ต่างประเทศนี่ไม่ใช่ว่าจากเสื้อถ่ายสากลผู้ขอพลายสากลนะแต่ว่าเสื้อถ่ายต่างประเทศว่าคนในพื้นที่ที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่งมาช่วยอะไรทำนองนี้ก็จะมีอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นกลไกแบบนี้คนที่บริจาคเข้ามาเนี่ยรู้ไหมฮะว่าตรงนี้มันจะนำไปใช้อะไรหรือว่าเขาไม่ทราบเจตนารมณ์เลยฮะถ้ามัน
0: อาจจะมีทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้นะครับนะบางส่วนอาจจะรู้ถ้าสนับสนุนการเคลื่อนไหวจากชาตินิยมของคนในพื้นที่เองนะครับนะอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่บางส่วนอาจจะไม่รู้ทำในเชิงเช่นว่าการกุศลอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีบางส่วนด้วยนะครับนะผสมกันอยู่กับนะอาจจะมีการผสมกันอยู
1: ่โอ้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมสั่งเคราะห์ต่อไปว่าจากที่ผอ.สำนักข่าวกรองบอกว่าคือเขาไม่ได้นัดหมายกันก่อเหตุอย่างเป็นทางการแต่พอจุดหนึ่งเกิดแล้วพอมันไปบวกกับงานวิจัยที่เป็นการก่อเหตุด้วยการใช้เรื่องของอุดมการณ์มาเป็นฐานตั้งเนี่ยหมายความว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมว่าจุดที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วเกิดการก่อเหตุเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการของฝั่งรัฐขึ้นมากลุ่มที่มีอุดมการณ์ก็เลยโหมโรงกันเข้ามามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย
0: ์อันนั้นอาจจะยังเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะยังเป็นไปได้อยู่เหมือนกันในบางพื้นที่อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับนะบางจุดบางพื้นที่นะครับนะแต่อย่างที่ท่านคุณการว่าขอก
1: ร
0: ท่านอธิบาย
1: ครับ
0: ผมท่านบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มันกว้างในการปฏิบัติการคราวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันบางจุดเนี่ยก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เดิมนะครับนะแต่ว่ามันก็มีปฏิบัติการเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยด่วนสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้เป็นหลักนะอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุดมการณ์อะไรมาผสมด้วยอ
2: าจารย์ขออนุญาตอัปเดตหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ได้ทราบสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ที่มีการล้อมที่ล้อมภูเขาที่จับทั้งจับตาดูทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
0: นะครับ
2: ใช่ตรงนั้นมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์เพราะมันเหมือนพอมันมีเรื่องนี้มาแล้วเรื่องนั้นก็หายไปเลย
0: เท่าที่ทราบไม่มีอะไรมีการล้อมมีการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็มีการค้นหาผู้ก่อเหตุแล้วก็ไม่พบรู้สึกจะไม่พบนะครับนะเพราะงั้นนี่คือว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านได้เลิกปฏิบัติการอะไรไปหรือยังนะครับนะแต่ว่าเท่าที่ทราบคือว่ารู้สึกว่าจะไม่พบตัวนะไม่สามารถจะพบเป้าหมายการที่ต้องการได้อะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยดูตอนนี้ก็ข่าวเงียบไปครับ
2: มันน่ากังวลไหมคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีคำตอบที่มันไฟนอลจริงๆอาจารย
0: ์ก็มันก็ตอบโจทย์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการต่อสู้เนี่ยเป็นการจะสู้เชิงอุดมการณ์มากกว่าเพราะงั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเขตเมืองเขตชุมชนนะหรือชนบทจะเป็นเขตเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในป่าในป่าเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นพื้นที่หลักของการเคลื่อนไหวของกระบวนการแบบนี้นะครับนะนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของมันนะครับ
1: แต่ว่าด้วยจุดครั้งนี้จุดที่เกิดเหตุจำนวนคนที่ก่อเหตุแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะมันดูเป็นโอ้โหประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่เลยว่ามันทำไมมันเยอะซะขนาดนี้แล้วมันมาในเวลานี้มันมีจุดอะไรที่มันจะต้องใหญ่โตขนาดนี้อาจารย์
2: นิดนึงนะอาจารย์ด้วยความเสียหายที่พี่บอลพูดมาเนี่ยแล้วบวกกับการที่มันมีการยืนยันจากแม่ทัพภาคที่สื่อเลยด้วยว่ามันไม่มีการมุ่งเอาชีวิตด้วยอะค่ะอาจารย์พอมันเป็นรูปนี้อาจารย์มองยังไงอะคะวิเคราะห์ยังไงคะ
0: ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เชิงอุดมการณ์ที่ว่าไม่มุ่งเน้นการให้เกิดความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านของประชาชนคือสังเกตดูนะในการเคลื่อนไหวครั้งนี้สังเกตดูว่ามันจะมีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายกันเองหลายจุดหลายพื้นที่เลย
2: แ
0: ล
2: ้วก็
0: จะเห็นว่าจุดเกือบมีคนอยู่เยอะแล้วก็เคลื่อนไหวขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาเต็มไปหมดเลยนะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยสะท้อนว่าแล้วก็เขาก็
2: ไม่ได้ทำร้ายคน
0: เขาก็ไม่ได้หลบหนีจากจุดที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่ามาเดินดูออกมาดูกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการก่อเหตุที่คือว่าการทำร้ายประชาชนอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะรู้กันก็ได้อาจจะรู้กันก็ได้เราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวชี้เห็นว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวมวลชนแบบนึงนะครับ
1: คือด้วยปริมาณมันอาจจะดูเยอะมากอย่างที่เราแทบไม่เคยเห็นแต่ว่าด้วยความรุนแรงของเหตุการณ์มันไม่ได้เข้มข้นขนาดว่าเป็น
2: ความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้น
1: กับชีวิตใช่ไหมฮะมัน

0: มันจะเป็นเรื่องของความป่วนซะมากกว่า
1: ครับครับอันนี้มีเรื่องเล่านะเป็นเช่นว่าตัวอย่างเช่นในร้านเซเว่นเนี่ยที่มีการเผานะแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุจะเข้าไปแล้วก็จะไปไล่ให้ออกมาแล้วก็จะเผาใช่ไหมฮะแล้วก็ชาวบ้านบางคนก็ยังอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็ยังไม่ออกมาก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอแลกตังค์ก่อนเลยเขาเนี่ย
2: ก็ไม่ได้ถึงจุดที่แบบโอ้ต้องเอาชีวิตเดี๋ยวนั้น
1: ไม่ได้กลัวรีบไปเลยหนีดีกว่าแต่ไม่ใช่ขอแลกตังค์ก่อน

0: ที่รัฐควรจะทำอะค่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของการพูดคุยสันติภาพหรือไปดูเรื่องของระบบข่าวกรองหรือไปดูเรื่องของเศรษฐกิจใต้ดินหรือไปดูเรื่องของความไว้วางใจของคนในพื้นที่มันควรจะอะไรก่อนดีคะอาจารย
1: ์ถ้าโดยภาพรวมนะครับวันนี้พูดถึงตามภาพรวมภาพใหญ่ของการมองการแก้ปัญหาแล้วกันนะครับว่าเราต้องเน้นเรื่องของการสร้างบูรณาการของการสร้างสันติภาพสันติสุขรวมทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาแม้ว่าเรื่องประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับในเรื่องในทางการเมืองใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรมนะที่มีข้อเรียกร้องประเด็นนู้นประเด็นนี้ที่มีเรื่องของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายในพื้นที่นะแล้วก็มีเรื่องของการใช้การแก้ปัญหาเรื่องของการพูดคุยการพูดคุยใช่ไหมการเจรจาพูดคุยสันติสุขเนี่ยที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเราก็จะดำเนินต่อไปใช่ไหมเท่าที่ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยท่านอธิบายนะว่าก็จะนัดหมายพูดคุยต่อไปนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องระวังในแง่ว่าไม่ให้มันเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเดียวนะแต่มุ่งจะแก้ปัญหาว่าเราเป้าหมายสำคัญคือมุ่งจะแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ได้นะแล้วก็การเดินหน้าต่อไปเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยต้องทำต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายองค์ประกอบนะหรือว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันจะมีหลายจุด
2: คู่ขนาน
1: กันไปหลายจุดเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้สังเกตดูว่า10ปีที่แล้วที่เราทำเราใช้วิธีนี
2: ้ครับอาจารย์
1: 10ปีที่เราทำด้วยใช้วิธีนี้มันก็สามารถจะลดเหตุการณ์ลงมาได้ครับนะครับ
2: แล้วทำไมมันต้องกลับมาแบบว่าตุ้มตามกันแบบขนาดนี้ในตอนนี้อาจารย์จังหวะเวลามันคืออะไรฮะ
1: ผมเขามองว่าถ้าหากว่าอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาที่การพูดคุยและการพยายามจะทำเรื่องการสร้างสันติภาพสันติสุขอะไรเนี่ยครับนะยังไม่ได้ตอบโจทย์โดยตรงในแง่ของไม่ได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นมันเดินหน้าไปแต่ว่าไม่ได้มีการสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะทำยังไงนะตกลงยังไงแล้วจะทำแก้ปัญหาอะไรการมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำอย่างไรเนี่ยคือมันต้องมีกระบวนการเหล่านี้ที่อย่างเป็นรูปธรรมใช่ครับว่าตามแผนที่ตามแผนผังรถแ
2: บบ
1: ที่คิดอันไว้เนี่ยที่จะช่วยกันทำเนี่ยต้องทำให้ได้อย่างนี
2: ้
1: ทำเนี่ยแบบรูปธรรมเนี่ยยังไม่ได้ทำเพราะนั้นมันค้างอยู่เพราะว่าเราชะงักหลายอย่างเนี่ยในทางการเมืองด้วยใช่ไหมเรื่องรัฐบาลหรืออะไรต่างเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นพอมันค้างอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดแรงต้านที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเนื้อด้านของการแนวทางในการแก้ปัญหาที่ระยะหลังเนี่ยหันมาใช้วิธีการในทางด้านของใช้ทางการทหารเป็นหลักมากขึ้นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นการมันก็เลยทำให้เกิดแรงกระตุ้นนะครับอันนี้เกิดแรงกระตุ้นแล้วก็มีหลายประเด็นที่ตามมานะครับนะที่มีปัญหาครับ
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ในพื้นที่3จังหวัดใช่ไหมคะ
1: ครับอยู่ที่ปัตตานีครับ
0: ค่ะขอให้ปลอดภัยนะคะอาจารย์ขา
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเนาะช่วงหน้าเดี๋ยวไปฟังต้นชั่วโมงก่อนนะครับ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับจะบอกว่าเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้ว
0: โอ้ย CEO of ASEAN
2: โอ้ยเป็นแบบใครจะเป็น5คนสุดท้ายที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเพราะว่าเราอบรมกันแบบเต็มพิกัดมากๆเลยตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่ม2กันยายนนี้แล้วนะฮะที่เราจะเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านของอาเซียนของเรากับกูรูประเทศอาเซียนมือ1ของไทยเยอะมากเลยที่จะรวบรวมมาทั่วฟ้าเมืองไทยก็ว่าได้แล้วมันไม่ได้จบแค่ในอาเซียนของเราแต่เรายังต้องวิเคราะห์ไปถึง2ประเทศมหาอำนาจก็คือทางสหรัฐและก็จีนแล้วในพศแบบนี้คศนี้ไม่พูดถึง AI ไม่ได้เลยมี AI for CEO ด้วยนะครับที่จะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยและเราจะได้คอนเนคชั่นจากรุ่นพี่รุ่นที่1และรุ่นที่2ที่เขาก็คอนเนคชั่นกันไปแล้วแล้วก็มารวมกับรุ่นที่3ของเราเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะ5ที่สุดท้ายแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตร MCOT CEO of ASEANรุ่นที่3นะครับค่าอบรม 59,000 บาทนะฮะรับสมัครรีบโทรเข้ามาดีกว่านะครับ0944803076เบอร์ที่2นะครับ0944803034และเบอร์สุดท้าย0943966649ครับ โอเคพี่วันมาที่เรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเศร้านะฮะเพราะว่าหลังเหตุการณ์ทำ

0: ท่วมที่จังหวัดน่านปรากฏว่ามีบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพี่เอสุภมงคลรัตนจิตเสียชีวิตนะฮะหลังจากการเข้าไปในการทำหน้าที่นี้คือคุณสุภมงคลเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ของทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนะครับหลังจากที่เข้าไปประสานงานเรื่องของการส่งอาหารถุงยางชีพต่างๆคือปฏิบัติมาหลายภารกิจแล้วนะครับแต่ว่ามาในรอบล่าสุดเนี่ย เสียชีวิตกระทันหันในโรงแรมที่พักเท่าที่รับทราบจากทีมงานที่รู้จักกันแล้วก็เหมือนกับเป็นแหล่งข่าวที่เขารู้จักกับทางตัวพี่เอสุภมงคลเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอการยืนยันจากทางแพทย์ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจเป็นเพราะอะไรแต่ว่าคนที่อาจจะทำงานร่วมกับทางคุณสุภมงคลก็บอกว่าหนึ่งก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยสองก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับน้ำท่วมล่าสุดพักผ่อนน้อยด้วยนี่มาอีกแล้วไล่ของเรื่องโรคประจำตัวกับเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียอย่างกระทันหัน
1: ค่ะ
0: เนาะเป็นอีกเรื่องนึงที่แม่
1: ความเสียใจด้วยนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่ทุกครั้งเวลาที่เราติดตามข่าวคราวกันจากไปโอเคเราจะทราบแหละว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วนะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็วันนึงก็ต้องจากไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันพอมาเกิดกับคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้จักหรือบางคนถ้าจะมากกว่า 90% อ้วนไม่ทันได้เตรียมตัวหรอก
0: ใช่ครับ
1: พอมันเตรียมคำว่าเตรียมตัวกับการคิดในแง่ร้ายมันเป็นเส้นบางๆอ่ะพี่บอลก็เลยไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าคิดกล้าเผื่อใจเอาไว้
0: จริงจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยคือการไม่ไปตรวจสุขภาพคือมันไม่ได้แปลว่าเขากลัวคุณหมอแบบว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลแต่เขาอาจจะรู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่ใช่เพราะตัวเขานะ
1: รู้อยู่ลึกๆอยู่บ้าง
0: เออ
1: แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นแบบนี้
0: ชีวิตของคนอื่น
1: น
0: ่ะที่ต้องดูแลหรือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ย
1: ค่ะ
0: เวลารับทราบข่าวเนี่ยจะเป็นยังไงคือตัวของเจ้าตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะรับได้มากกว่าคนที่อยู่รอบข้างด้วยซ้ําในบางรายในบางเคสเนี่ยนะ
1: อุ้มพูดบ่อยจนคนรอบข้างอุ้มแบบพอแล้ว พูดว่ามันเป็นเรื่องปกติว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติเวลาที่มันมีข่าวอะไรมาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเออแต่ถ้าเป็นเราอ่ะเราไม่อย่างนั้นนะเราไม่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยจนทุกคนบอกเออรู้แล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้ว
0: โอ้ใช่อุ๊ยเดี๋ยวพอพูดถึงน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่คาดคิดมาก่อนไปที่ฝนตกหนักที่ประเทศกินี
1: อ่
0: ะแล้วปรากฏว่าไอ้ภูเขากองขยะมันพังถล่มลงมา
1: โอ้ตายละ
0: อยู่ในเมืองโคนาครีนะฮะเป็นเมืองหลวงของกินีรู้ไหมว่าภูเขาขยะพังถล่มลงมาจนชาวบ้านเสียชีวิตไป30คนเลยนะ
1: สาเหตุเพราะขยะทับหรือสาเหตุเพราะว่ามันเป็นมลพิษ
0: เพราะว่าฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักแล้วมันทำให้กองขยะเนี่ยในลานตรงนั้นเนี่ยมันไปผสมกับดินแล้วมันไหลไปพร้อมกันแล้วมันไหลไปที่บ้านเรือนของประชาชนโอ้โหเป็นคือถ้านึกภาพคำว่าภูเขากองขยะแล้วก็ฝนตก
1: ม
0: ัน
1: ทั้งความสกปรก
0: หลายๆอย่างนะฮะโอ้โหมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยก็เอามาแชร์ให้ฟังกันว่ามันมีความเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะส่วนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะตอนนี้ทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานก็พยายามเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนหลังจากที่น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้วยนะคะคือภาครัฐเนี่ยยืนยันว่าจะลดขั้นตอนยื่นเอกสารพี่วันจำได้ไหมตอนที่เกิดที่หัดใหญ่อ่ะจะต้องมีสำเนาตัวจริงจะต้องมีอะไรใดจนชาวบ้านบอกโอ้โหแค่ฉันสามารถที่จะนอนได้โดยที่เสื้อผ้ายังแห้งอยู่นี่ก็ลำบากแล้วฉันจะต้องไปหาสำเนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพล่าสุดที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะเขาก็เปลี่ยนจากภารกิจที่อยู่กับน้ำก็เป็นภารกิจช่วยชีวิตเข้าสู่การฟื้นฟูหลังน้ำลดอะค่ะหลายพื้นที่ก็ต้องเร่งขนดินโคลนขยะเพราะอย่าลืมว่าน้ำที่มาอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นน้ำโคลนเนาะ
0: ใช่
1: มีเศษไม้มีสิ่งของที่ถูกน้ำพัดเข้ามาทับถมอยู่ในบ้านนะคะบางบ้านเนี่ยไม่ได้เสียหายแค่เพียงเรื่องความสกปรกแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ทำอาหารกินทุกอย่างเสียหายหมดเลยต้องใช้ทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรเข้าช่วยในการทำความสะอาดนะคะโดยงานภาครัฐเองก็ระดมรถบรรทุกน้ำแล้วก็กำลังพลเข้าฉีดล้างดินโคลนตามพื้นบ้านตามเรือบ้านเรือนต่างๆแล้วก็พื้นที่

0: ธารณะด้วยโดยเฉพาะที่ตำบลเจดีชัยแล้วก็ตำบลวรนครอำเภอปวนนั่นแหละค่ะกำลังทหารแล้วก็ทหารก็ถูกส่งมีฐานช่างด้วยนะคะพี่บอลถูกส่งเข้าไปช่วยจัดการดูแลความสะอาดความเรียบร้อยโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอะค่ะตำรวจเองก็ถูกสั่งให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อจะได้เปิดทางให้กับเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำในขณะที่จุดที่เสียหายหนักๆเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ล้างบ้านแล้วจบอะค่ะเพราะน้ำมันพาดินโคลนพาเศษไม้พาขยะวัสดุต่างๆเข้ามาทับถมการฟื้นฟูนี่โอ้โหลำบากมากเลยทีเดียว1จุดที่ต้องการความช่วยเหลือหนักมากๆคือสนามโรงเรียนปัวค่ะพี่บอลเพราะว่าจุดนี้ใช้เป็นจุดในการรองรับภารกิจช่วยเหลือมีการลำเลียงถุงยังชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะไปกระจายต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็เรียกว่าหลังจากที่น้ำมาแล้วการฟื้นฟูก็ไม่ได้อยู่แค่หน้าบ้านอย่างเดียวเนาะมันต้องมีศูนย์กลางสำหรับรวมคนรวมของรวมการขนส่งแล้วก็กระจายไปให้ทั่วถึงนะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ย้ำนะคะว่าลดขั้นตอนการยื่นขอความช่วยเหลือเลยค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับมาแล้วว่าหน่วยงานต้องทำงานเชิงรุกคุณต้องลงไปสำรวจความเสียหายไม่ใช่รอให้ประชาชนเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยฟังชัดๆนะคะไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนค่ะไม่ต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านไม่จำเป็นต้องมีภาพถ่ายน้ำท่วมมาเป็นเงื่อนไขหลักในการขอรับความช่วยเหลืออ้าวแล้วอย่างนั้นต้องแจ้งอะไรบ้างก็ไปแจ้งข้อมูลกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะได้มีการรวบรวมแต่ละระดับเพื่อที่จะส่งให้อำเภอในการดำเนินการหลักการที่รัฐบาลประกาศคือต้องอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนไม่ควรเพิ่มภาระให้คนที่เพิ่งจะประสบภัยเดี๋ยวต้องจับตาดูต่อนะพี่บอลว่านโยบายที่ดีขนาดนี้ดูจะมีความง่ายขึ้นคล่องขึ้นขนาดนี้กับสิ่งที่ชาวบ้านเขาเจอจริงๆหน้างาน
1: อ่
0: ะ
1: ใช
0: ่มันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่า
1: แต่ว่าสภาพอากาศในพื้นที่นะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้ถ้าเกิดดูจากกรมอุตุนิยมวิทยายังมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ลาวตอนบนนะฮะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่อ่าวตังเกียอันนี้ก็ให้ติดตามเรื่องของฝนตกหนักกันต่อเนื่องเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็มีการเตรียมเรื่องของเครื่องสูบน้ำหลายขนาดในพื้นที่รับน้ำจังหวัดแพร่ไว้ด้วยนะ
0: ค่ะคือถึงแม้ว่าเงินจะเยอะขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความเสียหายให้กับหลายๆคนได้แต่ว่าฟังไว้หน่อยก็ดีนะคะในส่วนที่รัฐบาลเขาต้องการที่จะช่วยคือเงินก้อนแรก 6,700 บาทอันนี้จ่ายอะไรบ้างจังหวัดน่านเขากำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 6,700 บาทต้องบอกก่อนว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินชดเชยความเสียหายทั้งหมดของบ้านหนึ่งหลังนะคะแต่เป็นเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในเบื้องต้นอย่างเช่นไปซื้อเครื่องนอนไปซื้อเครื่องครัวไปซื้อเครื่องนุ่มห่มแล้วจะมีการจ่ายคือ30สิงหาพี่บอล30สิงหากับ1กันยา2วันส่วนค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเดี๋ยวจะมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็พิจารณาในขั้นต่อไปความเสียหายด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรเครื่องมือทำมาหากินอันนี้เดี๋ยวต้องประเมินแยกจาก 6,700 บาทนะไม่เกี่ยวกัน
1: ครับคนละส่วนกัน
0: คนละส่วน อันนี้คือในส่วนของการดำรงชีพค่ะ
1: การดำรงชีพ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ความเสียหายเนาะ
0: ค่ะเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพิ่มอีก100ล้านบาทเงินส่วนนี้ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินรวมถึงความเสียหายต่อบ้านเรือนและภารกิจฟื้นฟูที่จำเป็นแล้วก็จะครอบคลุมตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการอพยพการบริหารศูนย์พักพิงไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะด้วยจริงๆก็มีการเริ่มพูดกันเหมือนกันนะถามไปถึงชาวหัดใหญ่อะว่าได้รับครบหรือยังคือดีในมุมของน่านว่าเขาเอาสิ่งที่เคยเป็นแผลหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นข้อเสียจากหัดใหญ
1: ่
0: มาแก้ไขที่น่านได้อย่างรวดเร็วแต่อุ้มไม่แน่ใจว่ามันทันท่วงทีหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่านโยบายที่ออกมากับชาวบ้านที่อยู่จริงๆหน้างานเนี่ยเขาจะได้รับเหมือนกันหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องไปถามต้องให้ดูข่าวจากสำนักข่าวไทยเองก็เดี๋ยวก็ไปติดตามข่าวนี้เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันอุ้มเห็นในโลกออนไลน์นั่นแหละเขาก็ถามมาว่าเอาตกลงชาวหัดใหญ
1: ่ยังไง
0: ได้รับครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะจริง
1: ๆคิดว่าโดยหลักการแล้วอ่ะมันก็ต้องดำเนินต่อไป
0: จริงๆมันควรจะแล้วเสร็จได้แล้วเนาะแล้ว
1: เรา
0: แล้วในค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ใหม่ก็ มันก็ต้องรีบต่อ
0: ใช่แล้วเลยสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดเลยคือคนไทยมาด่ากันเองอ่ะนึกออกไหมคือตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่พี่บอลเล่าให้ฟังว่าคนก็เป็นโทษน่านว่
1: าใช่

0: เอาหัวโล้นเอ่ยใดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจริงๆได้มีโอกาสได้ไปอ่านบทความหลายๆอันนะก็เข้าใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอมันเป็นบรรทัดสุดท้ายอ่ะมันไม่ควรที่จะให้คนไทยมาด่ากันเองอ
1: ่
0: ะแล้วคนไทยเองที่ไปด่ากับเขาไปร่วมแรงร่วมใจกับเขาคือถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนมากอ่ะไม่พิมพ์ดีกว่า
1: บางที
0: ไปเล่นเกมไปอะไรไปตีป้อมไปอะไรกันดีกว่าน่าจะแบบนั้น
1: โรงไปโดยที่ก็1ก็ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่า2ก็ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอีกต่างหาก
0: แล้วไปกวนน้ำให้คุณนะแล้วคนที่เขาเสียหายอยู่แล้วอะค่ะเขายิ่งแบบสภาพแย่เนี่ยสภาพจิตใจตอนนี้พี่บอลรู้ไหมว่าผู้ประสบภัยหลายครัวเรือนเนี่ยเขาต้องเผชิญกับบ้านของตัวเองที่น้ำแล้วก็โคลนทำลายภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะล่าสุดเนี่ยคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านสั่งให้ดูแลด้านสภาพจิตใจควบคู่ไปเลยกับการซ่อมบ้านซ่อมบ้านด้วยต้องดูแลจิตใจด้วยมอบหมายให้พม.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อะค่ะไปดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการครอบครัวที่บ้านเสียหายหนักๆแล้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก็อ๋อที่ปัวเพราะว่าค่ะใช่เพราะว่าจะมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลายสาขาเนาะก็จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินดูแลจิตใจของประชาชนด้วย
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00ถึง3:00สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

าระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุงคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ 1:00 น. ถึง 3:00 น.

0: เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่ความเป็นวัฒนธรรมไทยของเราไว้ให้ยืนยงต่อไปคืนนี้คงจะต้องมีเรื่องคุยกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีทั้งจดหมายทั้งโทรศัพท์เข้ามามากเลยนะครับมีทั้งไปรณรงค์กันในเว็บไซต์กันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเพลงร้องทำนองไทยนี่นะครับเพราะว่าก็มีความคิดเห็นต่างๆกันนะครับแต่ส่วนมากแล้วจะชื่นชมเรื่องว่าจากสมมติว่าแต่เดิมมีผู้ชื่นชอบประมาณนะครับผมพูดเล่นๆนะครับเป็นตัวตั้งไว้ประมาณ10ท่านแต่เวลานี้น่ะควรจะเกิน200ท่านแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะมีผู้ที่ชื่นชอบเพลงในแนวนี้โทรศัพท์เข้ามามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่เคยฟังมาก่อนแล้วพอฟังแล้วก็ชื่นชอบแต่ท่านบอกว่าเคยฟังเพลงแนวทำนองไทยเนี่ยมาก่อนมากมายเลยชอบจดเนื้อจดชื่อไว้เยอะแล้วก็ชอบร้องด้วยแต่ไม่ทราบเลยว่าเป็นทำนองไทยจนมาฟังรายการของเราแล้วจึงทราบแล้วก็พยายามรวบรวมนะครับแล้วก็เลยมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันออกมาบางท่านก็บอกว่าเพลงในแนวนั้นมาก่อนเพลงในแนวนี้มาหลังท่านนี้แต่งเรียนแบบท่านนั้นท่านนี้แต่งเรียนแบบท่านนี้อันนี้ก็ถ้าพูดถึงการเรียนแบบไม่มีใครเรียนแบบใครแล้วครับเพราะว่านักประพันธ์ทุกท่านที่ประพันธ์ขึ้นมานั้นท่านมีหัวใจของความเป็นไทยอยู่ทุกท่านทำนองไทยนั้นเรารู้จักกันดีตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาวุโสในสมัยก่อนเนี่ยท่านจะผ่านความเป็นเพลงไทยกันมาทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นท่านจะมีความเป็นเพลงไทยมีเพลงไทยอยู่ในสมองในหัวใจท่านก็นำเพลงที่ท่านรักมาประพันธ์นะครับทีนี้ก็มีคนอีกมากเลยที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับดนตรีไทยนะครับอาจจะมองว่าดนตรีไทยเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวไปเข้าถึงยากแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพลงไทยสากลแล้วก็เพลงลูกทุ่งมากมายเรียกว่าหลายร้อยเพลงเลยที่ได้นำทำนองมาจากเพลงไทยเดิมไม่ว่าจะแค่บางวรรคบางตอนหรือนำมาทั้งหมดทั้งทำนองเพลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกเลยนะครับถ้าท่านไปฟังดนตรีไทยแล้วก็ได้ยินเพลงนี้ท่านคุ้นหูมาก่อนจากเพลงลูกกรุงลูกเพลงไทยสกลลูกเพลงลูกทุ่งนะครับก็ออกไปฟังแล้วอ๋อนี่ที่เพลงนี้เคยได้ยินมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยจำเป็นต้องเริ่มต้นยาวสักนิดต้องมาเรียบเรียงให้ฟังจะได้เอาตามความเห็นของผมที่ผมได้พยายามสืบเสาะค้นหานะครับก็มีหลายๆท่านบอกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เกิดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาเพลงครูเพลงท่านอื่นก็ตามมานะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าพูดถึงสังคีตสัมพันธ์แล้วผมยอมรับนะครับแต่เรามาเถียงกันเรื่องของเพลงทำนองไทยถ้าอย่างนั้นไม่ได้ถ้าสังคีตสัมพันธ์คือการบรรเลงร่วมกันของดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่ต้นจนจบโดยนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งถ้าส่วนสังคีตประยุกต์น่ะเป็นการบรรเลงสลับกันนะครับคนละทีของไทยเดิมและไทยสากลของสากลนะครับดนตรีสากลกับดนตรีไทยแล้วก็นำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งทำนองบ้างบางวรรคบางตอนบ้างนะครับอย่างที่ครูสมานการธนพลินท่านทำไว้หรือว่าการนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งหมดทีนี้เราพูดถึงเพลงร้องทำนองไทยแต่นี้เวลานี้เนี่ยที่ถกเถียงกันมากคือไม่พูดถึงเรื่องว่าสักขีตสัมพันธ์หรือสักขีตประยุกต์แล้วเวลานี้มันมารวมเป็นสโคปกว้างคือเพลงร้องทำนองไทยว่าเป็นมายังไงใครเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับเพราะนั้นที่มีหลายๆท่านที่ลงในเว็บไซต์หรือว่าเขียนจดหมายมาบอกว่าบางทีผมพูดผิดไปว่าท่านนู้นท่านนี้ทำมาตั้งแต่ปีนี้ท่านบอกว่าท่านกรมประชาสัมพันธ์นี่เขาทำมาก่อนในเรื่องของสังคีตสัมพันธ์หลังจากนั้นนี่รับประพันธ์ท่านหนึ่งจะตามมาเพราะนั้นผมจะต้องเริ่มไล่ให้ฟังมาตั้งแต่สมัยที่กรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยนะครับเอาเริ่มแรกก่อนเลยผมถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นนะครับเราจะไม่พูดถึงเพลงไทยสกลของทูลกระหม่อมบริพาสซึ่งทำเพลงวันปลื้มจิตเพราะนั้นมันเกินแนวไปแล้วมันออกในแนววอนแล้วก็เป็นการบรรเลงซึ่งยังไม่ยึดถือเป็นทำนองไทยแท้นะครับเราพูดถึงเพลงร้องทำนองไทยถ้าเริ่มถึงท่านแรกเลยนะครับกลุ่มแรกเลยนั่นคือมาจากภาพยนตร์ในปี2475ในสมัยรัชกาลที่7นี่แหละครับคือท่านคุณวิจิตรมาตราหรือคุณสง่ากาญจนกพันธ์ร่วมกับเรือโทมานิเสนวินินช่วยกันปรุงแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองโดยนำทำนองเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่ตอนนั้นเนี่ยภาพยนตร์บริษัทภาพยนตร์เสียงสีกรุงจะทำภาพยนตร์เรื่องหลงทางขึ้นปีพ.ศ. 2475คุณแม่นชรานุเคราะห์เป็นพระเอกแล้วขับร้องด้วยมีเพลงขึ้นพระพลาเพลงพัดชาเพลงบางใบเพลงลาวเดินดงเพลงโยสลัมแล้วก็เพลงเงี้ยวทั้ง6เพลงเนี่ยบรรจุในภาพยนตร์ปี2475นะครับผมถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นขึ้นมาก่อนในเพลงขับร้องทำนองไทยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นเพลงไทยสากลด้วยเพราะว่าใช้วงสากลแบบวงแจ๊สเข้ามาบรรเลงนะครับว่าก็มีผสมผสานด้วยดนตรีสากลด้วยดนตรีไทยด้วยนะครับอย่างเพลงขึ้นพระพาภายหลังก็วงสุนทราภรณ์ก็นำมาขับร้องบรรเลงกันในชุดสังคีตสัมพันธ์แต่ว่าเพิ่มท่อนหลังก็อีกท่อนหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกุหลาบงามหรือกุหลาบหอมนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นยุคแรกพอยุคที่สองถัดมา

อีก2ปีครับปี2477ครูพานบุญหรือครูจงจันทร์จันทนาเนี่ยครับร่วมกับครูเพชรรัตน์หรือครูสมประสงค์รัตนคัสนีเนี่ยครับมาบางท่านเถกเถียงว่าครูพานบุญต้องขอนเพราะทำมาตั้งแต่ละครร้องคือละครร้องช่วงแรกเนี่ยครูพานบุญไม่ใช่ดนตรีไทยดนตรีไทยและขับร้องแบบเนื้อเต็มอันนี้ยังถือว่าเป็นเพลงไทยเดิมอยู่ยังไม่คิดว่าเป็นสากลแต่ว่าคิดเป็นเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วพูดถึงขับร้องทำนองไทยกันตรงนี้นะครับครูพานบุญท่านมาอันดับที่2ครับครูจงจันทร์จันทนากับครูเพชรรัตน์หรือว่าครูสมประสงค์รัตนทัศนีเนี่ยครับในปี2477ถัดมาจากคุณวิกฤตมาตราจากถัดจากภาพยนตร์เรื่องหลงทาง2ปีตอนนั้นน่ะท่านทำละครคณะจันทโรพาสนะครับเรื่องจันทร์เจ้าขาเรื่องนี้ดังมากแสดงถึง49ครั้งตระเวนทั่วประเทศลงไปปากใต้นานหน่อยเรียกว่าแสดงติดต่อกันแทบทุกโรงเลยนะครับท่านเป็นผู้ที่เริ่มนำเอาดนตรีสากลประเภทเพลงแจ๊สมาเป็นส่วนประกอบนะครับเพลงที่อยู่ในเรื่องจันทร์เจ้าขานี่ดังมากมีเพลงจันทร์เจ้าขาจันทร์สว่างจันทร์ลอยจันทร์โลมจันทร์จากฟ้าจันทร์แสงแสนแล้วก็อีกหลายจันทร์นะครับเพลงชุดจันทร์เจ้าขาได้บันทึกเสียงครั้งแรกปี2477คุณปทุมปฏิประเสนนะครับเป็นนางเอกคุณมณีแพ่งสภาเป็นพระเอกขับร้องมาชุดแรกก็ครั้งที่2ว่าปี2492คุณปทุมปฏิประเสนกับคุณสมชายตันกำเนิดขับร้องมาทึกเสียงไว้พอครั้งที่3ในเพลงนี้ก็มาดังขึ้นเมื่อปี2502คุณชลินงามเมืองนะครับขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการของบทเพลงนี่ก็คุยกันมาซะยาวแล้วนะครับก็เรียกว่าเริ่มเล่ามาถึงท่านหนึ่งท่านที่2ก่อนที่เริ่มแต่งเพลงไทยสากลทำให้เพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงเกิดขึ้นมาแล้วก็บรรจุทำนองไทยเดิมเข้าไปปรุงแต่งด้วยนะครับทีนี้ยังมีอีกถึง4อันดับที่อยู่ในกลุ่มนี้จนถึงสักที่สัมพันธ์นี่นะครับแต่นี้ว่าผมพูดเริ่มต้นมามากแล้วท่านผู้ฟังว่าไม่ได้ฟังเพลงสักทีก็ให้ฟังเพลงกันในคืนวันนี้และคืนนี้พิเศษนิดนึงครับขอพิเศษนิดนึงว่าตรงด้วยวันนี้เนี่ยกลุ่มคุณชลินคุณสุเทพเลือกกลุ่มนักร้องดังๆนี่จะมากันน้อยเพราะว่าจะมีนักร้องกิตติศักดิ์มาเป็นพิเศษหลายท่านเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมนำบทเพลงจากการบันทึกเสียงการจัดทำของโรงเรียนจิตรดาซึ่งผมชื่นชมมากตรงนี้ท่านทำออกมาทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลที่เป็นทำนองไทยเดิมและทุกเพลงเป็นเพลงที่มาจากวรรณคดีทั้งนั้นมาจากวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องต่างๆซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นการสืบสานอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับผมก็เลยขอเริ่มต้นในบทเพลงแม่ศรีทรงเครื่องครับที่จัดทำโดยโรงเรียนจิตรดานะครับพูดถึงทำนองเพลงแม่ศรีทรงเครื่องเนี่ยเป็นเพลงประกอบละครนะครับเป็นเพลงที่แสดงถึงเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุติวงศ์เป็นผู้ทรงนำมานิพนธ์ขึ้นโดยร่วมมือกับคณะที่ปรับปรุงละครดึกดำบรรพ์โดยนำมาเพลงแม่ศรีที่ใช้เป็นเพลงต่อท้ายฉุยฉายนี่แหละครับมาประดิษฐ์ลูกล้อลูกขาดสอดแทรกเสียงสัตว์แล้วก็เริ่มใช้กับละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีเหนาในสมัยรัชกาลที่5นี่แหละครับบทเพลงแม่ศรีทรงเครื่องต่อไปนี้นะครับบทร้องก็มาจากบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีเหนาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ตอนตัดดอกไม้ฉายกิจซึ่งองค์พระนิพนธ์คือสมเด็จครูเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธราชนภาลัยซึ่งกล่าวถึงอีเหนาและสังฆามารตาพร้อมกับพี่เลี้ยงเสนาทั้งหลายที่เที่ยวชมป่าชื่นชมความงามของธรรมชาติแล้วก็ดีเสียงนกต่างๆเสียงไก่ป่าด้วยนะครับที่ขึ้นต้นในเสียงนกพรดกนั่นนะครับปกดาคุณพระศรีพุ่มจุศรีนำมาขับร้องภายหลังเนี่ยแม่ศรีทรงเครื่องวันนี้นะครับบรรเลงโดยวงมโหรีของโรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งมีทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วก็รัฐมนตรีกิตติศักดิ์ร่วมด้วยนะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครับก็เชิญรับฟังแม่ศรีทรงเครื่องเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงแม่ศรีทรงเครื่องจากการขับร้องของคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์หรือว่าครูเม้งของเด็กๆก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนคิดถึงท่านเพราะว่าท่านล่วงลับจากเราไปตั้งแต่วัยยังน้อยนักนะครับตรงโหรีจิรดาเนี่ย

เล่นได้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกเพลงในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมไทยสากลส่วนใหญ่เนี่ยวงเวียนจินตดานำมาเสนอในชั่วโมงแรกนี่นะครับจะเป็นเพลงที่นำมาจากวรรณคดีเรื่องต่างๆเท่านั้นเป็นการอนุรักษ์ทั้งเรื่องของละครวรรณคดีไทยอนุรักษ์เรื่องทำนองไทยด้วยนะครับก็ผมก็พูดเรื่องทำนองไทยนะครับอย่างที่อยากคุยมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับวันนี้ต้องขอคุยเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีข้อขัดแย้งกันมาเยอะเหลือเกินผมก็พยายามนำมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอย่างที่ผมเริ่มต้นว่าอย่างท่านบอกว่าสันติสัมพันธ์เกิดก่อนแล้วท่านอื่นๆมาตามเนี่ยนะครับเราไม่พูดเรื่องสันติสัมพันธ์เราพูดเรื่องการขับร้องทำนองไทยซึ่งครูเพลงท่านนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงเป็นเพลงไทยสากล นะครับท่านบอกว่าเริ่มแรกด้วยคุณวิจิตรมาตราจากภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475แล้วท่านถัดมาคือครูพานบูรณ์หรือครูจงจันทร์จันชนาจากละครเรื่องจันเจ้าขาในปี2477นะครับประมาณลำดับที่3เนี่ยนะครับก็จริงๆผมไปคิดถึงคู่สลายแก่เลือดก่อนคู่สลายแก่เลือดที่ท่านอาวุโสนะครับแล้วท่านก็แต่งเพลงมานานแต่ปรากฏว่าท่านมาเริ่มเอาเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งในช่วงหลังนะครับผู้ที่เริ่มก่อนเป็นลำดับที่3คือครูสง่าอารัมภีครูสง่าอารัมภีเนี่ยท่านเป็นนักประพันธ์แล้วก็เป็นนักดนตรีซึ่งบรรเลงอยู่ในละครร้องละครเวทีนะครับท่านจะเล่นเปียโนและแอคคอร์เดียนทีนี้มีอยู่ละครอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นของคณะศิวารมณ์นะครับแสดงเรื่องพันท้ายนรสิงห์ครับตอนนั้นก็ให้ครูสง่าอารัมภีแต่งเพลงครูมารุตกับครูเนรมิตแต่งเนื้อร้องนะครับท่านก็พยายามนึกทำนองทับตายกว่าจะนึกได้ผลที่สุดท่านก็ปลูกเพลงขึ้นมาสำหรับท่านได้จากความฝันนะครับปรากฏว่าเพลงนั้นคือน้ำตาแสงใต้เพลงน้ำตาแสงใต้ในประพันธ์ขึ้นปี2487นะครับครูสง่านำทำนองเพลงเขมรแสโยกวรรคแรกมาขึ้นต้นแล้วก็ต่อด้วยทำนองเพลงลาวครวนคุณสุรสิทธิ์เป็นพระเอกนะครับสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เป็นพระเอกแล้วก็ร้องเป็นคนแรกด้วยนะครับเป็นพระเอกละครเวทีตอนหลังมาเป็นพระเอกหนังนะครับและเพลงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นเพลงแรกของครูสง่าอารัมภีหลังจากนั้นมาท่านก็แต่งเพลงที่ใช้ทำนองไทยเดิมปรุงแต่งหลายต่อหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นทำนองลาวสวยรวยทำนองลาวเจริญศรีทำนองลาวดำเนินทรายนะครับทั้งให้คุณชายธนศรีขับร้องแล้วก็นักร้องหลายๆท่านขับร้องนะครับก็ถือว่าเป็นลำดับที่3นะครับผมนับตามพ.ศ.นะครับท่านคุณวิจิตรมาตรา2475ครูพานบูรณ์2477และครูสง่าอารัมภีจากน้ำตาแสงใต้2487พอมาถึงอันดับ4นี่ครูสมานกาญจนทปรินทร์ท่านนี้ถือว่าเป็นท่านที่มีคุณกับในเรื่องของทำนองไทยมากครูสมานกาญจนทปรินทร์เนี่ยท่านเป็นนักดนตรีมานานแต่ท่านคิดจะประพันธ์เพลงขึ้นมาหรือที่อยากจะประพันธ์เป็นนักประพันธ์บ้างท่านประพันธ์เพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งก่อนแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมนะครับท่านเลยทดลองใหม่คราวนี้ท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับคือนำทำนองเพลงดาวทองสองชั้นนะครับหรือที่เรียกว่าเพลงโศกพม่านะครับนำมาปรุงแต่งตั้งชื่อเพลงว่ากลิ่นเนื้อนางครูสุนทรยานวิญญาการแต่งเนื้อร้องครูสมานเป็นผู้นำทำนองเพลงดาวทองหรือโศกพม่ามาปรุงแต่งประพันธ์ปี2491นะครับก่อนที่ครูสุนทรยาจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูสมานประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยครับหลังจากนั้นท่านก็มีกำลังใจแต่งแล้วก็นำทำนองไทยเดิมมาแต่งเรียกว่าเป็น10เป็น100เพลงเลยทีเดียวถือเป็นผู้ที่ทำงานด้านนี้มากที่สุดท่านอื่นๆอาจจะทำเยอะแต่ไม่เอาว่ากรมประชาสัมพันธ์ที่ทำมา100กว่าเพลงแต่นั่นท่านทำเป็นกลุ่มใหญ่ทำเป็นแผนกทั้ง2แผนกแต่ครูสมานท่านทำท่านเดียวแล้วท่านนำเพลงแปลกๆมาผสมผสานมากเลยทีเดียวนะครับครูสมานการยันรินถือเป็นอันดับที่4เพราะว่าเป็นพ.ศ. 2491นะครับต่อไปท่านที่5นะครับครูสลายไกรเลิศ2494ครับครูสลายเนี่ยท่านเป็นนักเพลงอาวุโสจะเรียกว่าขณะครูสง่าอารัมภีเรียกนั้นไหลเลยเพราะว่าครูสลายที่ท่านแก่กว่าครูสง่าครูสมานนี่ประมาณ10ปีเห็นจะได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักดนตรีรุ่นเดียวกันนะเป็นแต่อายุมากกว่าแต่จริงแล้วท่านอยู่จากโรงเรียนพรานหลวงนะครับอยู่ในวงมหรสพหลวงเครื่องสายฝรั่งนะครับอยู่มาร่วมกันมีครูเอื้อสุนทรธนานครูสมพงศ์ทิพยกรินครูสิริยงยุทธครูสลายไกรเลือดเนี่ยก็ท่านอยู่มากลุ่มเดียวกันครูสลายอาจจะรุ่นน้องครูเอื้อบ้างนะครับแต่ว่าก็อยู่มารุ่นน้องมารุ่นเดียวกันก็ถืออาวุโสกว่าครูสง่าครูสมานครูสลายไกรเลิศท่านก็ประพันธ์เพลงมานานนะครับจนถึงปี2494นะท่านเริ่มอยากจะประพันธ์เพลงซึ่งสุดท่านชื่นชมเพลงในแนวของวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆท่านชื่นชมบทละครเรื่องอีเหนาของรัชกาลที่2ท่านจะนำเอาเรื่องอีเหนาเนี่ยครับมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลโดยนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเพื่อสมกับการที่นำวรรณคดีไทยมาประพันธ์ท่านก็ประพันธ์เพลงอีเหนารำพันจากทำนองเพลงแขกปัตตานี2ท่านและเพลงห่วงอะไรนะครับที่คุณชลินนานธนาครขับร้องเพลงอีหนาวรำพึงจากทำนองเพลงแขกขาวที่คุณสุเทพคุณชลินขับร้องแล้วก็เพลงบุษบาในฝันจากทำนองเพลงเขมรพวงคุณชลินนันทนาครขับร้อง
ทั้ง3เพลงนี้ก็มาจากวรรณคดีเรื่องอีหนาวของ

ที่สองแล้วก็ทุกเพลงมาจากทำนองเพลงเดิมหลังจากนั้นครูสลายก็ประพันธ์เพลงจากวรรณคดีไทยให้เป็นทำนองไทยเรื่อยมาอย่างเช่นนะกินรีเล่นน้ำจากทำนองชาติสันตะที่คุณชาญยินแขกับร้องกาทีมันดอกไม้จากเพลงลีลากระทุ่มคุณชลินงามเมืองขับร้องจนท่านมาดังมากในปี2497เมื่อครูสลายไกลเลือดท่านไปขอนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบมาประพันธ์เป็นเพลงถึง10กว่าเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงบุเรียงนองลั่นกลองลบในผู้ชนะสิทธิเพลงฝูสุมาเพลงไขลูมีตัวเอกในเรื่องผู้ชนะสิทธิทั้งหมดท่านมาประพันธ์เป็นเพลงหมดดังมากเลยทีเดียวที่ถือว่าเป็นท่านที่5นะครับพอถึงกลุ่มที่6ที่ถือว่าเป็นกลุ่มนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มก็คือสังขีสัมพันธ์นะครับสังขีสัมพันธ์นี้ก็เกิดในปี2497นะครับตอนนั้นพลโทหม่อมลูกขาคุณชรท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็คิดว่าคือท่านเป็นมีความฝังใจกลับมาเพราะพระประสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้ารามภัยพันนีพระราชินีรัชกาลที่7นะครับพระบรมราชินีรัชกาลที่7ทรงมีพระประสาวนีไว้ว่าดนตรีไทยกับดนตรีสากลน่าจะบรรเลงร่วมกันได้นะครับนะตั้งบรรเลงเสียงให้มาเทียบให้ชัดใกล้กันแล้วก็บรรเลงร่วมกันท่านก็จำตรงนี้ไว้ได้ตลอดแล้วเมื่อท่านมาอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นอธิบดีท่านเห็นว่าห้องของดนตรีสากลห้องดนตรีไทยตอนเย็นก็มีการฝึกซ้อมกันก็น่าจะลองมาบรรเลงร่วมกันนะครับโดยเชิญครูเอื้อสุนทรสนานครูเอื้อสุนทรจำมอนครูคงศักดิ์คำสิริครูพุ่มบาภูยวาทั้ง4ท่านนี้ซึ่งดูแลด้านสากลและไทยมาปรึกษาหารือร่วมกันแล้วก็มาปรับบรรลัยเสียงของเครื่องดนตรีนะครับให้เข้ากันได้ก็คิดการบรรเลงออกมาโดยนำทำนองไทยเดิมฝ่ายดนตรีไทยช่วยกันหาทำนองไทยเดิมกันออกมาเป็นหลายสิบเป็นร้อยเพลงมาส่งให้ฝ่ายสากลสากลก็ช่วยกันหาท่านที่เป็นนักประพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้แต่งเนื้อร้องแล้วก็ปรับเสียงให้เป็นสากลบรรเลงร่วมกันเป็นเพลงกระแตนะครับเพลงกระแตออกมาเป็นเพลงแรกออกสู่ตลาดนะครับเป็นเสียงแผ่นครั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ลองก่อนคือเพลงเขมรไซโยกในทำนองจังหวะอัตราจังหวะที่เร็วนะครับแต่งจังหวะเร็วแบบแตงโก้นะครับแต่เร็วแล้วก็คุณทัศนีรุ่งยปนิชขับร้องแต่เนื่องจากว่าบันทึกเสียงว่าเป็นเทพปรีนยังไม่ได้ลงแผ่นครั่งและคุณทัศนีก็ล่วงลับจากไปก่อนก็เลยไม่ได้นำออกมาสู่ท้องตลาดไม่ถือว่าเป็นเพลงกระแตเป็นเพลงแรกก็นี่คือสังขีสัมพันธ์นะครับเป็นชุดที่3ชุดที่6นะครับคือถ้านับจริงแล้วคือเรื่องการขับร้องทำนองไทยหรือการแต่งทำนองไทยเดินเข้ามาในเพลงไทยสากลเนี่ยก็ถือว่าท่านคุณวิจิตรมาตรามาอันดับที่1ปี2475จากภาพยนตร์เรื่องหลงทางครูพานบุญมาอันดับที่2จาก2477ในละครเรื่องจันทร์เจ้าขาคุณสง่าอารัมภีมาอันดับที่3ในปี2487น้ำตาแสงใต้จากพันท้ายนรสิงห์อันดับที่4ครูสมานกาญจนพลินจากเพลงกลิ่นเนื้อนางหรือทำนองดาวทองลำดับที่5ครูสลายแกนเลือดจากชุดอีเหนานะครับชุดวรรณคดีเรื่องอีเหนานะครับปี2494ลำดับที่6คือชุดสังขีสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ปี2497ก็คงพอจะเข้าใจกันตามนี้นะครับจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันมากเดี๋ยวผมก็พยายามหาข้อมูลมาเล่ามาคุยสู่ท่านผู้ฟังนะครับทีนี้เอาเล่ากันมายาวแล้วต่อไปคงจะไม่เล่ายาวแล้วครับขอแค่นี้แหละครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวซึ่งถกเถียงกันมามากนะครับขนาดว่าไปถกเถียงกันในเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายมาโทรศัพท์มาหาผมในเรื่องของไอ้ทำนองไทยในเพลงไทยสากลเนี่ยเพลงขึ้นมาเป็นอาทิตย์แล้วผมเลยต้องมาเล่าสู่กันฟังต้องเรียนขอประทานโทษสำหรับท่านผู้ฟังที่บอกว่าแหมพูดเยอะแล้วเกินนะครับวันนี้พูดเยอะแล้วเกินก็ต้องบอกว่าขอญาติสักวันหนึ่งนะครับต่อไปก็มันถึงบทเพลงนะครับซึ่งว่าวันนี้นำเพลงมาจากโรงเรียนจิตรดาซึ่งเขาจัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์วรรณคดีไทยแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกเพลงนั้นนำทำนองเพลงเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เป็นเพลงที่มาจากวรรณคดีเรื่องต่างๆนะครับขอเริ่มเพลงแรกครับ2เพลงแรกเลยยอยศพระรอและบุษบาเสียงเทียนนะครับยอยศพระรอนี่เราจะรู้จักกันดีที่คุณชินกรชัยราชขับร้องเอาไว้นะครับจนภายหลังท่านได้รับการยกย่องชื่อชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ถกเถียงกันมากว่าอยู่ในฝั่งลูกทุ่งหรือฝั่งลูกกรุงข้อ1ทำนองไทยเดิมแล้วก็ลีลาของเนื้อร้องน่าจะเป็นฝั่งลูกกรุงท่านก็บอกคุณชินกรเกิดในฝั่งลูกทุ่งก็ถือว่าเป็นเพลงไทยแล้วกันนะครับจะไปยึดว่าฝั่งไหนฝั่งไหนยอยศพระรอเนี่ยเอาเรื่องเนื้อร้องก่อนนะครับยอยศพระรอนี่สามวรรคแรกของบทเพลงนี่นะครับนำเนื้อหามาจากวรรณคดีเรื่องลีลิพระรอซึ่งสันนิษฐานว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ประพันธ์คำร้องได้แต่งเนื้อร้องเพิ่มเติมเพื่อกล่าวชมความงามและความกล้าหาญของพระรอซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องผู้ประพันธ์คำร้องคือครูประยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับส่วนผู้ประพันธ์ทำนองก็คือครูมนตรีตราโมทนะครับวันนี้ผมไม่นำเสียงของคุณชินกรจะลาดมาเสนอเพราะเดี๋ยวจะมาถกเถียงกันว่าเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงวันนี้นำศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นทั้งนาฏศิลป์และเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของกรมศิลปากรครับดร

ประสุประชัยจันทร์สุวรรณนะครับศิลปินแห่งชาติท่านนี้แฟนเพลงแม่ชกโอ้โหเวลาท่านแสดงที่ไหนนี่พวงมาลัยเต็มคอเลยรำละครก็สวยร้องเพลงก็เพราะเรามาฟังท่านร้องในเพลงยอยศพหล่อนะครับและเพลงนี้คุณมนตรีตระโมท่านปรุงแต่งทำนองให้โดยนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาปรุงแต่งครับส่วนเพลงที่สองบุษบาเสียงเทียนนะครับบุษบาเสียงเทียนเนี่ยผู้ศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับโดยท่านนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียน2ชั้นมาปรุงแต่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้แรงบรรดาใจจากวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นตอนที่นางเอกคือนางบุษบาเนี่ยได้จุดเทียนไหว้พระและอธิษฐานขอให้องค์พระพุทธเนี่ยช่วยดลใจให้อีเหนาเกิดความรักและมั่นคงในตัวนางบุษบาเสียงเทียนวันนี้ก็เป็นนักร้องคีติมศักดิ์จากโรงเรียนจิตรดานะครับคุณหญิงจามรีสนิทวงศ์ณอยุธยานะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเพลงของท่านมาให้เราฟังกันนะครับที่ท่านขับร้องไว้ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับยอยศพหล่อจากบทละครเรื่องพหล่อทำนองเพลงลาวกระทบไม้ดร.สุประชัยจันทร์สุวรรณเป็นผู้ขับร้องเพลงที่สองบุษบาเสียงเทียนจากบทละครเรื่องอีเหนาผู้ศักดิ์เกิดสิริประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนสองชั้นมาปรุงแต่งคุณหญิงจามรีสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับ

ก็ผ่านไป2เพลงแรกนะครับยอยศพระหล่อและบุษบาเสียงเทียนเพลงแรกคุณสุภชัยอาจารย์ทศวรรณเพลงที่2ก็คุณหญิงจามรีสิริวงศ์ณอยุธยาเพลงทั้งหมดนี้ผลิตขึ้นมาโดยโรงเรียนจิตรดาซึ่งรำลึกถึงความเป็นไทยนะครับต้องการจะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ในด้านของวรรณคดีไทยและทำนองเพลงไทยเดิมก็เป็นการผสมผสานกันอย่างดีแล้วก็ให้นักร้องนักดนตรีกินวสักร่วมกันบรรเลงนะครับนักร้องแต่ละท่านก็ส่วนใหญ่ก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนจิตรดานะครับแล้วก็มีนักร้องกิตติมศักดิ์มาร่วมด้วยอย่างสองเพลงนี้ก็เพราะมากนะครับต่อไปอีกสองเพลงนะครับสองเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากบทละ

ครเรื่องอีเหนานะครับจากบทละครเรื่องอีเหนาชื่อว่าเพลงอีเหนารำพึงและอีเหนารำพันนะครับอีเหนารำพึงไอเหนารำพันก่อนอีเหนารำพันนี่ก็ผมก็เล่าฟังในตอนแรกไปแล้วนะครับว่าครูสลายแก้เลือดท่านประพันธ์ขึ้นมาโดยนำเขาโครงมาจากวรรณคดีเรื่องอีเหนาบทไร้คนในรายการที่2นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเพลงชุดแรกที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาประมาณปี2494นะครับท่านนำทำนองเพลงแขกปัตตานี

เพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าเนื้อร้องได้แต่งโดยครูเอ๋อประไพเพผสมครูสมานการยันทพิมพ์เป็นผู้บรรจุทำนองโดยครูสมานท่านนำทำนองเพลงแขกขาวสองชั้นมาปรุงแต่งนะครับที่หนาวร่ำพึงนี่เดิมทีเดียวเนี่ยคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องไว้วันนี้ขับร้องโดยคุณพันธ์พเนียงเวศนะครับหรือว่าเป็นนักร้องกิติมศักดิ์จากจิตรดาทั้งสองท่านที่มาช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ในรูปแบบของวรรณคดีไทยและทำนองไทยครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับอีหนาวรำพันจากทำนองเพลงแขกปัตตานีโดยคุณวรรณพุทธวันเพลงที่สองอีหนาวรำพึงจากทำนองเพลงแขกขาวสองชั้นโดยคุณพันธ์พเนียงเวศครับ

บทเพลงอีหนาวรำพันและอีหนาวรำพึงก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณวรรณพุทธวันและคุณพันธ์พเนียงเวชจากโรงเรียนจิตรดานะครับก็คงจะเป็นศิษย์เก่าทำนองเพลงก็มาจากแขกปัตตานีและแขกขาว2ชั้นนะครับวันนี้ในชั่วโมงแรกเนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนจิตรดาคงจะรู้สึกว่าชื่นชมกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลนะครับเพลงไทยเดิมก็เป็นเสียงของคุณเม้งหรือคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ที่เด็กๆจากจิตรดารักมากนะครับร้องเพราะมากท่านเป็นศิษย์เด็กของอาจารย์เจริญใจสุนทรประทินส่วนเพลงไทยสากลนั้นทุกเพลงเป็นเพลงจากวรรณคดีเป็นเพลงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เป็นการขับร้องโดยนักร้องกิติมศักดิ์นักร้องรับเชิญและศิษย์เก่าจากโรงเรียนจิตรดานะครับเรียกว่าเป็นพิเศษจริงๆในชั่วโมงแรกนี่ครับถือว่าเป็นเพลงที่หาฟังได้ยากนะครับเป็นการเผยแพร่อย่างสุดยอดของโรงเรียนจิตรดาซึ่งผมต้องปรบมือให้ตรงนี้เลยจริงอยากให้ทำออกมาอีกเยอะๆนะครับเพลงในแนวนี้นี่อย่าว่าแต่จิตรดาเลยโรงเรียนไหนที่มีกำลังที่คิดจะทำขึ้นมาน่าจะทำเป็นการช่วยกันสนับสนุนเพลงไทยเดิมในลีลาของวรรณคดีและในทำนองเพลงสากลไว้ด้วยนะครับต่อไปมาฟังเสียงของคุณเม้งคุณนัดดาณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์กันอีกสักเพลงนะครับคราวนี้เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวหวานๆนะครับชื่อว่าลาวสวยรวยเพลงลาวสวยรวยนี่เป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงลาวเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นนะครับนิยมบรรเลงขับร้องกันส่วนใหญ่จะอยู่ในบทละครเรื่องพระลอแล้วก็ในเรื่องพญาผานองนะครับส่วนคำร้องในเพลงลาวสวยรวยวันนี้นะครับเป็นคำร้องจากบทละครเรื่องพระลอซึ่งผู้แต่งนะครับคือพระเจ้าประวงเธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับบทละครเรื่องพระลอนี่เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าประวงเธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์นะครับโดยที่เราเรียกกันว่าละครกรมพระนารายณ์นะครับเป็นตอนที่พระลอปลอมเป็นพราหมณ์พร้อมกับในแก้วในขวัญสองพระพี่เลี้ยงติดตามไก่ของปู่เจ้าสมิงพรายแล้วก็ได้พบกับพระเพื่อนพระแพนอุทยานเมืองสองในแก้วในขวัญก็ได้พบกับนางลื่นนางโรยสองพระพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงต่างก็พอใจซึ่งกันและกันนะครับเรียกว่าพระลอท่านก็ไปพอใจพระเพื่อนพระแพงในแก้วในขวัญก็เรียกว่าพบพอใจนางลื่นนางโรยพบรักครั้งแรกสองพี่เลี้ยงกับสองพี่เลี้ยงนะครับเพราะมากครับบางทีเขาจะเรียกกับเพลงนี้ว่าเพลงคอนรักนะครับเขาเชิญพบกับเพลงลาวสวยรวยนะครับจากการบรรเลงขับร้องในวงมโหรีของโรงเรียนจิตรดานะครับขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้คืนวันนี้ก็คงจะสร้างความเพลิดเพลินความไพเราะรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังกับทุกฟังไม่มากก็น้อยนะครับรวมทั้งที่ผมพยายามวิเคราะห์มาบอกทุกฟังว่าในเรื่องของเพลงขับร้องทำนองไทยในเพลงไทยสักคนที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนั้นเริ่มมาจากท่านผู้ใดก่อนแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงชุดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรียกว่าผมแยกแค่หกท่านหกสมัยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าอย่างเช่นคุณพยงพุ่งดาในท่านก็มาแต่งสมัยหลังแล้วทำมาจบแค่ชุดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเรียงร้อยกันมาตั้งแต่สุขุมวิจิตรมาตราก่อนครูพันบุญมาระดับที่สองสุสงหาอารัมพีครูสมานการชัตปรินครูสลายใจเลิศแล้วก็จะมาถึงชุดสังกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับก็ผมไล่ตามพ.ศ.แล้วก็ไล่ตามเพลงที่ท่านเริ่มแต่งกันมาคงจะพอเข้าใจแล้วก็คงจะถกเถียงกันบาบางลงไปนะครับสำหรับท่านที่เรียกว่าเถียงกันมาอย่างเป็นเดือนมาแล้วในเรื่องของเพลงในแนวนี้นะครับเรียกว่าโทรศัพท์เข้ามาหาผมจดหมายเข้ามามีทั้งทางเว็บไซต์ก็มีกระทู้กันมากมายในเรื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องในชั่วโมงแรกท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในบทเพลงที่ผมนำเสนอนะครับเพราะว่าเป็นบทเพลงจากโรงเรียนจิตรดาซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์โดยเฉพาะเลยอนุรักษ์ในเรื่องของวรรณคดีไทยอนุรักษ์ในเรื่องของการขับร้องทำนองไทยทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลนั้นเป็นเพลงที่มาจากวรรณคดีและทำนองไทยทั้งนั้นแล้วก็นักร้องกิติมศักดิ์และก็ศิษย์เก่าของโรงเรียนจิตรดาขับร้องกันเองแล้วก็บรรเลงโดยวงดนตรีของโรงเรียนจิตรดาทั้งไทยเดิมและไทยสากลเรียกว่าดีมากจริงๆเลยนะครับให้เนื้อหาให้ความรู้ที่ดีเรียกว่าน่าจะทำอย่างนี้ออกมาอีกหลายชุดนะครับผมต้องขอตรงที่เลยนะครับถ้ามีกำลัง

ทำนะครับเป็นสิ่งที่ดีจริงๆผมต้องปรบมือให้โรงเรียนจิตรดาอย่างมากเลยผมขออนุญาตนำเนี่ยนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่นำมาเสนอเนี่ยต้องเรียกว่าขออนุญาตเพราะว่าหลายเพลงนั้นไม่ใช่นักร้องอาชีพเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนซึ่งได้กรุณามาร่วมบันทึกเสียงให้ผมก็ขออนุญาตนำเสียงร้องของท่านมาออกอากาศในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงที่2นี่จะเปลี่ยนแนวครับคือเป็นแนวของวรรณคดีเหมือนกันเพลงจากวรรณคดีอาจจะเป็นเพลงทำนองไทยบ้างไม่ใช่บ้างแต่เป็นเพลงจากวรรณคดีซึ่งเราจะอนุรักษ์กันในวันนี้นะครับแต่เปลี่ยนเป็นเสียงร้องของนักร้องที่มีชื่อบ้านนะครับท่านผู้ฟังจะได้ฟังกันหลายรสนะครับแต่ก่อนจะฟังเสียงเพลงจากเพลงไทยสากลจากวรรณคดีมาฟังบทเพลงเพราะจากเพลงไทยเดิมก่อนนะครับยามดึกอย่างนี้มาฟังเพลงกล่อมนาลีกันครับฟังเพื่อจะกล่อมนาลีก็ได้จะกล่อมใครก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะเพลงนี้ฟังแล้วมันเคลิบเคลิ้มอ่อนหวานจริงๆนะครับบทเพลงกล่อมนาลีนี่เป็นเพลงเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี4จังหวะในอัตราชั้นเดียวนี่อยู่ในเพลงเรื่องสีนวลส่วนทำนองในอัตรา2ชั้นนั้นครูมนตรีตราโมทท่านได้มาจากนางเคลือบซึ่งเป็นต้นเสียงหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะพยัคฆเสนาจากนั้นครูมนตรีท่านก็นำมาแต่งขยายขึ้นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาสำเร็จมาปีพ.ศ. 2474ในสมัยรัชกาลที่7นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะทั้งเถาและแม้กระทั่งเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นก็มีความหวานไพเราะกล่อมนาลีเถาครับเป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงมโหรีครับก็จะรับฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับ

เพลงกล่อมนาลีเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความเพราะนะครับท่านผู้ฟังชื่นชอบนะครับเหมาะสำหรับยามดึกๆอย่างนี้นะครับเหมาะสำหรับกล่อมหอด้วยนะครับถ้ามีงานวิวาห์แล้วก็ตอนดึกน่าจะต้องเปิดเพลงอย่างนี้นะครับไพเราะเพราะเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองเลยเดียวโดยเฉพาะในอัตราจังหวะ2ชั้นเพราะทั้งทำนองและเนื้อร้องเลยนะครับสายสมอนนอนเปิดพี่จะกล่อมใช่ไหมครับเนื้อร้องก็บอกไว้อย่างนี้คราวนี้เราก็มาฟังบทเพลงซึ่งผูกพันกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับนั่นคือบทเพลงซึ่งมีความผูกพันมากับวรรณคดีไทยเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ในรูปแบบของเพลงนะครับ

ในชั่วโมงแรกนี้เรานำเสนอบทเพลงซึ่งมาจากโรงเรียนจิตรดาซึ่งทางโรงเรียนจิตรดาเขาได้มีความรักในวัฒนธรรมไทยต้องการจะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นคือการจัดทำเป็นดนตรีเป็นเพลงออกมาทำทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลเลยนะครับเพลงไทยเดิม1ชุดเป็นเพลงจากวรรณคดีทั้งหมดแล้วก็เพลงไทยสากลอีก1ชุดเป็นเพลงจากวรรณคดีทั้งหมดคือเนื้อร้องมาจากวรรณคดีแล้วก็ยังมีทำนองเป็นไทยเดิมผสมผสานด้วยดีมากเลยทีเดียวนะครับผมไม่อยากได้เพลงแนวนี้มาสำหรับรายการเราจริงๆอยากให้ทำหลายๆโรงเรียนด้วยถ้ามีความสามารถในชั่วโมงที่2นี่ก็เป็นบทเพลงในลักษณะเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นให้นักร้องที่มีความสามารถที่มีชื่อเสียงมากับร้องบ้างครับขอเริ่มต้นในเสียงของคุณจรินนันทนาครกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนั่นคือเพลงคำมั่นสัญญาและดวงใจเพลงคำมั่นสัญญานี่เนื้อร้องมาจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะครับเป็นตอนที่พระอภัยมณีให้คำมั่นสัญญารักกับนางละเวงก็จะขอรักนางตลอดไปและก็จะขอติดตามเป็นคู่ครองของนางไปทุกชาติเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าขอติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปรู้สุรพลแสงเอกผู้นำเนื้อร้องนี้มาบทกลอนี้มาประพันธ์ทำนองเพลงบรรจุใส่นะครับทำให้เพลงนี้มีเสน่ห์ขึ้นมาอีกมากเลยทีเดียวเพลงนี้นิยมกันมาตลอด50กว่าปีแล้วไม่มีเสื่อมคลายคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับส่วนเพลงที่2ครับดวงใจเพลงดวงใจนี่เนื้อนำคำร้องมาจากวรรณคดีเรื่องเท้าแสนปมบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นตอนที่นางอุษารำพึงแล้วก็วอนเทวดาช่วยบันดาลให้นางสมหวังในความรักก็ถือว่าคำร้องนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ครูเอื้อสุนทรธนานนำบทกลอนบทนี้มาบรรจุทำนองนะครับให้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงจากวรรณคดีทั้ง2เรื่อง2เพลงนะครับเพลงแรกคำมั่นสัญญาจากเรื่องพระอภัยมณีขับร้องโดยคุณชลินนันทนาครเพลงที่2ดวงใจจากเรื่องเท้าแสนปนบทพระนิพนธ์ในรายการที่6นะครับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องครับ

คำมั่นสัญญาและดวงใจก็จบลงไปแล้วนะครับจากวรรณคดี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคำมั่นสัญญาก็จากวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่เรื่องพระไพมณีส่วนเพลงที่2ดวงใจจากบทพระราชพลนาฬิกาที่6เรื่องเท้าแสนปมนะครับก็เป็นบทเพลงจากวรรณคดีซึ่งเราจะช่วยกันรักษาไว้ให้เป็นวัฒนธรรมไทยรักษาไว้ให้แก่ลูกหลานสืบต่อไปนะครับก็มาในรูปของเพลงไทยสากลเราสามารถอนุรักษ์ได้หลายรูปแบบนะครับเหมือนอย่างเช่นอนุรักษ์ด้วยการเขียนเป็นจิตรกรรมเป็นภาพจิตรกรรมการรักด้วยรูปแบบของดนตรีอย่างนี้นะครับอีก2เพลงครับ2เพลง2เรื่องสารรักและความรักก็เป็นความรัก2รูปแบบสารรักนี่มาจากเรื่องท้าวแสนปมนะครับมันจะเพลงดวงใจเลยนะครับเพลงสารรักนี่คำร้องทั้งหมดมาจากวรรณคดีเรื่องท้าวแสนปมนะครับบทพระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นตอนที่นางอุษาเขียนสารตอบกลับเป็นความในกลับไปให้ท้าวแสนปมซึ่งเป็นพระชินเสนปลอมตัวมาแล้วก็ได้ส่งใจด้วยข้อความฝากรักนางลงบนมะเขือผลใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องราวของการที่ช่องเห็นว่าถ้าเป็นความรักแล้วจะมัวแต่ชักช้ามัวแต่ลังเลมัวแต่ไม่กล้าก็จะหลุดลอยไปนะครับถ้าไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วงคงชวดดวงบุพชาติสะอาดหอมดูแต่ภูมิรินเทพบินตอมจึงได้ออมอบกลิ่นสุมาลีขึ้นต้นในรักนี้ว่าน่าประหลาดนะครับเพลงนี้

ผู้เอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ที่นำมาบทกลอนจากบทละครรัชกาลที่6ในเรื่องท้าแสนผมมาบรรจุทำนองนะครับให้คุณมันธนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เพลงนี้โด่งดังมาตลอด50ปีไม่มีเสียงคลายเหมือนกันส่วนเพลงที่2ความรักเพลงนี้มาจากอีกเรื่องนึงนะครับคำร้องทั้งหมดนี้มาจากวรรณคดีเรื่องเวนิสวานิสพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นตอนที่วงดนตรีบรรเลงและขับร้องเพลงขณะที่บัสสานิโยกำลังพิจารณาหีบเสียงไทยทั้ง3หมายของนางเปอร์เซียก็คือถ้าผู้ใดเลือกได้หีบไปที่มีรูปนางเปอร์เซียผู้นั้นก็จะเป็นคู่ครองของนางนะครับเพลงนี้ก็ตัดมาเป็น2ท่อนนะครับเพราะว่าท่อนหนึ่งเนี่ยเป็นหญิงร้องอีกท่อนหนึ่งเป็นชายร้องหญิงร้องก่อนแล้วชายร้องต่อครูสง่ารำพีเป็นผู้นำอัญเชิญบทพระนิพนธ์ของรัชกาลที่6จากเรื่องเวนิสวานิสมาปรุงแต่งทำนองนะครับฝ่ายหญิงร้องก่อนนะครับที่ขึ้นต้นโดยคำร้องว่าความเอ่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นณหนไหนเริ่มเพาะหมอกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีและฝ่ายชายก็ตอบเป็นท่อนกลับนะครับว่าตอบเอ๋ยตอบถ้อยเกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัยตาประสบตารักสมัครไซเหมือนหนึ่งให้อาหารสำราญคำนะครับก็ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงร้องกันคนละ2บทคนละ4บรรทัดนะครับผู้ที่ขับร้องเพลงความรักคุณชลินนันทนาครและคุณสวรีภกาพันธ์2ศิลปินแห่งชาติครับเรียกว่าวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินแห่งชาติเท่านั้นที่นำบทเพลงจากวรรณคดีเรื่องต่างๆมาขับร้องกันขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับสารรักจากเรื่องท้าวแสนปมโดยคุณมันธนาโมราคุณเพลงที่2ความรักจากเรื่องเวนิสวานิสคุณชลินนันทนาครและคุณสวรีภกาพันธ์เป็นผู้ขับร้องครับ

สารรักและความรักก็จบลงไปแล้วครับในชั่วโมงที่2นี่ก็ผ่านบทเพลงจากวรรณกรรมหรือวรรณคดีไปแล้ว4เรื่อง3เรื่องนะครับเป็นท้าวแสนพรหมทั้ง2เพลงคือเพลงดวงใจกับเพลงสารรักจากเรื่องพระภัมณีคือคำมั่นสัญญาและจากเรื่องเวนิสวันนี้คือเพลงความรักนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆที่ค่อนข้างจะอ่อนหวานและก็โหยหายของเพลงไทยเดิมนะครับนั่นคือเพลงครวญหา2ชั้นเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยความอ่อนหวานและก็มีความคิดถึงเครื่องดนตรีสมกับชื่อเพลงเลยทีเดียวครับครวญหาแถวเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงครวญหา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากจริงๆแล้วเพลงชุดนี้มีอยู่4เพลงเป็นเพลงที่มาจากอยุธยาตอนปลายคือเพลงครุ่นคิดครวญหาระหกระเหินแล้วก็ระส่ำระสายฟังแค่ชื่อเพลงก็น่าจะวิจัยออกมาได้แล้วครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นเป็นยังไงจิตใจประชาชนเป็นยังไงแล้วก็ความทุกข์ยากของประชาชนที่คุ้นคิดครวญหาระหกระเหินแล้วก็ระส่ำระสายเพลงครวญหา2ชั้นของเดิมเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี5ท่อนใช้เป็นเพลง2ไม้บรรเลงต่อจากเพลงช้าเรื่องเขมรใหญ่แล้วก็บรรเลงร่วมอยู่ในเพลงเรื่องบัวลอยแบบเดียวกับเพลงนางโหยนางให้และก็นางนายนอกจากนี้ก็ยังนำมาขับร้องและบรรเลงเป็นเพลงอวยพรนะครับเพื่อบรรเลงเป็นเอกเทศนิยมบรรเลงเฉพาะ3ท่อนแรกท่านพญาประสานเรียสับแปลกประสานสับได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาจนถึงปีพ.ศ. 2481สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพารสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มุรพินิจทรงนิพนธ์เป็นเพลงเถาทั้งทางปีพาทย์ทางดนตรีและทางร้องทางหนึ่งนะครับจนถึงต่อมาอีก9ปีในปีพ.ศ. 2490

คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนองสองชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เป็นเพลงคู่กับเพลงครุ่นคิดเถาและทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์นี่เองครับที่นิยมกันมากเลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงครวญหาเถานะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีนะครับเริ่มต้นโดยซอสามสายขึ้นมาก่อนเพราะมากเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงครวญหาเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่นิยมบรรเลงกันมากนะครับเพราะมากทีเดียวเพลงนี้ต่อไปเรามาฟังเพลงในรูปแบบของวรรณคดี2เพลงนะครับหมายคือวันนี้รักษาวรรณคดีกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงที่2ในชั่วโมงแรกนั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีที่บันทึกเป็นบทเพลงออกมาโดยคณะครูนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งเห็นถึงคุณค่าของวรรณกรรมวรรณคดีแล้วก็ทำนองเพลงไทยนะครับมันทึกเสียงออกมาทั้งชุดเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลที่อยู่ในวรรณคดีเลยเยี่ยมจริงๆนะครับในชั่วโมงแรกในชั่วโมงที่2นั่นก็อยู่ในแนวเดียวกันแต่ผมว่าผมเปลี่ยนให้ฟังเสียงของนักร้องยอดนิยมแล้วก็ในกลุ่มศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับอีก2เพลงครับจะเพลงจากวรรณคดีนะครับสุริยันจันทราและเหมือนไม่เคยแม้เพลงนี้ในอดีตนี่ดังมากทั้ง2เพลงเนี่ยแต่ทำไมผมรุ่นนะอายุประมาณ10กว่าขวบผมก็ได้ยินทั้ง2เพลงนี้อยู่เป็นประจำเวลาไปงานไหนก็ตามถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ถูกเชิญขึ้นไปร้องเนี่ยผู้ใหญ่ท่านมักจะชอบร้องเพลงสุริยันจันทรานะครับเนื่องจากในตอนนั้นถือว่าบทพระนิพนธ์ในการที่6เนี่ยนิยมกันมากนะครับทั้งเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลและเพลงนี้ก็เป็นบทพระนิพนธ์ด้วยนะครับนั้นเพลงนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบขับร้องกันส่วนเพลงที่2เหมือนไม่เคยนี่เป็นเพลงวัยรุ่นนะครับเพราะว่าวัยรุ่นชอบร้องเวลาไปมิตติ้งหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันหรือว่าไปกันตามโรงเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยล้วนแล้วจะนำเพลงนี้มาร้องกันตลอดทางเลยนะครับถือว่าเป็นเพลงของจริงชับทัวร์นะครับแต่จริงแล้วเป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีมากเลยนะครับเรามาเริ่มถึงสุริยันจันทราก่อนเพลงสุริยันจันทราเนี่ยคำร้องทั้งหมดมาจากวรรณคดีเรื่องวิวาห์พระสมุทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นตอนที่อังเรที่เป็นพระเอกนี่นะครับยืนอยู่ที่ใต้หน้าต่างห้องของนางอันโรเมราซึ่งเป็นนางเอกแล้วก็ขับร้องเพลงขอให้นางเยี่ยมหน้าต่างให้เขาได้โอกาสยนต์ความงามของนางซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่เรียกว่าเป็นมุมคัปปี้ในภาษาของภาพยนตร์นะครับในภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องมักจะนำฉากนี้ไปใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ของทางยุโรปเนี่ยนะครับนางเอกอยู่บนปราสาทนะครับชั้น2โผล่หน้าต่างออกมาพระเอกก็ยืนสีไวโอลินหรือเบนโจหรือแมนโดลินแล้วก็ขับร้องเพลงเหมือนกันกับอังเรกับนางโรเมดานี่แหละครับคล้ายๆกันในสมัยก่อนนี้ในทางภาพยนตร์ไทยละครวีดีโอไทยก็นำมุมเนี้ยมาใช้กันบ่อยๆนะครับเป็นมุมที่โก้มากเลยครับอาจจะยื่นช่อดอกไม้ให้แล้วก็ร้องเพลงสุริยันจันทราเนี่ยครูสุรพลแสงเอกเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับโดยอัญเชิญคำร้องของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากวรรณคดีเรื่องวิวาห์พระสมุทรมาปรุงแต่งนะครับเพลงนี้ร้องกันหลายท่านนะครับวันนี้ผมนำเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงมาเสนอให้ฟังนะครับครั้งแรกที่เสนอนี่คุณปรีชาบุญเกียรติเป็นผู้ขับร้องไว้ก่อนนะครับวันนี้คุณสุเทพขับร้องครับส่วนเพลงที่สองเหมือนไม่เคยเลยหรือไรนะครับเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนที่อยู่เพียงเอกาแล้วก็มีร่ำร่ำใจร้อนร้อนอกสะท้อนอ่อนใจกล้าแจ้วแจ้วจำนันจายกนินฟ้ามาอ้างเลยคือเป็นการเล่นคำที่น่าฟังมากเลยทีเดียวเพลงเหมือนไม่เคย4วรรคแรกของเพลงนี่นะครับมาจากวรรณคดีเรื่องกาบเฮเรือตอนเฮชมนกพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสองค์ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับบทต่อจากนั้นเนี่ยผู้ประพันธ์คำร้องได้แต่งขยายความพรรณนาถึงธรรมชาติกับความรักและก็ความมารัย

ไปนะครับสี่วรรคแรกก็เป็นของเจ้าพระธรรมธิเบศและเจ้าพระกุ้งนะครับหลังจากนั้นก็เป็นบทประพันธ์ของภูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะครับส่วนผู้ที่ประพันธ์ทำนองเพลงนี้คือครูประสิทธิ์พยอมยงครับท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีสากลโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเรียบเรียงเสียงภาษานี่หาใครเก่งเท่าครูประสิทธิ์พยอมยงหรือหาเทียบยากคือเก่งเท่าๆกันมีเยอะนะครับแต่ที่ว่าอยู่แถวหน้าสุดเป็นครูประสิทธิ์ท่านได้รับรางวัลมากที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมไม่ฟังเหมือนไม่เคยโดยการขับร้องของคุณนริศอารีครับขอเชิญรับฟังบทเพลงจากวรรณคดีทั้งสองเรื่องครับสุริยันจันทราจากวิวาพระสมุทรขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงที่สองเหมือนไม่เคยจากวรรณคดีเรื่องกาบเฮเรือของเจ้าฟ้ากุ้งคุณนริศอารีเป็นผู้ขับร้องครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: ตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นกำหนดไว้ที่เคยกำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นโดยเฉพาะที่ผู้ที่ชำนาญฝึกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพึงกำหนดให้เป็นหลักเบื้องต้นหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้หากจะสอดแทรกด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธก็พึงกำหนดตามกำลังโอกาสที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันพึงตั้งอยู่ในลักษณะอย่างนี้เป็นเบื้องต้นพร้อมที่จะรับธรรมะตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติและวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4

เป็นวันที่พระองค์ประสูติในสวรรคตเรียกว่าเกิดกันตายวันเดียวกันทรงผนวดในศาสนานี้27พรรษาแล้วก็ลาจากทรงผนวดไปครองราชไปเป็นพระมหากษัตริย์อีก18ปีพระองค์ก็สวรรคตวันนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์นั้นสร้างวัดปฐุมนารามเป็นผู้สร้างวัดปฐุมนารามวัดบรมนิวาสวัดมกุฏวัดโสมนัสและวัดราชประดิษฐ์5วัดนี้และพระองค์ท่านก็เป็นผู้ตั้งก่อวงคณะธรรมยุทธ์เรียกว่าคณะธรรมยุทธ์คณะน้อยเกิดขึ้นการที่หมู่เรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จงนึกน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์หนึ่งในพระมหากษัตริย์ไทยทุกองค์ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสวรรคตวันเกิดวันตายของรัชกาลที่4ผู้สร้างวัดปทุมวัดบรมวัดมกุฏวัดโสมนัสและก็วัดราชประดิษฐ์ทรงผนวดอยู่ถึง27พรรษาครองราชอยู่ถึง18พรรษาตั้งวงคณะธรรมยุทธ์ก็ได้นึกถึงคุณงามความดีอันเป็นส่วนของพระราชบารมีและได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาถ้าไม่มีเครื่องหมายของความดีคือรู้คุณกับบุคคลที่ทำคุณไว้ก่อนมีโอกาสและตอบบุญแทนคุณถ้าไม่มีอย่างนี้ห้าได้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ไม่เดียวว่าเป็นสัตบุรุษไม่ได้ถ้าไม่รู้คุณคนการรู้จักบุญรู้จักคุณจึงทำให้ต่างกันกับปุถุชนโดยทั่วไปต่างกันกับสัตว์โดยทั่วไปเพราะคำว่ารู้จักบุญรู้จักคุณแล้วมีโอกาสตอบบุญแทนคุณอย่างการมาบวชมาปฏิบัติมันเข้าออกพรรษาเช่นนี้ถือว่านอกจากจะเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วยังเป็นการน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบบุญแทนคุณพระองค์ท่านสมดังที่พุทธเจ้าตรัสว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาเครื่องหมายของคนดีนั้นอยู่ที่รู้จักบุญรู้จักคุณการมานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทเพื่อให้ใจเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิกล่าวได้ว่าเป็นที่มาของ

การสร้างเหตุผลให้กับใจของเป็นที่มาของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีอันประเสริฐยิ่งให้กับใจของตนเองทานก็ว่าดีศีลก็ว่าดีภาวนานั้นเป็นยอดของดีเรียกว่ายอดดีภาวนาเรียกว่ายอดดีทั้งเก่าและใหม่ทั้งใหม่และเก่าขอได้เฝ้าฝึกปฏิบัติกำหนดกันดังที่พวกท่านฝึกและปฏิบัติอยู่เช่นเวลานี้จะยืนเดินนั่งนอนได้ทุกกิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนได้ทุกกิริยาบถเดี๋ยวว่าจะยืนเดินนั่งนอนได้ทุกกิริยาบถในการเฝ้าฝึกปฏิบัติกันจึงเป็นยอดของคุณงามความดีทานก็ทำมาเยอะศีลก็รักษามามากแล้วมานั่งภาวนากันเถอะแล้วมาฝึกกันเถอะซึ่งจะเป็นการกันกรองความรู้สึกนึกคิดของเราให้ละเอียดขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้ความดีที่สมเหตุสมผลเราจะได้ความดีที่สมเหตุสมผลเรามาฝึกมาปฏิบัติกันเพียงแต่ภาวิโตภาวุลีกโตเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากทุกกิริยาบทไม่จำกัดคนเก่าไม่จำกัดคนใหม่ไม่จำกัดคนที่ฝึกแล้วกับคนที่ยังไม่ฝึกพึงกำหนดได้เป็นเสียงเดียวกันพึงกำหนดได้เป็นเสียงเดียวกันพึงกำหนดได้เป็นอย่างเดียวกันจะได้รู้คำว่าบุญคำว่าคุณอันจะต่างจากสัตว์โดยทั่วไปอันจะต่างจากสัตว์โดยทั่วไปคำว่ารู้บุญรู้คุณอันจะต่างโดยสัตว์โดยทั่วไปถ้าปราศจากคุณธรรมก็แล้วบุญรู้บุญรู้คุณแล้วย่อมไม่เห็นความต่างกันจากสัตว์โดยทั่วไปโดยการทำบุญรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักเวลาเลือกสถานที่เลือกบุคคลเป็นยอดบุญยอดกุศลได้ง่ายขึ้นเป็นยอดบุญยอดกุศลได้ง่ายขึ้นเป็นยอดของคุณงามความดีได้ง่ายขึ้นเพราะเข้าใจให้กับใครได้อะไรจากการให้ได้อะไรจากการให้พิจารณาให้ดีพิจารณาให้ลึกซึ้งพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ลึกซึ้งอันจะต่างด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีอันจะต่าง

ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เรียกว่าบุญกุศลเรียกว่าคุณงามความดีท่านจะต่างได้บุญกุศลต่างได้คุณงามความดีจึงต้องเลือกคนเลือกสถานที่เลือกเวลาเลือกวัตถุบุญกุศลถึงจะเต็มกาเลนะธรรมชาติกัญชาเอตัมมังคารมุตตัมมังสนทนาธรรมตามการตามเวลาถึงจะนำพาให้เราดีขึ้นเช่นเดียวกับการให้ทานตามการตามเวลาตามบุคคลที่เหมาะสมถึงจะทำให้ได้บุญในกุศลมากขึ้นต้องเลือกให้กับคนก็มีลักษณะการให้ให้กับสัตว์ก็มีลักษณะของการให้มีประโยชน์น้อยหรือมีประโยชน์มากมีคุณน้อยหรือว่ามีคุณมากต้องนึกถึงบุญถึงคุณเป็นหลักแต่นึกถึงบุญถึงคุณเป็นหลักไม่ได้แล้วการที่เราจะยกเว้นให้อโหสิกรรมคงไม่มีต้องนึกเห็นบุญเห็นคุณเห็นคุณงามความดีที่จะพึงได้ที่จะพึงเป็นจึงจะทำให้เรานั้นยกเว้นอโหสิกรรมได้ง่ายขึ้นยกเว้นอโหสิกรรมได้ง่ายขึ้นในความเข้าใจอย่างนี้การมาปรารภธรรมด้วยการมาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่มุ่งความเป็นศีลเป็นธรรมที่มุ่งความมีเหตุมีผลที่มุ่งความก้าวหน้าความสำเร็จให้กับตนเองนั้นจะต้องพิจารณาก่อนที่จะทำจะพูดให้ทรงเดชใครครวญทบทวนให้เห็นที่มาที่ไปทำคุณกษัตริย์ทำคุณกับคนทำคุณกษัตริย์ให้โทษทำคุณกษัตริย์มีประโยชน์ทำบุญทำคุณกับคนที่ให้โทษทำบุญทำคุณกับคนที่มีประโยชน์และทำบุญทำคุณกับบุคคลผู้มีศีลมีธรรมก็จะมีผลต่างกันเรียกว่ามีผลต่างกันมีผลต่างกันเอามากๆแต่ความจริงเป็นอย่างนี้การมากำหนดได้ในบุญในคุณในความดีซึ่งกันและกันจะทำให้เราต่างกันเหมือนฟ้ากับดินกับคนที่เนรคุณอกตัญญูการประกอบกิจการใดก็จะง่ายและสะดวกขึ้นการประกอบกิจการใดก็จะง่ายและสะดวกขึ้นทำให้เรารู้ลึกซึ้งละเอียดเรียกว่าหลักใจทำให้เรารู้ลึกซึ้งละเอียดแล้วหลักใจอาศัยความมีเหตุมีผลดังกล่าวนี้จะทำให้เรานั้นน้อมพิจารณาน้อมทำความเข้าใจให้เห็นคำว่าบุญคุณคุณงามความดีที่เลือกได้บุญคุณน้อยบุญคุณมากบุญคุณมากบุญคุณน้อยโทษน้อยโทษมากการแยกแยะในการทำอะไรก็จะดีขึ้น

โดยหลักสัจจะที่เราให้ไว้ต่อกันที่เราตั้งใจดีต่อกันที่เรามุ่งคุณงามความดีร่วมกันเรานั้นจะต้องรักษาจะกี่ปีดีดักก็ไม่เป็นไรจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เป็นไรขอให้ความจริงใจนะมันเกิดขึ้นในหมู่ในคณะโดยสามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์เพื่อนร่วมงานถ้าสัจจะคือความจริงไม่ปรากฏในหมู่ในคณะมีแต่ความวุ่นวายในหมู่ในคณะถ้าความจริงมันไม่เกิดขึ้นคำว่าจริงใจและบริสุทธิ์ใจต้องนึกต้องน้อมเข้ามาพิจารณาให้ดีต้องน้อมนึกน้อมไม่เห็นจริงเห็นจังให้ได้ต้องอาศัยหลักข้อปฏิบัติของเราที่พยายามเอาความดีซึ่งกันและกันออกมาให้เห็นเอาความดีซึ่งกันและกันออกมาให้เข้าใจว่าเราอยู่ได้แต่ความดีนะไม่ได้อยู่ได้เพราะเหตุอย่างอื่นดีซึ่งเป็นที่ฝากปีฝากไข่ดีซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ทุกรูปแบบเราจึงยอมใจเจ้าของด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีเราจึงยอมจิตยอมใจด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีเราจึงยอมด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดีที่มีอยู่อันกล่าวได้เป็นเสียงเดียวเลยว่าหลักใจแล้วว่าหลักของความดีด้วยเหตุผลอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะเข้าใจในคุณงามความดีที่มีอยู่ก็จะเข้าใจในคุณงามความดีที่มีอยู่เนี่ยว่าหลักใจว่าบุญคุณนี้ส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบและด้วยความรอบคอบละเอียดเราจึงต้องมีสัจจะมีสัจจะต่อความจริงสิ่งที่มีอยู่มุ่งจริงทำจริงพูดจริงให้สิ่งนั้นมันปรากฏขึ้นกับใจของเราอย่าทำอะไรให้มันเป็นกระปิดกระปลอยอย่าทำให้มันดูเหมือนกับไฟลามทุ่งอย่าทำอะไรเหมือนกับไฟไม่ฟางอย่าทำอะไรเหมือนกับขี้ฝอยให้มีหลักจริงใจต่อความจริงที่มีอยู่ให้มีหลักพอเรามีหลักมีฐานมีงานทางด้านจิตใจความจริงด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราประกอบกันทำมาตั้งแต่บัดนั้นถึงเวลานี้เลือกบุคคลเลือกสถานที่เลือกเวลาถ้าเรียกเหมาะสมกับการเวลาถึงจะเป็นบุญกุศลโดยแท้ในส่วนแห่งความดีจริงถึงจะเกิดขึ้นความละเอียดของใจความสงบของใจถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจได้การเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้ทำสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้นั่งเอาชั่วโมงไม่ได้นั่งเอาการเจ็บการปวดไม่ได้นั่งเอาครูเอาอาจารย์ไม่ได้นั่งเอางานอื่นใดนอกจากคำว่าเข้าใจในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสพยายามทำลายความสงสัยที่มีอยู่ในใจเราให้หมดไปจากใจของตนเองสัจจังเวอมตาวาจาความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายในจุดมุ่งหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะมีส่วนผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นมีส่วนผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นอาศัย

ความเข้าใจอย่างนี้อาศัยความละเอียดอ่อนอย่างนี้การเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลแห่งความดีปรากฏได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่อาศัยกำลังของการเสียสละเสียสละได้ในความดีชอบงามจากวันเวลาสถานที่บุคคลพอเรามีการเสียสละได้อย่างนี้ผลแห่งความเข้าใจก็มากขึ้นเรียกว่าสนิทใจทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทั้งทุ่มสุดใจได้สุดใจทุ่มสุดเหตุสุดผลก็ได้สุดเหตุสุดผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราก็จะเป็นอย่างนี้จึงต้องทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่าให้เป็นโทษเด้อหน้าอย่างหลังอย่างปากอย่างใจอย่างอย่าให้มันมีในใจเราสร้างความละเอียดแนบเนียนให้กับใจเราให้ได้สร้างความมีเหตุมีผลให้กับใจเราให้ได้ให้ละเอียดในรอบคอบในสุขุมสัจจะถ้าฝังอยู่ในใจคนแล้วผลใดๆก็จะมีผลต่างกันเหมือนฟ้ากับดินที่เราเคยมีเคยเป็นเคยได้ขอให้เราใช้หลักสัจจะการบุคคลชุมชนสถานที่สิ่งแวดล้อมให้ความจริงมันปรากฏกับการบุคคลชุมชนสิ่งเหล่านั้นผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะสุขุมผลแห่งความตั้งใจก็จะละเอียดและรอบคอบสุขุมทำให้เรามีความละเอียดและลึกซึ้งฝังใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมก็จะปรากฏอยู่อย่างนี้ในส่วนที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมก็จะละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อาศัยหลักใจอาศัยหลักใจจริงใจนั่นแหละก็จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งซึ่งกันและกันมากขึ้นระยะทางพิสูจน์แรงมาเวลาจะพิสูจน์หัวใจซึ่งกันและกัน3วันดี4วันไข้หรือไม่อย่างไรถูกใจหรือไม่ไม่ถูกใจหรือไม่อย่างไรชอบใจหรือไม่ไม่ชอบใจอย่างไรมันก็จะฟ้องหากเรามีความเข้าใจจริงใจต่อกันเราจะเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังที่ไหนเมื่อไรความหมายของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งในส่วนลึกของใจก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งอาศัยเหตุแห่งคุณงามความดีอาศัยเหตุแห่งความเข้าใจที่มีอยู่ให้เรานั้นรักษาเหตุแห่งความจริงใจที่มีอยู่แล้วจะได้สัจจะในชีวิตมากขึ้นเจ็บปวดก็เปลี่ยนอิริยาบถง่วงนอนก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแม้ส่วนอื่นใดก็แก้ก็ปรับแล้วมันจะได้ไม่เผลอแล้วก็เคลิ้มในความเข้าใจของเราก็จะได้ตื่นเบิกบานขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเห็นหลักจริงว่าอ๋อนี่ปฏิบัติได้มากได้ผลง่ายเพราะมีพื้นฐานของใจที่ให้อภัยปฏิบัติที่ได้มากได้ผลได้ความเข้าใจง่ายเพราะให้อภัยเรียกว่าวางไว้วางไว้วางไว้วางไว้ฝึกวางเป็นเย็นได้ฝึกวางอยู่ดูได้ฝึกวางอยู่เข้าใจได้ถ้าวางไม่เป็นเย็นไม่ได้ถ้าวางไม่เป็นก็ให้อภัยไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องฝึกให้วางให้อภัยกับทุกคนดูจะดูไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะให้อภัยไม่ได้ให้อภัยได้หมดพอเราให้อภัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีความสุขบอกไม่ถูก 3 เดือนนี้จะมีอานิสงส์เหลือล้นเหลือหลายย้ำเตือนเน้นด้วยความหมายของคำว่าอำนาจวาสนาบารมีที่เราตั้งใจร่วมกันมาทานสุดชีวิตจิตใจศีลสุดชีวิตจิตใจภาวนาก็เต็มเหตุเต็มผล
ไม่เป็นการยกเว้นว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้

เพื่อนั้นไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรพอเราเต็มสุดชีวิตจิตใจแล้วมรรคผลข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายละเอียดขึ้นอาศัยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจนี้ให้อภัยจึงเป็นการง่ายความง่ายความสะดวกสบายมันก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปขอให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นการให้อภัยโดยการปลูกสำนึกให้เห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันเมื่อเห็นรู้เข้าใจคุณงามความดีซึ่งกันและกันแล้วคำว่ายกเว้นไม่มีให้อภัยได้หมดถึงบอกว่าเมื่อมีความรักในใจแล้วให้อภัยได้ทุกอย่างเมื่อมีความดีเป็นหลักเป็นฐานแล้วเมื่อมีความดีเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราทุกคู่ทุกคนก็จะได้มาซึ่งความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะดีขึ้นและดีได้อาศัยใจที่มีความละเอียดและรอบคอบอาศัยใจที่มีความละเอียดและรอบคอบจึงชอบด้วยบุญด้วยกุศลจึงชอบด้วยเหตุผลเพียงพอจากความเข้าใจจากความจริงใจและบริสุทธิ์ใจจึงชอบต่อการบุญการกุศลของสิ่งเหล่านี้อาศัยผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงต้องน้อมจิตน้อมใจให้เกิดความละเอียดในการกระทําคำพูดและความรู้สึกต้องรับผิดชอบรู้ค่าคำว่าบุญคุณอย่างละเอียดและลึกซึ้งงานของใจเราก็จะเป็นไปในลักษณะสะดวกสบายฟังไปคิดตามไปฟังไปวิจารณาไปความแม่นยำของเหตุของผลก็จะเกิดอยู่กับใจของพวกเราอาศัยธาตุใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วเราก็จะดูง่ายสบายสะดวกทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางได้ง่ายได้สะดวกสบายขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชุมชนบุคคลความละเอียดนั้นต้องให้เกิดได้มีขึ้นกับใจของนั่งกำหนดภาวนาไปฟังไปคิดตามไปบางทีก็หยุดบางทีก็ฟังบางทีก็หยุดบางทีก็ฟังแล้วแยกแยะไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องความต่างกันด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับเมื่อก่อนจะทำให้เราเบากายเบาใจจะทำให้เราซาบซึ้งแก่ใจเจ้าของในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีของหมู่เราข้อวัดปฏิบัติของหมู่เราก็จะละเอียดและรอบคอบเตือนกันสอนกันแนะกันชี้กันเป็นทางเดียวที่ทำให้เรานั้นเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นด้วยความรักด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีจงสร้างบุญคุณให้ปรากฏในใจของตนเองแล้วจะมีคำว่าให้อภัยในทุกเรื่องทุกอย่างส่วนลึกของใจก็จะวางไว้ในฐานะที่รู้แล้วเข้าใจแล้วปัญญาก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ฟังไปหยุดไปหยุดไปฟังไปปัญญามันก็ค่อยละเอียดขึ้นเมื่อยก็ลงไปเดินรอบศาลาหน้าศาลาสุดไม่ไหวก็ลงไปนอนพักที่ใต้ศาลาอุบาสิกาอุบาสกก็ที่ศาลาจากซึ่งก็จะมีการฟังธรรมะกันไปจนถึงโน่นแหละ5 ทุ่มแล้วค่อยจะหยุดเสียงนี้โดยคุณบุญเกิดโทศกุลคุณทศวรรษคุณสุรชัยคุณวิชิตและคุณอนงค์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเสียสละยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จะทำหน้าที่นำเทปธรรมะที่หลวงพ่อได้บรรยายเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าวานเย็นวานช่วงอาทิตย์นี้คือไม่สบายมาเปิดให้ฟังไปเรื่อยๆจนถึง5 ทุ่มยืนฟังนั่งฟังเดินฟังนอนฟังพอชั้นล่างจะมีเสียงคือใต้ศาลามีเสียงเปิดไปด้วยตอนนี้ก็คงต้องขออนุญาตแล้วคงต้องขออภัยว่าก็คงจะต้องรักษาตัวสักนิดหนึ่งเพื่อจะใช้งานได้นานเพราะว่าหมอเองก็อยากให้พักให้ได้มากที่สุดถ้าไม่งั้นมันจะต้องฟอกเลือดหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไตคงจะต้องขออนุญาตใช้เวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะหายมันสร้างตัวของมันเองให้หายได้ถ้าพูดจะใช้งานนี่มันก็ไม่ได้นิ่งนั่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอ

0: ดังที่แจ้งแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดให้อยู่ในคนไข้พระบรมราชานุเคราะห์ให้ไปนอนมา2อาทิตย์แต่ไม่ได้ไปต่อรองกับหมอว่าเขานอนที่วัดจะรักษาเนื้อรักษาตัวที่วัดพรุ่งนี้จะไปตรวจ 8:30 น.หมอนัดไว้ท่านก็ขอพักถ้าดูว่าไหวจะลุกขึ้นมาตี2ถึงตี4ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะเทปนี้จะเปิดไปถึง5ทุ่มแล้วก็จะไปต่อจาก5ทุ่มไปคือตี1ครึ่งไปถึงตี4เจ้าหน้าที่ก็จะนำเทปธรรมะที่บรรยายช่วงอาทิตย์ที่ไม่สบายเช้าเย็นทุกวันวันละชั่วโมงมาเปิดให้ฟังเท่านั้นก็นำธรรมะครูบาอาจารย์สลับกันไปตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นขออนุญาตแล้วก็ขออภัยไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจตามกำลังข้อปฏิบัติของตนที่มีอยู่ตั้งแต่บวชมานี้ยังไม่เคยได้จำวัดเกินกว่าช่วงนี้จำวัดอย่างมากก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพิ่งมีเที่ยวนี้เลยจำวัดนานคือได้พักอยู่เฉยๆถึงจะไม่หลับก็พักเฉยๆนะท่านก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งกันตั้งอกตั้งใจถือปฏิบัติกันมีธรรมะถึงกล่อมใจไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่เราก็คงทำหน้าที่ตามปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอถามว่าพักหรือเปล่าบอกไม่พักก็คงจะเสียต้องพักให้หมอนิดนึงคุณหมอวิสิทธิ์เป็นหมอไม้เลขหนึ่งของประเทศไทยหมอไตต่างชาติยอมรับเป็นหมอหลวงในหลวงท่านเมตตาให้เป็นพิเศษมันก็ต้องรักษานิดหนึ่ง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปิงคิยะมานวกะปัญหาปัญหาของปิงคิยะมานพอันเป็นที่ครบ16ปิงคิยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดามีความว่า

ข้าพระเจ้าเป็นคนแก่แล้วไม่มีกำลังมีผิวพรรณสิ้นไปแล้วตาก็มองไม่กระจ่างหูก็ฟังไม่สะดวกขอให้ข้าพระเจ้าอย่าเป็นภูหลงขิบหายเสียในระหว่างขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระเจ้าจะพึงรู้ได้อันเป็นเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้เสียได้ดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่าท่านเห็นคนทั้งหลายเดือดร้อนอยู่ในเพราะรูปทั้งหลายว่าชนทั้งหลายเป็นผู้ประมาทแล้วเดือดร้อนย่อยยับอยู่เพราะรูปทั้งหลายเป็นเหตุดูก่อนปิงคิยะเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อไม่เกิดอีกดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามของปิงคิยะมานพนี้ก็มีความเป็นธรรมดาพื้นๆซึ่งปรารภความแก่ของตนเองซึ่งเกี่ยวแก่รูปกายอันนี้เหมือนอย่างทุกๆคนเมื่อแก่ลงแก่ลงรูปกายอันนี้ก็ทรุดโทรมที่เรียกว่าชราเพราะคำว่าชรานั่นก็แปลว่าทรุดโทรมเก่าไม่มีกำลังวังชา

อย่างเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวพรรณที่เคยสดชื่นก็สูบซีด

าหูที่เคยดีก็กลับเสื่อมโทรมมองอะไรไม่เห็นชัดฟังอะไรก็ไม่สะดวกก็ปรารภสังขารของตนเองว่าเมื่อแก่ลงก็เป็นเช่นนี้แต่ถึงดังนั้นก็ยังปรารถนาที่จะไม่ให้เป็นผู้หลงจิบหายเสียในระหว่างคือไม่ให้หลงแก่จนถึงไม่ให้หลงตายจึงได้กราบทูลพระบรมศาสดาขอให้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสียก็เพราะว่าเมื่อรูปกายอันนี้ต้องแก่ชราลงไปก็ต้องเป็นเช่นดังที่ได้กราบทูลนั้นก็ดังที่ทุกๆคนผู้แก่ชราก็ต้องประสบอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาชราหรือไม่ปรารถนารูปกายที่ชราจับทั้งไม่ปรารถนาความเกิดเรื่องเรียกว่าชาติก็เพราะได้ตระหนักอยู่ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดก็จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อมีอายุยืนก็ต้องพบชราคือความแก่ไปโดยลำดับยิ่งอายุยืนมากก็ต้องพบความแก่มากต้องอยู่กับรูปกายที่เป็นความแก่มากและนานเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาชราคือความแก่กับทั้งไม่ปรารถนาชาติคือความเกิดเพราะเมื่อเกิดก็จะต้องแก่เหมือนดังที่ได้กราบทูลนั้นจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะอันจะเป็นเครื่องละ

ความเกิดและความแก่เสียได้ดังนี้ก็เป็นคำกราบทูลถามที่ฟังเข้าใจไม่ยากและก็ได้กราบทูลถามตรงต่อข้อที่ต้องการจะละเพราะว่าร่างกายอันนี้เมื่อแก่ชราลงแล้วก็มีความเสื่อมโทรมต่างๆดังกล่าวไม่เป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้จึงต้องการที่จะละเสียทำไมจึงจะละชราเสียได้และก็มารู้ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นต้นเดิมจึงจะต้องแก่ตามชาติคือความเกิดจึงต้องการที่จะละชาติคือความเกิดเสียด้วยแต่ว่าในการที่ไม่ชอบความแก่ตลอดจนถึงความเกิดที่จะทำให้ต้องแก่นั้นก็ไม่แสดงชัดเจนว่าย ังมีความรักใคร่ปรารถนาพอใจอยู่ในรูปกายที่ต้องแก่นั้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อพิจารณาดูจิตใจของสามัญชนทั่วไปนั้นย่อมมีความรักใคร่ปรารถนาพอใจอยู่ในรูปกายอันนี้คือมีตัณหาความอยากความรักใคร่ความเพลิดเพลินความพอใจอุปาทานความยึดถืออยู่ในรูปกายอันนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของชีวิตแม้ว่ารูปกายอันนี้จะเก่าแก่ไป

ตาจะมัวหูจะหนักเป็นต้นกำลังเรียวแรงวังชาก็ถอยลงไปผิวพรรณที่เคยผ่องใสงดงามก็หมดไปแต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีความติดความยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ปล่อยยังยึดเอาไว้ไม่ปล่อยและก็ยังคงกลัวความตายไม่ต้องการที่จะตายยังกลัวตายอยู่ด้วยกันแม้จะรู้สึกว่าชีวิตใกล้ความตายเข้าไปแล้วก็ยังกลัวตายไม่ต้องการที่จะนึกถึงความตายสักเท่าไหร่ยังขนขวายที่จะไม่ตายและนอกจากนี้ยังขนขวายที่จะต่อสู้กับความแก่ด้วยประการต่างๆเรียกว่าเป็นนักสู้ต่อความแก่แก้ไขความแก่ต่างๆเพื่อจะให้ดูไม่แก่กันอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะสู้ความแก่เรื่อยไปจนสู้ไม่ไหวเพราะความแก่ต้องมีเป็นธรรมดาแต่แม้เช่นนั้นก็ยังติดยังยึดยังไม่ปล่อยรูปกายอันนี้ยังมีความยึดถืออยู่ว่าตัวเราของเราจิตของสามัญชนย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้ไม่ชอบความแก่จริงแต่ว่ายังติดยังชอบยังรักยังยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ปล่อยย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้และแม้ปิงคิยะมานพซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามเองก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันกับคนทั้งหลายคนทั้งหลายในสมัยไหนๆก็เป็นอย่างเดียวกันปิงคิยะมานพเป็นอย่างไรทุกๆคนในครั้งนั้นตลอดมาจนถึงทุกๆคนในครั้งนี้บัดนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันก็ไม่ชอบความแก่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังชอบยังรักยังติดยังยึดอยู่ในรูปกายที่แก่อันนี้เมื่อยังอายุน้อยๆรูปกายอันนี้

ยังอยู่ในวัยอันสดชื่นมีความติดความรักความยึดอยู่ฉันใดเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นแก่เข้าแก่เข้าอายุ40 50 60 70 80 90อะไรเป็นต้นก็คงยังมีความติดความยึดอยู่คล้ายคลึงกันไม่ชอบความแก่แต่ว่าก็ยังชอบยังยึดอยู่กับรูปกายอันนี้ที่แก่นั้นยังไม่ต้องการที่จะละเพราะก็เข้าใจกันว่าความละนั้นก็คือความตายเพราะร่างกายอันนี้เป็นที่ตั้งของชีวิตละเสียก็คือตายเข้าใจกันอย่างนั้นก็กลัวตายไม่อยากตายเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากที่จะละไม่ต้องการที่จะละก็เป็นอยู่ดังนี้ปัญหาของปิงคิยะมานพข้อนี้จึงไม่ใช่เป็นข้อที่ลุ่มลึกอะไรก็เป็นคำถามธรรมดาที่ทุกๆคนก็เป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคำถามที่ระบุตรงต่อจุดว่าจะได้ธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติจึงจะละชาติละชราได้ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเกิดก็เกิดก็ต้องแก่จะได้ธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติจึงจะละชาติละชราได้โดยที่ผู้ถามเองนั่นก็อาจจะไม่ได้เฉลียวถึงความจริงที่ว่ายังมีความรักความติดความอาลัยความยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ที่แก่นี้แม้จะไม่มีกำลังวังชาผิวพรรณก็สิ้นไปแล้วหูตาก็ไม่ดีแล้วแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังมีความติดความผูกความพันยึดถืออยู่ยังไม่ละรูปกายอันนี้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสตอบให้ปิงคิยะมานพดูคนทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนอยู่ในเพราะรูปกายอันนี้ว่าเพราะคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังเป็นผู้ประมาทคือเป็นผู้ที่ยังเมา

อยู่ในรูปจึงยังต้องเดือดร้อนย่อยยับไปเพราะรูปทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงให้ปิงคียะอย่าเป็นผู้ประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินให้เป็นผู้มีสติพิจารณาละรูปเสียเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดอีกเพราะความที่ไม่ต้องเกิดอีกนั้นก็คือเป็นการละชาติคือความเกิดแต่ว่าจะละชาติคือความเกิดอีกต่อไปได้นั้นก็จะต้องละรูปกายอันนี้อันหมายความว่าต้องอย่าติดอะไรรักใคร่พัวพันยึดถืออยู่ในรูปเมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าละรูปอันเป็นที่ตั้งของความแก่เสียได้เพราะว่าการที่จะละความแก่นั้นต้องละที่ตั้งของความแก่ความแก่ตั้งอยู่ที่รูปกายอันนี้ไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นที่รูปกายอันนี้ไม่ใช่เกิดที่ไหนฉะนั้นเมื่อจะละความแก่ก็ต้องละที่ตั้งของความแก่คือรูปกายอันนี้และในการละนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าทำลายรูปกายอันนี้เสียฆ่ารูปกายอันนี้เสียแต่หมายความว่าละใจดับใจละใจที่มีตัณหามีอุปาทานอยู่ในรูปดับใจที่มีตัณหามีอุปาทานอยู่ในรูปก็คือดับตัณหาดับอุปาทานนั่นเองแต่ว่าเรียกเป็นโมหันวันละใจหรือดับใจดับใจที่ติดที่ยึดอยู่ในรูปนั้นเสียปล่อยให้รูปนั้นเป็นไปตามธรรมดาของรูปที่ต้องแก่ต้องสุดโศกเมื่อรูปจะแก่รูปจะสุดโศกก็ให้แก่ให้สุดโศกไปดับใจที่ไปยึด

ดังนี้เรียกว่าละรูปเพราะฉะนั้นเรื่องความดับใจนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญโวหารธรรมะเรียกว่าดับวิญญาณแต่ว่าเรียกว่าดับวิญญาณนั่นใครๆฟังกันไม่ค่อยเข้าใจถึงจะอธิบายอย่างไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจยิ่งจะโยงธรรมะเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ยิ่งจะเข้าใจยากฟันเฟื่อยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจึงมาเรียกกันชัดๆด้วยคำไทยว่าดับใจเพราะวิญญาณก็เป็นใจอย่างหนึ่งก็ดับใจเรื่องการดับใจนี่สำคัญมากผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องมีความเข้าใจจะต้องปฏิบัติให้ดับใจของตัวเองได้ดับใจได้จึงจะดับกิเลสดับทุกข์ได้เพราะว่ากิเลสทุกข์นั้นตั้งอยู่ที่ใจเมื่อดับใจได้ก็ดับกิเลสดับทุกข์ได้อาชิตมานพก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าโดยความว่าปัญญาสตินามรูปจะดับไปในที่ไหนพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบความว่าเพราะดับวิญญาณคือดับใจนามรูปก็ดับไปโดยไม่เหลือสติปัญญาก็ดับไปด้วยกันคำตอบกับคำถามนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าสติปัญญาก็เป็นฝ่ายดีทำไมจึงจะต้องดับและนามรูปเราก็เป็นที่ตั้งของชีวิตอันนี้ทำไมจึงจะต้องดับจึงต้องทำความเข้าใจว่าใจนี้เป็นใจที่มีอวิชชาเครื่องปรุงมีกิเลสทั้งหลายจึงมาปรากฏเป็นใจในการปฏิบัติดับใจที่เป็นฝ่ายกิเลสนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นต้นอันเป็นฝ่ายดีมาเป็นเครื่องละมาเป็นเครื่องดับและเมื่อละอวิชชาตัณหาอุปาทานต่างๆอันเป็นฝ่ายกิเลสได้

ก็หมดหน้าที่ของสติปัญญาอันเป็นเครื่องดับเหมือนอย่างว่าไฟไหม้เรือนก็ใช้น้ำดับครั้นไฟดับน้ำก็ดับไปด้วยอันหมายความว่าน้ำก็หมดหน้าที่ไม่ต้องใช้เพราะเมื่อวงไฟดับแล้วจะเอาน้ำไปรดอยู่ทำไมเอาน้ำรดอยู่ก็ในเมื่อไฟยังมีเท่านั้นเมื่อไฟดับน้ำก็ดับนามรูปอันเป็นที่ตั้งของบรรดากิเลสทั้งหลายก็ดับเพราะฉะนั้นเมื่อดับใจเสียได้อันหมายความว่าดับอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นอันเป็นตัวกิเลสได้บรรดาเครื่องดับทั้งหลายมีสติปัญญาเป็นต้นตลอดจนถึงนามรูปอันเป็นที่ตั้งก็ดับไปด้วยกันเมื่อใจยังไม่ดับก็แปลว่ากิเลสยังไม่ดับยังมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นต้นกันเรื่อยไปเหมือนอย่างหาน้ำมาดับไฟต้องดับกันอยู่เรื่อยไปเมื่อกิเลสดับหมดเครื่องดับก็ดับไปหมดด้วยกันเลิกกันเป็นเสร็จกิจจึงเหลือแต่วิบากขันธ์วิบากนามรูปที่ยังดำรงอยู่คือนามรูปของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นวิบากขันธ์วิบากนามรูปยังเหลืออยู่ก็เหมือนอย่างว่าบ้านเรือนที่ดับไฟหมดแล้วก็ยังเป็นซากบ้านซากเรือนอะไรที่ยังเหลืออยู่เป็นวิบากขันธ์วิบากนามรูปยังเหลืออยู่ใจที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นใจที่เป็นวิบากใจเห็นอะไรได้ยินอะไรได้แล้วก็รู้ไม่ยึดเห็นรูปก็รู้ว่ารูปเห็นรูปงามก็รู้ว่ารูปงามรูปไม่งามก็รู้ว่ารูปงามไม่งามแต่ว่าไม่ยึดไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้ทุกอย่างทางตาทางหูรู้ทั้งหมดแต่รู้ไม่ยึดรู้ปล่อยรู้วางแต่เมื่อใจยังไม่ดับคือใจยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็ยังต้องปฏิบัติทำสติทำปัญญาเป็นต้นกันอยู่เรื่อยไปยังไม่เสร็จกิจมาถึงอุทยมานพก็ได้กราบทูลถามมาอีกเหมือนกันว่าจะทำสติอยู่อย่างไรถึงจะดับใจได้เป็นคันกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติซึ่งพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าให้ไม่อภินันคือยินดีพอใจในเวทนาทั้งภาย

ในทั้งภายนอกก็คือเป็นการปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละตั้งสติพิจารณาเวทนา